Documentary ความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipa.me/viff2026แล้วพบกัน 11-25 กันยายน2569 Vipa International Film Festival 2026

0: มิสเตอร์บิสกิตฉันเพิ่งสร้างสุดยอดอุปกรณ์ที่เปลี่ยนเพลงให้มันเป็นสิ่งของได้ฉันหวังว่านะทำไปพรีเซนต์ในงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเดี๋ยวฉันก็แค่นั่งร้องเพลงเครื่องจะแปลงเพลงเป็นวัตถุที่เข้ากับโทนเสียงและความรู้สึกของเพลงเสียงดนตรีถูกส่งไปที่เครื่องพิมพ์ 3D แล้วนี่ไงบอกเลยว่าต้องทึ่งฉันมีสิ่งของจากเพลงฉันเซตให้พิมพ์รูปหัวใจแรงบันดาลใจจากเพลงฉันเริ่มกันเลย
1: My name is Kim. I love my cat. We sleep all day and at night we chat. Not exactly pretty, but I don't care. You have a fat, warm body like a fix-up pair.
0: ลองจัดใจเลยนะ Oh oh.
2: ของฉันแต่กฎโรงเรียนบอกว่าห้ามให้คนอื่นร้องฉันต้องร้องเองแต่ฉันร้องไม่ได้เรื่องจนปรินเตอร์มันปรินของน่าเกลียด
3: ไหนร้องให้ฟังหน่อย
4: ใช่พวกเราพร้อมจะฟัง
2: ก็ได
1: ้ My name is Kim I love my cat Pretty
5: good
6: ปวดหูเธอห้ามร้องเพลงอีกนะ
3: แต่เราแก้ปัญหาให้คิมได
2: ้ยังไง
4: ใช่ยังไง
3: เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาทางออกกัน
7: คนที่จะสอนคิมร้องเพลงได้ก็คือเด็กพวกนี้ที่เกิดมาจากเสียงดนตรี
0: โอเคบอสด็อกไปจัดการเลย
8: ฉันต้องขออนุญาตท่านสร้างโปรแกรมแปลงเสียงเพลงให้เป็นภาษาพูดมาขอต้อนรับสู่ดาวโฟนิกคิมพร้อมจะเลิกทำให้คนอื่นปวดหูเพราะเวลาเธอร้องเพลงหรือยัง
7: เฮ้ยบอสด็อกนายพูดภาษาโฟนิก
0: ฉันพร้อมแล้ว
8: สำคัญคือเสียงต้องยืดหยุ่นร้องเพลงเสียงขยับปากและกระดกลิ้นควบคุมลมหายใจเวลาร้องเพลงกั้นหายใจสิคิมอลิสพร้อมนะหายใจออกคิมหายใจออกทีนี้กลัวคอมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต
3: โอ้โหอีมันช่วยเรื่องร้องเพลงยังไงอ่ะ
8: เปล่าหรอกเราแค่คิดว่าคิมควรปรับปรุงเรื่องกลิ่นปากโอเคเรียบร้อยคิมพร้อมจะร้องเพลงให้เราฟังแล้ว
0: จริงเหรอ
8: เธอพร้อมแล้ว
0: โอเคงั้น

0: ฉันมีเพลงที่แต่งไว้ให้แมวฉันให้สุดที่รัก
1: My name is Kim I love my cat Sleep all day and every chat Not exactly free But I don't care You have a fat warm body Like things up there
2: เผื่อว่าพวกเธอสงสัยพวกโฟนิกเขากรีดร้อง
3: เป็นอิสระแล้วอิสระเสียงอันไพเราะนั่นมาจากไหนใครคือนักร้องเสียงสวยคนนั้น
0: เดี๋ยวแบบฉันมีแฟนคลับเหรอ
4: ผู้หญิงน่ากลัวคนนั้นใครอ่ะ
2: เธอชื่อว่าอะคูสติก้าเป็นสิ่งมีชีวิตบนดาวนี้ผู้เกลียดเสียงเพลง
5: ไม่น่าถึงได้ชอบที่คิมร้องเพลง
2: ตามตำนานของดาวนี้มนุษย์ต่างดาวชื่ออะคูสติก้าได้ทำลายอนุภาพดนตรีบนดาวนี้จนถูกเนรเทศไปอยู่ใต้พิภพเมื่อล้านล้านปีก่อนโดยวงดนตรีของเพื่อนนักรบชาวโฟนิก
0: วงดนตรีของเพื่อนนักรบ
2: อะคูสติก้าถูกส่งไปใต้พิภพด้วยเสียงเพลงอันทรงพลังแต่เสียงร้องแย่ๆของคิมกลับส่งผลตรงกันข้าม
5: แล้วเพลงของวงดนตรีของเพื่อนนักรบน่ะเป็นยังไงงั้นก็ร้องอีกรอบดิ
2: ไม่มีใครรู้จักเพลงนั้น
3: ฉันรักเสียงเพลงของเธอคือเสียงแห่งอายนะที่กักขังดวงวิญญาณที่ทุกทรมานชั่วนิรันดร
0: ์โหขอบคุณ
4: ไม่คิมนั่นไม่ใช่คำชม
3: หยุดเลยห้ามเล่นดนตรี
2: นางมารร้ายกินเสียงของโฟนิกเข้าไป
5: ทุกคนต้องร้องเพลง
4: ได้จัดไป
3: โอ้

0: ไม่นะหยุด
1: โอ้ได้ผลแล้วทำไมอ่ะ
0: โอ้ไม่หยุด
2: รู้แล้วมันไม่เกี่ยวกับประเภทของเพลงแต่มันสำคัญที่เนื้อหา
1: เขาเกลียดมิตรภาพ
3: I'm gonna tell you a story about a boy I know I'm gonna tell you a story and then you'll know It's about a boy and two girls and a half pot pup They travel the super cluster Yeah that's what's up
4: เลี้ยวเขาจะกินเสียงได้แล้ว
3: They making besties, they making bros, they making friendsies everywhere they go. Now I hope you can see that boy is me. Yeah, his very best friend, they're standing right over there.
2: Oh, Leo, Tony, na,
4: คุณไม่ชอบเพลงเกี่ยวกับมิตรภาพใช่ไหม นี่แหละจุดอ่อนของคุณ
0: ฉันไม่ชอบดนตรีฉันไม่ชอบเพื่อนฉันไม่ชอบแก
2: เฮ้คุณไม่ชอบดนตรีไม่ชอบเพื่อนแล้วทำไมชอบเพลงฉันฉันร้องว่าฉันรักแมวฉันแค่ไหน
0: เพลงของเธอเสียงเหมือนสัตว์ใหญ่กินกระดูกแล้วติดคอฉันชอบเพลงนั้น
4: เราจะเป็นเพื่อนคุณเองอะคูสติก้า
0: ไม่มิตรภาพและดนตรีเป็นภัยร้ายดนตรีทำให้ฉันเจ็บปวด
2: ถ้าเราสัญญาว่าจะไม่เปิดเพลงถ้าเจอคุณล่ะ
0: ฮะ
1: คุณไม่ชอบดนตรีเราก็ไม่ว่าหรอก
0: ถามจริง
2: เรายังหาวิธีเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกัน
0: เพื่อนโดยไม่มีดนตรีเหรอ
4: แต่คุณต้องคิดฟอนิกมาก่อนเราถึงจะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้
0: ไม่
4: เฮ้ยฟังนี่
0: โอเคโอเคฉันจะเป็นเพื่อนเธ
4: อตอนนี้พวกเธออย่าเพิ่งพูดอะไรเลย
1: เอ้าใส่นี่ไว
0: ้ขอบใจขอโทษที่ฉันเอาเสียงพวกเธอไปซ่อนไว้ในปากจริงๆฉันไม่ควรทำ
4: โอเคฟอนิกได้เพื่อนใหม่แล้วอะคูสติก้าก็เป็นเพื่อนเราได้ถ้าใส่หูฟังไว้งั้นเรามาถ่ายรูปกัน
1: เฮ้ hey, แล้วเรื่องทีมจะมาฝึกร้องเพลงล่ะ
2: ฉันมีไอเดียแล้วแหละลีโอ
4: ทุกคนพูดคำว่าหูฟัง
5: หูฟัง
0: อะไรนะไม่ได้ยินเสียงพวกเธอเลย
2: กดแชร
6: ์และคิมจะออกมาพรีเซนต์เครื่องประดิษฐ์จากเสียงเพลง
2: ชอบฟังล็อกกันไหม
7: My name is

0: สวัสดีครับผมชื่อสตางค์ในชุมชนของผมมีผักที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีผักมีเมือกนั่นก็คือกระเจี๊ยบเขียวของปูดผมนั่นเองเพราะว่ามันหวานกรอบอร่อยวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆให้มารู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวของดีพื้นบ้านมากประโยชน์รับรองเลยว่าทุกคนจะมีกระเจี๊ยบเขียวเป็นจานโปรดเหมือนผมแน่นอนครับรอด้วย
1: โหเตรียมตัวกับจะไปลุยที่ไหนเลยอ่ะ
0: ก็ไปลุยสวนกระเจี๊ยบต้องแต่งตัวแบบนี้แหละเพราะต้นกระเจี๊ยบเขียวมันมีขนเดี๋ยวจะคันเอา
1: แล้วถ้าคันเราจะไปทำไมอ่ะ
2: ถ้าอยากกินของดีก็ต้องลุยกันหน่อยนะน้ำใจเราเตรียมเอาไว้ให้
1: ขอบคุณใส่ยังไงหรอ
2: เราก็ใส่ไม่เป็นนะ
1: น้ำน่าจะต้องใส่นิ้วก่อนนิ้วโป้ง
3: เสร็จแล้วไปบุกแบ่งกระเจี๊ยบเขียวกัน
4: ไป
5: กัน
6: ลุยแล้วลุยแล้วอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวแล
3: ้วลุกลุกลุกรอน้ำใจด้วยรอน้ำใจด้วยใจมั้ยใจมั้ย
6: โอเคปะ
7: นั่นน่ะพี่ตากวักแก่ๆนะเราตัดทิ้งไปนะ8เซนเราเก็บขึ้นไปหมดเลย
6: ลุง
7: ๆไปยังไงการเด็กๆสวัสดี
1: กินกระเจี๊ยบสดๆจากต้นเลยเหรอคะไม่เหม็นเขียวเหรอคะ
7: ได้หนูกระเจี๊ยบไม่เหม็นเขียวกระเจี๊ยบเนี่ยมันเป็นยาชนิดหนึ่งมันเป็นเมือกเนี่ยแล้วมันไปเคลือบกระเพาะเด็กๆสมควรต้องกินเดี๋ยวคุณลุงแจกให้ก่อนคนละหนึ่งฝากอ้าว
3: คุณครับ
1: อร่อยมาก

0: เดี๋ยวให้น้ำใจมาจากกรุงเทพใช่ไหมไม่เคยทานกระเจี๊ยบไหม
1: หนูเคยกินนะคะแต่หนูไม่ชอบเพราะว่ามันมีเหม็นเขียวแล้วก็มีเป็นอะไรยืดๆข้างในก็ไม่รู้อะค่ะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆแนะนำให้ทานว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายเรายังไง
2: ดูนะอร่อยมากกรอบด้วยลองกินดูสิน้ำใจ
1: ได้มันอะไร
2: มันมีประโยชน์นะ
1: เอาไปกินเลยมันมีอะไรก็ไม่รู้ยืดๆข้างในอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันเป็นยางของมันมันเป็นยางเนี่ยจะมาทำให้ไปเคลือบกระเพาะเราคนญี่ปุ่นเขาชอบทานมากเขายกเป็นส้มสีเขียวเลยหนูมันมีประโยชน์กับร่างกายเรามากที่สุด
1: หนูเคยกินน้ำกระเจี๊ยบสีแดงมันเหมือนกันไหมคะ
0: กระเจี๊ยบเขียวกับกระเจี๊ยบสีแดงเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวเราจะทานฝักเท่ากระเจี๊ยบสีแดงเนี่ยเขาจะเอาดอกเอาไปต้มน้ำ
3: กระเจี๊ยบเขียวและกระเจี๊ยบแดงเป็นพืชคนละชนิดกันลักษณะลำต้นใบและผลแตกต่างกันอย่างชัดเจนกระเจี๊ยบเขียวมีลำต้นสีเขียวแต่กิ่งไม่มากคล้ายต้นชบาขนาดเล็กใบใหญ่เว้าลึก 5-7 แฉกฝักยาวสีเขียวมีขนอ่อนๆเนื้อด้านในนิ่มมีเมือกลื่นค่อนข้างมากนิยมนำไปทำอาหารหลายอย่างกระเจี๊ยบแดงมีลำต้นสีแดงอมม่วงแต่กิ่งก้านมากกว่าลักษณะเป็นทรงพุ่มใหญ่ใบมีหลายลักษณะเว้า3หรือ5แฉกใบเว้าลึกหรือเรียบใบรีแหลมหรือเรียวแหลมขอบใบเป็นฟันเลื่อยลักษณะผลเป็นรูปรีมีปลายแหลมมีกลีบเลี้ยงสีแดงฉ่ำน้ำหุ้มอยู่ส่วนนี้เองที่เรานำมาทำเครื่องดื่มหรือแยมได้ถึงแม้จะนำมากินคนละส่วนแต่กระเจี๊ยบทั้งสองชนิดนี้ก็มีคุณประโยชน์มากมายไม่แพ้กัน
0: มาถึงส่วนลุงแล้วพวกเราก็ต้องได้กระเจี๊ยบไปรับประทานและไปกินเก็บกระเจี๊ยบเป็นกันไหม
4: เป็นครับที่บ้านผมปลูกแต่เอกับยายจางเขาช่วยกันปลูกครับส่วนยายมานั่งคัดครับ
0: โอเค
5: หนูเคยเห็นคนอื่นเขาเก็บอยู่ค่ะ
2: ผมก็เห็นเขาทำนาเหมือนกันครับผมได้ยินเขาพูดอยู่เด็ดเหมือนพริกเลยครับ
0: อ๋อเด็กแกเก็บเหมือนพริก
2: ใช่คร
0: ับ โอเค
1: งั้นหนูเก็บไม่เป็นคุณลุงช่วยสอนเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เราก็จะเก็บตั้งกะ8เซนขึ้นไปเพราะกระเจี๊ยบมันยาววันละ3เซนเว้น7เซนไว้พรุ่งนี้มันยาวอีก3เซนมันก็จะเป็น10เซน9เซนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พอเลย11เซนไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยงั้นมันเป็นตกเกล็ดแล้วเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพอได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
6: ทุกคนจำที่ลุงสำรวจสอนได้ไหม
7: จำได้
6: งั้นเรามาแข่งกันไหมว่าใครได้ตรง8เซนติเมตรมากที่สุด
2: โอเค
4: จิ๊บจ้อย
2: ปังเลย
4: ลุย
2: จะถึงพอดี
0: มาเรื่อยๆเพราะว่าคนงานเราเก็บไปรอบแล้วฝักนั้นก็ใช้ได้นั่นแหละ

0: เลยเหรอครับ8เซน
1: นี่ค่ะ8เซนแน่นอน
0: นี่นะครับ8เซนพอดีเลยครับ
1: นี่ครับ8เซน
2: เจี๊ยบก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เราไม่ควรเด็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นผลค่ะ
1: ชู
0: ได้อยู่แล้วงั้นเราไปคัดแยกกระเจี๊ยบเขียวกัน
2: ได้ปะ
3: มาเลยเอามาทีกันดูซิว่าใครได้มากไม่น้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำการคัดกระเจี๊ยบกัน
0: นี่ครับของผม
3: ของตาตังใช่ไหมตาตังเก็บได้ดีมากเลย8เซนมีทั้งตกเกรดก็มีถือว่าใช้ได้ของน้ำใจโอ้น้ำใจเราก็เก่งนี่เราเก็บเซนได้เนี่ยคือเกรดเองเนี่ยเราเก็บได้เยอะเนี่ยโอเคใช้ได้ของเราเราก็เก็บใช้ได้เก็บเกรด A ถือว่าถูกต้องที่เก็บมาแบบนี
0: ้นี่ครับผมครับ
3: เราสองคนโอ้เราก็ถือว่าสวยเก็บกระเจี๊ยบได้คือได้ขนาดดีฝักสวยเนี่ยคือเนี่ยเกรด A ทั้งหมดเนี่ยโอเคเทมาช่วยกันเท
2: อธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมสตังค์ว่าต้องทำยังไงบ้าง
1: ถ้าเกิดตกเกรดมันจะแข็งถ้าเก
2: ิดใช
1: ่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดมันเกรด A ก็จะนิ่มแล้วก็เล็ก
2: แบบนี้ได้ไหม
1: ได
3: ้พวกเราช่วยกันคัดให้เสร็จนี่นะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงจะให้กระเจี๊ยบไปทำกับข้าวกินกันทุกคน
4: ขอบคุณค่ะ
3: เราจะเสร็จแล้ววันนี้

0: มขเจี๊ยบเขียว
1: จอยเรามาล้างขเจี๊ยบเขียวก่อน
2: โอเคได้

0: เดี๋ยวเราล้างน้ำเกลืออีกรอบนึงนะ
1: ล้างทำไมอ่างเปาม
0: ันจะทำให้เมืองน้อยลง
1: โอเค
0: มันสะอาดแล้ว
1: สะอาดแล้วก็ต้องตักขึ้นอีก

0: จี๊ยบเขียวมาแล้ว
1: เราเห็นแล้ว
2: เจี๊ยบเขียวมาแล้ว
3: น้ำใจยังไม่กล้ากินกระเจี๊ยบเขียวใช่ไหม
4: ยังไม่ค่อยอ
5: ่
4: ะ
5: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราช่วยกันทำอาหารอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะ
4: ใช่ๆอร่อยมาก
5: ใช่เลย
4: ดูมั่นใจขนาดนี้น่าจะออกมาอร่อยนะ
6: วันนี้นะคุณยายจะพาทำหมูพันกระเจี๊ยบเขียวนะคะแล้วอันที่สองกระเจี๊ยบผัดไข่นะคะ
4: ครับ
6: ตัดหัวก่อนแล้วก็ตัดท้ายอันนี้ก็คือเราจะเอาพันใส่หมูนะคะแล้วอันที่สองแล้วก็หั่นหัวเหมือนเดิมนะลูกหั่นหัวแบบนี้เหมือนคุณยายเกศนะแล้วเราก็หั่นเฉียงอย่างนี้นะคะอย
4: ่
6: างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเอาที่พอดีคำนะลูกโอเคเอาหัวใส่ตรงนี้นะสองคนนั้นปอกกระเทียมนะลูก
4: ครับครับ
6: โอเคปอกแล้วก็
5: พี่เจมส์ตักเลย
6: ระวังนิ้วด้วยนะคะ
4: ครับ

0: อนจริงๆด้วยโอเคค่ะหนูว่าน่าจะพอแล้วนะคะทำอะไรต่อหรอคะ
1: ทำแบบนี้นะลูกพังเข้ามาอย่างนี้นะคะคงไม่สวยก็ไม่เป็นไรต้องเสียบไม้ไว้ก่อนนะเพราะว่าหมูเราจะหลุดนะอย่างนี้นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: จับหมูขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้น
0: เฮ้ยลูกดาวเฮ้ยทำไมของเขาเป็นอย่างนี้
1: เอาหมูไปกิวเนาะแล้วทำน้ำซอสก่อนตักน้ำตาลใส่ลูก
0: แล้วก็คนใช่ไหม
1: ใช่เราต้องให้น้ำมันเดือดเพราะว่าให้น้ำตาลละลายนะคะค่อยๆทีพอแล้วลูกเอาลงไปครบซอสฝาเขียวลูกคนให้เข้ากัน
0: โอ้ยกอดคนจนมันเลย
2: มันเริ่มเหมือนออกมาแล้ว
3: ถูกไหม
2: ยาง
3: กับด้านนี้แหละคุยอยู่นาน
0: มันไหม้แล้ว
2: เอาออกระวังกระทะลบจับกระทะก่อน
0: เอาขึ้นได้ไหม
3: ดีดิ
2: ยา
3: แต่ไม
2: ่ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวทำใหม่กันเอ้า
0: เราว่าน่าจะได้แล้วนะ
2: หนึ่ง
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะได้แล้ว
3: หยิบตรงกระเจี๊ยบ
2: เดี๋ยวปอตอกไข่นะกระเจี๊ยบเกี่ยวคั่วไข่

0: พอแล้วเค็มเกิน
1: เยอะเกิน

0: มาแล้วค่ะ
1: จิ้มน้ำพริกกะปิแล้วก็กระเจี๊ยบทอดป๊อปนะคะทานให้อร่อยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: จะทานได้ค่ะ
3: ตั้งใจลองกินอันนี้กระเจี๊ยบป๊อปลองกิน
4: ลองกินเลย
3: ทำไมจะไม่ลองกินลองกิน
5: เป็นไง
6: อร่อย
3: อร่อยไหมกระเจี๊ยบป๊อป
7: ลองกินอันนี้ด้วย
8: ก็ใจว่ากินอ่ะ
9: เป็นไง
10: อร่อย
11: ข้าว
12: นี
13: ่กินเปลือกมันแล้วข้าวนี้ม
14: ั้งอร่อยมากเลย
15: นี่ครับหมูพันกระเจี๊ยบ
16: โหกระเจี๊ยบเขียวทำอาหารได้เยอะเลยเนาะ
3: เป็นไงล่ะปวดใจทั้งกระเจี๊ยบเขียวหรือยัง
16: เราว่าเราชอบแล้วแหละน้ำใจชอบวันนี้สุดเลยค่ะกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง
17: อร่อย
16: แล้วเพื่อนๆชอบอันไหนหรอ
18: ชอบอันน
19: ี้กับอันนี
16: ้เด็กหลายคนอาจไม่ได้ไม่ชอบผักเสมอไปค่ะแต่จริงๆแล้วลิ้นของเด็กรับรสขมได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ในทางวิทยาศาสตร์เด็กมีต่อมรับรสหนาแน่นกว่าผู้ใหญ่มากค่ะเพื่อช่วยเตือนภัยจากสิ่งที่ร่างกายตีความว่าอาจไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะรสขมแต่เมื่ออายุมากขึ้นต่อมรับรสจะลดลงผู้ใหญ่จึงรับรู้ว่ารสขมไม่ได้อันตรายถ้าเด็กบางคนยังไม่ชอบผักก็ไม่ได้แปลว่าเขาดื้อ นะคะแต่แค่กำลังรับรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เข้มกว่าที่เราคิดอย่างกระเจี๊ยบเขียวเองถ้าเริ่มจากเมนูที่คุ้นเคยหรือได้สนุกกับการลงมือทำก็อาจช่วยให้เด็กๆค่อยๆเปิดใจได้มากขึ้นค่ะน้ำใจชอบกินกระเจี๊ยบเขียวแล้วค่ะ
7: เย้วันนี้กินสำเร็จแล้ว
15: สนุกตอนทำอาหารมากที่สุดครับเพราะว่าได้ทำอาหารแล้วก็ทำให้เพื่อนเปิดใจกินกระเจี๊ยบเขียวครับ
16: ตอนแรกหนูไม่ค่อยชอบกินกระเจี๊ยบเขียวค่ะแต่พอวันนี้หนูได้มากินเป็นแบบเมนูแบบป๊อปๆทอดกรอบแบบไม่มีเมือกอะค่ะทำให้หนูรู้ว่าแบบมันอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆทางบ้านลองกินดูนะคะน้ำใจการันตีค่ะ
20: นั่นคือกระเจี๊ยบเขียว
21: ไม่ใช่ตัวสูงจังเลยชื่อตัวเตี้ย
20: เรากินอาหารไปเยอะแล้วเลยตัวสูง
21: ไม่อร่อยมากอร่อย
22: นี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
23: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
24: ชนะของจังหวัด
22: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
25: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
26: ที่นู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
22: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
27: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
28: เพื่อ
27: เป็นสโลแกน
28: อ๋อโลแกนแม
22: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
29: หมึกนุ่มกุ้งดี
30: มันมันนัวดี
31: อร่อย
32: อร่อย
31: รสชาติบ้านนี
33: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
34: แม่ว่าร้อยแล้ว
22: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
35: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
36: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
37: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
38: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
39: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
22: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
40: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
41: ทำเมนูอะไรวะ
40: มันทำได้นะ1
0: แกงบวชแต่แกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
1: ้คุณมาเห็นในแหลมเนี่ยน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
2: แกงเผ็ดเนื้อน้ำข้าง
22: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค์
4: ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
22: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
5: เมื่อเด็กป.3 ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด
6: ติดคอ
8: ไม่ติดคอหรอ
6: เอาแล้ว
8: หายจะล้มแล้ว
6: ทำอย่างนี้มิ้นรู้จะรอดไหมเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกสถานการณ์มันไปเปลี่ยนมาก
5: SOS รู้แล้วรอด
9: สวัสดีครับนี่คือรายการ SOS รู้แล้วรอดครับรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนนะครับให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมวิชาการเอาตัวรอดครับเผื่อว่าวันนึงนะฮะน้องๆเขาจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยจะได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอกครับและสถานการณ์จำลองของเราในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารครับสามารถทำอันตรายกับเราได้ถึงชีวิตเลยนะครับตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะฮะกำลังเตรียมสถานที่เพื่อจำลองสถานการณ์ในวันนี้ครับนั่นก็คือสถานการณ์อาหารติดคอนั่นเองโดยเราจะมีการทำความเข้าใจกับคุณครูทุกๆคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีสถานการณ์จำลองเกิดขึ้นคุณครูทุกคนเนี่ยจะรู้เหตุการณ์แต่จะมีเพียงครูพยาบาลคนเดียวครับที่จะสามารถรับหน้าที่ไปช่วยเหลือน้องๆได้ซึ่งสถานการณ์ในวันนี้นะครับเด็กๆจะไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเด็กๆจะรับมือกันยังไง
10: สวัสดีครับสวัสดีครับมิสโซมิครับสวัสดีน้องๆ

0: ท่านครับเชิญนั่งได้เลยใครอยากนั่งตรงไหนเลือกได้เลยครับ
1: เดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนนะครับจะต้องเจอกับสถานการณ์จำลองเนาะเริ่มทานได้เลยนะปาร์ตี้กันให้สนุกก่อนพร้อมแล้วสถานการณ์จำลองของเราจะเริ่มใน3 2 1สถานการณ์จำลองเริ่มครับ
2: เริ่มสถานการณ์จำลอง
1: วิวิสมิติดคอเหรอทำยังไงล่ะเนี่ยเราต้องทำยังไงดีนะวิสมิติอยู่ได้แค่4นาทีเท่านั้นนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะล้มแล้ววิสมิติจะล้มแล้วนะวิสมิติจะล้มแล้วนะกำลังจะล้มแล้วนะทำหนีมิ้นจะรอดไหมเนี่ยใครจะดูมิ้นน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วให้มิ้นกินโอ้ยโอ้มิ้นหายไหมไม่หายแสดงว่าน้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำยังไม่ใช่
3: ใช่ป่ะออกไปกันหมดทำไมล่ะ
1: ออกไปกันหมดเลยน้องๆไปไหนกันคะเนี่ยเอาแล้ววุ่นกันหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมรู้สึกสถานการณ์มันปั่นป่วนมากอะไรนะยังไงแล้วเนี่ย
3: ติดคออ่ะ
1: คะเอ้ยสังเกตไว้นะครับว่าครูพยาบาลทำอะไร
4: ออกแล้วค่ะ
1: ดีไหม
4: ค่ะเด็กๆมินุ้ยอาหารออกเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เย้ระหว่างที่เมื่อกี้เราปฏิบัติภารกิจกันอยู่เนี่ยมีพี่สองท่านแอบดูเราอยู่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอาหารสำลักนี่แหละเนาะว่าถ้าสมมติเราเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเชิญพี่รักพี่เมย์นะครับจากมูลนิธิร่วมกตัญญูวันนี้เนี่ยจะมาสอนให้น้องๆเข้าใจวิธีการช่วยเหลือตัวเองรวมถึงช่วยชีวิตผู้อื่นจากเหตุการณ์อาหารติดคอกันครับ
5: เมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับน้องๆ
6: อาหารติ ดคอ
5: ใครติดคอครับ
7: มินุย
5: อ๋อแล้วเมื่อกี้พวกเราทำอะไรไปบ้าง
6: ช่วยเคาะ
5: ช่วยเคาะเน
6: า
5: ะ
6: แล้วก็สุดท้ายที่ทำให้ได้ก่อนคือเรียกมิสเตอร์อย่างเข้าใจม
5: าเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องแล้วก็ที่ได้ผลที่สุดคืออะไรครับ
6: เรียกหมอ
5: ถูกต้องภายใน4นาทีเนี่ยถ้าเราไม่ไปตามคุณครูพยาบาลมาเนี่ยก็อาจจะหมดสติอยู่ในใจไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือตามครูพยาบาลมาเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยเนาะเรามาเข้าใจกระบวนการว่าอาหารติดคอเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนาะโดยปกติแล้วอาหารที่เข้าไปในปากจะลงไปตามสิ่งที่เรียกว่าหลอดอาหารเวลาที่เราทานอาหารปิดกล่องเสียงแล้วก็เปิดในส่วนของหลอดอาหารได้ออกไหมมันจะเป็นทางเปิดปิดเนาะแต่เมื่อเราทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันคือกินและพูดไปด้วยคราวนี้ฝาปิดกล่องเสียงอาจจะทำงานเรียกว่าผิดพลาดได้อาหารเนี่ยแทนที่จะลงหลอดอาหารเกิดทำงานผิดพลาดลงไปที่หลอดลมของเรานะครับเมื่ออาหารชิ้นมันใหญ่มันจะไปอุดอยู่ที่บริเวณฝาปิดกล่องเสียงตรงนี้นะครับเราจะหายใจไม่ออกคราวนี้การช่วยเหลือก็คือเราทำการนะครับตบที่หลังนะครับตบที่สะบักหลังเพื่อนะครับสร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วก็อากาศภายในเนี่ยให้ดันออกมาจากภายในช่องท้องเราเนาะสลับกับการรัดกระตุกบริเวณหน้าท้องเพื่อสร้างเหมือนกันครับสร้างอากาศแรงอากาศดันภายในเพื่อให้อาหารส่วน

0: ิดเนี่ยมันเป็นไงครับมีแรงดันจากภายในปุ๊บหลุดออกมาทางปากโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์มาให้น้องๆได้ลองคราวนี้มันจะมีอยู่2วิธีคือวิธีที่1เนี่ยเราจะตบไปที่สะบักหลังอยู่บริเวณนี้
1: จะอยู่ระหว่างหัวไหล่2อันนี้อยู่ตรงกลางนี้เลยนี่คือจุดที่เราจะตบลงไปนะครับ
0: ตบโดยใช้ส้นมือผู้ช่วยเหลือเนี่ยบอกให้คนไข้เนี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วอ้าปากไว้นะครับเราสอดขาข้างที่ไม่ถนัดเนี่ยที่สำคัญคือมือข้างหนึ่งเนี่ยประคองลำตัวของผู้ป่วยไปด้วยนะครับ
1: ประคองไว้ไม่ให้มิสนุ้ยล้ม
0: ต่อไปที่สะบักหลังแรง5ครั้งนะครับตึ้งออกไหมครับ
1: ไม่ออกตอนนี้ยังไม่ออกเพราะว่ายังติดคออยู่ถ้าเกิดไม่ออกทำยังไงครับพี่รัก
0: สลับอีกท่านึงก็คือวิธีรัดกระตุกหน้าท้องนะครับแค่เลื่อนมือลงมานะครับมาหาตำแหน่งเนาะใช้มือข้างที่ถนัดนะเก็บไว้โป้ง
1: แล้วกำมือลงไป
0: นะ
1: อันนี้คือท่านี้นะ
0: คราวนี้นำฝั่งหัวแม่มือเราเนาะวางไว้เหนือสะดือเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวคนลองวาง
1: วางที่สะดือไปพร้อมกัน
0: น้อยเนาะแต่ไม่ถึงที่แต่น้องสังเกตเนาะว่ามันจะมีอะไรพุ่งออกมาไหม
1: ดูนะยังไม่ออกทำไงอึ๊บ
0: สลับหลัง
1: ทำไม่ออกทุบอีกไม่ออกยังไม่ออก
0: ทำสลับไปเรื่อยๆจนกว่าจะออก
1: 1 2ปึ๊บนี่ออกมาแล้วลูกชิ้นจากมิสนุ้ย
2: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้วิธีแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาฝึกลงมือทำจริงเวลาที่อาหารติดคออุดตันทางเดินหายใจวิธีช่วยเหลือคือการตบที่สะบักหลังและรัดกระตุกที่หน้าท้องทำสลับกันไปนะครับ
1: อันนี้คือวิธีการช่วยเหลือคนอื่นเนาะแต่คราวนี้สงสัยไหมว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยู่คนเดียวต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องทำยังไงนี่เดี๋ยวพี่รักเขามีวิธีมาสอนเหมือนกัน
0: เราทำมือก่อน5 4 0เก็บมือเข้ามาแล้วก็วางลักษณะเหมือนดูนาฬิกาพร้อมทำอย่างนี้เนาะแล้วมือข้างซ้ายเราทำการรัดประกบหน้าปากไว้แล้วทำการกดรัดกระตุกเข้ามา
1: อุ้ย
0: มาก
2: นอกจากการช่วยเหลือผู้อื่นได้การช่วยเหลือตัวเองเป็นก็ยิ่งสำคัญมากๆในการรอดจากอาหารติดคอนะครับ
1: เป็นไงบ้างเมื่อกี้ยากไหม
3: ไม่ยาก
1: ง่ายมากแต่ว่าเมื่อกี้ครับมิสนุ้ยตัวใหญ่ถูกไหมแล้วเราก็แบบอุ๊ยรัดไม่ถึงทำยังไงได้บ้างครับสำหรับการช่วยเหลืออันนี้ถ้าเกิดสมมติเราเจอคนที่ตัวใหญ่กว่า
0: เนื่องจากคุณครูตัวสูงกว่าเราเนาะคราวนี้การที่เราจะช่วยได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็คือให้คุณครูอยู่ในท่านั่งวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่ตัวสูงกว่าเรานะครับคนที่นั่งรถเข็นวีลแชร์หรือนั่งอยู่ตามเก้าอี้ก็ตามนะครับแต่ที่สำคัญคือทั้งวีลแชร์แล้วก็เก้าอี้นั้นจะต้องพิงอยู่กับผนังเนาะคราวนี้วิธีการช่วยเนาะเราประสานมือนะครับไว้ที่ตำแหน่งนี้ครับกระดูกกลางหน้าอกอย่าตรงไว
1: ้ถูกต้อง
0: คราวนี้นำมาวางจุดถึงกลางหน้าอกเมื่อกี้ที่เรามาร์กจุดไว้นะครับเฉียงขึ้นเนาะ45องศานะครับเป็นชุดละ5ครั้งเช่นเดียวกัน
1: เราจะไม่กดลงไปตรงๆนะครับกดเฉียงๆนิดนึง
0: โอเคจนกว่าจะออกอย่างนี้ยากไหมครับ
1: จำเอาไว้นะครับวันนี้พี่มีหลักการ3ข้อด้วยกันเวลาช่วยเหลือผู้ที่สำลักอาหารเนาะข้อที่1คือประสานมือกด5ครั้งแล้วก็สังเกตไหนทวนอีกสักทีนึงประสานมือแล้วก็ถูกต้องเก่งมาก

0: ินตนาการเปลี่ยนโลกได้ท่องไปในดินแดนมหัศจรรย์ของโลกนิทานพบกับเรื่องราวหลากหลายที่จะทำให้น้องๆหนูๆเพลิดเพลิน
1: เด็กๆตื่นหรือยัง
2: เด็กๆตื่นหรือยังพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาแล้วยะฮู
3: ้ห้องห้องเด็กๆมาจากทางไหนกันล่ะจ๊ะ
4: ตัวนุ่มจำไม่ได้เลยค่ะ
5: การเดินทางของแมลงวันผลไม้เพื่อทดสอบผลกระทบของรังสีคอสมิก
6: น้องหมานชอบกินแตงโมที่สุดเลยยิ่งกินตอนอากาศร้อนๆยิ่งสดชื่นสุดๆไปเลยค่ะ
0: สนุกสนานไปกับละครเพลงสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคัล
7: นี่ค่ะจะบอกให้จากโขลงน่ะเรียกอีกอย่างว่าเรียกค่ะแม่ปลาแร่เรียกแม่ปลาแร
0: ่และแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้าน
8: ฉันได้ยินเสียงดังมาจากบ้านของนายอ่ะ
9: ก็ไทก้านะสิไฟดับทีไรเป็นแบบนี้ทุกที
0: ฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast

0: ่การมอบรางวัลในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ประจำปี2569ค่ะ
1: การที่ไทยพีบีเอสจะประกวดเนาะก็อยากที่จะเป็นการกระตุ้นอยากที่จะสนับสนุนให้พวกเราทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนนะฮะรู้ว่านกคือสิ่งมีชีวิตที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุด

0: สำหรับกระดุมเม็ดแรกนะครับที่เราย้ำนักย้ำหนาก็คือเรื่องของการถ่ายภาพแบบเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ภาพของเราเนี่ยส่งเสริมให้คนเข้าไปในธรรมชาติอย่างถูกต้อง
1: ถ้าเรายิ่งสังเกตนกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
2: ก็จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะสำหรับเรื่องนกเนี่ยมันสามารถนำมาเผยแพร่ทำให้คนเนี่ยได้สนใจนกสนใจธรรมชาติมากขึ้นอันนี้แหละมันทำให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการประกวดคราวนี้ครับ
3: ทาง Thai PBS หรือว่าสมาคมอนุรักษ์นกได้เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องใหญ่ก็ตามหรือว่าจะเป็นมือถือก็ตามที่สามารถเก็บบันทึกภาพธรรมชาติได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
0: Thai PBS ชีวิตติดปีก
4: ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสเพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

one.

0: รากฏการแห่งความอร่อยจากแตงโมที่ปลูกกลางทะเลอันดามัน
1: ปลูกแตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนการปลูกแตงโมที่เกาะสุกร
2: ความหวานความกรอบได้ลิ้มรสติ่มพ่อหมอจะติดใจทุกคนครับ
0: คุกเคาเจอร์แตงโมเกาะสุกรหวานกรอบอร่อยวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
3: มหาหน้าบ้านเหรอ
4: โยนไปไหนอะ
3: ก็ว้า
5: แม่สเตทโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
3: แล้วมันเด็ดยังไงอ่ะ
5: ลูกกลมลูกใหญ่กรอบเนื้อแน่นรสชาติดี
6: ปลูกในโรงเรือนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเราเราปลูกเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนที่นี้ทั้งหมู่บ้านนี้คือมะเขือเทศ
3: ปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยไปรู้จักมะเขือเทศโทมัสกันต่อข้างในรายการทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
7: ด้วยรู้รู้ให้ลึกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆหรืออยู่ในญี่ปุ่นคุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง
8: เขาก็บอกภายใน30ปีเนี่ยโอกาสจะเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องปึ้งสักวันนี่แหละแต่วันไหน
9: มี
8: นะอย่างน้อยอย่างน้อย3วันเรารอดละ72ชั่วโมงยังไงต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด
9: คนญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าคนต่างชาติเขาจะช่วยเราน้อยกว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่า
7: คุณกิฟจากเพจกิฟจังนั่งเล่าจะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ที่คุณต้องรู้ติดตามได้ในดูที่รู้ตอนของต้องมีเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นกับกิฟจังนั่งเล่าวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
10: เรื่องบ้านบ้านตอนนี้พบกับ
11: พี่บอลลงมา
12: โอ้โหนี่คือข้างล่างถ้ำก็ต้องล้มลุกคลุกคลานมุดนอนเข้ามาเพื่อลอดรูเล็กๆอ่ะแล้วอยู่เข้ามาก็เจอถุงถ้ำก้องพวกมันแล้วมีโลมาอ่ะเข้ามาทำไมเขาเข้ามายังไงคน
13: ถ
12: ึง
13: ไม่ได้ไม่ได้สแกนนี่แล้ว
12: เขาไปเดี๋ยวไม่รู้จะหลบทั้งไหน
13: ไม่ได้อยู่เลย
12: ทางรู้
14: ระวังหัว
15: นั่น
16: อ
15: ัน
16: น
15: ี้
16: เจอมาสองรอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
12: ปวดจนคอ
17: ผ่อนว่านี่คือ
12: เรือบ้านบ้าน
18: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

0: เปิดจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบ้านแขกวันนี้หลังประเมินซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่พบน้ำรั่วซุดตัวเพิ่ม
1: สอบสวนกลางเตรียมเอาผิดอาญา 5,924 ผู้เข้าสอบที่พบคะแนนผิดปกติขณะที่กทม.สั่งยกเลิกสัญญาจ้างมสว.สอบบรรจุข้าราชการ
0: ครูสายยังติดใจสามีไม่ได้ตรวจหัวใจต้นเหตุทำเสียชีวิตผอ.โรงพยาบาลร่วมงานศพสั่งพักงานตั้งคณะกรรมการสอบแพทย์
1: อิหร่านเปิดฉากโจมตีเป้าหมายฐานทัพสหรัฐทั่วภูมิภาคเฉพาะจอร์แดนมีทหารเสียชีวิต2นายสูญหายอีก1
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้เราเริ่มที่การใช้เส้นทางบนท้องถนนของคนกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับข่าวดีๆสำหรับคนที่ใช้เส้นทางฝั่งธนบุรีค่ะหลังจากที่ต้องเผชิญปัญหารถติดมานานหลายวันวันนี้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าช่วงวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกกลับมาเปิดให้สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามีการไปประเมินว่าการซ่อมแซมเรื่องของอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยตอนนี้ไม่พบเรื่องของการซุดตัวเพิ่มเติมแล้วแต่ในส่วนของฝั่งขาออกยังต้องปิดการจราจรต่อนะคะเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาภายในอุโมงค์ค่ะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทยอยเก็บกรวยและป้ายปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าช่วงวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกค่ะเพื่อที่จะเปิดการจราจรกลับมาให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติหลังจากปิดพื้นที่มาตั้งแต่เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงตลอดช่วงเช้าค่ะก็มีตำรวจสน.บุพผารามนะคะที่ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหลายคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำบอกกับทีมข่าวค่ะว่าการเปิดถนนครั้งนี้น่าจะทำให้การจราจรเนี่ยกลับมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ต้องเผื่อเวลาหลีกเลี่ยงเส้นทางอยู่หลายวันขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็บอกนะคะว่าหลังจากซ่อมแซมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไปแล้วก็ไม่พบการทรุดตัวของผิวถนนหรือว่าอาคารเพิ่มเติมส่วนการอุดรอยรั่วปรับสภาพดินภายในอุโมงค์ก็มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะจึงตัดสินใจเปิดการจราจรฝั่งขาเข้าเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ
0: แต่การซ่อมแซมยังไม่แล้วเสร็จนะครับผู้รับจ้างยังเดินหน้าฉีดปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกประมาณ37เมตรครับเพื่อที่จะหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินพร้อมกับเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในรัศมี30เมตรอย่างใกล้ชิดซึ่งล่าสุดยังไม่พบความผิดปกติครับส่วนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรต่อไปนะครับเพื่อให้การซ่อมแซมภายในอุโมงค์ดำเนินการได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะครับรฟม.ยังแนะนำให้เลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ใช้เส้นทางทดแทนผ่านถนนท่าดินแดงและถนนลาดหญ้าครับเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงที่การซ่อมแซมยังดำเนินการอยู่นะครับ
1: ก่อนหน้านี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ประชุมร่วมกับทางการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะรวมถึงพูดคุยกับผู้รับจ้างหน่วยงานด้านวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูถึงความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาค่ะมีการรายงานความคืบหน้าที่พบว่ามีการเติมน้ำลงไปในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินนะคะก็ทำให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มเติมแล้วและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีก ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นส่วนด้านของการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้มีการฉีดสารเคมีไปแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำเพิ่มความมั่นคงให้กับชั้นดินค่ะ
2: ก็มีการเติมน้ำมีการอุดอุโมงค์หัวท้ายเป็นช่วงบล็อกแล้วก็เติมน้ำลงไปเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไปบาลานซ์กับน้ำใต้ดินที่จะดันขึ้นมาในอุโมงค์จริงแล้วตอนแรกแผนไม่ได้เติมให้เต็มอุโมงค์เลยแต่ว่าเติมไปแค่ 1,000 ลูกบาศก์เมตรแต่แล้วไปเติมหมื่นใช่ไหม
3: ตอนแรกตั้งเป้าไว้
2: 18,000แต่เติมไปแค่ประมาณ 1,000 กว่าก็ไม่น้ำไม่ได้ไหลเข้าอุโมงค์แล้วแต่ว่าแรงดันมันมีความสมดุลกันแล้วก็ทำให้ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มแล้วก็การโฟลว์ของน้ำแทบจะหยุดแล้วล่ะแต่ว่าการเอาเกลาหรือว่าการเสริมกำลังของดินรอบอุโมงค์เนี่ยน่าจะได้ผลในการหยุดการไหลของน้ำได้ดีขึ้นการทรุดตัวของอุโมงค์โดยรอบในพื้นที่อันตราย30 เมตรเนี่ยไม่พบการเอียงตัวของตึกไม่มีเพิ่มขึ้นนะก็คิดว่าสถานการณ์ก็อยู่ในระดับที่สมดุลแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
1: ผู้ว่าชัชชาติก็บอกนะคะว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วค่ะขณะที่ผิวถนนก็เริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและก็ยังไม่พบความผิดปกติอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
0: ส่วนข่าวนี้ทำเอาชาวพุทธหลายคนตกอกตกใจนะครับเมื่อมีคนงานก่อสร้างเนี่ยไปพบโครงกระดูกมนุษย์บรรจุอยู่ในโลงศพเก่านะครับอยู่ใต้พระวิหารลิมปาพรของวัดธาตุทองระหว่างที่เข้าไปทำการบูรณะซ่อมแซมนะครับแต่ว่าจากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยคาดว่าร่างนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงที่เสียชีวิตมานานแล้วและไม่น่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมครับ
4: อ๋อนี่เป็นช่องปูนแล้วนี่พื้นโบสถ์นี่พื้นโบสถ์เป็นช่อง
5: ต้องสอบถามเจ้าว่า
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เข้าตรวจสอบบริเวณด้านใต้ของพระวิหารลิมปาพรภายในวัดธาตุทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากคนงานก่อสร้างที่กำลังยกพื้นพระอุโบสถเพื่อที่จะบูรณะซ่อมแซมก็ไปพบโครงกระดูกมนุษย์บรรจุอยู่ภายในโลงศพนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าโลงศพสภาพเป็นไม้เก่าสีแดงอยู่ภายในโพรงใต้ฐานพระอุโบสถซึ่งถูกปิดทึบด้วยปูนทั้งหมดนะครับเมื่อตรวจสอบภายในเนี่ยก็มีโครงกระดูกบรรจุอยู่ในลักษณะเป็นร่างนอนเหยียดตรงครับและน่าจะถูกนำมาไว้ที่จุดนี้เนี่ยเป็นเวลานานแล้วจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุไม่สามารถระบุได้นะครับว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครต้องรอการตรวจพิสูจน์จากแพทย์นิติเวชอีกครั้งหนึ่งครับ
1: นายเจษดาคนงานให้ข้อมูลนะคะว่าขณะที่กำลังลงไปเพื่อทุบพื้นที่จะมีการติดตั้งแม่แรงดีดพระวิหารเนี่ยก็ไปพบว่ามีโลงศพสีแดงค่ะก็เลยโทรศัพท์แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบจากนั้นพอเปิดดูก็พบว่ามีโครงกระดูกต่อมาพนักงานสอบสวนสน.คลองตันก็เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาสอบถามค่ะซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็พบว่าพระวิหารลิมปาพรมีอายุเก่าแก่ประมาณ155 ปีค่ะอยู่ระหว่างการยกพื้นให้เป็น3ชั้นโดยทุบพื้นด้านล่างที่เป็นปูนออกบริเวณใต้ฐานพระประธานก็ไปพบโลงศพไม้เก่าซึ่งอยู่ในสภาพผุกร่อนภายในโลงศพเนี่ยก็พบว่ามีโครงกระดูกจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพศหญิงนะคะเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า50 ปีค่ะ
0: นอกจากนี้ในโลงศพนะครับยังพบพานสแตนเลสและเหรียญ50 สตางค์นะครับระบุปีพุทธศักราช2500รวม4 เหรียญด้วยกันนะครับทางเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะใช่เหตุฆาตกรรมนะครับแต่อาจจะเป็นร่างของผู้ที่บริจาคเงินสร้างพระวิหารหลังนี้เมื่อเสียชีวิตลูกหลานก็อาจจะเอามาฝังไว้ใต้ฐานพระประธานเพื่อที่จะหวังให้ตามรอยพระพุทธศาสนาครับ
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารนะคะซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยที่อยู่ย่านสำเรค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากที่จะมีผู้เสียชีวิตเป็นสองสามีภรรยาแล้วยังพบว่าแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายคากรงไปถึง73ตัวแต่ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมมีแมวอีก17ตัวที่รอดชีวิตมาได้หลายคนก็เริ่มมีความกังวลใจนะคะว่าแมวที่รอดชีวิตมาเนี่ยตอนนี้จะอยู่ยังไงเบื้องต้นมีการส่งไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดเพื่อที่จะรอส่งต่อให้กับผู้ใจบุญรับไปดูแลต่อไปค่ะแมวทั้ง17ตัวที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ทาวน์โฮม3ชั้นในซอยตากสิน11เขตคลองสานกรุงเทพมหานครนะคะก็ถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเป็นการชั่วคราวเรื่องนี้เป็นตามข้อคำสั่งนะคะของทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่ทางคุณชัชชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็มีการแจ้งประกาศหาผู้ใจบุญที่ประสงค์จะรับแมวเหล่านี้ไปเลี้ยงดูต่อโดยคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจเนี่ยค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ทางศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเช่นเดียวกับผู้อำนวยการเขตธนบุรีค่ะที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้และยืนยันนะคะว่าจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผลกระทบอื่นๆต่อไปค่ะ
3: ก็ชั้น2ก็ไม่ใช่ว่าไหม้ทั้งหมดก็คือลุกลามขึ้นไปแต่ว่าก็ยังมีสภาพร่องรอยการถูกไฟไหม้ในด้านหน้า
5: แล้วชั้น3นะฮะ
3: ชั้น3ก็เป็นที่เก็บไม่ว่าโลกฝังเป็นเก็บวัสดุเลยครับ
5: ส่วนแมวที่รอดชีวิตเนี่ยพอได้มีการสั่งการ
3: ก็เบื้องต้นก็เอาไปเก็บรวบรวมไว้ที่เขตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะประสานไปส่งไปที่ศูนย์ประเวศทางกทม
5: ดูแล้วจะต้องรับเลี้ยงกันยาวเลยหรือยังไง
3: ก็ศูนย์ประเวศเขาก็รับเลี้ยงอยู่แล้วของกทมเราเนี่ยนั่นไปเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีเหมือนว่าถ้าจัดจอนอะไรต่างๆนี่ก็ไม่ใช่อันนี้มีสัตว์เจ้ามีเจ้าของนะครับอันนี้เราก็นำส่งไป
0: เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกับตำรวจสน.สำเรครับเข้าไประงับเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็พบว่าเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นล่างของอาคารแล้วก็กำลังลุกลามขึ้นสู่ชั้น2นะครับจึงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงแล้วก็ใช้เวลาราวๆ15นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ระหว่างปฏิบัติการเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในบ้านนะครับสามารถนำทารก2เดือนและหญิงสูงอายุซึ่งป่วยติดเตียงเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนบริเวณชั้น2เนี่ยพบผู้เสียชีวิต2คนนะครับเป็นชายอายุ65ปีและหญิง55ปีซึ่งเป็นสามีภรรยากันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการสูดดมควันไฟก่อนที่จะส่งร่างให้แพทย์นิติเวชชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะฮะ
1: ภายในบ้านเนี่ยก็ยังไปพบนะคะว่ามีแมวที่เลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากค่ะทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครก็ช่วยกันนำแมวออกจากอาคารนะคะส่วนที่นำออกมาได้เนี่ย17ตัวค่ะบางตัวก็มีอาการสำลักควันจนต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขณะที่แมวอีก73ตัวนะคะที่เลี้ยงอยู่ในกรงบริเวณชั้น2ถูกไฟไหม้ตายค่ะเนื่องจากว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันค่ะ
6: ได้กลิ่นผมยังไม่นอนผมยังไม่นอนผมได้กลิ่นก่อนแล้วผมก็เปิดประตูมาแล้วเขาก็แหงขึ้นมาบอกว่าไฟไหม้เก็บของลงแล้วตอนที่ลงมาตรงหน้าประตูเนี่ยไฟมันก็โผล่มาแล้วภาพโผล่มาแล้วผมก็ขาออกมาขาหมดแล้วสิบ
5: คนอ๋อขาทั้งเนี่ยทั้งเด็กๆ
6: ใช่ใช่
1: เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะมีการประเมินเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุมาจากการที่ระบบไฟฟ้าลัดวงจรค่ะจากชั้นล่างแล้วก็ลามขึ้นไปด้านบนแต่พนักงานสอบสวนสน.สำเรจะมีการเรียกพยานแวดล้อมและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะครับเรื่องที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเหตุการณ์ที่ครูทรายนะครับซึ่งเป็นทั้งคุณครูแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกมาเล่าถึงการสูญเสียสามีแล้วก็ตั้งคำถามไปบอกว่าถ้าวันนั้นสามีได้รับการตรวจ ัวใจตามที่ร้องขอเนี่ยผลอาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลเดินทางไปที่งานศพนะครับก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เกิดนะครับมีการสั่งพักงานแพทย์ผู้ที่ทำการรักษาแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้คนที่หลายคนจับตาก็คือคุณพ่อปิยศักดิ์ว่องไวนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลที่เดินทางไปถึงงานศพของนายพานุพงศ์เพื่อที่จะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยตัวเองนะบรรยากาศแน่นอนครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครูทรายและแม่ของผู้เสียชีวิตยังทำใจไม่ได้นะครับเพราะว่าสำหรับครอบครัวสิ่งที่ยังคงติดอยู่ในใจเนี่ยไม่ใช่แค่การสูญเสียแต่ก็คือความรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยพวกเขาพยายามที่จะบอกเล่าอาการของคนไข้ทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วทั้งเรื่องของการปวดร้าวจากแขนขึ้นไปที่หน้าอกอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกแต่ว่ากลับไม่ได้รับการตรวจหัวใจครับ
7: แต่ทำไมลูกไม่ให้แม่ลูกไม่ไปขอความช่วยเหลือน่ะ
8: แต่จะหูฟัง
7: ทำไมฟังไม่มีเลยอ่ะทำไมไม่มีอ่ะแม่ให้เป็นลมอ่ะมันไม่ตายนะ
9: หนูขอร้องหมอว่าขอร้องว่าแผลตัวให้หนูพอ

0: ป็นลมเฉยๆแม่คิดว่าไม่ตายตายไหมนี่พี่เขาเป็นพยาบาลคนเป็นลมจะตายได้ไหมแม่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องกับแม่เยอะแยะขนาดนั้นเลยนะไม่จำเป็นเลยเอายาดมแม่คิดว่าแม่คงช่วยนวดช่วยทายเส้นคิดว่าแม่ก็คงฟื้นแต่ทำไมใช้เครื่องเต็มตัวเลยพอลูกแม่เจ็บทำไมไม่ใช้กับลูกแม่ลูกแม่อายุยังน้อยอนาคตอีกไกลเนี่ยรู้ป่ะคุณหมอแม่มันมี4คนนะมันหายไปคนนึงอ่ะที่แม่ทำใจยังไงแม่ทำไม่ได้มันหายไปคนนึงมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมจริงๆครับคุณหมอกลับมา
1: หลังจากพูดคุยกับครอบครัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าตัวแพทย์ผู้รักษาเนี่ยเป็นแพทย์อายุรกรรมวัย70ปีแล้วนะคะทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า10ปีในลักษณะของพาร์ทไทม์แล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มีคำสั่งให้พักงานไว้ก่อนจนกว่าผลสอบจะแล้วเสร็จนอกจากนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งตัวแทนแพทยสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีการปกป้องใครอย่างแน่นอนค่ะถ้าผลการตรวจสอบออกมาพบว่ามีความผิดก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็กล่าวขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก่อนที่จะยืนยันนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานถ้าครอบครัวดำเนินคดีก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายให้คณะกรรมการและแพทยสภาเป็นผู้ชี้ขาดค่ะ
2: ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆและก็ให้หมอท่านนั้นนะครับได้พักภารกิจให้พักงานไปนะครับและรู้สึกว่าจะติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสภาก็ดีหรือกระทรวงสาธารณสุขก็ดีก็อาจจะต้องมาสอบสวนหรือติดตามเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นแพทย์พาร์ทไทม์ที่อยู่กับเรามานานสักระยะหนึ่งพอสมควรแต่อายุท่านก็มากแล้ว70กว่าปีนะครับผมก็จะเป็นคนเก่าหน่อยความคิดเก่าหน่อยนะครับ
3: ย้อนไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับครูทรายเนี่ยพาสามีไปโรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีอาการปวดร้าวจากแขนขึ้นสู่หน้าอกมีเหงื่อแตกแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกนะครับครูทรายเล่าว่าระหว่างการรักษาเนี่ยสามีถูกส่งต่อไปหลายแผนกเลยครับก่อนที่แพทย์กระดูกจะเริ่มสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมแล้วก็แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมครับแต่พอครอบครัวขอให้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจกลับไม่ได้รับการตรวจนะครับแล้วก็ได้รับคำอธิบายว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ความเครียดหรือว่าเป็นอาการแพนิคนะครับสุดท้ายเนี่ยพาสามีกลับบ้านแต่ในช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับนายพานุพงศ์เนี่ยเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับผลชันสูตรระบุว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นครับ
4: คือหนูไม่อยากให้แฟนหนูอะจากไปอะถ้าแฟนหนูยังอยู่ตรงเนี้ยหนูไม่อยากให้เขาจากไปด้วยความรู้สึกที่เขาโดนสันนิษฐานว่าเขาเป็นแบบวิตกกังวลเขาคิดไปเองอะแต่เขาป่วยจริงๆแต่เขาไม่รับการรักษามันไม่อยู่ที่ทำสำหรับเขาอะเขาน่าสงสารมากค่ะสำหรับหนูอะวันนี้ที่หนูเสียใจที่สุดอะไม่ใช่อะไรแล้วนะเขาน่าสงสารมากเพราะเขาอดทนมากหนูแค่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยเขาควรได้รู้สาเหตุเขาควรได้รับการรักษาได้พยายามเต็มที่อะเพราะเขาทำเพื่อทุกคนมาตลอดใครเป็นอะไรเขาช่วยเหลือทุกคนตลอดแต่ตอนที่เขาป่วยอะจนเขาไปอ่ะสุดท้ายไม่มีใครช่วยเขาได้เลยคือเขาบอกแล้วว่าเขาเจ็บแป๊บแขนซ้าย
5: ชา
4: แป๊บปวดร้าวแล้วก็เหมือนแบบจุกอยู่ตรงอกเขาก็ย้ำตรงนี้แต่ในใบเนี่ยหมอพยาบาลอ่ะเขาเขียนเรื่องคอเลสเตอรอลเยอะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลเพราะว่าเราก็ต้องชี้แจงภัยเสี่ยงของเขาอะค่ะว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วพ่อเขาเป็นไงเราก็ชี้แจงด้วยพ่อเขาเป็นแล้วพอเขาเป็นในห้องหมอคนนี้หมอ

0: นี้ยเขาก็พูดเลยว่าอ๋อมาด้วยโรคคอเลสเตอรอลหรอแต่หนูก็ย้ำว่าไม่ใช่คือฉันมาด้วยโรคเจ็บหน้าอกหมอใช่ไหมเขาอ่านใบแล้วเขาก็บอกว่าเอาเจ็บหน้าอกแล้วเขาถนัดต่างจากนั้นแหละเขาก็เลยเหมือนคิดไปเลยว่าแฟนคิดไปเองไม่ตรวจไม่แม้กระทั่งหูฟังมาฟังก็ไม่หูฟังฟังคือนั่งอยู่เฉยๆเหมือนคอนเสิร์ตกันอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเนี่ยเอาเอสิหนูก็เลยหนูก็เลยเซาซีไงจนเขาเลยด่าหนูเป็นประสาทไงเพราะหนูเอ๊ะไงพี่
1: ที่คุณทรายเล่าอะนะคะก็คือเล่าบอกว่าช่วงตอนไปหาหมอคุณหมอบอกว่าสามีเนี่ยมีอาการแพนิคมีอาการเครียดกลับบ้านไปเนี่ยแยกห้องกันอยู่อาศัยก็จะทำให้สามีเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็จะหายจากอาการเหล่านี
2: ้ครับคือเคสเนี้ยเนี่ยคนไข้พยายามที่จะบอกอาการของตัวเองน
1: ะครับ
2: บอกอาการของญาติอย่างละเอียดแล้วซึ่งฟังจากคุณหมอหลายคนเนี่ยอาการที่ทางคุณทรายนะครับหรือว่าสามีเนี่ยเล่าให้หมอฟังเนี่ยในช่วงของการซักประวัติเนี่ยมันเป็นอาการที่บ่งชี้ได้ถึงโรคหัวใจขาดเลือดนะครับแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยพยายามที่จะขอให้หมอเนี่ยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธที่จะทำให้นะครับแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นแค่กังวลทั่วไปอาจจะเป็นแค่แพนิคเท่านั้นนะครับไม่น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเขาก็บอกว่าคือเขายอมจ่ายเงินนะถ
1: ึ
2: งแม้ว่าอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้ามันอยู่นอกสิทธิ์เนี่ยเขาก็พร้อมจะจ่ายงานจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่าทางคุณหมอก็ไม่ทำให
1: ้
2: ขอย้ายโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับการส่งต่อไปนะครับสุดท้ายเนี่ยให้ยาไปรู้สึกจะเป็นยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อคุณทรายบอกว่ากลับไปถึงบ้านเนี่ยยังไม่ได้กินยาด้วยซ้ำไปสามีก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิตซะก่อนนะ
1: คุณทรายก็เลยตั้งคำถามนะคะว่าถ้าณวันนั้นสามีได้ตรวจเรื่องของหัวใจเนี่ยผลในวันนี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสามีก็อาจจะยังอยู่ตรงนี้อยู่ร่วมกันแล้วไม่ต้องมาเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะหนึ่งส่วนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบก็คือสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงเอกสารเพื่อที่จะเสนอให้คณะอนุกรรมการกำกับตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในการบริการทางการแพทย์พิจารณาว่าการรักษาของโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานเงื่อนไขของสถานพยาบาลคู่สัญญาหรือไม่ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วพบว่าโรงพยาบาลมีข้อบกพร่องไม่ปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคมสามารถใช้มาตรการลงโทษได้ตั้งแต่การลดศักยภาพของสถานพยาบาลไปจนถึงการลดจำนวนผู้ประกันตนที่จัดสรรให้กับโรงพยาบาลดูแลค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นเนี่ยประกันสังคมจะจ่ายให้เป็นค่าทำศพ 50,000 บาทคืนเงินสมทบกรณีชราภาพ 58,405 บาทรวมดอกเบี้ยสะสมและเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตอีก 30,000 บาทนอกจากนี้ถ้าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนกรณีการเสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ประกันสังคมทายาทก็อาจจะได้รับเงินชดเชยนะคะเพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทค่ะ
2: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับบางคนบอกว่าเห็นใจครอบครัวของครูทรายนะครับที่สามีเนี่ยเสียชีวิตนะครับรวมไปถึงคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยที่สูญเสียลูกชายไปนะครับหลายๆคนบอกว่าถ้าได้รับการตรวจอย่างละเอียดนะครับเช่นการทำตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยก็จะรู้ว่าหัวใจเนี่ยมันตีบเส้นเลือดมันตีบแล้วก็ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเช่นการทำบอลลูนหรือว่าการให้ยาขยายหลอดเลือดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ได
1: ้ค่ะคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานด้วยความเคยชินมันอาจจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็เรื่องนี้เดี๋ยวรอเรื่องของการตรวจสอบกันต่อไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เชื่อว่าการเยียวยาที่คุณผู้ชมได้ยินไปเนี่ยมันไม่เพียงพออยู่แล้วมันไม่ได้คุ้มค่าเลยกับความสูญเสียบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นที่รักของทุกๆคนและที่สำคัญตัวของคุณทรายและสามีก็มีลูกเล็กด้วยลูกเนี่ยอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็จะต้องดูว่าการชดเชยเยียวยาและการช่วยเหลือต่างๆหลังจากนี้จะได้รับอะไรเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ
2: ครับไปดูที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ถูกพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจนครบาลเปิดปฏิบัติการนะครับร่วมกับทางปปส.นะครับไปบุกจับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ย่านห้วยขวางนะครับซึ่ง

0: ถูกระบุว่าเป็นร้านลับซอย1นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นร้านลับเนี่ยเพราะว่าร้านนี้เขาเปิดเป็นร้านเก
1: ม
0: คือด้านหน้าเนี่ยเปิดเป็นร้านเกมบางหน้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรับลูกค้าเฉพาะนะครับเป็นเฉพาะกลุ่ม
1: ค่ะ
0: เขาเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เข้าไปดื่มเหล้านะพบยาเสพติดด้วยพบคนที่เสพยาแล้วก็ยึดของกลางยาเสพติดได้เยอะเลยนะ
1: คุณบอกว่าเป็นร้านลับใช่ไหมแล
0: ้
1: วก็ที่สำคัญข้างหน้าก็อำพรางว่าเป็นร้านเก
0: ม
1: มีรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรต่างๆมาจอดคือทำแบบว่าขวางข้างหน้าค่ะให้ลักษณะเหมือนร้านเกมจริงๆแต่ปรากฏว่าพอไปถามชาวบ้านในละแวกนั้นเขาบอกค่ะว่าคนในชุมชนน่ะเขารู้กันดีว่ามีร้านนี้อยู่แล้วนะคะเปิดมาประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะและที่สำคัญจุดที่ไปจับกุมเนี่ยอยู่ห่างจากสำนักงานเขตเพียงแค่200เมตรเท่านั้นแต่ว่าไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจนกระทั่งถูกจับตำรวจก็เตรียมขยายผลค่ะก็ดูนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการเปิดครั้งนี้หรือไม่ค่ะ
2: ทิ้งอะไร
3: ทิ้งอะไรทิ้งอะไรทิ้งอะไร
2: เอาข
3: ึ้
2: นมา
3: เอาขึ้นมาเห็นเอามา
1: เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เปิดประตูบุกเข้าไปแล้วเห็นเลยนะคะว่ากำลังขายยาเสพติดแบบเปิดเผยคือสั่งปุ๊บศพเสิร์ฟมาถึงโต๊ะค่ะพอเห็นเจ้าหน้าที่คนก็ปัดยาเสพติดทิ้งเกลื่อนพื้นทีนี้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะที่เขาร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ปปส.ก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นเพิ่มเติมนะคะจุดนี้เป็นสถานบันเทิงย่านห้วยขวางถูกเรียกว่าร้านลับซอย1เจ้าหน้าที่เขารู้เบาะแสค่ะว่าที่นี่เนี่ยลักลอบเปิดเป็นผับปาร์ตี้ยาเสพติดอำพรางข้างนอกเป็นเหมือนร้านเกมนำผ้าใบนำรถมาจอดปิดบังหน้าร้านติดฟิล์มกระจกสีดำมืดนะคะมองไม่เห็นข้างในเลยถ้ามองจากข้างนอกเขาบอกว่าเอาส่องตาไปดูเนี่ยไม่ทราบเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นผับผลการตรวจสอบไปพบของกลางเป็นยาเสพติดหลายชนิดเลยค่ะอยู่บนโต๊ะอยู่ที่ตัวลูกค้าอยู่บนเคาน์เตอร์ทั้งในร้านมียาอีไอซ์โคเคนเคตามีนพอดเคบุหรี่ไฟฟ้ามีทุกอย่างจริงๆและที่สำคัญนักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพเมาไม้เมายาควบคุมตัวกันแทบไม่ได้นักท่องเที่ยวพนักงานในร้านเนี่ยรวมๆแล้วควบคุมตัวกันได้26คนและก็มีคลิปที่แสดงให้เห็นนะคะว่ามีการขายยาเสพติดกันแบบเต็มที่และเป็นที่รู้กันของคนที่เข้าไปเที่ยวที่ร้านแห่งนี้ค่ะ
4: อยากได้จริง
0: ตรวจค้นเพิ่มเติมที่ห้องพักบริเวณชั้น2นะครับก็ไปพบกับนายสมชายที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านนะครับแล้วก็พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่อีกเป็นจำนวนมากเลยครับนายสมชายเนี่ยรับว่าเป็นชาวไทยใหญ่นะเปิดสถานบริการลับนี้มาแล้วเกือบ2ปีลูกค้าประจำก็คือกลุ่มบาร์โฮสแล้วก็สาวเอนเตอร์เทนนะครับเด็กเอ็นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็กลุ่มชาวจีนด้วยโดยร้านเนี่ยเขาจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายรูปแบบเบื้องต้นตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด11คนนะครับก็แบ่งเป็นเจ้าของร้าน4คนพนักงานขายยาเสพติดแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีสารเสพติดในร่างกายอีก7คนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเฉพาะลูกค้าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นครับคนแปลกหน้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะครับโดยทางร้านเนี่ยเขามีบริการจำหน่ายยาเสพติดซื้อขายกับพนักงานได้เลยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเสพยาเสพติดที่โต๊ะของตัวเองไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆนะครับสอบปากคำผู้ต้องหาโดยเฉพาะเจ้าของร้านเบื้องต้นคาดว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่ภาคเหนือนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตอนนี้เตรียมจะประสานขยายผลหาแหล่งที่มาแล้วก็เส้นทางการลำเลียงครับสำหรับที่นั่นนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีชาวบ้านเคยร้องเรียนมาแล้วแล้วก็ให้เบาะแสว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือว่าเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบริการผิดกฎหมายนะครับพลตำรวจตรีธีรเดชบอกว่าต้องแยกการดำเนินการออกเป็น2ส่วนนะก็คือการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายและยาเสพติดกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐก็ยืนยันแหละครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ถ้าตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆเดี๋ยวจะดำเนินคดี

0: ต้องก็จะมีมาตรการในการตรวจสอบแต่ว่าการที่เขาเป็นผับเถื่อนอย่างที่เราเห็นกันมันก็จะหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานต่างๆนะก็คงต้องเป็นการร่วมมือกันวันนี้ถึงตำรวจไม่ได้ทำงานฝ่ายเดียวมันต้องทำงานบูรณาการทุกฝ่ายครับ
1: ตอนบุกจับไปพบว่ามีความพยายามปัดยาเสพติดทิ้งก็น่าตกใจแล้วม
2: ี
1: การขายกับซื้อกับพนักงานแบบเปิดเผยแล้วก็เสพกันบนโต๊ะว่าน่าตกใจแล้วปรากฏว่ามีตำรวจค่ะเขาไปตรวจสอบหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือของคนที่เป็นพนักงานเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในร้านแห่งนี้มีคลิป1คลิปที่พบว่าเรื่องของการเสพยาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดในร้านแห่งนี้เป็นประจำไปดูคลิปครั้งนี้กันก่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิประหว่างที่พนักงานเขาไปพบในโทรศัพท์มือถือของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวและพนักงานของร้านจากภาพเนี่ยจริงๆเราเบลอไม่ให้คุณผู้ชมได้เห็นแต่นี่คือเหตุการณ์ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการแล้วเสพยาเกินขนาดจนต้องมีคนเข้าไปทำ CPR กู้ชีพค่ะพนักงานยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในร้านนี้บ่อยครั้งชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลค่ะว่าคนในชุมชนรู้จักแล้วก็เห็นร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการเป็นสถานบันเทิงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงขายมานานแล้วด้วยอาคารแห่งนี้อย่างที่บอกไปถึงแม้ว่ากระจกจะปิดทึบมองไม่เห็นข้างในแต่มันสังเกตได้สังเกตได้ว่ามีคนเนี่ยเข้าออกตลอดทั้งวันค่ะหลายคนลักษณะคล้ายคนมึนเมาอยู่ในอาการคล้ายเสพยามักมีเหตุทะเลาะวิวาทนอกร้านกันบ่อยครั้งแต่เกิดเหตุการณ์ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เคยเข้ามาตรวจสอบสักทีค่ะ
3: ไม่ค่อยแปลกใจครับเพราะว่าเขาเปิดสถานที่บันเทิงปกติ
4: ครับมันก็ปกติ
3: ก็ปกติคนกินเหล้ากินเบียร์ก็เที่ยวตามปกตินะครับ
5: เราเห็นแบบสายสุดเลยเนี่ยมีลูกค้าออกจากร้านในกี่โมง
3: สายสุดออกจากร้านก็เที่ยงบ่ายโมงเย็นนี้ก็มีนะฮะครับเพราะว่าผมทำงานเข้าออกแล้วก็มีไดเดอร์มารับอาหารผมก็ออกมาก็มีลูกค้าแล้วบางคนลูกค้าผมเคยเป็นเพื่อนก็มีผมครับใช่ใช่
4: เพื่อนบอกไม่นี่ว่ามาทำอะไร
3: เพื่อนก็บอกว่ามากินเหล้าเบียร์เฉยแล้วก็นั่งดิ้งอะไรประมาณนี้
1: ชาวบ้านเขาก็กังวลนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สบายใจอยู่แล้วกับสถานการณ์ในพื้นที่เนื่องจากว่าย่านห้วยขวางคุณผู้ชมเวลาที่เรานำเสนอข่าวกันไปปกติแล้วจะมีชาวจีนมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญพอมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็พบว่ามีปัญหายาเสพติดมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลบางทีก็มีกลุ่มจีนเทาเนี่ยอาศัยอยู่ในซอยแห่งนี้นะคะพอมาพบว่ามีผับลับอยู่ห่างจากสำนักงานเขตประมาณ200เมตรก็ยิ่งทำให้ไม่สบายใจเข้าไปใหญ่แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีสถานบันเทิงลักษณะเดียวกันกระจายอยู่ตามย่านห้วยขวางดินแดนสุทธิสารก็เลยอยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปเข้มงวดควบคุมบังคับใช้กฎหมายค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องของการเปิดปิดการให้บริการถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของยาเสพติดอยากให้มีการตรวจสอบและเข้มงวดอย่างจริงจังค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมไปดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องนี้น่าจะยังไม่จบง่ายๆค่ะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเขาพบว่ามีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกรบางส่วนไปยื่นลาออกค่ะเหตุผลก็เพราะว่าในระบบที่เขาแจ้งออกมาว่าผลการไปยื่นขอใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถูกตัดสิทธิ์เพราะมีชื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เลยตัดสินใจว่าไปลาออกดีกว่าเพื่อที่จะมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทีนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลยต้องออกมาเลยค่ะมาเบรกเลยบอกว่าอย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งรอก่อนตอนนี้กระทรวงกับหน่วยงานต่างๆกำลังหาทางแก้ปัญหาให้อยู่นะคะ
6: คือเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์เนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินนะครับหลายคนบอกว่าตอนนี้ยังงงๆอยู่เลยกับเหตุผลที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในโครงการนี้ก็คือมีชื่อถือครองรถเกิน2คันนะครับคือเขาห้ามเกิน2คันห้ามเกิน1คันใช่ไห
1: ม
6: แต่หลายๆคนเนี่ยถือครองเกิน2คันนะครับทั้งที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีมานานแล้วจนตอนนี้เนี่ยรถพังไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับบางคนบอกว่าโอ้ไม่เคยมีรถเลย จนเกิดคำถามเกิดขึ้นแล้วครับว่าถ้ามีรถจริงๆเนี่ยป่านนี้ก็คงขั

0: หายลดไปแล้วไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากทุกวันนี้ฮะหนึ่งเคสก็คือนางสาวเป้านะครับเป็นชาวบ้านระยองครับเขามีอาชีพหลักก็คือหาของเก่าจากถังขยะเอาไปขายนะครับรวบรวมขายแลกเป็นเงินมาแล้วก็เอามาใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวในทุกๆวันนะครับก็โชว์หน้าจอแสดงผลจากแอปทางรัฐนะครับที่บอกว่าเธอถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าครอบครัวเนี่ยครอบครองรถ2คันทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีรถเลยสักคันนึงคุณเป้าบอกว่าถ้ามีรถเนี่ยก็คงจะนำไปขายแล้วไม่ต้องมาลำบากเก็บของเก่ากินแบบนี้ฮะ
1: นะครับที่โดนตัดสิทธิ
2: ์ก็เสียใจอยากได้กับเขาอยู่เพราะว่าเราก็อายุมากแล้วเราทำแบบนี้ไม่ไหวเราได้300ก็จริงแต่เราก็อยากจะได้ค่าน้ำค่าข้าวค่าน้ำมันค่าแป๊บอะไรอย่างเงี้ยไหมถ้ายายมีรถจริงอ่ะยายก็จะเอารถไปขายยายจะไม่ต้องมาเหนื่อยเดินเก็บขยะร้อนๆแบบนี้หรอกจ้า
3: ทีนี้เมื่อวานนี้แต่ละจุดค่ะธนาคาร5แห่งของรัฐในแต่ละพื้นที่ก็แน่นไปด้วยคนเหมือนเดิมนะคะอย่างธนาคารกรุงไทยสาขาพิษณุโลกค่ะก็มีคนเดินทางไปตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ไปกันต่อคิวกันหนาแน่นเหมือนเดิมกลุ่มที่เห็นปัญหาครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงค่ะที่ต้องยืนยันสิทธิ์แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าเว็บไซต์ได้จะเดินทางมาด้วยตัวเองก็ยิ่งลำเข้าไปใหญ่ทีนี้ก็ต้องให้ญาติมาเป็นตัวแทนในการติดต่อกับธนาคารค่ะแต่การติดต่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าญาติมาเป็นตัวแทนพนักงานธนาคารเขาจะมอบหนังสือมอบอำนาจให้กับญาติญาติต้องนำกลับไปให้เจ้าของสิทธิ์เนี่ยพิมพ์ลายนิ้วมือที่บ้านจากนั้นญาติก็นำเอกสารเนี้ยเดินทางกลับมาให้กับธนาคารอีกรอบชาวบ้านก็เลยบอกว่าขั้นตอนมันเยอะจริงๆพอมาแบบเนี้ยค่าเดินทางก็เพิ่มขึ้นใช้เวลานานขึ้นชักไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าเงินที่ได้เนี่ยตกลงแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าค่ะ
4: ซึ่งพ่อติดเตียงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแต่ทีเนี้ยให้พ่อเซ็นมาแล้วอันนึงแต่ไม่ได้ต้องเอาบัตรประชาชนไปถ่ายแล้วก็ให้พ่อเซ็นใหม่แล้วก็เราก็ต้องเซ็นของเรามาด้วยเพราะว่าเราจะเป็นผู้รับมอบอำนาจไงค่ะตอนที่แรกเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงก็เลยต้องกลับไปทำใหม
5: ่ทำใหม่
4: ทำใหม่แล้วมาใหม
6: ่ก็อยากให้คนขายสักหน่อยนึงจริงๆแล้วเนี่ยภาคประชาชนที่อยู่เนี่ยผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วคนไหนจนแท้ไม่แท้อะไรอย่างผู้ใหญ่บ้านกำนัน
7: ก็อาจจะให้เขาช่วยยืนยันให้อะไรเงี้ยเนาะ
6: ลดขั้นตอนหน่อย
0: ใครที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะครับได้รับสิทธิ์หรือว่าถูกตัดสิทธิ์อย่างไรด้วยเหตุผลไหนบอกเล่ากันเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านส่วนอีกหนึ่งเคสนะครับนางสุนีหลากกลางนะครับคนนี้ไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเดอะมอลล์นครราชสีมาหลังจากที่ระบบเนี่ยแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์1คันแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีกว่า 100,000 บาทนะครับแต่ในมุมมองของเธอเนี่ยมองว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยเพราะตอนนี้ก็ไม่มีงานประจำไม่มีรายได้เช่าบ้านเขาอยู่นะครับก็เลยมองว่าเกณฑ์การคัดกรองมันไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
8: เราก็คิดว่าไอ้เงินแค่นี้ก็เราแบบว่าไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนเวลาเราไว้เอาไปเผาศพเราก็เผื่อว่าเราตายไปเขาก็จะได้มีเงินเผาศพเราไง
9: จำลองคือไอ้นี่เหมือนกับว่าเขาจะไม่ให้เรามีเงิน
8: ไม่ให้มีเงินติดตัวหรือไม่ให้มีทรัพย์สินเลย
9: มีแต่ตัวเขาหัวใจ
8: ใช่นั่นเองก็ได้มีแต่แบบนั้นนี่ทำไมไม่คิดว่าคนเราต่อไปตอนแรกเรามีเราทำงานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำงานเงินเดือนอะไรก็ไม่มี
3: บางทีจนเขากับจนเรามันไม่เท่ากันจนของเขาอาจจะรู้สึกว่ามันต้องลำบากจริงๆแต่จนของเราแค่รู้สึกว่าอาจจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในอนาคตได้หรือเปล่าแต่เขามองว่าถ้ามีเงินเก็บแปลว่าไม่จนหรือเปล่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ไปพบค่ะและหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันเลยนะคะก็คือถามว่าทำไมพอระบบไปตรวจพบว่ามีสถานะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาแล้วทำไมถึงถูกตัดสิทธิ์หนึ่งเพจที่ออกมาโพสต์เรื่องนี้ก็คือดราม่าแอดดิทค่ะโพสต์ตั้งคำถามว่าทำไมคนที่ เรียนกศน.ถึงถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนหลายคนเนี่ยเขาเข้าไปเรียนในช่วงอายุ50 60 70ก็เพราะว่าอยากมีวุฒิการศึกษามาหากินให้

0: ชีวิตดีขึ้นมันแปลกมากหรือต้องให้พวกเขาเนี่ยไปลาออกก่อนแล้วก็มาเอาสิทธิ์คนจนกลับมาอยู่กันแบบจนๆต่อไปทีนี้คอมเมนต์คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะทีเดียวค่ะอย่างเช่นบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีนะที่แจกเงินให้กับคนที่เข้าสู่ระบบการศึกษามากกว่าคนปกติเพื่อที่จะดึงคนเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็ยกเลิกการห้ามซ้ำชั้นออกไปหรือบางคนก็บอกว่าไม่ควรตัดสิทธิ์คนที่เรียนกศน.ค่ะเพราะว่าเขาคือคนที่ต้องทำงานแล้วต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อให้พื้นฐานการศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อการจ้างงานถ้าอ้างว่าเป็นผู้สูงอายุเรียนกศน.ก็ไม่ควรตัดสิทธิ์เหมือนกันเพราะเด็กๆมักจะอยู่กับผู้สูงอายุถ้าผู้สูงอายุมีความรู้ให้คำแนะนำตักเตือนอบรมสั่งสอนเด็กๆในครอบครัวก็จะทำได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้มีบางคนมาคอมเมนต์แซวด้วยบอกว่าอ๋อความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดก็เลยนับว่าค่ามันเกิน 100,000 บาทหรือเปล่าก็เลยถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้ค่ะ
1: ตัดทุกรูปแบบจริงๆนะล่าสุดพบว่ามีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.บางส่วนเนี่ยต้องลาออกจากสถานศึกษานะครับกลุ่มนี้เนี่ยคาดว่าเป็นคนที่อายุ18ปีขึ้นไปหรือว่ากลุ่มที่ทำงานแล้วแต่ว่าเรียนสกร.นะครับซึ่งก็คือการศึกษานอกระบบนั่นแหละทำให้มีสถานะเป็นนักเรียนนะครับนักศึกษากลุ่มนี้ก็เลยตกเกณฑ์ไปนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้เรื่องนี้ก็เลยทำให้นายอัครนันท์กันกิตตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับทราบปัญหานักเรียนสกร.ลาออกแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจนะสั่งการให้เร่งประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาทางออกโดยด่วนแล้วก็ไม่อยากจะเห็นน้องๆคนไหนต้องตัดสินใจลาออกเพราะหน้าที่ของน้องๆก็คือเรียนหนังสือส่วนหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นหน้าที่ของเราซึ่งหมายถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ระงับเอาไว้ก่อนนะครับบอกน้องๆบอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งลาออกจากโรงเรียน
0: แน่นอนค่ะตอนนี้หลายคนแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะเลยเมื่อวานนี้ดิฉันได้ฟังความคิดเห็นของคุณพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านอายุ59ปีบอกว่าตั้งแต่เกิดจนอายุ59เนี่ยจนมาโดยตลอดจนกระทั่งวันที่17กรกฎาคมได้รับการประกาศผลปรากฏว่าเป็นคนรวยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมไม่จนอีกต่อไป
1: คนบอกว่าอยากจะจนยังยากเลยอ่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาที่พบมากแล้วก็ทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าข้อมูลมันคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนี่แหละครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเขายอมรับนะครับว่าการคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านคนมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้บ้างแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานแล้วถ้าไปมองอีกมุมหนึ่งนะครับนี่จะเป็นโอกาสที่ประชาชนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ใช้โอกาสนี้แหละไปตรวจสอบได้ว่าข้อมูลของตัวเองเนี่ยถูกนำชื่อไปใช้โดยมิชอบหรือไม่โดยที่เจ้าตัวหรือว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะ
0: ก็คือเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถ้าถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไปดูซิเอ๊ะข้อมูลของเราใครเอาชื่อเราไปใช้หรือเปล่าเอาไปซื้อรถเอาไปลงทะเบียนเอาไปกู้เงินอะไรต่างๆเหล่านี้ใช้วิกฤตนี้มาตรวจสอบกลายเป็นโอกาสได้แต่แน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสยังไงหลายคนบอกผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมประชาชนก็ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนกันไปดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมเขามีการยกหูหาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะขอให้ช่วยทบทวนหลักเกณฑ์เรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติอีกครั้งได้หรือเปล่าเพราะว่าประชาชนร้องเรียนกันเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกรณีเกณฑ์การถือครองรถค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะเกณฑ์การถือครองกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ไม่เกิน1คันซึ่งนายเอกนิติก็ระบุนะคะว่าจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บางข้ออย่างเช่น ่นเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของอายุรถสภาพรถว่าพร้อมใช้งานหรือไม่แต่ว่าระหว่างนี้ค่ะทางกระทรวงคมนา

0: คมโดยกรมการขนส่งทางบกเขาจะมีการทำหนังสือยื่นขออุทธรณ์ให้กับประชาชนคือเขาจะทำในภาพรวมเลยค่ะคุณผู้ชมยื่นไปให้กระทรวงการคลังเพื่อที่จะช่วยอุทธรณ์ให้กับประชาชนทุกๆคนเพื่อบรรเทาผลกระทบแต่สำหรับคุณผู้ชมประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วร้อนใจอยากเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองก็สามารถเดินทางไปได้ค่ะ
1: ฉะนั้นกรณีที่เราไปขออุทธรณ์มันก็จะมาตัวอย่างจากประชาชนนี่แหละ
0: เพราะ
1: โดยปกติเนี่ยเขาคิดจากหลักการเนา
0: ะ
1: แต่การอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลนะดังนั้นเราก็อุทธรณ์ภาพรวมไปแต่ในส่วนของประชาชนถ้าท่านยังไม่สบายใจเวลาอันนี้คือส่วนที่สองนะครับเวลาที่ท่านไปที่ขนส่งเนี่ยถ้าท่านจะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราไม่คิดค่าบริการนะครับเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านและท่านสามารถแจ้งเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งจังหวัดด้วย
2: ประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์ในรถได้ฟรีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ครับผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องบล็อกอินไปได้เลยครับไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลของรถมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปนะฮะ
0: ทีนี้มาดูแนวความคิดของกระทรวงการคลังนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปตัวของคุณลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยอมรับค่ะว่าการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆคัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า18ล้านคนมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้นะคะหรือว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนได้บ้างขึ้นอยู่กับการปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือว่า data cleansing ค่ะซึ่งประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถใช้โอกาสนี้ตรวจสอบข้อมูลของตัวเองที่ถูกนำชื่อไปใช้โดยมิชอบหรือว่าไม่รู้ตัวอย่างเช่นนำชื่อไปจดทะเบียนการเป็นกรรมการบริษัทในลักษณะนอมินีหรือว่านำชื่อของเราเนี่ยไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าหรือไม่ใช้วิกฤตเป็นโอกาสได้ถ้าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถยื่นอุทธรณ์นะคะทบทวนสิทธิ์ขอให้เจ้าของหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก่อนที่ระบบจะดึงข้อมูลคัดกรองคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไปโดยจะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในวันที่21กันยายนและใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทางคุณลวลนย้ำนะคะว่าเป้าหมายที่มันคัดกรองเข้มข้นครั้งนี้ก็คืออยากจะได้การช่วยเหลือให้กับคนที่ลำบากจริงๆแบบมุ่งเป้าซึ่งจะทำให้ข้อมูลภาครัฐทุกอย่างถูกต้องทันสมัยเป็นรากฐานในการดำเนินนโยบายสวัสดิการรัฐอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไปค่ะ
2: ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อที่จะรองรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรวมไปถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนเข้าระบบคัดกรองจำนวน6ล้านสิทธิ์นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงแต่ว่ากดยืนยันสิทธิ์บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมถึง30กันยายนนะครับ
0: ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารที่สำนักงานเขตหรือว่าที่ศาลากลางจังหวัดนะคะคุณผู้ชมสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านได้4ช่องทางค่ะที่สะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคาร5แห่งก็คือกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามหรือเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะเว็บไซต์ของโครงการหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้แต่ถ้ากรณีที่มีเอกสารที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องคุณผู้ชมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคมค่ะและอีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจนะคะก็คือเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะเรื่องนี้ต้องยอม

0: รับนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยคือให้ความสำคัญให้หลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในการตรวจสอบส่วนกระทรวงมหาดไทยล่าสุดก็มีมติในการเพิกถอนการบรรจุการเข้ารับราชการ 5,924 รายหลังจากพบว่าตัวเลขจำนวนนี้ล่ะค่ะที่ไปพบว่ามีคะแนนที่ผิดปกติ
1: อีกด้านหนึ่งนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางก็เตรียมที่จะซ้ำดาบ2ครับดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 5,900 กว่าคนด้วยนะครับแต่ก็จะกันบางคนเอาไว้เป็นพยานถ้าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับเรื่องนี้เป็นคำสั่งตรงจากนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับไปที่สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับว่าได้ประสานกับหลายหน่วยงานครับทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลครับส่วนกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีความชัดเจนแล้วโดยเฉพาะผู้เข้าสอบ 5,924 รายที่มีคะแนนผิดปกติซึ่งถูกคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.สั่งเพิกถอนสิทธิ์การบรรจุรับราชการนะครับเบื้องต้นตำรวจสอบสวนกลางมีฐานข้อมูลของกลุ่มคนเหล่านี้แล้วครับและอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนโดยพบว่าเป็นกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางครับต้องรอข้อมูลและมาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติทางคดีอาญานะครับ
0: ส่วนแนวทางการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์นะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าถ้ารายไหนให้การที่เป็นประโยชน์อาจถูกไว้เป็นพยานในคดีค่ะแต่ถ้าบุคคลไหนมีพยานมัดตัวหนาแน่นมีพฤติการที่ตั้งใจจ่ายเงินเพื่อที่จะทุจริตสอบก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากผู้กระทำความผิดในกระบวนการนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะก็ต้องเป็นอำนาจของปปช.เป็นหลักนะคะในการดำเนินการตรวจสอบส่วนตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็จะส่งตำรวจฝีมือดีจำนวนหนึ่งไปร่วมทำหน้าที่ค่ะทำการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับปปช.ในฐานะเป็นผู้ช่วยคณะไต่สวนร่วมอย่างเป็นทางการคาดว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยแหละค่ะตำรวจจะสรุปรายงานความคืบหน้าทางคดีในส่วนที่รับผิดชอบได้ทั้งหมดรวมถึงจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการอีกด้วยค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่กำกับดูแลการออกข้อสอบวิธีการสอบการประมวลผลคะแนนรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดครับพร้อมกับศึกษา TOR และข้อกำหนดต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างละเอียดซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการจัดสอบก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามศว.นะครับแต่กรุงเทพมหานครเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่จึงได้มีการหารือกับอธิการบดีมศว.เพื่อที่จะขอยกเลิกสัญญาจ้างการดำเนินการจัดสอบซึ่งมศว.ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรสำหรับการจัดสอบของกทม.คาดว่าในวันที่15สิงหาคมนี้จะมีความชัดเจนครับในเรื่องของกระบวนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกและภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและสถานที่สอบครับ
2: เนื่องจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับที่อื่นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเคสอื่นรวมทั้งทางมศว.เองเนี่ยก็อยากที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ให้จบเรื่องนี้ไปก่อนเพราะว่ามันก็อยู่ในความสนใจแล้วก็อาจจะทำให้เกิดข้อกังขาข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่จะจัดทางท่านอธิการก็ประสานมาแล้วก็หารือกันว่าถ้าทางกทม.จะยกเลิกการจัดสอบที่มศว.จะเป็นคนจัดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยทางมศว.เองก็ไม่ได้ขัดข้องแล้วก็ปรึกษาหารือกันในสุดทางกรุงเทพมหานครก็เลยตัดสินใจยกเลิกนะคะการจัดสอบโดยมศว.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบถัดไป
1: สำหรับผู้สมัครสอบประมาณ 7,000 คนนะครับแต่หากผู้สมัครสอบรายใดไม่สะดวกในการเข้าสอบตามกำหนดใหม่หรือ

0: หรือประสงค์จะไม่เข้าสอบเนี่ยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อที่จะขอคืนค่าสมัครสอบได้นะครับโดยทางกทม.จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ขวบขับรถชนรายละ 300,000 บาทนะครับขณะที่ทายาทของผู้เสียชีวิตก็เรียกร้องให้ครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบและถ้ายังเพิกเฉยเนี่ยเดี๋ยวจะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะยื่นฟ้องแพ่งด้วยนะครับ
1: แต่ว่าทางญาติของเด็ก11ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโดยให้เหตุผลที่ไม่เดินทางไปร่วมงานศพพระสงฆ์ที่มรณภาพก็เพราะว่าอยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าตัวเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยขับรถไม่เป็นค่ะครอบครัวเด็กชาย11ปีที่ขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพประกอบไปด้วยแม่ยายและตาฝากคำขอโทษขอขมาและขออโหสิกรรมกับพระที่มรณภาพทุกรูปนะคะและพระที่อาพาธรวมถึงคารวาสที่ได้รับบาดเจ็บแม่ของเด็กชาย11ขวบก็ชี้แจงทั้งน้ำตาค่ะว่าวันที่เกิดเหตุตัวเองมีอาการช็อกแล้วก็รู้สึกเครียดจนคิดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาทั้งแม่และลูกและจนถึงตอนนี้ค่ะก็ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องยังควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นบางครั้งจึงเป็นสาเหตุนะคะทำให้ไม่สามารถไปร่วมงานศพของพระธุดงค์ที่มรณภาพได้จึงขอใช้โอกาสนี้ขอโทษครอบครัวพระที่มรณภาพผ่านสื่อค่ะ
2: ฝากคำขอโทษขอขับมาแล้วก็ขออโหสิกรรมกับผู้เสียชีวิตทุกท่านญาติพี่น้องครอบครัวทุกๆคนที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาเสียคนที่เขารักต้องเสียคนสำคัญในครอบครัวไปทางครอบครัวเราก็เสียใจค่ะเสียใจกับเหตุการณ์นี้เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นขอโทษแทนน้องด้วยขอโทษแทนครอบครัวแล้วก็ขอโทษตัวเองก็ขอโทษด้วยนะคะ
0: แม่ของเด็กชายวัย11ขวบย้ำนะครับว่าลูกชายเนี่ยขับรถไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวก็ไม่เคยสอนขับรถด้วยส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยกุญแจรถอยู่ในผ้ากันเปื้อนของคุณยายนะครับซึ่งคุณยายเนี่ยเตรียมตัวจะออกไปขายของที่ตลาดแต่ว่าหลานเนี่ยเอาผ้ากันเปื้อนไปแล้วก็ใช้กุญแจเนี่ยเปิดเข้าไปนั่งในรถล็อกประตูรถแล้วก็สตาร์ทรถพุ่งออกไปนะฮะ
1: อีกด้านหนึ่งค่ะครอบครัวและทายาทของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพก็เข้ารับเช็คเงินสดจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะคะผ่านพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะที่ศาลากลางจังหวัดค่ะคือเงินส่วนนี้เนี่ยเขามีขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนค่าสินไหมทดแทนจากพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยรถที่จะได้รับรายละ 500,000 บาททางบริษัทประกันภัยตอนนี้เนี่ยครอบครัวทายาทพระสงฆ์ทั้งหมด10รูปยังไม่ได้รับค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญสร้างความสูญเสียกับคณะสงฆ์ทางกระทรวงจึงกำชับให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งรัดอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 300,000 บาทค่ะ
0: ทางด้านของทายาทพระรัชตะทองโบราณนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดมากว่าครึ่งเดือนแล้วแต่จนถึงขนาดนี้ครอบครัวของเด็กที่ก่อเหตุก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆในฐานะที่เป็นผู้สูญเสียอย่างน้อยๆก็อยากจะให้คู่กรณีเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่ายังมีเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่า เด็กชายวัย11ขวบคนนี้เนี่ยขับรถไม่เป็นแต่ว่าขับมาได้ยังไงถึงระยะทางกว่า12กิโลเมตรนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะตอนนี้พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารยังไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กหรือว่าผู้ปกครองได้นะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการประเมินสภาพจิตใจของทีมแพทย์

0: โรงพยาบาลศรีมหาโพนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีความพร้อมที่จะให้การแล้วก็เซ็นรับทราบข้อกล่าวหานะคะขณะที่ทายาทพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง10รูปก็ระบุว่าถ้าฝ่ายผู้ก่อเหตุยังไม่เข้ามาเจรจาเรื่องของค่าช่วยเหลือเยียวยาก็เตรียมที่จะเดินหน้ายื่นฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบนอกเหนือจากคดีอาญาค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในทุกๆเช้าเนี่ยหลายคนอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาโลกแตกนะครับปัญหาโลกแตกของคนกรุงก็คือเรื่องของการวนหาที่จอดรถนะโดยเฉพาะลานจอดรถใกล้ๆกับสถานี BTS หมอชิตแหมรถเยอะเหลือเกินนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีหนุ่มวัย30ปีครับเขาเปลี่ยนปัญหานี้ให้กลายเป็นคอนเทนต์แล้วก็กลายเป็นไวรัลด้วยการเปิดไลฟ์ชี้เป้าที่จอดรถกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเข้าไปดูพร้อมๆกันเป็นหลักหมื่นนะรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ของเราก็เลยลองไปใช้บริการว่าจะสามารถช่วยหาที่จอดรถได้จริงหรือไม่ฮะนี่เป็นบรรยากาศการหาที่จอดรถที่ไม่ต้องขับวนไปวนมานะเพราะว่ามีคนที่เขาช่วยลุ้นผ่านหน้าจอมือถือทีมข่าวไทย PBS ของเราครับลองเปิดไลฟ์ของช่องว่างเปล่า
0: ค่ะ
1: ว่างเปล่านะครับไม่ใช่ว่างเปล่านะ
0: ว่างเปล่าก็คือเหมือนวัยรุ่นนะว่างเปล่า
1: ว่างไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ขับรถเข้าไปที่ลานจอด BTS หมอชิตนะโดยมีเจ้าของช่องเนี่ยเขาคอยบอกตำแหน่งรถเข้ารถออกโอ้เขาบอกกันแบบเรียลไทม์เลยก่อนที่จะถึงจังหวะสำคัญครับ
2: เชื่อว่าคนกรุงหลายคนเวลาเข้ามาในเมืองหรือว่าจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยคือเป็นปัญหาโลกแตกไงปัญหาที่จอดรถยากแล้วเนี่ยมีคนทำช่องชื่อว่าว่างเปล่าค่ะคอยบอกพี่กัดว่าซอยไหนที่ลานจอดรถตรง BTS ตรงหมอชิตเนี่ยมันว่างอยู่นะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีด้วยนะเพิ่งเปิดช่องขึ้นมาเนี่ยไม่ถึง3วันเลยค่ะยอดคนดูพร้อมกันสูงสุดถึง 10,000 คนเลยนะมาดูกันว่าเราจะได้ที่จอดรถกันหรือเปล่ามาดูเรากำลังจะไปตามพี่กัดที่เขาบอกเราจะได้ไหมเนี่ยอันนี้เราคันไหนนะเอ้ยเราอยู่คันนี้
3: ลงสมาชิกทุกท่าน
2: อาลง
3: หมอจะไป
2: เราอยู่นี่นะคะที่เราอยู่นี
3: ่ BTS หมอซิดครับ
2: เข็นต้องเข็นแล้วนะคะตอนนี้
3: อาจจะช่วยคันนี้อ้าวลงครับลงพี่ยูครับพี่ยูจอดได้ไหมฮะ 9,900 คนดูเรียบร้อยฮะ 12,000 คนตก
2: จอดได้แล้วจอดได้นะคะจอดได้ตามคำแนะนำของน้องๆทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือ
3: ร
2: ำให้สมาชิกดูหน่อย
4: รำดิ
2: สิ่งที่พอเราได้มาตำข้อ
3: คนพี่เตเวอร์ครับคนพี่คนขับคร
2: ับ รำให้สมาชิกดูหน่อยค่ะรำอย่าง
3: น
2: ี้
3: รำจะทำให้ผมดูหน่อยครับกับสมาชิก10,000คนทุกคนอยากเห็นพี่รำฮะ
0: นี่คุณจริงๆแล้วเวลาเขาลำอ่ะดิฉันเข้าไปดูใน TikTok ของเขานะเขาเรียกว่ารำวัฒนธรรมแสดงการขอบคุณคือถ้าคุณได้ที่จอดรถคุณเปิดประตูลงมาเลยแล้วคุณยกแขนให้สูงที่สุดลำเพื่อที่จะให้กล้องไลฟ์เขาอ่ะจับภาพได้แล้วก็มองเห็นว่าคุณได้ที่จอดรถเนี่ยจากเพจว่างเปล่าเนี่ยค่ะ อย่างทีมข่าวของเราที่ไปเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยคนดูอยู่ 9,900 กว่าคนร่วมกันลุ้นนะคะไม่ใช่แค่ทีมข่าวหรอกลุ้นคนดูเองก็ลุ้นเหมือนกันเขาจะได้ที่จอดรถหรือเปล่า คือพอขับไปเนี่ยบางจุดเขาก็จะบอกว่าจุดนี้ว่างจุดนี้มีน้ำขังหน่อยนะก็คือพยายามที่จะอธิบายว่าจุดที่ว่างแต่ละจุดเนี่ยเป็นยังไงคนเนี่ยเดิมทีเริ่มรับชมจากหลัก10กลายเป็นหลักหมื่นในเวลาไม่กี่วันค่ะ
1: แนวคิดดีนะไอเดียดีหลายๆคนชมนะครับหนึ่งในคลิปที่ทำให้ช่องนี้โด่งดังก็คือช่วงที่ผู้ชมคนหนึ่งครับหาที่จอดได้สำเร็จ

0: เร็จแล้วก็ลงจากรถมารำแบบนี้ฮะรำกันขำๆแบบนี้เพื่อที่จะขอบคุณเจ้าของช่องและคลิปนี้ก็เลยกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับทีนี้เบื้องหลังของไอเดียดีๆแบบนี้เนี่ยมาจากคุณเบนซ์กฤษดาเหล่ากวางโจรนะฮะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนอายุ30ปีก็เป็นเจ้าของช่อง TikTok ว่างเปล่านี่แหละตัวของคุณเบนซ์เล่าว่าเขาอาศัยอยู่คอนโดที่มองเห็นลานจอดรถ BTS หมอชิดชัดเจนไงแล้วก็สังเกตว่าแฟนชอบนั่งมองลานจอดรถในทุกๆเช้าเลยแล้วก็ดูไปด้วยลุ้นไปด้วยว่ารถแต่ละคันเนี่ยจะได้ที่จอดไหมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะถ้าลุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็เปิดไลฟ์ให้คนอื่นลุ้นด้วยเลยไหมวันที่ทีมข่าวไปพูดคุยเนี่ยเขาเพิ่งจะไลฟ์ได้เพียง3วันนะครับแต่มีผู้ชมเข้าชมพร้อมกันเนี่ยถึง 10,000 คนนะครับซึ่งเสน่ห์ของไลฟ์นี้ไม่ได้อยู่ที่การรีวิวหรือว่าการขายสินค้านะแต่ว่ามันอยู่ที่การลุ้นนี่แหละลุ้นกันแบบเรียลไทม์ว่ารถแต่ละคันจะได้ที่จอดหรือไม่ฮะ
1: จุดเริ่มต้นจะเป็นแฟนของผมเวลาตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะชอบมาดูรถที่หลังบ้านว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีรถมาจอดทํางานว่าคันไหนจะจอดได้ไหมจะหาที่จอดได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะลุ้นอยู่คนเดียวอันนี้มีวันนึงเขาก็ชวนผมให้มาดูด้วยอันนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าแล้วทําไมเราไม่เชิญแบบคนอื่นๆเข้ามาดูด้วยล่ะเขาจะได้ช่วยเราลุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันจะมีที่จอดไหมมันจะคือช่องนี้เขาจะจอดได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นที่มาของช่องว่าว่างเปล่าเวลาผมพูดว่าเวลาถ้าเกิดพี่ได้ที่จอดจากการดูไลฟ์นี้แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้ยกมือขอบคุณเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้จอดแล้วเนี่ยให้ลำวัฒนธรรมก็จะมีพี่คนที่เขามาจอดเนี่ยเขาก็จะลงรถมาแล้วเขาจะลำอะไรครับก็จะมีหลายอย่างครับมีลำวัฒนธรรมลำชุยชายเต้นกระตั้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้สองอันหลังนี่ยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำอาจจะคนเยอะเกินไปอาจจะคนเยอะเกินไป
2: เต้นกระตั้วยังไม่มีใครทำนะคุณลองไหม
0: ว่าอยากจะลองไปใช้น่าจะสนุกอ่ะ
2: คือคุณอยากไปรำหรือว่าคุณอยากไปหาที่จอดรถเอาดีๆ
0: อยากไปหาที่จอดรถไม่แต่ว่าถ้าเราไปใช้บริการแล้วเราได้ที่จอดรถจริงๆก็รำขอบคุณเขาหน่อยไง
2: ค่ะแล้วคลิปที่เมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้ดูที่บอกว่าคนลงมาแล้วก็มารำวัฒนธรรมดิฉันเข้าไปดูอ่ะยอดคนดูเฉพาะคลิปนี้อ่ะ3 ล้านวิวอ่ะค่ะน่าจะดูเหมือนกับว่าเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวไปหาที่จอดรถแล้วพอเราเข้าไปตอนเนี้ยเขาไม่ได้ไลฟ์นะคะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไลฟ์คุณเบนซ์บอกว่าตั้งใจจะไลฟ์เฉพาะในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่ 7:30 ถึง 10:00 เพราะว่าคุณเบนซ์เนี่ยเขาทำงานแบบ work from home พอจะแบ่งเวลาได้บ้างก็เลยเอากล้องเอาโทรศัพท์เนี่ยมาตั้งเพื่อช่วยคนหาที่จอดรถส่วนวันอื่นๆก็จะเปิดให้แฟนเนี่ยช่วยไลฟ์แทนค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าไลฟ์แบบนี้คนเข้าไปดูเยอะๆแบบนี้ยืนยันนะว่าไม่ได้มีคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์น
2: ะ
0: แล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรด้วยแต่ว่าอยากจะช่วยให้คนที่กำลังเร่งรีบไปทำงานเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปขับรถวนหาที่จอดรถกัน
2: ดีจังเลยเป็นไอเดียที่ดีค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยไปวนอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะมีหรือเปล่าข้างหน้
0: า
2: บางทีเรารอฟ้ารอโชคชะตาอย่างเดียวไม่ได้กับที่จอดรถเราดูไลฟ์เนี่ยช่วยได้แน่นอน
0: เด
2: ี๋
0: ยว คุณผู้ชมรอดูคุณปวีณาลำเลย
2: ลำกระตั้วเดี๋ยวดิฉันไปซ้อมก่อนเลย คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสภาพอากาศค่ะช่วงนี้ดัชนีความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆอาจเพิ่มสูงถึง 42-51 องศาเซลเซียสค่ะส่วนใหญ่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครขอนแก่นภูเก็ตแต่ฝนจะลดลงคุณนิตยาคะวันนี้ถึงแม้ความร้อนจะขึ้นแล้วก็ฝนลดลงแต่ยังมีพื้นที่ที่ฝนตกหนักอีกไหมคะ สำหรับวันนี้หลายคนก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือเปล่าแต่เช็คกับกรมอุตุนิยมวิทยารอบล่าสุดนี้แล้วนะคะว่าทุกภาคของไทยวันนี้ไม่มีความเสี่ยงฝนตกหนักฝนเล็กน้อยฝนฟ้าคะนองมีนิดเดียวค่ะแต่ว่าดัชนีความร้อนมันอาจจะพุ่งสูงในเมืองใหญ่ๆนะคะซึ่งตอนนี้ความร้อนสะสมสูงขึ้นจากการรายงานของข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วง 1-2 วันนี้แนวโน้มความร้อนสะสมสูงค่ะอยู่ในระดับสีส้มหรืออันตรายงดเว้นนะคะถ้าเกิดว่าใครไปหาที่จอดรถบนพื้นที่โล่งแจ้งก็อาจจะเตรียมพร้อมรับมือเรื่องดัชนีความร้อนในเขตเมืองเอาไว้ด้วยค่ะวันนี้ทำไมดัชนีความร้อนพุ่งสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าหลายพื้นที่อากาศแห้งไม่ค่อยจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นเรื่องของปริมาณฝนสะสมนะคะพบว่าแนวโน้มนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะพบว่าฝนตกน้อยมากเลยค่ะเห็นเป็นเฉดสีขาวๆแบบนี้ในช่วงของวันที่19ค่ะเห็นไหมคะเฉดสีขาวเนี่ยพุ่งตรงมาทางอีสานตอนล่างภาคกลางนะคะรวมถึงทางด้านภาคใต้นิดเดียวค่ะถือว่าอากาศแห้งค่ะไม่ค่อยจะมีฝนเลยส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะพบว่าโซนพรุ่งนี้อากาศแห้งร้อนนะคะหลายพื้นที่จะอยู่ทางฝั่งอีสานนะคะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งหลายพื้นที่ก็ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะซักผ้าตากอาหารแห้งนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของแดดก็อาจจะเป็นผลได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับฝนฟ้าคะนองที่ว่าน้อยนี้แต่ละภาคนั้นอยู่กันที่เท่าไหร่มาตรวจสอบกันหน่อยนะคะอย่างพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคใต้วันนี้ฝนร้อยละ30นะคะของพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนน้อยกว่าทุกภาคเลยนะคะอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ตกนิดเดียวในช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ดูการคาดการฝน5วันกันหน่อยกรุงเทพมหานครแม้จะมีฝนน้อยนะคะตกในช่วงเย็นๆนิดๆหน่อยๆพอกวนใจแต่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสค่ะ34ไม่ใช่ดัชนีที่ว่าบอกว่าเป็นอากาศร้อนแต่ดัชนีความร้อนที่เกิดขึ้นจากเขตเมืองค่ะมีการสะสมสูงจากเป็นพื้นที่ปูนนะคะสูงเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันพรุ่งนี้มาจนถึงวันพฤหัสบดีนะคะจะพบว่าแนวโน้มของอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ราวๆ 32-34 องศาเซลเซียสค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้หน่อยนะคะช่วงนี้ฝนมันลดลงค่ะอากาศที่ร้อนอยู่แล้วก็ส่งผลได้คุณผู้ชมคะเมื่อฝนลดแล้วเนี่ยหลายคนที่ใช้น้ำอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มักจะเผชิญปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแก้ไม่ตกสักทีขณะที่ภาคประชาสังคมและนักวิชาการรวมถึงภาครัฐในพื้นที่6จังหวัดลุ่มน้ำตอนล่างนะคะมีการประชุมหารือกันค่ะถึงการบริหารจัดการน้ำนำร่องการขยายผลนครปฐมโมเดลสู่พื้นที่อื่นเป้าหมายบูรณาการข้อมูลเตือนภัยให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากและปรากฏการณ์เอลนีโญร้อนแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะนี่คือเวทีประชุมขยายผลการจัดการภัยพิบัติสู่6จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสุพรรณบุรีค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อสร้างกลไกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลรัฐชุมชนเป็นข้อมูลเดียวซึ่งจะช่วยเตือนภัยอย่างแม่นยำทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำมากน้ำน้อยนะคะตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สะท้อนด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจากประชาชนเนี่ยน้อยนะโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องรับระดับน้ำสูงขึ้นทุกปีและการบริหารน้ำของภาครัฐยังมีข้อจำกัดเรื่องระเบียบงบประมาณที่ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะรวมถึงตอนนี้เริ่มที่จะดีดบ้านหนีน้ำแล้วนะคะก็อยากจะสร้างการมีส่วนร่วมก็ถือว่าเป็นผลดีค่ะ
3: วิธีการแก้ปัญหาของลุ่มเจ้าพระยาที่ผ่านมาไม่เคยตรงประเด็นไม่เคยนะให้กับผู้ที่ไม่เคยหรือว่าน้ำไม่ท่วมเนี่ยมาจัดการแก้ปัญหากับผู้ที่ถูกน้ำท่วมฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดผลกระทบที่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการจัดการไม่ตรงประเด็น
2: สำหรับการอุดช่องว่างการสื่อสารและปลดล็อกการจัดการน้ำภาคประชาสังคมมีการเสนอให้ขับเคลื่อนโดยใช้นครปฐมโมเดลซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่กลางนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาข้อมูลภูมิศาสตร์และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของชุมชนหรือ GEO Social Map มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลเดียวกันในการตัดสินใจค่ะ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มต่อจากนี้นะอาจจะต้องมาดูการเตรียมพร้อมรับมือของคนในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะเพราะขณะนี้หลายภาคส่วนเขาเริ่มคุยกันการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องอาศัยภาคนโยบายเข้ามามีส่วนช่วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือแม้ว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงแต่ต่อจากนี้ 1-2 เดือนฝนอาจจะมาตามฤดูกาลซึ่งเป็นช่วงที่น้ำท่วมในลุ่มภาคกลางอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
0: ขอบคุณครับไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาประกาศโจมตีอิหร่านรอบใหม่ครับหลังจากอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐ

รัฐในจอร์แดนจนทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคที่ยกระดับความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับอิหร่านเผยภาพยิงขีปนาวุธและโดรนพุ่งโจมตีเป้าหมายต่างๆของสหรัฐทั่วภูมิภาคครับรวมไปถึงพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวอาหรับและจอร์แดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าตอบโต้กองทัพสหรัฐที่เดินหน้าถล่มหลายจุดทั่วอิหร่านต่อเนื่องมามากกว่า7วันแล้วทางด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมยืนยันนะครับว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายครับและสูญหายอีก1นายหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเข้าไปยังจอร์แดนขณะที่อีก4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนแต่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วส่วนคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเซนคอมไม่ได้เปิดเผยชื่อของทหารที่เสียชีวิตหรือว่าให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์หรือสถานที่เกิดเหตุนะครับโดยระบุว่าด้วยความเคารพต่อครอบครัวทางหน่วยงานจะระงับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงชื่อของทหารที่เสียชีวิตจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงหลังจากที่ได้แจ้งให้ญาติรับทราบแล้วขณะที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองบัญชาการกลางสหรัฐออกมาระบุครับว่าสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านแล้วหลังกรณีการเสียชีวิตและสูญหายของทหารอเมริกันที่เกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังออกประกาศเตือนชาวอเมริกันในทุกพื้นที่ของโลกครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเรียกร้องให้พลเมืองที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางอาจทำให้สถานการณ์บานปลายโดยไม่คาดคิดได้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ความขัดแย้งกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับโดยสหรัฐได้กลับมาปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวครับทางด้านสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเผยแพร่แถลงการของมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแสดงให้เห็นว่าลายเซ็นของทรัมป์นั้นไร้ค่าและขาดความน่าเชื่อถือพร้อมกับเตือนว่าสหรัฐจะได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมหากยังคงเดินหน้ายกระดับความขัดแย้งต่อไปครับ

0: ข่าวกีฬาวันนี้น่าจะหนีไม่พ้นฟุตบอลโลกเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเรียกว่าทิ้งทวนทิ้งท้ายวิ่งกันแบบเหมือนไม่เคยวิ่งกันมาก่อนหน้านี้เลยนะคะยิงกันแบบอุตรุดเลย
1: หลายคนบอกว่าถ้ามาดูตอนเช้าเนี่ยนึกว่าเป็นฟุตซอลนะ
0: ค่ะ
1: สรุปผลคือ6ต่อ4โอ้โห
2: 10ลูก
0: ทั้งหมด10ลูก
1: พอทั้ง2ทีมเนี่ยคลายความกดดันไม่ได้เข้าชิงแล้วเนี่ยชิงอันดับที่3ก็เหมือนแบบบางสโมสรหรือบางทีมบางคนเนี่ยก็ไม่อยากเล่นแล้วน
0: ะ
1: แต่ต้องเล่นเพราะว่าเงินรางวัลเยอะมาก
3: อ
1: ันดับ3ได้เงินรางวัลสูงถึง875ล้านบาท
3: โอ้โห
1: แล้วเป็นทางด้าน
2: วิ่งสู้ฟัดแล้วล่ะ
1: ใช่ครับทีมชาติอังกฤษถล่มเอาชนะฝรั่งเศสไปอย่างสนุก6ประตูต่อ4ครับ
4: อยู่แล้วครับเดนเกนไรส
1: ์ไรส์บอลโลกนัดชิงที่3ครับครึ่งแรกอังกฤษโชว์ฟอร์มเหนือชั้นบุกใส่ฝรั่งเศสอยู่ฝ่ายเดียวครับนำห่างไปถึง4ลูกจากผลงานของเดนเกนไรส์เอสรีคอนซาและบูกาโยซาก้า2ลูกครับครึ่งหลังฝรั่งเศสส่งตัวหลักลงมาแก้เกมครับผลงานดีขึ้นได้คิเลียนเอ็มบัปเป้ทักคนเดียว2ลูกกับอีก1ประตูจากแลลี่บาโคล่าท้ายเกมทั้ง2ทีมเล่นแบบเอนเตอร์เทนแฟนบอลครับอังกฤษได้หยุดโทษและเป็นซาก้ายิงเข้าไปไม่พลาดเป็นแฮตทริกในเกมนี้หลังจากนั้นครับอุสมานเดมเบเล่ยิงให้ทีมไล่ตามมาเป็น4ต่อ5แต่สุดท้ายครับอังกฤษได้ประตูชัย6ต่อ4จากจูดเบลลิงแฮมและเป็นประตูที่7ของจูดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับอังกฤษคว้าอันดับที่3พร้อมคว้าเงินรางวัล29ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ875ล้านบาทนะครับขณะที่ฝรั่งเศสครับแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่เอ็มบัปเป้ที่ยิงเพิ่มอีก2ลูกแซงลีโอเนลเมสซี่ขึ้นไปรั้งดาวยิงสูงสุดตลอดกาลในบอลโลกครับจำนวน22ประตูและนำดาวซัลโวบอลโลกครั้งนี้จำนวน10ลูกส่งผลให้เกมนัดชิงคืนนี้ครับหากเมสซี่ทำประตูเพิ่มได้2ลูกจะแซงเอ็มบัปเป้กลับขึ้นไปครองตำแหน่งดาวยิงสูงสุดตลอดกาลด้วยจำนวน23ประตูแต่หากเมสซี่ทำแฮตทริกได้จะคว้ารางวัลดาวซัลโวบอลโลกปีนี้จำนวน11ประตูขึ้นอยู่กับเมสซี่นะครับ

0: คืนนี้ตอนนี้เมสซี่ทำไปแล้ว21ลูกในการเล่นบอลโลกทุกสมัยครับไปกันที่เปาคูบาซี่กองหลังดาวรุ่งวัย19ปีของทีมชาติสเปนครับก่อนหน้านี้เป็นกองหลังอายุน้อยที่สุดลงเล่นเป็นตัวจริงในรอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอายุเพียง17ปี79วันพร้อมทั้งยังสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าให้กับบาร์เซโลนาและแชมป์โคปาเดเรครับบอลโลกคนนี้คูบาซี่ลงเล่นตัวจริงทุกนัดรวม6เกมผลงานโดดเด่นจริงๆครับนอกจากจะลุ้นรางวัลโกลเด้นบอยของหนังสือพิมพ์กีฬาอิตาลีของทุตโตสปอร์ตแล้วยังลุ้นรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของบอลโลกปีนี้มีสถิติที่ชนะดวล20ครั้งดวลกลางกับ12ครั้งถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับโดยเฉพาะผลงานโดดเด่นในเกมรอบตัดเชือกกับฝรั่งเศสนะครับต้องลุ้นต่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคูบาซี่จะได้รางวัลโกลเด้นบอยไปครองหรือไม
1: ่มงแล้วก็จะกลับ
2: ต้องลุ้นกันนะครับสำหรับคู่ชิงนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้ชูแทชู
0: ถ้วย
2: แชมป์บอลโลกนะครับแต่ว่าอาจจะมี1คนเล็กคนต้องตัวใช่ไหม ที่หลายๆคนรออยู่เพราะว่าน่าจะฟันธงได้ไหมจากครั้งก่อน
0: น่าจะฟันทิ้งน่าจะแม่นกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้2คู่ตรงข้ามฮะบูเด้งสอตรงข้ามคราวนี้เป็นการทายผลคู่ที่3คือคู่ชิงระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนครับไปดูนะว่าบูเด้งวัย2ขวบเลือกทีมชาติไหนครับเป็นสีสันครับเนี่ยฮะกัปตันวิทย์นรงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงครับระหว่างสเปนพบอาร์เจนตินาถือว่าเป็นสีสันนะอย่าไปคิดมากว่าจะเป็นการส่งเสริมในการทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับโดยจะเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพร้อมแกะสลักชื่อสเปนและอาร์เจนตินาครับดูสิฮะมีพี่เบนซ์ดูแลฮิปโปแคระร่วมจัดเตรียมอาหารแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาชมเป็นจำนวนมากนะครับนี่นะดูเจ้าหมูเด้งนะฮิปโปแคระหวานใจ
3: ค่อยเข้ามาเลยอ
0: ่
3: ะ
0: เล็งเลย
3: แล้วเล็งมาแต่ไกลเลยนะ
0: ดูสิฮะเล็งหยุดที่เดียวเลยนะ
3: แล้วพอมาเลือกที่จุดเดียวอ่ะคนที่เป็นพอบอลเขามีคอมเมนต์ไหมคะ
0: โอ้โห
3: เขาอาร์เจนตินา
0: ตรงข้ามไงสอตรงข้ามไงพอเลือกกินอาร์เจนตินาเนี่ยแฟนบอลก็ไปลุ้นสเปนแทนเลย
3: ค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ในรอบตัดเชือกเนี่ยเขาให้ทาย2คู
2: ่ครับ
0: หมูเด้งเลือกใครฮะเลือกฝรั่งเศสกับเลือกอังกฤษสองทีมตกรอบทั้งคู่ก่อนที่จะมาชิงที่3กันก่อนหน้านี้นะฮะสุดท้ายคู่ชิงนั้นลังเลด้วยลังเลนิดนึง
2: ก็แม่นอยู่นะตกรอบทั้งหมดอ่ะก็ทายผิดหมดอ่ะ
3: เขาให้เลือกคนชนะ
2: อ้าวเหรอ
0: เขาให้เลือกคนแพ้นะดูเนี้ยลีลาเหมือนกันนะหมูเด้งอ
2: ่
0: ะกว่าจะกินเนี่ยดมก่อนด้วยดูเนี้ยชมไปพร้อมๆกันนะ
3: ค่ะ
0: คือเป็นอาหารส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์นะสุดท้ายนะงับนะฮะงับเขาให้งับอาร์เจนตินาเท่ากับว่าทายผลว่าคืนนี้อาร์เจนตินาจะคว้าแชมป์โลกแต่แฟนบอลชาวไทยตรงข้ามฮะ
3: คือคุณแทงสวนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือคุณแบบว่าให้สวนเลยว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยสเปนน่าจะได้แชมป์แน่เลย
0: ไปต่อครับจากหมูเด้งฮะไปกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในซาฟารีครับมีกิจกรรมทายผลเช่นกันโดยสองพี่น้องเสือโคร่งสีทองเพศเมียซุปตาแห่งสวนสัตว์ร่วมทายผลครับปรากฏว่าน้องเอวาตัวน้องเลือกกินเนื้อที่มีธงชาติสเปนส่วนตัวพี่ลูน่าครับเลือกกินเนื้อที่มีธงชาติอาร์เจนตินาเท่ากับว่ารักพี่เสียดายน้องเรื่องอย่างละชาตินะ
2: ต้องถูกสักตัวน
0: ึงต้องถูกสักตัว มาดูที่ผลงานการพบกันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาครับ5ครั้งหลังสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดสเปนทำได้ดีกว่าเล็กน้อยครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วสเปนถล่มอาร์เจนตินาขาดเลย 6-1 คืนนี้ครับ
2: 02:00 น
0: ในคืนวันอาทิตย์เช้ามืดวันจันทร์นะฮะดูบอลเสร็จมาทำงานได้เลย
2: คุณนิทัศน์ก็ดูที่สถานีเลย
0: ดูที่อื่นฮะ แต่ก็มาทำงานที่สถานีเลยครับไม่นอนถ้ามาเลยฮะ
2: รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับขอบคุณคุณนิทัศน์นะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบครับ
3: ส
4: สวัสดีค่ะช่วงนี้หนุ่มๆก็อาจจะดูบอลกันนะคะสาวๆหรือว่าแม่ๆไปถ่ายรูปงานดอกไม้กันค่ะคือเมื่อ6ปีก่อนนะคะดอกไม้เนี่ยเคยทำให้ตลาดเก่าหัวตะเข้กลับมามีชีวิตจนคนแน่นค่ะเขาบอกว่าถึงขั้นถนนสุดเลยนะคะและวันนี้รักดอก

0: กลับมาอีกครั้งค่ะตามคำเรียกร้องของคนในชุมชนนะคะแต่ว่างานที่ไม่เก็บค่าเข้าแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรคำตอบอาจจะอยู่ในรอยยิ้มของผู้คนร้านค้าที่กลับมาคึกคักและหัวตะเข้ที่กลับมาเบ่งบานอีกครั้งค่ะเรามีโอกาสไปคุยกับผู้จัดนะคะโจเรนฟอเรสต์ผู้ใช้ดอกไม้สร้างประสบการณ์และคืนความสุขให้กับชุมชนค่ะ
1: บอกกับตัวเองตลอดว่าเราไม่กลับมาหัวตะเข้แล้วเพราะว่าเราทำสิ่งที่มันดีที่สุดที่หัวตะเข้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะมาทำให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในความคิดของเราแต่พอมาเพราะว่ามาเดินคือบางวันเราก็คิดถึงคนที่เรารู้จักที่นี
2: ่
1: วันไหนเบื่อๆแล้วก็ขับรถมาพี่ที่เขาขายปงเหน่งอ่ะเขาก็เอาโปสเตอร์ซึ่งแบบพับแบบยับถลอกหมดละเอามาให้เราดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานเรามีคุณค่ากับคนขนาดนี้เลยเหรอ
0: บางคนมาต่อคิวตั้งแต่บ่ายค่ะกว่าจะได้ถ่ายรูปก็ตกเย็นแต่สำหรับชาวหัวตะเข้สิ่งที่น่าดีใจกว่าภาพสวยๆคือผู้คนที่กลับมาอีกครั้งหลังจากปี2563งานรักดอก Four Weeks เคยปลุกตลาดแห่งนี้ให้คึกคักหลังกระทบจากไวรัสโควิด-19จนคนเล่ากันค่ะว่าถนนสุดเลยจากผู้คนมาเยือนถึง 4,000 คนต่อวันและเมื่อชุมชนเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งรักดอกก็กลับมาพร้อมผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามไฮไลท์ปีนี้คือบานบุรีดอกสเตติสสีม่วงที่ถูกจัดวางเป็นรูปใบบัวขนาดใหญ่ภายในโรงรหัสเบื้องหลังเป็นโครงสร้างที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่นั่นแปลว่างานตกแต่งสวยๆไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ค่ะ
2: พี่เจ้าขาเวลาพูดถึงแบบจัดดอกไม้สวยงามบางทีคนก็จะมองว่ามันสร้างขยะหรือเปล่าเป็นแบบอะไรที่ฟุ่มเฟือยอันนี้ฟุ่มเฟือยไหมพี่เจ
1: ้
2: า
1: ก็จริงๆอ่ะคือการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้มันสร้างขยะหมดเลย
2: ค่ะ
1: ทีนี้ผมมองว่าเมื่อเราสร้างขยะแล้วเราจะจัดการกับขยะยังไงมากกว่าอย่างงานนี้เอาจริงๆแล้วเราถ้าจะพูดถึงเรื่อง sustainable มันคือการ reuse คือการเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เรามีอยู่แล้วจากการจัดงานฟีฟ่าเรามาเติมด้วยดอกสแตติสซึ่งอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยแค่เรารีดีไซน์อ่ะเราได้งานที่มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได
2: ้เขาบอกว่ามาต่อคิวตั้งแต่บ่ายโมงได้ถ่าย4โมงเย็นจริงไหมคะ
1: คือคิวแรกนี่ต้องมาตั้งแต่ตอนนี้คนออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้ามั้ง
2: รู้สึกไงบ้างคะ
1: ก็รู้สึกสงสารคนมาดูงาน
2: เพราะว่ารอนาน
1: ใช่ใช่คือถ้าเราปล่อยแบบไม่กำหนดเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ภาพที่สวยเราไม่อยากได้ภาพที่มีคนอื่นอยู่เต็มเฟรมเราอยู่แล้ว
2: ต้องเข้าใจว่าลูกค้าอยากได้อะไร
0: กล้องยกปุ๊บอินเนอร์มาเต็มเหมือนซูเปอร์โมเดลมาเองค่ะความพิการทางการได้ยินไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการโพสท่าของเธอเลยอภิศักดิ์หนูนาฏใช้ภาษามือเล่าค่ะว่ามาที่นี่เพราะชอบสีม่วงสีแห่งความหลากหลายและการยอมรับดีใจที่ได้เห็นผลงานของศิลปินผู้พิการทางสายตามาจัดแสดงในงานเดียวกันส่วนเธอทำงานด้านดอกไม้ในโรงแรมและงานแต่งอยู่แล้วจึงได้แรงบันดาลใจกลับบ้านไปเต็มๆค่ะ ตอนนี้งานรักดอกยังจัดอยู่นะคะที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ไปจนถึงช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมค่ะปิดท้ายกันค่ะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นต้นแบบด้านการร้องเพลงการใช้ภาษาอยู่เสมอนะคะพลพลพลกองเสงค่ะล่าสุดเขาได้รับรางวัลเพชรในเพลงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายจากเพลงไร้น้ำหนักพาไปฟังเสียงพลพลปิดท้ายรายการกันค่ะคุณอนุชาคุณปวินาค่ะ
3: ครับขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
4: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่ง

งันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์

0: ทุกคนครับแตงโมเนื้อแดงฉ่ำที่เห็นนี้คือแตงโมที่ถูกปลูกบนเกาะกลางทะเลอันดามันครับ
1: แตงโมกับทุกคนเนื้อแน่นหวานกรอบอร่อย
0: รสชาติที่ได้จึงพิเศษเป็นเอกลักษณ์แบบธรรมชาติสร้าง
1: แตงโมที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองคือแตงโมกับทุกคนครับ
2: ที่ขึ้นชื่อลักๆก็คือความหวานแล้วก็รสชาติส่วนมากครับผมว่าทำไม่เคยได้ลิ้มรสติ่มผมว่าจะติดใจทุกคนครับครับ
3: ปลูกแตงโมที่ไหนก็ไม่เหมือนการปลูกแตงโมที่เกาะสุกรจะได้รสชาติที่หวานกรอบเนื้อแน่นอร่อยที่สุดค่ะ
0: ต้องบอกว่าแตงโมเกาะสุกรเป็นแตงโมจากภาคใต้ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานครับที่สำคัญก็คือคนบนเกาะนี้ภาคภูมิใจอย่างมากกับแตงโมที่พวกเขาปลูกเพราะนี่คือแตงโมที่ได้ขึ้นทะเบียน GI แห่งเดียวของไทย
1: ใหญ่ก็ตอนนี้มีอยู่20ไร่มันเป็นหนึ่งสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของแตงโมเกาะสุกรสินค้าใจเหมือนของจังหวัดตรังมีอยู่5ตัวก็มีหมูย่างเมืองตรังพริกไทยปันปะเหลียนข้าวเบายอดม่วงแล้วก็แตงโมเกาะสุกรแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงก็คือผ้าทอนามุนสี1ใน5ของจังหวัดตรังและเป็น1เดียวของแตงโมเจ๋ยทั้งประเทศไทยแตงโมเกาะสุกรหวานกรอบอร่อย
0: และเกาะที่ผมกำลังมองอยู่ไกลๆนู่นล่ะครับก็คือเกาะสุกรแหล่งปลูกแตงโม GI ที่เราตามหาขึ้นชื่อว่าเกาะสุกรแต่บนเกาะนี้ไม่มีหมูนะครับเพราะคนส่วนใหญ่บนเกาะเป็นชาวมุสลิมครับอาชีพส่วนใหญ่ของคนบนเกาะนี้คือการทำประมงและการทำเกษตรเป็นหลักและจะปลูกแตงโมเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา
4: สวัสดียังไงนะภาษาใต
1: ้สวัสดีครับรุ่นปู่ย่าตายายเขาเนี่ยก็ปลูกแตงโมกันเมื่อก่อนเขาทำนาปลูกแตงโมแล้วก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เลี้ยงควายเป็นกิจกรรมหลักของที่นี่เป็นงานหลักของที่นี่แล้วก็มีประมงหลักๆผมก็ทำนาปลูกแตงโมแล้วก็เลี้ยงควาย
0: บนเกาะสุกรมีพื้นที่ปลูกแตงโมทั้งหมดประมาณ200ถึง300ไร่ส่วนหนึ่งจะปลูกอยู่ริมชายหาด
1: ในพื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่ที่เราปลูกแตงโมทั้งหมดที่มองเห็นไปไกลๆนะครับ
5: หมดเนี่ยเลยล่ะฮะ
1: นี่เลยครับ
5: โอ้โหแล้วก็ปลูกริมเล
1: ริมทะเลครับเนี่ยพอเวลาฤดูพายุน้ำทะเลก็ขึ้นมาถึงนี่พอน้ำทะเลหายไปก็เนี่ยมันเป็นพื้นที่แตงโม
5: มันพิเศษมากเพราะผมไม่เคยเห็นเกาะที่ปลูกแตงโมเลย
1: ครับเนี่ยที่นี่เป็นที่เกาะที่ปลูกแตงโม
0: อีกส่วนหนึ่งที่จะปลูกในนากลางเกาะเหมือนกับสวนแตงโมในที่นาแปลงนี
1: ้โอ้จะพาลงมาดูแปลงแตงโมครับเป็นแปลงสุดท้ายสำหรับฤดูกาลนี้ครับ
5: มาแล้ว
1: ครับนี่ครับ
5: รอด้วยครับ
1: ครับเลยระวังครับครับตรงนั้นแหละ
5: ถึงแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ไงโอ้น้องเขาอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็แต่ละลูกก็จะไซส์ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เดินเข้ามาใกล้ๆเราจะเห็นลูกแตงโมนอนอาบแดดรับลมทะเล

0: ระจายอยู่เต็มทุ่งแบบนี้ที่ลูกแตงโมโตไม่เท่ากันเพราะปลูกแบบปล่อยตามธรรมชาติ
1: ดูมือผมนะมือผมว่าใหญ่แล้วนะต้องอุ้มดีๆนะแปลงสุดท้ายของฤดูนี้นะครับผมโอ้โหหนักน้ำหนักแบบดีมากแบบผมลองดีดได้ไหมครับ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ไม่เป็นไรนะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: หมายถึงนิ้วผมน่ะโอ
2: ้แน่นๆเลยล่ะ
1: แปลว่าข้างใน
2: แน่น
1: น้ำต้อง
2: ครับ
1: แน่นเนื้อต้องแน่น
2: ครับ
1: ต้องฉ่ำต้องอร่อย
2: ครับ
1: หนึ่งสอง
2: กรอบเสียงกรอบ
1: โอ้ยฟังเสียงว้าวฟังมีดครับโอ้เมื่อกี้หั่นไปนะใช้มีดแต่เสียงยังกรอบโอ้ยโอ้โหเสียง
2: เสียงกรอบนี่กันตัดสดจากสวน
1: อ่ะผมแบ่ง
2: ครับครับขอบคุณครับ
1: ฮะกินครับ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมครับ
2: ครับ
0: มันกรอบลั่นเคี้ยวสนุกมากและที่สำคัญมันฉ่ำน้ำสุดๆกัดลงไปคำเดียวเหมือนน้ำแตงโมมันระเบิดเต็มปากสดชื่นเหมือนได้ดื่มน้ำเย็นๆกลางแดดร้อนๆเลยครับ
1: หวานแบบกรอบมากทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนี้ครับบัง
2: อ๋อมันเป็นแตงโมของทุกคนที่หวานความอร่อยและไม่เหมือนที่อื่นครับลองดูอีกชิ้น
1: ลองดูอีกชิ้น
2: ลองดูอีกชิ้นข้างหลังเป็นแปลงแตงโมของทุกคนครับเป็นแตงโมหลังนาที่ออกผลผลิตในช่วงต้นเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษาครับแตงโมที่ปลูกกันของทุกคนทั้งหมดประมาณ200กว่าไร่ครับกติกากรที่ปลูกในรอบปีนี้อยู่ที่80กว่าไร่ครับคนที่ปลูกแตงโมก็คือคนที่ปลูกข้าวครับผม
0: ที่เกาะสุกรชาวสวนแตงโมก็คือชาวนาแปลงปลูกข้าวจะถูกเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกแตงโมแบบนี้หรือจะเรียกว่าปลูกแตงโมในนาข้าวก็ไม่ผิดครับ
2: ผลิตแตงโมประมาณปีหนึ่ง200กว่าตันถึง300ตันครับใน200ตันนี้ครับคือการบริหารจัดการแตงโมก็คือเริ่มปลูกกันในช่วงประมาณต้นเดือนมกราและผลผลิตก็ออกประมาณต้นเดือนมีนาและต้องบริหารจัดการแตงโม200ถึง300ตันให้เสร็จภายใน20วันครับคนกินก็เขามีเวลากินอยู่แค่1เดือน1เดือนเสร็จๆเนี่ยเป็นแตงโมทั้งนั้นนะครับอันนี้สุกแล้วครับดูแตงโมที่สุกไม่สุกก็นี่ก็ดูวิธีการก็เนี่ยเขาจะเรียกนี่เป็นใบพี่เลี้ยงแล้วก็นี่มีเถานี้ถ้าเถานี้แห้งแต่ใบพี่เลี้ยงสีดำสุกแน่นอน 100% ครับอันนี้สุกหมดแล้วอันนี้ก็สุกแล้วนี่ก็สุกสุกแล้วครับครับแต่แบบนี้อร่อยแน่ครับแตงโมของสุกร
0: วิถีชีวิตบ้านๆที่เรียบง่ายตกเย็นก็ชวนกันลงแปลงเดินหางนอนต้มสมุนไพรไล่แมลงและเฝ้ารอเวลาที่ธรรมชาติจะมอบผลผลิตเป็นแตงโมที่หวานกรอบกลับคืนมา
2: ความสุขของเกษตรกรก็คือนะครับพอได้เห็นผลผลิตมาแล้วผู้บริโภคที่เขานักท่องเที่ยวเขามาได้กินแตงโมที่อร่อยอร่อยแล้วก็บอกว่าอร่อยมากเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของเกษตรกร
0: นอกจากแตงโมเนื้อแดงลูกใหญ่ในส่วนกลางนาแตงโมอ่อนลูกเขียวๆเล็กๆก็มักอยู่ในมื้ออาหารเพราะหลังจากการไปเด็ดแต่งลูกในสวนแตงโมอ่อนคือวัตถุดิบที่หล่อเลี้ยงคนในครอบครัวก่อนที่แตงโมสุกจะทำเงิน
1: ทำอะไรบ้างครับ
3: แกงส้มปลาไส้แตงกินอ่อน
1: อ๋อ
3: เอาแตงกินอ่อนผัดกับไข่ลูกแตงกินอ่อนผัดกับไข่นะ
1: น่าจะเท็กเจอร์น่าจะเคี้ยวสนุกน่าดูเลย
3: จ้ะแล้วก็เอาแตงกินอ่อนนั่นแหละก่อนลูกเล็กๆอ่ะเอามาต้มและทำน้ำชุบ
0: ป้าติ

0: ที่เป็นชาวสวนเรียกแตงโมว่าแตงจีนเล่าว่าเด็กๆบนก่อนนี้ทุกคนโตมากับแกงแตงจีนอ่อนฝีมือแม
1: ่ปกติก็กินอย่างนี้เหรอครับ
2: หลายแบบนะลูก
1: อ๋อทำอะไร
2: มีหลายแบบเหมือนกัน
1: กิน
2: ก็กินดิบๆได้ค่ะกินได้ลูก
1: หวาน
2: มันมีรสจัดมีรสชาติ
1: หวาน
2: ลูกค่ะ
0: วันนี้แตงโมอ่อนถูกทำเป็นอาหารหลายเมนูแตงโมอ่อนผัดไข่
2: มีเนยกับกาวตายตายหรือกินแบบเนี้ยหน่อย
0: แตงโมอ่อนต้มจิ้มน้ำชุบกินคู่กับปลาทอด
2: ก็จัดการแกงเลยโอเคไหมครับ
0: หรือแกงส้มปลาใส่แตงโมอ่อนและที่แปลกพิเศษมากๆก็คือยำเนื้อแตงโมสุกกินกันเลยครับ
2: คร
0: ับ ครับผม
2: กินก่อนได้เอากินเลยกิน
1: มาอันไหนแนะนำอยากให้กินก่อนไหมอันนี้ไหม
2: โอเคโอเคค่ะ
1: เนี่ย
2: แตงจีนอ่อน
1: แตงจีนอ่อน
2: ค่ะ
1: จิ้มกับน้ำพริก
2: เผ็ดนะ
1: โอ้ผมชอบ
2: โอเคโอเคโอเคจัดเป็นยังไงมั่ง
1: จริงถ้ามองด้วยตามันเหมือนมะเขือแต่มันไม่ใช่มันคือแตงโมอ่อนซึ่งมันจะกรอบกว่าแล้วก็หวานด้วยแล้วมันเยี่ยมกว่ามากเลยยำแตงโม
2: แตงโมสุกค
1: ่
2: ะ
1: ร
2: สชาติหวานป
1: ่ะหวานๆแล้วก็เป็นยำ
2: เพราะว่าแตงโมสุกค
1: ่
2: ะ
1: ใช่อันนี้สามารถเอาไปราดกับเมนูอื่นได้เลยต้องแตงโ
2: ม
1: แตงโมที่นี
2: ่
1: มันกรอบถึงเอาไปผัดขนาดนี้แล้วมันยังมีความกรอบอยู่เลย
0: กับข้าวง่ายๆวิถีบ้านๆล้อมวงกินข้าวร่วมกันกับบรรยากาศริมทุ่งนาลิ้มรสชาติแตงโมอ่อนริมขวดแตงเมื่อนี้ยืนยันได้ว่าแตงโมเกาะสุกรอยู่กับคนบนเกาะนี้มาอย่างยาวนาน
1: แล้วก็ไม่นึกเลยว่าแตงโมที่เป็นผลไม้ครับหวานๆนะเอามาทำเป็นอาหารขาวแล้วมันก็เพอร์เฟกต
2: ์หาที่ไหนไม่ได้แล้วลุงนะ
1: ครับผม
2: กินเกาะสุกรอย่างเดียวเมนูที่อื่นไม่มีรสชาติ
1: ดีเลย
0: ย้อนไปกว่า100ปีเมล็ดพันธุ์แตงโมชุดแรกเดินทางมาพร้อมกับเรือสำเภาของชาวจีนครับคนรุ่นปู่ย่าตายายจึงเรียกผลไม้ชนิดนี้ติดปากว่าแตงจีนด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงเลือกหยอดเมล็ดพันธุ์นี้ลงผืนดินปลูกแตงโมขึ้นมาไม่ใช่เพื่อขายแต่ปลูกเอาไว้กินประทังแทนน้ำจืด
3: แต่ก่อนโบราณก็มีเรือสำเภาคนจีนก็ได้เมล็ดพันธุ์มาจากเมืองจีนนะเนาะพ่อแม่แล้วก็แกก็เห็นบางทีคนจีนเขามาปลูกในนาพันผมก็คนจีนที่หัวแหลมเขามาขอปลูกแตงโมแกน่าว่าแกก็เคยเห็นนั่นแหละก็เลยแกก็สานต่อผมก็นั่นแหละได้เห็นแกเขาปลูกก็ไปด้วยไปช่วยรดน้ำ
0: ร้อยกว่าปีผ่านไปแตงโมเกาะสุกรถูกปลูกที่เดิมมาทุกปีแต่ทำไมแผ่นดินนี้ยังเนรมิตแตงโมให้หวานฉ่ำน้ำได้ขนาดนี้
4: ไปลุยกันเลย
1: สงสัยไหมครับความลับที่ทำให้แตงโมเกาะสุกรอร่อยมันอยู่ที่ไหนไปดูกันครับ
3: มันอยู่ตรงนี้ครับ
1: อยู่นี่
3: อยู่นี่ครับ
1: ตรงนี
3: ้ครับเดี๋ยวจะค้นหาให้ดูว่ามันมีความลับบางอย่างอยู่ใต้ดิน
1: ใต้ดิน
3: อ่า

0: ความลับที่อยู่ใต้ดิน
1: เอาน้องตึ๊ดจัดไปเลยจัดไป
2: นั่นสาวขาว
0: แล้วต้องขุดไปนานขนาดไหนครับถึงจะเจอ
2: ไม่นานแล้ว
0: ไม่นานใกล้แล้วเหรอ
2: ครับใกล้แล้ว
3: การขุดลึกลงไปใต้ดินจะทำให้คนพบว่าสิ่งที่ปูนฟักแตงโมให้หวานกรอบอร่อยคืออะไรกันแน
2: ่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วน้องต
0: ึ๊
2: ด
0: โคลนเนี่ยเหรอ
2: ไม่ใช่โคลนมันเป็นเปลือกหอยเล็กๆ
0: เปลือกหอย
2: นี่แหละที่ทำให
0: ้แตงโมกรอบ
2: ใช่กินไม่ได
0: ้กินไม่ได้นะ
2: กินไม่ได้กินไม่ได้ติดคอนี่น้องตึ๊ดเนี่ย
0: เ
3: ปลือกหอยครับอยู่ด้านใต้ดินนะที่อยู่ในนี้จริงๆแล้วครับมีเปลือกหอยเยอะแยะมากมายที่กระจายตัวอยู่ในดินข้างใต้อาจจะเป็นเล็กๆเศษๆละเอียดบ้างแต่อันนี้เอามาให้ดูเลยว่าเปลือกหอยจริงๆเพราะว่าตัว2ชิ้นนี้มันใหญ่ครับจริงๆแล้วเนี่ยครับในส่วนผสมของดินหรือด้านล่างนะครับมีแต่หอยทั้งนั้นเลยครับ นี่ครับดินปนทรายที่ดําเข้มเกล็ดเปลือกหอยเล็กๆระยิบระยับคือขุมทรัพย์แร่ธาตุธรรมชาติที่ทับถมนับพันปีรวมทั้งน้ำที่ชาวสวนขุดเป็นบ่อเอามาใช้รถแตงโมก็มาจากใต้ดินนี้เช่นกัน
2: ขุดมาเยอะนี่น้ำเนี่ยที่เอาไปรถแตงโม
0: น้ำนี่เอาไปรถแตงโม
2: ใช่
0: ขอดูนะครับ
2: นั่นไง
0: นี่คือน้ำที่เอาไปรถแตงโม
2: จืดครับไม่เค็ม
3: นี่คือความลับที่ทำให้แตงโมหวานกรอบอร่อยเป็นเอกลักษณ์จนได้ GI ของดีของจังหวัดตรังที่ใครก็เรียนแบบไม่ได
4: ้สภาพพื้นดินเนี่ยเป็นดินทรายระบายน้ำได้ดีแล้วก็ในดินเนี่ยมีเปลือกหอยนะคะกระจัดกระจายอยู่เรียกว่าเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็จากการวิเคราะห์ดินเนี่ยทำให้เราทราบว่ามีธาตุอาหารในดินอย่างเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของแตงโมก่อสุกร
3: โพแทสเซียมในดินทำให้แตงโมหวานแคลเซียมทำให้แตงโมกรอบคำว่า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่ได้บอกว่าแตงโมที่นี่อร่อยอย่างเดียวแต่บอกว่าแตงโมที่นี่รสชาติแบบนี้เนื้อสัมผัสกรอบลั่นแบบนี้ต้องปลูกที่เกาะสุกรแห่งนี้เท่านั้นย้ายไปปลูกที่อื่นก็ไม่ได้รสแบบนี้ที่แตงโมเกาะสุกรอร่อยไม่ใช่แค่เพราะดินดีนะครับแต่ต้องมีภูมิปัญญาจนได้มาตรฐาน GAP ด้วย
5: คือหลักการทำงานของมาตรฐานเนี่ยครับเราไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนเขานะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการจัดการภายในเกาะสุกรกับพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่บนเกาะพอเราตรวจรับรองทั้งจังหวัดเราเห็นความแตกต่างอยู่ว่าที่นี่จะเป็นการจัดการที่ง่ายมากผลิตยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต

0: แตงโมที่นี่ถูกปลูกเป็นวงจรที่สอดคล้องกับฤดูกาลเรียกว่าวัฏจักรควายนาข้าวแตงโมที่ดินผืนเดียวแต่หมุนเวียนทุก4เดือนเริ่มจากเดือนเมษาจะปล่อยควายลงทุ่งพอถึงสิงหาก็จับควายกลับแล้วทำนาข้าวจากนั้นช่วงธันวาถึงมกราจะเริ่มปลูกแตงโมจนถึงเมษายน
1: เป็นพื้นที่นาข้าวที่เกษตรกรทำนาช่วงเดือนสิงหาแล้วมาเกี่ยวเดือนธันวาถึงมกราก็หลังจากนั้นก็เป็นแปลงแตงโมปลูกแตงโมต่อครับหลังจากแตงโมก็พักแปลงครับก็มีเนี่ยปล่อยควายสู่ท้องทุ่งก็เนี่ยเป็นปุ๋ยปรับให้พื้นที่นาข้าวหรือพื้นที่แตงโมได้มีปุ๋ยในนาก็มีตอสังแล้วก็มีพวกมูลสัตว์เป็นอาหารชั้นดีของแตงโมครับพวกมูลสัตว์พวกนี้พวกตอสังข้าวที่ไถกบไว้อยู่ในดิน
0: ความลับที่ทำให้ดินดีมาเป็นร้อยปีคือวิถีชีวิตวัฏจักรหมุนเวียนนี้ข้าวควายแตงโมเกื้อกูลกัน

0: ตามฤดูกาลเป็นความผูกพันระหว่างคนสัตว์และธรรมชาติและเป็นอีกความลับที่ทำให้แตงโมหวานกรอบอร่อยถ้าใครคิดว่าแตงโมกรอบสุกรกินอร่อยแค่เนื้อแดงหวานกรอบหรือนำแตงโมอ่อนมาปรุงเป็นอาหารจะบอกเลยครับว่าแค่นี้ยังไม่ครบวงจรการกินแตงโมที่เกาะสุกรหรอกครับ3นาทีต่อจากนี้ผมจะพาทุกคนไปกินเปลือกแตงโมเพราะมีคนบนเกาะนี้เขาบอกมาว่าแตงโมเกาะสุกรอร่อยยันเปลือก
1: แตงโมเกาะสุกรอร่อยยันเปลือกนี่คือเรื่องจริงค่ะ
0: ผมพาทุกคนมาที่ร้านอาหารของคุณตุ๊กตาครับหนึ่งในร้านอาหารเพียงไม่กี่แห่งบนเกาะนี้ความพิเศษของร้านอาหารร้านนี้คือเขามีการนำวัตถุดิบดั่งแตงโมเกาะสุกรของดีประจำเกาะนำเปลือกแตงโมปรุงเป็นอาหารมาขายให้กับลูกค้าครับ
1: แตงโมนี่มันเป็นพืชเอกลักษณ์ของเกาะสุกรแล้วก็ลองมาคิดดูว่าเปลือกมันเราลองชิมนะลองชิมกินเนื้อหมดแล้วลองแทะกับช้อนจนถึงสีขาวมันยังหวานนี่มันก็เลยต้องเอามาทำเมนูอะไรได้
0: จริงๆแกงส้มเปลือกแตงโมหรือยำเปลือกแตงโมเป็นอาหารบ้านๆที่ทุกบ้านคุ้นเคยแต่สำหรับคนนอกเกาะหรือสำหรับนักท่องเที่ยวนี่คือประตูที่เปิดให้เข้าถึงรสชาติของแตงโมเกาะสุกร
2: อันนี้กำลังทำเมนูอะไร
1: อ๋อเมนูยำค่ะ
2: ยำ
1: ใช่ยำเนื้อทอดเปลือกแตงโม
2: ยำเนื้อทอดเปลือกแตงโม
1: ใช่ค่ะปกติเปลือกแตงโมมันจะมีความเหนียวกรอบเหนียวสักนิดนะคะเราก็ต้องเอาใช่ค่ะเนี่ยเอาแตงโมที่หั่นแล้วเนี่ยมาแช่ในน้ำแล้วมันจะกรอบอะค่ะแตงโมเกาะสุกรอะกรอบยันเปลือกแน่นอน
0: ไม่ได้แค่ทำอาหารบ้านๆที่ดึงวัตถุดิบมาขายแต่มีการปรับสูตรหรือมีการปรับเทคนิคการทำให้ชูอัตลักษณ์ความหวานและความกรอบไปได้
1: เดี๋ยวลองให้ชิมเดี๋ยวนี้ก็ได้อร่อยอร่อยไหมกรอบ
2: กรอบแล้วก็มีรสที่ดีด้วยปกติมันจะที่ผมกินนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ผมชอบกินแตงโมมากแล้วเวลากินนะครับชอบโดนเปลือกอยู่แล้วขม
1: ใช่
2: แต่ที่นี่ไม่ขมเลย
1: ใช่ค่ะอร่อยค่ะ
2: กินได้ทั้งเปลือกเลย
0: ยำเปลือกแตงโมเนื้อทอดหั่นเปลือกแตงโมเป็นชิ้นเล็กๆนำไปแช่น้ำแข็งก่อนยำและคลุกน้ำยำเร็วๆและเสิร์ฟให้กินทันทีเพื่อได้สัมผัสความกรอบความสดชื่นของเปลือกแตงโม
1: ในเปลือกแตงโมมันจะมีความหวานนิดๆนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่าถ้าว่าแกงส้มนำเปลือกแตงโมมาใส่รสชาติจะเข้มขึ้นนะคะอร่อยขึ้น
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: แกงส้มปกติมันก็เข้มข้นอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใส่เปลือกแตงโม GI ของที่นี่ไปอีก
1: ใช่
2: จะเข้มข้นขึ้นไปอีก
0: แกงส้มแตงโมหั่นให้ติดเนื้อแดงเวลาแกงจะได้ความกรอบของเปลือกได้ความหวานจากเนื้อแตงโมที่ผสมในน้ำแกง

0: เขาคิดว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าได้กินเนี่ยเมนูนี้เหมือนได้กินแกงส้มเปลือกแตงโมเนี่ยจะนึกถึงเกาะสุกรเป็นครั้งแรกเราเคยได้มากินที่นี่นะรสชาติมันดีจริงๆนะเหมือนกับทุกอย่างที่ว่าเราทำให้เราทำขายในร้านเหมือนกับโปรโมทชุมชนไปในตัวด้วยค่ะโปรโมทว่าถ้ากินเมนูนี้นะต้องนึกถึงเกาะสุกรนะ
1: นี่คือเรื่องราวของแตงโมเกาะสุกรที่ไม่ได้เป็นแค่ผลไม้รสหวานแต่มันคือเรื่องราววัตถุดิบอาหารทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และถูกเล่าผ่านผลแตงโมที่ทั้งอ่อนและแก่ตั้งแต่ดิบยันสุกตั้งแต่เนื้อถึงเปลือกที่ยังคงอยู่ในชีวิตของคนบนเกาะและเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบความอร่อยผ่านแตงโมทุกลูกที่ถูกปลูกจากเกาะในทะเลอันดามันที่เรียกแตงโมนี้ว่าแตงโมเกาะสุกร
2: ความภาคภูมิใจกับผมของเจ้าเกาะสุกรที่ลงทุนลงแรงแล้วก็อุตสาห์ทำมาด้วยใจทำมาด้วยแรงกายทำมาด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มาครับหนึ่งรักษาวิถีของเราได้และสองให้เรามีกำลังใจที่จะทำวิธีการปลูกที่ไม่เหมือนคนอื่นจะดูแล

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เครื่องน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์สมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
11: มหาหน้าบ้านเนอะ
12: อ้าว
13: โยนไปไหนอะ
12: ต้องว้า
14: วแม่เสถียรโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
15: แล้วมันเด็ดยังไงอะ
14: ลูกกลมลูกใหญ่กรอบเนื้อแน่นรสชาติดี
16: ปลูกในโรงเรือนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไม่โดนเราเราปลูกเป็นคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนที่เนี้ยทั้งหมู่บ้านนี้คือมะเขือเทศ
15: ปลูกกันทั้งหมู่บ้านเลยไปรู้จักมะเขือเทศโทมัสกันต่อข้างในรายการทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
17: ด้วยรู้รู้ให้ลึกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นบ่อยๆหรืออยู่ในญี่ปุ่นคุณรู้เรื่องเหล่านี้แล้วหรือยัง
18: เขาก็บอกภายใน30ปีเนี่ยโอกาสจะเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะต้องปึ้งสักวันนี่แหละแต่วันไหน
19: มี
18: นะอย่างน้อยอย่างน้อย3วันเรารอดละ72ชั่วโมงยังไงต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด
19: คุณญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่าคนต่างชาติเขาจะช่วยเราน้อยกว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่า
17: คุณกิฟจากเพจกิฟจังนั่งเล่าจะมาเล่าเรื่องเหล่านี้ที่คุณต้องรู้ติดตามได้ในเดี๋ยวที่รู้ตอนของต้องมีเมื่อไปเที่ยวญี่ปุ่นกับกิฟจังนั่งเล่าวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
20: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
21: พี่บอลลงมา
22: โอ้โหนี่คือข้างล่างถ้ำ
21: ต้องลงลุกคุกคานมุดนอนเข้ามาเพื่อลอดรูเล็กๆอ่ะหลุดเข้ามาก็เจอถุงถ้ำกว้างเข้ามาแล้วมีโลมาอ่ะเข้ามาทำไมเขาเข้ามายังไงขนถึง
23: ไม่ร
21: ู
23: ้สแกนนี่แล้วก็ไป
21: เดี๋ยวไม่รู้จะหลบทางไหน
23: มาดิไม่มีที่อยู่เลยเนี่ย
21: ทางรู้ระวังหัว
19: นั่นจุดอันนี้เดินมาสองรอบไปเนี่ยตอนเนี้ยตัวจริง
21: พอจังก็ผลว่านี่คือเรือ
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.mi และวิภาแอปพลิเคชัน
24: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาเขาไปดูชีวิตในค่ายทหารท่ามกลางการฝึกการเดินแถวที่ดูไม่รู้จบและสายตาของชายหนุ่มวัย18ที่กำลังจะมอบเวลา17ปีในชีวิตข้างหน้าให้เครื่องแบบในวินาทีที่คนทั้งรุ่นของเขากำลังถูกชวนให้ครุ่นคิดถึงคำถามเดียวกัน
25: ผมสาบานเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้แต่เพื่อนๆผมทำได
24: ้วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
26: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปิดอุปกรณ์ Gadget ไร้สายเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีง่ายๆเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นหูฟังไร้สายลำโพงบลูทูธหรือเราเตอร์การปิดหรือถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งานไม่เพียงแค่ช่วยลดค่าไฟแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดการใช้พลังงานอีกด้วย

0: เทสีแดงสดลูกโตๆน่ากินมากเลยอ่ะโยมทางนี้เลยครับพี่โยมไปไหนเนี่ย
1: นี่แหละมะเขือเทศโทมัสไปอยู่บ้านไหนก็กลายเป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นแหละ
0: สุดยอดไปเลยว่าแต่ผมยังไม่ได้กินสักทีอ่ะ
1: ไม่ต้องห่วงมาถึงที่นี่ได้กินทั้งวันแน่กินให้จุไปเลย
0: พี่ใช่ไหมที่กินจุไม่น่าใช่ผมนะ
2: มหาอำนาจบ้านหนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินะ
0: คือโฉมหน้าของพระเอกของเราในวันนี้นะครับพ่อหลวงเต็งคำว่าพ่อหลวงนี่คือผู้ใหญ่บ้านเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมเป็นพ่อหลวงเต็งแห่งบ้านปางหินฝนครับ
0: สมชื่อเลยนะฝนเนี่ยตกไม่พักเลยอ่ะ
1: ชื่อฝนก็จะมีฝนเยอะหน่อยมันก็ปกติของบ้านปางหินฝนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับผักเมืองหนาวที่สุด
0: ซึ่งตัวเอกของเราอ่ะที่จะมาดูในวันนี้ก็คือ
1: มะเขือเทศโทมัสครับ
0: เทศอะไรนะครับ
1: มะเขือเทศโทมัส
0: อีกรอบสิ
1: โทมัสสำเนียงพอได้ไหมครับ
0: โอ้สำเนียงนี่ยังได้เลยอ่ะแล้วมะเขือเทศโทมัสนี่มันสุดยอดยังไงอะครับ
1: ประเด็นคือจะเป็นลูกกลมลูกใหญ่เนื้อแข็งน้ำหนักดีแล้วข้างในจะไม่กลวงเวลาเรารับประทานเนี่ยมันจะสดมันจะอร่อยมันจะกรอบ
0: เฮ้ยไม่เชื่อหรอกกินได้เลยไหม
1: คืออย่างนี้กินได้เลยครับเป็นมะเขือเทศทานสดครับ
0: โอ้โหเสียงนี่แบบกรอบน่ากินเชียวล่ะ
1: อร่อยครับกรอบครับรสชาติดีเนื้อแน่นลองกินได้ครับ GAP ครับปลอดสาร
0: กรอบแน่นเต็มคำลูกเนี่ยใหญ่เลยอ่ะได้รสชาติหวานอมเปรี้ยวแบบชำชำเลยนะว่าแต่ขึ้นมาถึงบนดอยแล้วอยากรู้ภาษาพื้นถิ่นของที่นี่บ้างจัง
3: บ้านนาภาษาโม
0: เฮ้ยอะไรครับเนี่ยงั้นขอแนะนำให้รู้จักกับน้องๆก่อนนะครับนี่คือน้ององุ่นลูกสาวของผู้ใหญ่เต็งส่วนนี่น้องเย้งหลานของผู้ใหญ่เต็งครับวันนี้มีคำอะไรมาสอนดีครับ
4: ภาษาโมขอเสนอคำว่าหิชัยปลา
0: แปลว่า
4: แปลว่าหิวข้าวค่ะงั้นเราก็ไปดูแม่ทำกับข้าวกันเลย
0: เอาไปก็ไปครับโอ้ยหิวอยู่พอดีเลยและนี่ก็คือคุณแม่ใหม่นะครับภรรยาของพ่อหลวงเต็งอุ้ยว่าแต่มะเขือเทศโทมัสเนี่ยลูกมันใหญ่มากเลยเนาะ
5: นี่คือใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วนะคะคือเก็บหลายรอบใกล้จะหมดแล้วเริ่มต้นเก็บนี่คือมันดูใหญ่กว่านี้อีกค่ะกินสดได้เลยค่ะ
0: คนหมู่บ้านนี้ชอบกินมะเขือเทศกันจริงๆเลยอ่ะ
5: อร่อยมากนะเปรี้ยวนิดๆหวานๆถ้ากินแล้วผิวพรรณจะดีนะ
0: เพิ่งเคยเห็นเลยนะเนี่ยมีลอกเปลือกก่อนกินด้วย
5: ลอกเปลือกออกก็กินค่ะบางคนเขาชอบกินเขาก็กินนะคะแต่วันนี้ไม่ชอบเมื่อก่อนเป็นเด็กนี่ชอบกินมากกินทุกวันเลย
0: มะเขือเทศโทมัสนะ
5: กินขนม
0: ใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจดเอาไปเล่นบ้าง ว่าแต่นี่จะเอามะเขือเทศโทมัสอ่ะมาทำไรให้ผมกินครับ
5: อ๋อน้ำพริกอ่อนแล้วก็มะเขือแช่น้ำปลา
0: ต้องมีเทคนิคอะไรบ้างไหมเนี่ย
5: คือทำกินเฉยๆไม่มีเทคนิคอะไรละค่ะ
0: แบบสไตล์บ้านๆนะ
5: เสร็จแล้วจ้า
0: เดี๋ยววางมีดก่อนเอาใหม่
5: เสร็จแล้วจ้าน้ำพริกอ่อนมะเขือเทศโทมัสค่ะอยากกินต้องมาบ้านปางหินฝนนะคะจะได้กินค่ะ
0: รอให้คนมาตากฝนด้วย
5: ตากฝนด้วยกันค่ะ
0: น้ำพริกอ่องเนี่ยอร่อยนะมันมีความเปรี้ยวหวานออกมาจากมะเขือเทศกินกับหมูสับที่เอามารวนแล้วเนี่ยอุ้ยมันเข้ากันสุดๆเลยอ่ะอย่าลืมอีกหนึ่งจานนะครับมะเขือเทศโทมัสแช่น้ำปลามะเขือเทศที่เนื้อแน่นหวานฉ่ำถูกหั่นอย่างพิถีพิถันก่อนเติมน้ำปลาลงไปเพื่อปลุกมิติของรสชาติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกลายเป็นความเรียบง่ายที่ลงตัวเลยล่ะและก็ขอเชิญผู้ใหญ่เต็งชิมฝีมือภรรยาตัวเองนะครับมอบข้าวหายเป็นยังไงครับเต็มปากเต็มคำ
1: อร่อยมาก
0: รสชาติอ่ะรสชาติอธิบายหน่อย
1: เยี่ยมเลยหวานเจี๊ยบเลยเธอชิมใช้ได้เลย
0: หวานเพราะความรักก็สิผมขอชิมบ้างผมว่าน้ำปลาน่ะช่วยดึงความหวานอมเปรี้ยวตามธรรมชาติของมะเขือเทศออกมาได้อย่างลงตัวเลยอ่ะส่วนถ้าใครยังหวานไม่พอหรืออยากเปรี้ยวอีกนิดเติมน้ำตาลกับมะนาวได้นะครับคุณแม่ไหมเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ชอบไหมมาปลูกมะเขือเทศโทมัสเนี่ย
5: ชื่อมันแปลกแล้วก็มันทำไม่ใช่ว่าทำเหมือนทุกวันที่ว่าไปทำข้างนอกเนี่ยมันรู้สึกว่าทำแล้วมันอยู่ในลมดีเนาะมันไม่ได้เปียกฝนทำไปมันก็จะหลับ
0: เอาสบายขนาดนั้นเลยเหรอชอบหรือไม่ชอบเนี่ยแบบนี
5: ้ชอบเลยชอบตรงที่ไม่เปียกฝนแล้วก็มันไม่ใช่ใช้พื้นที่กว้างด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปดูมะเขือเทศโทมัสกันต่อดีกว่าที่สวนแห่งนี้ปลูกมะเขือเทศยังไงกันล่ะครับ
1: ในแปลงนี้เราปลูกในระบบเป็นซับสเตทครับ
0: ซับสเตทมันคือปลูกยังไงอะครับ
1: คือปลูกในถุงครับปลูกในถุงเพราะมะเขือเทศตัวนี้ถ้าน้ำเยอะ

0: เกินมันก็จะผลจะแตกแต่ถ้าน้ำน้อยเกินผลก็จะข้างล่างนี่มันจะเป็นแผลครับเราก็เลยจำเป็นต้องปรุงในถุงเวลาเราใส่น้ำเนี่ยเราจะควบคุมน้ำได้สม่ำเสมอ
1: แล้วมะเขือเทศโทมัสเนี่ยเราปลูกกลางแจ้งไม่ได้หรอครับ
0: โทมัสไม่ชอบฝนหรือว่าเป็นชอบน้ำค้างครับมันเราต้องปลูกในโรงเรียนอย่างเร็วถึงจะได้มีคุณภาพ
1: คุณภาพมาอันดับหนึ่งและอันนี้คือโรงเรียนแบบไหนครับปิดแค่ข้างบน
0: เราต้องปิดแค่ข้างบนไม่ให้โดนฝนครับมันต้องการไอ้ลมให้มันพัดผ่านดูเราจึงทำโรงเรือนแบบเปิดใช้เฉพาะหลังคาวงข้างบน
1: ทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามะเขือเทศที่พร้อมเก็บอ่ะมันต้องอายุเท่าไหร่และสีแบบไหน
0: ตั้งแต่เราเอาต้นกล้ามาลงในถุงเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ2เดือนกับ20วันครับ
1: เป๊ะจังอ่ะ
0: ถ้าเลย25หรือว่า30วันมันจะแดงเกิน
1: คุณภาพแล้วต้องสีประมาณไหนล่ะครับลูกที่เราจะเก็บไปขาย
0: คือจริงๆแล้วต้องให้ออกสีส้มๆที่ต้นครับลูกประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วครับยังไม่แดงครับแต่ถ้าเราเก็บแดงไปถึงปลายทางมันก็จะลูกจะแดงเกินจะนิ่มมันจะไม่สวยครับเราก็เลยเก็บสีส้มๆประมาณนี้ให้มันเหลือประมาณสักเขียวสัก 20% แล้วเราค่อยเก็บถึงปลายทางมันก็สุกพอดีมันก็ออกสีแดงเข้มเลย
1: แล้วต้นเดียวกันเนี่ยทำไมข้างล่างอ่ะพร้อมเก็บแล้วข้างบนยังเขียวอยู่เลย
0: คือสีมันไม่พร้อมกันข้างล่างจะพร้อมกันแต่ข้างบนเนี่ยต้นมันอาจจะสูงขึ้นมาแล้วเวลากันดูดปุ๋ยมามันก็จะเหมือนว่าต้นจะสูงมันจะช้าหน่อยลูกของมะเขือเทศก็เลยไม่สุกไม่เท่ากัน
1: โอเคครับมาถึงการเก็บแล้วเด็ดเลยไหมอ่ะ
0: คือการเก็บเราก็มี2แบบนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าลูกสีแดงเนี่ยเราก็เก็บเป็นลูกเด่นๆอย่างนี้เลยครับแล้วถ้าสุกเป็นพวงเราก็ตัดเป็นพวงออกมาเลยประมาณนี้ก็ได้เป็นพวงแล้วเราส่งตลาดก็เราคัดใส่บรรจุใส่ในกล่องเป็นพวงขายเป็นพวงกันเลย
1: ขายเป็นพวงก็ดูสวยดีนะครับเนี่ยแล้ว1ต้นเนี่ยเก็บผลผลิตได้กี่รอบครับ
0: เราดูจะ7ช่อจะ1ช่อเนี่ยเราจะเก็บ1รอบเก็บรอบที่1แล้วก็ตัดช่อที่1รอบที่2ก็ตัดช่อที่2คือพอถึงช่อที่7ปุ๊บน่ะเราจะตัดทิ้งแบบนี้เลย
1: แล้วไม่เอาช่อที่8หน่อยล่ะครับ
0: เพราะเราคัดเทียบไปคุณภาพเราจําเป็นต้องใช้ถึง7ช่อเท่านั้นถ้า8 9ช่อมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้คุณภาพถ้าเราเก็บครบ7ช่อแล้วเหลือแต่ต้นแล้วก็ตัดต้นทิ้งล้างแปลงแล้วก็ต้องปลูกใหม่อีกรอบหนึ่ง
1: แล้วเยอะแยะขนาดนี้พ่อหลวงเก็บคนเดียวไหวไหมเนี่ย
0: ถ้าเก็บไม่ไหวเดี๋ยวผมมีตัวช่วยครับตัวช่วยเข้ามานะครับเข้ามาเก็บช่วย
1: โอ้โหนึกว่าใครที่ไหนสองคนนี้น่าคุ้นๆอยู่นะเนี่ย
0: ในลูกสาวเองใช้งานตลอดครับทำงานเป็นเก็บเป็นคัดเป็นทุกอย่างครับสองคนนี้ก็ทำงานช่วยพ่อแม่เป็นประจำ
1: งั้นผมขอดูลีลาการเก็บมะเขือเทศของน้องๆกันหน่อยนะครับอนาคตไกลนะเนี่ยจะว่าไปแล้วพี่รบกวนขอมะเขือเทศโทมัสสักหน่อยได้ไหมจะเอาไปทำกับข้าวกินน่ะขอแนะนำให้รู้จักกับน้องเต้ๆนะครับ
2: นี่ก็คือหนึ่งในคนที่ปลูกมะเขือเทศโทมัสเหมือนกัน
1: วันนี้ขอมาเที่ยวบ้านหน่อยสิมีอะไรให้กินบ้างครับ
3: ถ้ามาบ้านนี้นะคะได้กินมะเขือเทศผัดไข่ค่ะ
1: โอ้โหอาหารคลาสสิกว่าแต่ครัวที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยดูเก่าแก่เหมือนกันนะ
3: ประมาณ10ปีได้แล้วค่ะ
1: 10ปีเองเหรอไม่เก่าเลย
3: 20ปีค่ะ
1: ก็ยังไม่เก่านะ
3: 30ปี
1: เริ่มเก่าละเอ้ยอันนี้ชอบ
3: อันนี้เป็นครัวสมัยดั้งเดิมของชาวม้งนะคะที่เขาจะอาศัยอยู่ด้วยกันแบบนี้สมัยก่อนยังไม่มีเตาแก๊สอะค่ะเวลาเราทำกับข้าวเสน่ห์ของมันจะได้กลิ่นควันที่แบบมันเป็นธรรมชาติอะค่ะจะได้ผิงไฟด้วยอะค่ะทำมะเขือเทศผัดไข่กันเลยค่ะ
1: จัดไปครับ
3: ใบกระเทียมเฮ้ยมะเขือเทศผัดไข่เมนูบ้านๆของชาวปังหินโฝนนะคะ
1: มะเขือเทศหวานฉ่ำผัดกับไข่นุ่มๆเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยอ่ะจากนั้นมีรสชาติเผ็ดนิดๆจากพริกและกระเทียมแถมหอมเตาถ่านอีกด้วยบอกเลยจานเนี้ยหวานใจเด็กๆไม่เชื่อดูเป็นไงกินกันร่าเริงกันเลยทีเดียวเชียวล่ะเท่านั้นยังไม่พอนะครับที่เราเห็นพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศกำลังย่างอยู่เนี่ยเพราะจะเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มนาซีซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คนท้องถิ่นของที่นี่ทำให้เรากินแบบรสชาติดั้งเดิมกันเลยล่ะครับและสูตรน้ำพริกหนุ่มของที่นี่เขาใส่มะเขือเทศโทมัสด้วยนะครับโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเจอตักเลยครับคุณแม่โอ้ยเสร็จแล้วและนี่ก็คือน้ำพริกหนุ่มที่มีความหอมเต้าถ่านแถมมีความฉ่ำจากมะเขือเทศโทมัสแทรกเข้ามาถ้าได้แคปหมูซะหน่อยแล้วล่ะก็นะโอ้ยผมไม่ไปไหนแล้ววันนี้มะเขือเทศโทมัสเนี่ยมันทำอะไรก็อร่อยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะทำเมนูอะไรก็อร่อยหรือว่าเราจะกินดิบก็อร่อยด้วยความที่อากาศมันหนาวมันจะกรอบมันจะหวานกว่าที่อื่นนะเสน่ห์ไม่เหมือนกันค่ะที่นี่คือที่สุดของมะเขือเทศแล้วค่ะ
1: แบบนี้ต้องพาไปดูสวนหลังบ้านสักหน่อยแล้ว
3: มะเขื ือโทมัสค่ะที่ปลูกไว้หลังบ้านแล้วก็เป็นสวนที่ปลูกเองลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยค่ะ
2: ว่าแต่เห็นตั้งแต่ในครัวละ

0: ติก็ใส่หมวกอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ
1: ปกติก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวแล้วก็หมอกมันเยอะค่ะพอโดนหัวมันก็หนาวแบบนี้ก็เลยใส่หมวกค่ะ
0: น่ารักเชียวแล้วทำไมน้องเต้เต้ถึงเลือกที่จะมาปลูกมะเขือเทศโทมัสล่ะครับ
1: เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะปลูกกะหล่ำลุยอะไรพวกนี้ค่ะ
2: ลุยคืออะไรครับ
1: ลุยคือผักกาดขาวค่ะมันเวลาเราปลูกเราก็ต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมถึงจะได้เงินมาก้อนหนึ่งแต่พอเราปลูกมะเขือเทศอ่ะมันใช้พื้นที่ไม่เยอะเพราะว่าเราปลูกในถุงอะค่ะอันนี้ไม่ได้โม้นะคะจากที่ไม่มีรถยนต์ตอนนี้ดาวได้เกือบจะ3ปีแล้วค่ะจากการขายมะเขือโทมัสค่ะ
0: โอ้โหนี่ขนาดไม่ได้โม้นะเนี่ย
1: ไม่ได้โม้แต่โม้อยู่ค่ะ
0: ถึงกับดาวรถได้ขนาดนี้ไร่นึงเนี่ยเก็บผลผลิตได้เยอะไหมครับ
1: 1ไร่ได้ต้นมะเขือเทศประมาณ 2,000 ต้นค่ะเก็บผลผลิตได้ถ้ารวมหมดเลยก็ประมาณรอบละเต็มลำรถอะค่ะประมาณ200กล่องกล่องละ10กิโล2,000 โลค่ะ
0: แล้วตอนนี้ราคาขายเป็นยังไง
1: ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่กิโลละ30บาท
0: ว้าวแล้วแบบนี้เก็บได้บ่อยไหมครับ
1: 1อาทิตย์เก็บได้1รอบ1เดือนเท่ากับว่าเก็บได้4รอบค่ะปี1เก็บได้2รุ่นนะคะ
0: คําว่า1ปีเก็บได้2รุ่นเนี่ยผมขอเล่าแบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยที่บ้านปางหินฝนจะปลูกพืชตามฤดูกาลครับซึ่งมะเขือเทศโทมัสรุ่นที่1เนี่ยจะเริ่มต้นปลูกกันตอนเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะเก็บผลผลิตยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมกันเลยส่วนรุ่นที่2จะเริ่มปลูกกันตอนเดือนตุลาคมแล้วก็เก็บผลผลิตยาวไปยันธันวาคมเลยล่ะครับทีนี้ก็พอจะเข้าใจการจัดตารางการปลูกพืชทั้งปีของบ้านปางหินฝนกันแล้วใช่มั้ยครับว่าแต่แล้วใครเป็นคนริเริ่มเอามะเขือเทศโทมัสมาปลูกที่นี่เป็นคนแรกครับ
3: ตำบลปางหินฝนผมเป็นคนปลูกคนแรกเลยครับเพราะว่าผมต้องการทำให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเราพื้นที่ของเรามีน้อยเนี่ยเราก็สามารถทำเงินจุนเจือหรือว่ามาเลี้ยงครอบครัวเราได้เลยยังไม่มีชาวบ้านที่กล้าเนาะว่าผมจะเริ่มปลูกเป็นคนแรกเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ13ปีแล้วครับ
0: แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงเล่าย้อนกลับไปให้ผมฟังหน่อยสิครับ
3: ผมเป็นคนเกิดที่นี่นะครับตอนที่เป็นเด็กๆก็อาศัยพ่อแม่ทำการเกษตรเนาะคือที่นี่จะเป็นพื้นที่สูงแล้วส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นปลูกเป็นผักเมืองหนาวแล้วไปขายเลี้ยงครอบครัวไปเรื่อยๆครับในสักระยะหนึ่งพ่อก็มาป่วยชีวิตตอนนั้นก็ลำบากมากเราต้องวิ่งจากที่นี่เข้าไปหาโรงพยาบาลในเมืองวิ่งอาทิตย์ละ2รอบเราก็ลำบากอย่างเช่นเงินสะสมของพ่อเงินเก็บของพ่อเนี่ยก็ใช้ไปรักษาพ่อจนหมดเกลี้ยงเลยหลังจากนั้นมาอีกไม่นานพ่อก็เสียชีวิตด้วยเราก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกลำบากมาก
0: โอ้โหแล้วทำไงต่อดีล่ะครับเนี่ยแบบนี้
3: พ่อหลังจากพ่อเสียชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ยังมีแม่อยู่แล้วก็ผมก็มีครอบครัวแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปนะ
1: ลำบากหลายอย่างเลยลำบากช่วงมันไม่ค่อยมีใช้แต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเนาะมีอะไรก็ปรึกษากันให้กำลังใจกันอยู่ถึงนี่มีกำลังใจทำไปด้วยกัน
0: แล้วพี่ผ่านมาได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
3: พื้นที่ทำการเกษตรของพ่อเนี่ยก็มีบางส่วนจากนั้นเราก็ทำไปสักระยะหนึ่งแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยเหมือนว่ามันเราใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าเราทำการเกษตรทุกปีเนี่ยดินมันเสื่อมโทรมแล้วผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้ามันเสื่อมโทรมขนาดนี้แล้วพื้นที่เราก็แคบด้วยไหนเราต้องมีลูกอีกเราต้องผ่อนรถอีกอย่างเงี้ยเราก็มีภาระใช้เงินอีกแล้วเราจะทำยังไงเราก็เลยไปศึกษากับโครงการหลวงว่าการทำเกษตรแบบประณีตหรือว่าการเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อยให้ได้ประโยชน์สูงสุดน่ะเราจะทำยังไงเนาะหลังจากนั้นผมก็ไปศึกษาโครงการหลวงไปดูงานแล้วก็ไปหาความรู้จากโครงการหลวง
0: แล้วพ่อหลวงเต็งไปเจอมะเขือเทศโทมัสได้ยังไงล่ะครับ
3: อาจารย์ของโครงการหลวงเขาก็พาไปดูงาน 2-3 ที่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะใช่เลยว่ะพืชตัวนี้น่าจะใช่ว่ะน่าจะต่อยอดชีวิตเราไปได้ผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเลย
0: มันใช่เลยล่ะแล้วจากปลูกอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมตอนนี้หันไปทางไหนก็เหมือนจะเจอแต่มะเขือเทศโทมัสทั้งหมู่บ้านเลย
3: คือผมปลูกคนแรกเนาะแล้วเพื่อนผมก็สนใจต่อมาอีก3ปีน้องชายอีกคนก็สนใจก็เลยมาปลูกแล้วหลังจากนั้นคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็หันมาว่าทำไม3คนนั้นปลูกแล้วมันได้ผลผลิตวิถีชีวิตของเขาเริ่มดีพัฒนาขึ้นมาคนทั้งหมู่บ้านก็สนใจต่างคนต่างสนใจแล้วก็มาถามสูตรถามวิธีการดูแลทำอะไรมันก็เริ่มปลูกเยอะขึ้น
0: ซึ่งปลูกเยอะขนาดไหนนะครับตอนนี
3: ้คือตอนนี้เราจริงๆเรามีประชากรอยู่ที่80ครัวเรือนมี300กว่าคนถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยครัวเรือนที่ปลูกมะเขือเทศโทมัสตอนนี้อยู่ที่ 95% ครับเกือบเต็มหมู่บ้านเลยครับ
0: เรียกว่าทั้งหมู่บ้านไปเลยว่าแต่มะเขือเทศโทมัสทำอะไรอร่อยอีกเนาะและนี่ก็คือพี่ทองนะ

0: ครับนายกอบตของที่นี่วันนี้จะมาโชว์อะไรดีครับ
1: ซ่ามะเขือส้มจ้ะ
0: อุ้ยอะไรคือซ่ามะเขือส้ม
1: ซ่าแปลว่ายำมะเขือส้มก็คือมะเขือเทศค่ะคือเราจะมีพริกกระเทียมเกลือค่ะแล้วก็มะเขือเทศความหวานบางคนจะใช้น้ำตาลแต่เนี่ยความหวานของมะเขือเทศมันมีอยู่ในตัวแล้วมันคลุกมันก็โอเคแล้วค
0: ่
1: ะ
0: งั้นทำเลยดีกว่า
1: ซ่ามะเขือส้มเสร็จแล้วเจ้า
0: ความอร่อยของยำมาทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วแต่ผมชอบความหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยแหละเพราะมันหวานจากมะเขือเทศโทมัสเลยอะว่าแต่พี่ทองเนี่ยทำเกษตรแต่แรกเลยไหมครับ
1: ที่ไปรับจ้างทั่วไปอะค่ะมันรายจ่ายเยอะกว่ารายได้เนาะแล้วมันไม่พอก็เลยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ลองมาปลูกคือเห็นชาวบ้านเขาเริ่มปลูกกันอะแล้วก็ลองปลูกตามพอหันมาปลูกมะเขือเทศมันทำให้มีรายได้ที่แบบไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อน
0: ดีเลยครับเมื่อกี้เก็บเสร็จแล้วแต่เราจะแพ็คขายยังไงไปดูกันดีกว่าอ้าวเมื่อกี้เก็บมะเขือเทศกันมามือเปื้อนขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเกี่ยวขนาดนี้เลยไปจับอะไรมาครับ
2: เกิดจากเราไปจับต้นมะเขือครับลำต้นแบบนี้ถ้าเราไปจับแป๊บนึงแล้วก็สีมือเราก็จะเป็นสีแบบนี้ต้นมะเขือเลยครับทางแก้เราก็ใช้ลูกมะเขือไปล้างๆเดี๋ยวก็ออกละ
0: แล้วไม่ล้างน้ำหรอครับ
2: คือล้างน้ำไม่ไปครับล้างน้ำเอาไม่อยู่ครับสบู่ก็เอาไม่อยู่ครับมันต้องใช้ลูกมะเขืออย่างเดียว
0: จริงไหมเนี่ย
2: ถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวผมจะลองล้างน้ำให้ดูครับนี่ครับยังมีคราบอยู่ครับมีคราบเหลืองๆอยู่ถูครับถูยังไงก็ไม่ไปครับมันต้องใช้ลูกมะเขือเทศอย่างเดียวที่จะล้างจับตาดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อ
0: ครับเอามือจับแล้วครับตอนนี
2: ้เมื่อก่อนเราไม่มีน้ำเนาะแล้วเราพอเราสังเกตดูว่าผลของมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่เราก็เลยเอามาล้างเหมือนว่ามันมีสารที่ช่วยล้างให้คราบมะเขือเทศที่ติดมือเราออกได้หลังจากนั้นเรามาก็ลองเอามาล้างแบบนี้ประจำเลยครับเริ่มเห็นยังครับสายเลยครับออกหมดเลยไม่มีคราบอะไรเลยครับมืออมชมพูไปด้วยเลย
0: ได้ประโยชน์สองต่อมือเนี่ยสวย
3: แล้วขอเสนอคำว่า
0: ตกใจหมดเลยเสนอคำว่าอะไรดีครับ
3: กำช่างแปลว่าอร่อยมากค่ะ
0: โอเคครับมะเขือเทศโทมัสกางช่างสุดๆอ้าวทีนี้พ่อหลวงไปไหนแล้ววะ
2: นี่คือมะเขือเทศที่เราเก็บมาแล้วซึ่งชุมชนที่นี่จะเก็บมะเขือเทศตั้งแต่ช่วงเช้ามาคัดแยกแล้วก็คัดบรรจุช่วงบ่ายถ้าช่วงเย็นเราส่งทานก็ส่งช่วงเย็นเลยจะได้ถึงตลาดแล้วจะสดกว่า
0: แล้วที่นี่มีการคัดแยกยังไงบ้างครับตอนบรรจุกล่อง
2: จะมีอยู่2แบบครับอันนี้คือแบบช่อครับตัวนี้ก็เป็นเกรดเบอร์1แล้วครับเพราะว่าลูกใหญ
0: ่แล้วถ้าใน1พวงมันใหญ่แบบไม่เท่ากันอ่ะทํายังไงครับ
2: ถ้าสมมติว่า1พวงน่าจะมี1 2 3อยู่ในเกรดเราก็ต้องตัดแยกออกเป็นทีละเกรดเลยส่วนฝั่งนี้ก็คือลูกที่ว่าเรียกว่าลูกเดียวคัดเกรด3เกรดเหมือนกันข้อควรระวังคือจะมีกั้นจะโผล่ออกมายาวๆหนึ่งเราต้องมีการตัดแต่งถ้าเราไม่แต่ตัดแต่งพวกนี้เดี๋ยวถ้าเราเอาใส่ในกล่องมันจะไปทิ่มแทงกันเดี๋ยวจะเป็นแผลมันจะเกิดการเน่าหรือการช้ำง่าย
0: โอเคแล้วทีนี้คัดใส่กล่องเนี่ยต้องมีเทคนิคไหมครับ
2: เวลาเราเอาใส่ในกล่องเราก็ต้องมีการเรียงการเรียงให้มันเสมอกับพื้นกล่องถ้าเราเลียงไม่พอดีกับกล่องเลยมันจะมีช่องว่างเดี๋ยวเวลาเราขนส่งนะรถวิ่งเนี่ยมันจะสะบัดไปสะบัดมาก็จะร่วงอีกจะเกิดการเสียหาย
0: เป็นยังไงใส่ใจในทุกขั้นตอน
2: 1กล่องนี่เราจะใส่อยู่ที่10กิโลครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับก็วิธีนี้แหละที่การแพ็คมะเขือเทศง่ายๆของบ้านเราที่เราทำกันทุกหลังคาเรือน
0: ดูมาจนถึงตอนนี้อยากปลูกบ้างแล้วว่ะเพราะมันสบายผมต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: วันนี้จะมาโชว์กันทำการเพาะเมล็ดพันธุ์จากมะเขือเทศโทมัสในแบบหมู่บ้านของเราครับ
0: แล้วจากที่เห็นอุปกรณ์การปลูกไม่ต้องใช้ดินเลยเหรอ
2: ครับดินเดิมเราไม่ใช้เลยครับเราใช้แต่เฉพาะวัสดุปลูกอย่างเดียวเลยมี2ตัวนี้ปลูกได้แล้วแต่ต้องมีเทคนิค
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับไปดูกัน
2: ตอนเราจะซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดเข้ามาถึงเนาะเราก็จะเอาถาดหลุมแบบนี้คุ้ยมะพร้าวแบบนี้โดยๆเข้าไปในถาดหลุมให้มันเต็ม
0: ซึ่งในถาดหลุมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะวัสดุที่ใช้ในการเพาะเมล็ดต้นกล้าก็คือขุยมะพร้าว1กระสอบผสมด้วยพีทมอส5กิโลกรัมแล้วยังไงต่อครับพ่อหลวง
2: แล้วก็จะนำไม้มาจิ้มหลังจากนั้นเราจะเอาไอ้เมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาจากตลาดไปหยอดหลุมแล้วเมล็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรดน้ำให้มันชุ่มๆหนึ่งไม่ต้องให้แฉะ2อาทิตย์ก็จะประมาณโตขนาดนี้แล้วพร้อมลงถุงปลูกเลย
0: พร้อมลงถุงก็ลุยเลยสิครับ
2: ถุงสายนี้ก็อยู่ที่10คูณ12ครับมีเจาะรูจะเว้นช่วงข้างบนสัก3นิ้วถ้าเราเจาะต่ำเกินเวลามันจะเก็บน้ำได้น้อยถ้ามีแดดร้อนๆเนี่ยต้นพืชจะดูดน้ำไม่พอกินใช้มะพร้าวสับเราจะเอาไว้ก้นถุงเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยแค่ให้รากมีที่เกาะแล้วไอ้ตัวขุยมะพร้าวเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยในระบบน้ำเนี่ยจะเป็นตัวกรองปุ๋ยแล้วก็ตัวกักเก็บปุ๋ยแล้วข้อดีของมะพร้าวสับเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้นานมากเลยก็ถือว่าการใส่ถุงก็เสร็จเรียบร้อยใช้มือขุดหลุมนิดนึงเราเอาต้นกล้าใส่อันนี้ก็ถือว่า เสร็จ
0: เฮ้ยเสร็จแล้วรอทำไมมันง่ายจังอ่ะ
2: เทคนิคพวกนี้มันง่าย

0: ใช่ครับแต่ว่ามันจะยากตรงที่การดูแลรักษาการดูแลรักษาก็ต้องละเอียดหน่อยหนึ่ง
1: ละเอียดแค่ไหนตามมาดูกันเลยดีกว่าขอเริ่มจากการให้น้ำก่อนเลย
0: ของเราจะเป็นระบบน้ำหยดนะครับเป็นประปาภูเขาเพราะว่าพืชตัวนี้ถ้าเป็นระบบน้ำบาดาลมันจะมีด่างเยอะอย่างช่วงนี้เราก็จะให้วันละ3ครั้งแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะให้4-5ครั้งเลยครับเพราะว่าสัก30นาทีก็ดูดกินน้ำข้างในก้นถุงหมดเลยต้นก็จะเหี่ยว
1: อย่างวันนี้ที่ผมมาเนี่ยต้องให้น้ำตอนกี่โมงบ้างครับ
0: อย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยเราจะให้น้ำช่วงประมาณ9โมงรอบนึงแล้ว11โมงรอบนึงแล้วอีกรอบนึงรอบสุดท้ายก็อยู่ที่บ่าย2ห่างกันประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้น
1: เป๊ะเลยเหรอครับ
0: ครับต้องเป๊ะอย่างเดียวหรือว่าบวกลบได้ไม่เกิน30นาทีครับมะเขือเทศนะถ้าเราไม่ตรงต่อเวลาคุณภาพผลของมันก็จะมีผลกับลูกมะเขือเทศทันทีเลย
1: เพราะเป๊ะอย่างนี้นี่เองที่นี่เลยไม่ต้องคัดเกรดเลยอ่ะคัดแต่ไซส์แล้วการให้ปุ๋ยล่ะครับ
0: เป็นปุ๋ยระบบปุ๋ยน้ำครับเป็นปุ๋ยน้ำผ่านสายนี้ครับเป็นระบบน้ำหยดนะครับทุกถุงเราจะมีฝังอย่างนี้ทุกถุงเลยครับให้ปุ๋ยสักประมาณ2อาทิตย์แล้วเราก็จะเอาเชือกร้อยลงมาให้มันขึ้นตามเชือกครับจะไต่ขึ้นตามเชือกเองครับ
1: แล้วแต่ละต้นเนี่ยปลูกระยะห่างประมาณเท่าไหร่ดีครับ
0: 45-50เซนครับต่อต้นครับเพราะมันจะไม่แออัดเกินไปแล้วลูกก็จะใหญ่น้ำหนักก็ดี
1: แล้วนอกจากน้ำกับปุ๋ยแล้วอ่ะระหว่างปลูกต้องดูแลอะไรอีกครับ
0: คัดลูกที่มันผสมเกสรแล้วจะติดลูกครับเราต้องดูจากลูกที่สมบูรณ์ครับอย่างลูกนี้สมบูรณ์ติดผลแน่นอนแต่ลูกปลายเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเราปล่อยให้ลูกที่มันไม่สมบูรณ์ออกไปมันจะแย่งอาหาร
1: โอ้แต่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยปลูกแต่มะเขือเทศโทมัสกันแบบนี้ไม่แย่งกันขายหรอครับ
0: เราจะปลูกเป็นขอบเป็นไล่กันเราไม่ปลูกชนกันสมมติว่าเราปลูกเดือนนี้อีกเจ้าหนึ่งแล้วก็เดือนถัดไปแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเจ้าหนึ่งถ้าไม่งั้นถ้าเราปลูกรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเวลาผลผลิตออกเนี่ยมันจะเข้าไปตลาดเยอะเกินมันก็จะทำให้เหมือนว่ามันไปล้นตลาดราคาก็จะตก
1: ความคิดดีอ่ะเท่ากับว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเลยนะว่าแต่พ่อหลวงเนี่ยไม่มีกั๊กเลยนะวันนี้มีอะไรบอกหมดเลย
0: คือผมเป็นเกษตรกรที่ดูมันจะแปลกตาจากคนอื่นนะเพราะว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศด้วยกันเนี่ยเข้ามาปรึกษาหรือว่ามาถามสูตรปุ๋ยถามสูตรวิธีการดูแลรักษาหรือว่าการใช้โรงเรือนหรือว่าการใช้พลาสติกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำโรงเรือนมะเขือเทศหรือว่ามะเขือเทศเนี่ยผมจะเป็นคนที่สอนแบบใจแหลกใจเลยผมก็จะเข้าไปหาในสวนเลยเพราะว่าผมมีความคิดว่าถ้าเราทำดีหรือว่าเราทำการเกษตรที่ดีให้กับคนในชุมชนหรือว่าในกลุ่มเกษตรกรของเราเนี่ยมีผลผลิตออกมาดีเนี่ยมันก็จะดีไปตามกันเราจะไม่ดึงไม่ฉุดราคากัน
1: แนวคิดพ่อหลวงเนี่ยสมแล้วที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
0: คือเราก็คิดว่าเมื่อก่อนตอนแรกนะเราคิดว่าเราเป็นหนูทดลองยานะคือมันมีแรงกดดันหลายส่วนมากเลยคือทั้งเกษตรกรบ้างทั้งหน่วยงานบ้างเนาะแล้วเราก็คิดตัดสินใจว่าเราต้องทำให้ได้สักปีหนึ่ง2ปีปีที่3มาก็มีคนเริ่มสนใจเข้ามาเยอะขึ้นเราก็มีความภาคภูมิใจว่าไหนๆเราก็เป็นคนที่นี่เกิดที่นี่แล้วเราก็น่าจะทำให้คนที่นี่ได้เดินตามความคิดของเราได้มีเด็กเยาวชนที่เรียนจบที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปทำงานข้างนอกนะเขาก็จะมาปลูกมะเขือเทศโทมัสเหมือนกันปลูกทุกหลังคาเรือนทุกคนอีกก็มีความภาคภูมิใจตรงนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถทำให้คนที่นี่มีอาชีพเราก็มีความสุขเยอะมาก
1: จากมะเขือเทศโทมัส1ต้นสู่รายได้ของคนทั้งหมู่บ้านสิ่งนี้ล่ะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อคน1คนกล้าลงมือทำความสำเร็จก็สามารถเติบโตงอกงามกลายเป็นความเข้มแข็งของคนทั้งชุมชนได้

0: จบรายการซะละเวลายังเหลือไปดูภาพเบื้องหลังตอนถ่ายฉากเปิดกันดีไหมสองตับโอ้เอาใหม่ใหม่ใหม่สองตับจบดีแล้วจบดีแล้วอีกทีอีกทีอันนี้ดีนะเอาอันนี้แหละถึงคิวพี่ทองแล้วครับพี่ทองลองดูลองดู
1: ลองก่อนเถอะนะ
0: มาเต็มรับเต็มรับเกือบได้เกือบได้โอ้ยรอบนี้มาสวยเลยอ่ะทีนี้กัดนะครับ
1: มันกัดไม่ได้มันใหญ
0: ่โอ้ยแล้วลุงเล็กๆนี่ก็หายากซะด้วยสิส่วนนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่เอ๊เกิดใช่ไหมที่เนี่ยไม่มีเลยมะเขือเทศโทมัสลูกเล็กๆกันเนี่ยต่อซะด้วยไปดีกว่าวันนี้ขอลาแล้วครับคุณผู้ชม

0: องจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งและครูพี่ลินจะพาไปดูเบื้องหลังมันฝรั่งทอดกรอบผ่านสารคดีจากเยอรมนี
1: Die geschnittenen Scheiben fahren dann weiter und landen in so einem Metallbecken
0: เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัว
2: Die Kartoffel
3: มันฝรั่ง
2: Der Pfeffer
3: พริกไทยดำ
0: และลองทอดมันฝรั่งด้วยตัวเองวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ

0: วประเทศทีมใดจะได้ตีตั๋วสู่รอบชิงถ้วยพระราชทานในสนามสุดท้ายหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่3ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปฐมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
1: งานเซรามิกสำหรับพี่ก็คือการสื่อสารความคิดจินตนาการของเราที่เราต้องการน่ะออกมาบางทีบันทึกช่วงเวลาคนอื่นอาจจะบันทึกด้วยภาพหรืออะไรเงี้ยแต่เราบันทึกด้วยรูปร่างรูปทรงอันนี้คือเซรามิกของพี
2: ่รายการไทยสิทธิ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
3: รวมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
4: ถึงเวลาส่งเรื่องเล่าของคุณวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition พื้นที่สำหรับผู้กำกับเรื่องแรกและนักสร้างสรรค์ที่กล้าเปิดมุมมองใหม่ผ่านภาพยนตร์เปิดรับผลงานภาพยนตร์สั้นฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ที่เงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipa.me/viff2026แล้วพบกัน 11-25 กันยายน2569 Vipa International Film Festival 2026
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มากนะแบบมันปึ้งอย่างเงี้ย
1: ทางด้านธรณีวิทยาเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเอาใหญ่สุดนั่นไกทรัฟก่อนเนี่ยเขาก็บอกภายใน30ปีเนี่ยโอกาสจะเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะตรงๆมันจะต้องปึ้งสักวันนี้แหละแต่วันไหน
0: ดูนะครับเซฟตี้ทริปนะครับให้ดูเข้าไป
1: เตือนเป็นภาษาไทยด้วยมีเตือนเซนามุงเซนามินี่คือเขารัฐบาลเขาทำเป็นภาษาไทยหมดเลย
0: โอ้คือเขาใส่ใจให้กับนักท่องเที่ยวขนาดนี้เลยเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: แอร์แท็กก็คือตัวที่เอาไว้ใส่ไว้ในของเผื่อว่าถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าถ้ากระเป๋าหายก็จะตามหากระเป๋าได้
1: ใช่
0: ตัวนั้นใช่ไหม
1: ใช่ตามง่ายสุดละค่ะตั้งแต่เห็นมาแต่อีกอันนึงก็คือให้มีบัตรนำบัตรโรงแรมอะค่ะคือบอกทุกคนเลยว่าถ้าหลงเจอกันที่โรงแรมนะเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยนะก็คือควรอย่างน้อยพกขนมติดตัวไหมเพราะอะไรเพราะว่า
0: เพราะอะไร
1: 72ชั่วโมงเนี่ยยังไงต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด
0: ช่วงนี้เกิดขึ้นเรามีอะไรบ้างเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเลยมีน้ำ
1: อย่างน้อยอย่างน้อย3 วัน 3 วันเรารอดละ
0: มีน้ำคนเดียว
1: คือทุกคนจะวิ่งไปในทางเดียวกันถ้าคนญี่ปุ่นเราก็ตามวิ่งไปกับเขานี่แหละค่ะคือเขายังไงคนญี่ปุ่นเขาจะรู้ว่าต้องวิ่งไปที่ไหน
0: คุณญี่ปุ่นไม่ได้เราจะบอกตำรวจยังไงหรือว่าเราจะโทรหารถพยาบาลยังไงแล้วเขาจะช่วยเราไหมเพราะว่าคนต่างชาติเขาจะช่วยเราน้อยกว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่าดูให้รู
2: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกแขกรับเชิญของเราในวันนี้เคยมาร่วมรายการกับเราแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ6ปีก่อนในตอนนั้นเราสนใจเธอเพราะเหตุการณ์ไต้ฝุ่นฮากิเบสซึ่งเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดที่พัดถล่มญี่ปุ่นในปี2019และเพจกิ๊บจังนั่งเล่าของเธอได้รายงานเกี่ยวกับไต้ฝุ่นลูกนี้แบบเกาะติดชัดเจนและน่าเชื่อถือมากผ่านมา6ปีวันนี้เธอเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นแล้วค่ะเธอมีเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ทั้งกับคนไทยในญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเล่าแบบสนุกสนานออกรถมากๆฟังเพลินเลยแหละค่ะ
0: วันนี้ครับเราอยู่กับนะฮะกิ๊บจังน้ำเล่า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับขอช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ
1: งานประจำก่อนนะคะก่อนจะพูดถึงเพจนะคะงานประจำเนี่ยตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยโอยามากาคุอินนะคะ
0: โอ้อะไรดีมาก
1: ค่ะก็คือคณะ School of Cultural and Creative Studies ว่าง่ายคือถ้าเป็นที่เมืองไทยคือนิเทศก็คืออันนี้อันนั้นคือหลักใช่ไหมคะงานหลักแต่ว่างานรองก็คือเป็นเจ้าของเพจเป็นแอดมินนะคะเพจกิ๊บจังนั่งเล่าค่ะแต่ว่าเพจนี้จะเน้นข่าวสารเพราะกิ๊บเองเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาญี่ปุ่นต้องบอก20ปีที่แล้วนะคะเคยทำงาน News Monitoring ให้สำนักข่าว APมาก่อนนะคะแล้วก็จบนิเทศมาโดยตรงเนาะแล้วก็ตอนที่เรียนปี4เนี่ยมีสึนามิที่ไทยพอดีค่ะก็ตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นเว็บมาสเตอร์ให้กับที่จุฬาเป็นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารสึนามิตอนนั้นก็คือมันต่อมาเรื่อยๆค่ะจริงมันต่อมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วพอมาที่ญี่ปุ่นตอนแรกก็ยังไม่ได้เปิดเพจนะคะก็คือเป็นโปรไฟล์ตัวเองก่อนแต่ก็กิ๊บเนี่ยคือชอบดูข่าวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานด้วยค่ะนิวมอนิเตอร์ริงมาก่อนก็เลยจะนั่งดูนิวส์ตลอดเวลารู้สึกดูแล้วก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นทำข่าวได้เข้าใจง่ายแล้วก็มีการสื่อสารด้วยแบบโมเดลตอนถ้ำหลวงก็มาเป็นถ้ำอะไรเงี้ยค่ะคือแบบแล้วก็ตอนอย่างไต้ฝุ่นเขาก็แบบละเอียดยิบเลยแล้วคือเขาทำไทม์ไลน์เก่งอะค่ะทำให้แบบเราฟอลโล่ง่ายเราก็เลยเริ่มแปลให้เฉพาะกับนักเรียนไทยในญี่ปุ่นก็จะมีกลุ่มอยู
0: ่
1: ค่ะก็คือแปลอยู่ประมาณ10ปีค่ะแล้วก็เลยจะตัดสินใจทำเพจไม่ต้องเป็นโปรไฟล์แล้วกิ๊บจังนั่งเล่าเลยตั้งชื่อ
0: ตอนนี้เราก็ยังทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มีสิ่งใหม่ที่ทำเพิ่มเข้าไปด้วยในนั้นใช่ไหม
3: เจียเลิร์ตตื่นได้ล่วงหน้านานขนาดไหน
4: คิงคิว地震速報です強い揺れに警戒してください
1: ตอนนี้พยายามจะเพิ่มวิดีโอบ้างทำเป็นสื่อบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเตือนภัยก็พยายามที่จะให้มันไทม์ลี่พอๆกับของญี่ปุ่นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะทำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
1: ส่วนใหญ่จะจะเป็นแผ่นดินไหวไต้ฝุ่นภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นภัยพิบัติทั้งหมดโดยเบสิกก็คืออันที่ทุกคนควรจะรู้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างเช่นสมมติว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเคสที่เขาเตือนใช่ไหมคะว่ามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เร็วๆนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาเป็นหลักๆว่าให้ตื่นตัวไม่ใช่ให้ตื่นตูม
0: ตื่นตัวกับตื่นตู

0: ต่างกันยังไง
1: คือตื่นตัวเนี่ยต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเสมอเนี่ยอย่างปกติอะค่ะก็คือจะบอกทุกคนว่าแบบเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยนะก็คือควรอย่างน้อยพกขนมติดตัวไหมเพราะอะไรเพราะว่า
2: เ
1: คยตอนนั้นปี2011ค่ะ
2: ครับ
1: ต้องกลับไทยแล้วคือมันไหวแล้วใช่ไหมคะวันที่ไหวหนักๆแล้ววันถัดมาเนี่ยจองตั๋วกลับไทยไว้แล้วเขาเรียกอะไรคะ11มีนาใช่ไหมคะก็คือ
2: ซันเต
1: อีจีจี
2: 3.11
1: ค่ะซันเตอีจีจี11มีนาคือจองตั๋วไว้12แล้วพอขึ้นรถไฟไปปุ๊บกลายเป็นว่ารถไฟเนี่ยมันวิ่งช้าแบบวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดทุกครั้งที่ after shock มาค่ะไปนาริตะมันควรจะแค่30หรือชั่วโมงนึงเต็มที่ถูกไหมคะชั่วโมงนึงกลายเป็นว่าวันนั้นอยู่บนรถไฟประมาณ5ชั่วโมง
2: โอ้
1: โดยที่ไม่ได้ลงเลยแต่คือ
0: แล้วคนอื่นนี่ไม่ได้กินข้าวกินน้ำ5ชั่วโมงออกข้างนอกไม่ได้ด้วย
1: ไม่ได้ค่ะก็หิวถูกไหมคะหิว
2: ห้าชั่วโมงนี่หิวมาก
1: หิวมากน้ำก็ไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องอยู่ข้างตัวเราเลยเนี่ยอย่างน้อยควรต้องมีแค่นี้ก็พอค่ะ
2: ก็คือเครื่องดื่มกับของกิน
1: เครื่องดื่มกับของกินคือน้ำเปล่าก็ได้แบบเพชรขวดเพชรปกติก็ได้ขวดแบบเพชรบอทเทิลก็ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ระหว่างนั้นเนี่ยไปอบรมพวกฝึกไฟพิบัติเยอะก็คือทุกคนก็จะสอนว่า72ชั่วโมงเนี่ยยังไงต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด
2: ช่วงนี้เกิดขึ้นเรามีอะไรบ้างเนี่ย
1: ถ้าไม่มีอะไรเลย
2: มีน้ำ
1: น้ำอย่างน้อยอย่างน้อย3วัน3วันเรารอดละ
2: มีน้ำคนเดียว
1: จะรอดไหมคะ
2: ไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วเราก็ตอนนี้สมมติว่าตอนนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นพวกร้านสะดวกซื้อก็ปิดหมดเพราะแย่งกันซื้อ
1: ส่วนใหญ่คนก็จะวิ่งไปซื้อกันก่อนอันนี้จริงๆแต่เขาก็จะไม่ให้ซื้อแบบไม่ให้ซื้อแบบเขาเรียกอะไรคะใครชิมเมดูคือแบบซื้อแบบ
2: ไม่ให้กว้านซื้อ
1: ไม่ให้กว้านซื้อใช่คือถ้าทุกคนแบ่งคนละหนึ่งอ่ะมันพออ่าแต่ถ้าทุกคนกว้านปุ๊บเนี่ยมันจบก็คือมันไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ต้องรอเวลาที่แบบของจะเข้ามาได้เดี๋ยวนี้ค่ะออฟฟิศหลังจากเกิดไอ้ซันเตดีจีจี 3.11 นะคะก็คือเขาก็จะมีถุงฉุกเฉินให้แต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอันนั้นเนี่ยเขาก็คือคิดว่า72ชั่วโมงเธอต้องรอดได้ด้วยตัวเองโดยที่รัฐบาลเขาก็จะไปตั้งที่โอซาก้าหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเพื่อจะยิงศูนย์มาฝั่งนี้เลยเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วรัฐบาลเขาก็เตรียมไว้ว่าถ้าสมมติรัฐบาลโตเกียวหมุนไม่ไปเขาก็มีศูนย์แบบเหมือน DR ไซต์ที่จะไปย้ายไปโอซาก้า
2: เ
1: ลยคือใกล้เคียงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะทำให้ส่งของมาได้
2: จำได้แล้วตอนที่ผมเรียนอยู่ม.ปลายที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่นฮะก็มันจะมีห้องไว้เก็บเสบียงห้องไว้เก็บของฉุกเฉินผมเคยนี่ห้องอะไรเนี่ยแอบเข้าไปดูโอ้เต็มไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
2: อาหารกระป๋องอาหารอะไรที่เป็นขนมที่เปิดสามารถอยู่ได้3ปี
1: ค่ะใช
2: ่ก็มีแสดงว่าก็เรียนรู้ว่าเพื่อจะถ้ามีภัยพิบัติก็ต้องเตรียมไว้
1: ใช่ค่ะของกิฟต์ก็มีถุงฉุกเฉินอยู่ที่บ้านค่ะเป็นกระเป๋าหลายคนนะคะเขาจะสงสัยว่ากิฟต์เนี่ยทำไมโพสต์ข่าวเร็วจังโดยเฉพาะแผ่นดินไหวทุกคนบอกคุณกิฟต์เร็วมากพอๆกับทีวีเลยคือพอกับสัญญาณเตือนเลยอะไรเงี้ยค่ะคือของกิฟต์เนี่ยจะมีหลายแอปมากอันนี
2: ้
1: ค่ะหลักๆ ก็คือจริงๆทุกคนก็ใช้อันนี้กันนะคะก็คือ Yahoo Mobile เนาะแล้วก็ Nerf แล้วก็โอ้เยอะค่ะ NSK อะไรก็จะอยู่ด้วยทั้งหมดแต่ว่าที่คิดจะใช้หลักๆเลยคืออันนี้ค่ะ Kyodo Monitor คือแต่ก็จะไม่ Kyoshin Monitor
2: Kyodo Monitor คือมอนิเตอร์ของวันนี้แปลว่าม
1: อนิเตอร์เฉพาะแผ่นดินไหวเลยค่ะคือแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้ทุกคนต้องใช้อันนี้เพราะว่า
2: แล้วเขามีแอป1 2 3 4 5
1: คือเพราะว่าอันนี้แผ่นดินไหวอย่างเดียวคือ
2: 9แล้วอันนี้15
1: เพื่อที่จะดูเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอย่างเดียวแผ่นดินไหวแล้วก็ไปพวกไต้ฝุ่นพวกภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยค่ะ
2: ใส่ใจมาก
1: ค่ะก็คือจะดูแล้วแต่อันนี้จะเร็วมากแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่แผ่นดินไหวตึ้งมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณจากตัวรับหลายๆตัวอันนี้จะมาตั้งแต่ตัวที่1อย่างตัวที่13อ่ะค่ะตึ้งๆๆๆก็จะรู้แต่ตัวที่1ถึงตัวที่13แล้วคือถ้าเกิดตัวที่1มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นว่าแบบชินโดโกจักขุปุ๊บนี่ก็คือจะดูละเอ้ยโกจักขุโอเคมันจะโกจักขุไปถึงตัวไหน5ลบถ้า5ลบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว J alert ต้องวิ่งละตัวเตือนอ่ะที่เมืองไทยเราเรียกบอร์ดแคสเซลบอร์ดแคสใช่ไหมคะที่เข้ามือถือที่ญี่ปุ่นจะเริ่มวิ่งตอน5ลบของรัฐบาลนะคะไม่นับของเอกชนเอกชนเนี่ยเราก็ตั้งให้มันไหวตอน3ก็ได้ค่ะมาให้มันสั่นตอน3ก็ได้แต่ว่าคือ5ลบเนี่ยของรัฐบาลถ้า5ลบของรัฐบาลปุ๊บเนี่ยมือถือจะดังแล้วมันจะร้องแบบจิชินเดสจิชินเดสอะไรเงี้ย
3: จิชินเดส
1: เดี๋ยวนี้ร้องเมื่อก่อนเสียงนี่แบบ ือเสียงมันน่ากลัวสุดอะค่ะเอาจริงคือมีแบบแค่เสียงฉันก็จะ
2: ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหถามต่อนะครับว่าในญี่ปุ่นนะฮะอนาคตมันจะมีแผ่นดินไหวที่น่ากลัวในช่วงปีที่โกเบตอนนั้นอ่ะผมเป็นนักเรียนอยู่เลยนอนอยู่ตีห้าหรือหกโมงปึ้งแล้วผมอยู่เช่าบ้านไม้ด้วยดีไม่ถล่มมันแรงมากนะแบบมันปึ้งอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีเหมือนกับมีคนเขย่าแรงไม่เกิดมาไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนที่โตเกียวหรือที่เราอยู่เนี่ยมันจะเกิดอีกไหมเนี่ยคิดว่ายังไง
1: มีการแบบคำนวณจากทางด้านธรณีวิทยาเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเอาใหญ่สุดนันไกทรัฟก่อนเนี่ยเขาก็บอกภายใน30ปีเนี่ยโอกาสจะเกิดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะตรงๆถ้าถามว่าในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยที่เขาพูดกันก็คือจะเป็นส่วนของโทคุที่ไหวตอน 3.11 ช่วงนั้นนะคะเอามูดีเส้นเนี้ยคือตอนนี้มันสโลว์สลิปอยู่ข่าวล่าสุดที่ออกมานะคะกำลังลงไปอย่างเงี้ยช้าๆค่ะลงไปตื้อตื้อตื้อแล้วค่อยๆเลื่อนตอนนี้ก็จะมีไหวตลอดถ้าดูจะเห็นค่ะมันจะไหวแบบเล็กๆเล็กๆบางทีก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงทุกคนรู้ว่าแบบเนี่ยมันตอนนี้แรงเสียดทานตรงเนี้ยมันแรงมากล่ะมันจะต้องตึ้งสักวันนี่แหละแต่วันไหนถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่ขึ้นอยู่กับจุดละคราวนี้ว่าถ้าเกิดแล้วเกิดสึนามิเนี่ยคราวนี้ขอบแปซิฟิกเนี่ยจะโดนขนาดไหนปัญหาคือทุกคนเอาจริงคนญี่ปุ่นถ้า M7 M8 ในทะเลนะคะทุกคนไม่ได้กลัวเรื่องของแผ่นดินไหวอะอย่างมากก็คือบนตึกยิ่งแถวนี้ก็คือจะโดนเหมือนเมืองไทยอะค่ะจะเป็นแรงสั่นพองที่ทำให้ตึกสูงสูงมันโยกนานบางทีอาจจะ10นาที20นาทีบางที30นาทีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะคืออันนั้นอะอาจจะเป็นคือคนบนตึกก็น่าจะมึนกันไปจนอาเจียนจนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ถล่มอะค่ะคือถ้าที่ญี่ปุ่นแต่เขากลัวสึนามิ
2: ผมถามหน่อยได้ไหม
1: ค่ะ
2: ถามอีกข้อหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คือก็อยู่ญี่ปุ่นมานานหลายสิบปี30ปี อยู่มานานผมก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะมีแผ่นดินไหวหรือไม่มีช่างมันขี้เกียจคิดอย่างนั้นไม่ดีใช่ไหม
1: จะบอกทุกคนว่ามันเกิดได้ตลอดแต่ก็คือไม่อยากให้ทุกคนแพนิคกับสิ่งที่อย่างเช่นเดือนกรกฎาคมจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ที่ทุกคนไม่กล้ามาเที่ยวกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าไม่คือมันเกิดวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้หรืออีก10ปีก็ได้20ปีก็ได้คือเราจะกลัววันนี้ไม่ได้อะค่ะถ้ากลัวก็อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้ถ้าถามก็คืออย่ากลัวแต่ถามว่าไม่เตรียมพร้อมเลยได้ไหมก็ไม่ควร
2: นั่นหมายถึงว่าตอนนี
1: ้
2: มันไม่เกิดก็ไม่ได้หมายถึงว่ามัน
1: จะไม่เกิดมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดมันเกิดแหละเพราะประเทศนี้ประกับมันอยู่ด้วยกัน
2: สมมติตอนนี้เราอยู่ในห้องแบบนี้เราทำไงดีเนี่ยมันชั้น11นะ
1: ก็ต้องเปิดประตูก่อนแล้วก็หลบใต้โต๊ะก็คือเนี่ยค่ะแล้วก็จะมองเนี่ยเขาของญี่ปุ่นเขาเตรียมไว้ให้หมดอยู่แล้วค่ะ
2: อาการที่มาที่ประเทศญี่ปุ่นคุณจะเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเขาออกมาอันใหม่เป็นภาษาไทยมาเลยค่ะ
2: เขาเป็นห่วง
1: ชื่อเซฟตี้ทริปSafety trip
2: เนี่ยนี่ครับช่วยดูไว้นะครับ Safety trip นะครับให้ดูเข้าไป
1: เตือนเป็นภาษาไทยด้วยมีเตือนเซนามุงเซนามินี่คือเขารัฐบาลเขาทำเป็นภาษาไทยหมดเลย
2: โอ้คือเขาใส่ใจให้กับนักท่องเที่ยวขนาดนี้เลยเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
2: เขาใส่ใจทุกคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: โอ้ดีมากเลย
1: เนี่ยค่ะแล้วเขาขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยไม่มีประกาศเตือนภัยเห็นค่ะตอนนี้ไม่มีตอนไหนขึ้นก็คือขึ้นบนสุดมาเลยอันนี้ก็คือมันมีหมดเลยค่ะมีทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวข้อมูลสภาพอากาศข้อมูลแจ้งเตือนภูเขาไฟอะไรค่ะตอนวันที่แจ้งเตือนเซนามิก็ขึ้นข้างบนเนี่ยค่ะแบบสึนามิกี่เมตรกี่เมตรแล้วก็เนี่ยข้อมูลระบบคมนาคมวลีที่เป็นประโยชน์ข้อมูลการหลบภัยเลยค่ะศูนย์หลบภัยอยู่ตรงไหนเลย
2: ละเอ
1: ีย
2: ด
1: ละเอียดเลย
2: ต้องไปให้ดูเลยคร
1: ับ อ่ะนี่แหละค่ะอย่างเตือนแผ่นอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นเนี่ยขึ้นตลอดเนี่ยซ้ำ
2: แล้วแต่คนไม่รู้นี่ก็เห็นว่าโหมัน
1: คนก็จะแผ่นนี
2: ้มีแล้วมีแล้วเหรอ
1: เฮ้ยมีเหรอ
2: แต่จริงแล้วในที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันมีแผ่นดินไหวอยู่ตลอดอยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: คือจริงๆมันก็มีแต่เราไม่รู้สึก
2: เราอย่าแพนิคเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็คือสั่นอยู่แต่เราเขาไม่เตือนเฉย
1: ใช่คือตึกญี่ปุ่นนะคะถ้า5ลบก็ยังไม่เป็นไรค่ะ5ลบคือเป็นมาตราญี่ปุ่นนะคะ
2: ถ้าให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่าบางทีอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพูดเป็นชินโด
1: ใช่
2: แล้วก็แต่ว่าบ้านเราจะเรียกเมนิจูดไอ้เมนิจูดกับชินโดเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อยไอ้ตรงนี้ช่วยอธิบายหน่อยคร
1: ับเอาไงชินโดคือสิ่งที่มนุษย์จะรู้สึกและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์นะคะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มวิ่งเจอเลิร์ทคือเริ่มประกาศเตือนเข้าเซลบอร์ดแคสตั้งแต่5ลบเนี่ยคือมันเริ่มสามารถทำให้คนบาดเจ็บได
2: ้แล้วเราควรจะดูยังไงคะนี
1: ่หลักๆเลยอะค่ะดูชินโดถ้าอยู่ญี่ปุ่นดูชินโดดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลเองก็ประกาศเป็นชินโดหมด
2: แล้วถ้าเรานอนอยู่หรือเราทำงานอยู่แล้วมีเตือนในมือถือว่าชินเดสชินเดสเราม
1: ัน
2: จะอยู่ประมาณไหนที่เขาเตือน
1: เนี่ยจีชินเดสจีชินเดสคือ5ลบค่ะ5ลบขึ้น
2: นั่นคือต้องระวังแล้ว
1: ต้องระวังแล้วค่ะ
2: คนไทยถ้ามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วมัน
0: กิดแผ่นดินไหวพัดหลงกันเราจะเจอกันนัดเจอกันที่ไหนยังไงหรือว่า
1: คือ
0: เป็นไปได้ไหมที่แอปมันใช้ไม่ได้
1: อันนี้ประสบการณ์จากปี2011นะคะอินเทอร์เน็ตใช้ได้แต่โทรศัพท์ใช้ไม่ได้โทรศัพท์คือทุกคนจะแย่งกันโทรถามว่าเป็นยังไงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้ได้แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยก็จะมีซ้อมประจำว่าให้แบบส่งมันจะมีเซลบอร์ดค่ะส่งว่าคุณปลอดภัยไหมคุณอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะส่งมาคอนเฟิร์มหลังถ้ามี5บวกคือส่งออโต้มาเลยอย่างเงี้ยค่ะคือระบบเขาก็แม่นแต่ถ้าคนมาเที่ยวเนี่ยอยากจะบอกทุกคนช่วยอะไรนะเอาแอร์แท็กใส่เข้าไปในของกระเป๋าผู้ใหญ่ให้เขาถือหรืออะไร
0: ตัวหาย
1: ตัวหายอะไรเงี้ยอันนั้นคือดีสุด
0: แอร์แท็กก็คือตัวที่เอาไว้ใส่ไว้ในของเผื่อว่าถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าค่ากระเป๋าหายก็จะตามหากระเป๋าได้
1: ใช่
0: ตัวนั้นใช่ไหม
1: ใช่ตามง่ายสุดละค่ะตั้งแต่เห็นมาแต่อีกอันนึงก็คือให้มีบัตรนำบัตรโรงแรมอะค่ะคือบอกทุกคนเลยว่าถ้าหลงเจอกันที่โรงแรมนะคือบอกตั้งแต่ต้นเลยคือถ้าเกิดไม่สามารถจะติดต่ออะไรได้แอร์แท็กก็ไม่มีมือถือก็ไม่ได้พก อย่างน้อยจำชื่อโรงแรมหน่อยได้ไหม
0: แล้วสมมติถ้ามันเป็นแบบแผ่นดินไหวหรือมีสึนามิแล้วมันเมืองมันเละก็ไปโรงแรมไม่ได้ก็ต้องไปที่
1: ถ้าอย่างกรณีอย่างนั้นก็คือต้องศูนย์หลบภัยค่ะ follow the cloud เลยค่ะคือแบบตามประชาชนที่เขาวิ่งหนีขึ้นข้างบนไปตามไปค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปไหนถูกไหมคะตอนที่แบบมีเสียงหวอประกาศว่าสึนามิจะมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนจะวิ่งไปในทางเดียวกันถ้าคนญี่ปุ่นเราก็ตามวิ่งไปกับเขานี่แหละค่ะคือเขายังไงคนญี่ปุ่นเขาจะรู้ว่าต้องวิ่งไปที่ไหนแต่จริงมันมีป้ายเป็นระยะอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสึนามิต้องวิ่งไปทางไหนมันจะมีป้ายบอกที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าอยู่ริมทะเลนะคะแต่ถ้าในโตเกียวเนี่ยก็อย่าไปอยู่ริมแม่น้ำเพราะมันย้อนขึ้นมาเนาะแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่มิยากิไปแล้วมันย้อนขึ้นมาได
0: ้หมายถึงว่าทะเลมันขึ้นมาบนแม่น้ำเลย
1: ขึ้นมาบนแม่น้ำแล้วก็ถ้าเราอยู่ริมแม่น้ำตอนนั้นเราบางทีอาจจะโดนไปด้วย
0: อย่
1: าอยู่ริมแม่น้ำค่ะ
0: แม่น้ำและคลอง
1: ไม่ควรทั้งสิ้นเพราะว่ามันย้อนขึ้นมาม
0: ันย้อนได้ด้วยนะ
1: หลังจากนั้นถ้าต้องไปอยู่ศูนย์หลบภัยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆอินเทอร์เน็ตก็ค่อยๆกลับมาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนพกมือถือนะคะจริงๆแอร์แท็กก็ยังดีอะ อย่างน้อยสักอย่างนึง คือให้ตามกันได้ค่ะไม่งั้นเราก็กังวลอย่างเดียวเนาะแล้วอยู่ในญี่ปุ่นเน
0: า
1: ะ
0: งั้นต่อไปถ้าไปเดินแถวไหนแล้วมีเพื่อนๆชาวไทยมาทักผมนะจะถามเพื่อนๆนะว่าม
1: ีแอร
0: ์แท็กเปล่า
1: ซื้อมีมือถือไหมอะไรเงี้ยซื้อมือถือไว้หรือเปล่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดภัยพิบัติอะไรที่ห้ามทำเด็ดขาด
1: คืออย่างแรกเลยห้ามแพนิคค่ะอันนี้อันดับหนึ่งเนาะอันนี้แต่ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนนี่ไม่เคยเจอจะเป็นขอร้องอย่างเดียวคืออย่ากรีดร้องอันดับที่หนึ่งอย่ากรีดร้องสองคืออย่าวิ่งลงบันไดคือวิ่งลงบันไดเนี่ยคุณคอหักตายได้เลยนะอันนี้
0: เพราะถ้าวิ่งบันไดมีโอกาสตกบันได
1: ตกบันไดคอหักหรือไม่ก็ขาหักแขนหักแล้วคุณก็วิ่งต่อไม่ได้แล้วคราวนี้แล้วคือถ้าขาหักแขนหักในบางทีคุณก็ priority อยู่ข้างหลังนู่นนะกว่าจะได้รักษาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะถ้ามันไหวใหญ่จริงๆไหวจริงๆหลบก่อน
0: ขาหักก็ไม่ได้ถูกรักษา
1: ก็ต้องรอค่ะเพราะว่ามันต้องมีคนที่หนักกว่านั้นอาจจะมีคนที่เขาโดนตึกถล่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องลงตรงนั้นก่อนคือขาหักก็อาจจะแบบรอไปก่อนนะ
0: พูดญี่ปุ่นไม่ได้เราจะบอกตำรวจยังไงหรือว่าเราจะโทรหารถพยาบาลยังไงแล้วเขาจะช่วยเราไหมเพราะว่าคนต่างชาติเขาจะช่วยเราน้อยกว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่าม
1: ีเบอร์ถ้าโตเกียวก็ฮิมาวาริจะมีชื่อฮิมาวาริอยู่แล้วก็
0: คือ
1: โตเกียวฮิมาวาริจะเป็น medical center ของโตเกียวเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีเป็นบริการฟรีเลยค่ะ หาโรงพยาบาลให้ด้วยจองให้ด้วยคือบอกเขาเลยว่าป่วยเป็นนี้แล้วก็อยากได้โรงพยาบาลที่หมอพูดภาษาอังกฤษได้
0: ช่วยให้เลย
1: เขาช่วยหาให้หมดเลย
0: ลืมไปว่าสิ่งสำคัญคือโทรหาสถานทูตไทยก็ได้นะแต่ว่าสถานทูตไทย
1: สถานทูตไทยขอแบบฉุกเฉินจริงๆค่ะแต่เขาจะมีเบอร์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฝากข้อความแล้วเขาจะฟังก่อนว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโทรกลับมาม
0: ีประสบการณ์ที่เราเคยช่วยลูกเพจและลูกเพจเขาขอบคุณเราหรือมีอะไรที่จำได้บ้างไหมครับ
1: โอ้เยอะเลยค่ะคือจะบอกว่าที่เยอะมากที่สุดตอนเปิดเพจใหม่ๆก็ฮากิบิสนะคะช่วงนั้นช่วงนั้นบอกเลยว่า3วันน้ำหนักลดไปประมาณ 2-3 โลค่ะเพราะว่าไม่ได้นอนเลยคือตอบไปเกินพันข้อความแน่ๆมั่นใจมาว่าเกินพันเพราะว่าคนไทยติดอยู่ที่นาริตะเยอะมากตอนนั้นเพราะมันเป็นที่ชิบะใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยในโตเกียวแล้วก็คนตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ยังไม่เยอะแอปอะไรก็ยังไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงโควิดที่แบบคนไทยกลับเมืองไทยไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือแล้วช่วงนั้นกิฟเองด้วยกิฟก็ไปดูใจคุณพ่อตัวเองไม่ทันเพราะว่าคุณพ่อเสียกระทันหันเนาะแล้วคือจะไปงานศพก็คือคุยกับพี่ที่สถานทูตเขาบอกว่าน้องกิฟบินได้วันนี้ก็จริงแต่ว่าคุณกิฟก็ต้องไปกักตัว14วันไม่ทันงานศพหรอก
0: ในช่วงโควิด
1: คือบอกทุกคนว่าเนี่ยถ้าจะอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเวลาอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือกิฟก็เขียนวิธีว่าแบบมันบินวันไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือต้องติดต่อสถานทูตอย่างนี้นะก็ข้อมูลตัวเองนี่แหละค่ะบอกทุกคนแล้วคือหลายคนอยากจะไปดูใจค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือคุณตาหรืออะไรเงี้ยคือก็ แล้วหลังจากนั้นนะคะพอทุกอย่างจบปุ๊บคือทุกคนส่งข้อความมาบอกแบบเนี่ยขอบคุณมากเลยคุณกิฟต์ถ้าไม่ได้คุณกิฟต์ตอนนั้นนะคือเราจะไปดูใจคุณพ่อไม่ทันนะอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยยังกลับไปทันไปช่วงสุดท้ายของชีวิตอะค่ะแล้วพออย่างของแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยหรือไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยแบบไต้ฝุ่นถึงตรงนี้แล้วอย่างงี้แล้วทุกคนจะต้องไปอย่างงี้อย่างงี้คือเขาหลังไมค์แล้วก็บอกเขาเนาะว่าจะหนีไปยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็มาขอบคุณแล้วอะไรเงี้ยค
0: ือเรายุ่งมากเลยนะเป็นสอนที่โรงเรียนสอนนี้อะไรทำเยอะแยะแล้วยังทำเพจอะไรคือแรงแรงใจคือแบบ
1: คือทุกคนเจอหน้ากันไทยเฟซแล้วมีทุกคนถามอาจารย์กิ๊ฟนอนกี่โมงอะค่ะอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อก็นอนเนาะสั้นๆค
0: ือดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะใช่ก็หลังๆมาก็พยายามจะนอนให้เยอะขึ้นแต่ก็หลักๆก็คืออะบอกเลยค่ะว่าบอกตัวเองตลอดว่าเพื่อเงินนี่คือทำงานประจำงานในเพจเนี่ยคืออะบอกตรงได้คำขอบคุณจากทุกคนมันทำให้ใจฟูแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นคนที่ฟูลฟิลได้ด้วยสิ่งนี้ค่ะเอางี้ก่อนหน้านั้นก่อนน่าจะเป็นอาจารย์คือเคยทำงานบริษัทไอทีแล้วก็ทำงานแบบกับโปรเจกต์พันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยก็ทำแต่พอทำได้ปุ๊บทุกคนดูแฮปปี้ทุกคนออฟฟิศดูแฮปปี้มากแต่เราแบบคือรู้สึกก็ดีโปรเจกต์สำเร็จเนาะตบมือแต่แบบมันไม่หัวใจมันไม่ฟูค่ะแต่แค่เนี่ยแค่แบบช่วยคนให้เขาได้กลับเมืองไทยตรงตามเวลาแล้วเขาก็บอกคุณกิ๊ฟขอบคุณมากเลยหรือแบบหาโรงพยาบาลได้ขอบคุณมากเลยเข้าใจมันฟูมากเลยคุณฟูจิไม่รู้จะอธิบายยังไงเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนว่าช่วยชีวิตเราที่ใจฟูคือเหมือนได้ช่วยชีวิตเขาหรือช่วยทำให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือได้การมันเหมือนกับอย่างนั้น
1: คือความรู้สึกนั้นนะคะเหมือนกับตอนที่เรามาญี่ปุ่นใหม่ๆแล้วเราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าจุดที่เราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วหรือเราไม่รู้ข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วเราแพนิคแล้วมันหาอะไรไม่ได้เลยนอกจากภาษาญี่ปุ่นที่มีกิ๊บจังตอนเนี้ยค่ะไปบอกตอนนั้นเนี่ยชีวิตเราคงดีขึ้นเนาะณโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็คงจะสบายขึ้นคงจะไม่ต้องทุกข์แบบตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คิดถึงตัวเองณโมเมนต์ตอนนั้น
0: ช่วยเล่าเกี่ยวเรื่องเพจของกิ๊บจังนั่งเล่านะครับมันเป็นนิยามยังไงครับ
1: ถ้าสำหรับกิ๊บก็คืออยากให้เขาคิดเหมือนกับกิ๊บเป็นเพื่อนเขาที่มานั่งเล่าให้ฟังอะค่ะคือกิ๊บจะเก่งอะกิ๊บต้องบอกว่ามันเป็นความเก่งของตัวเองในเรื่องของการย่อยข่าวให้เรื่องยากๆมันเข้าใจง่ายแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งสำคัญมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะรู้ว่าคนทั่วไปเขาจะไม่เข้าใจอะไรดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกอะไรเขาเพื่อเขาเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะตัวเองนิยามเพจตัวเองก็คือเป็นคนที่เล่าข่าวยากให้มันง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวนี้ก็จะทำให้เห็นภาพด้วยเลยค่ะก็ทำส่วนใหญ่ก็กราฟิกง่ายๆบางทีก็หลังๆมาใช้ AI แต่พอใช้ AI บ่อยๆก็เริ่มเบื่อรู้สึก AI มันไม่ค่อยมีเสน่ห์เนาะค่ะก็จะพยายามเอาอิลัสตัวยะมาใส่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้ววันนึงอ่ะจะทำข้อมูลอันนึงอ่ะใช้เวลายากง่ายไหมครับวิธีการแบ่งเวลาหรือการช่วยตรงเนี้ยมันเอาเวลาส่วนกี่เปอร์เซ็นต์มาอย่างไรหรือว่าโอ้โหแล้วก็สมมติว่าคนมาขอแล้วขอพอเราช่วยขออีก
1: จะบอกทุกคนว่าถ้าทำต้องไม่ทุกข
0: ์
1: คนที่จะเป็นอาสาสมัครสิ่งแรกคือถ้าทำแล้วทุกข์อย่าทำเพราะมันจะทุกข์ไปเรื่อยๆมันจะไม่จบถ้าวันไหนกิ๊บมีนะคะมีช่วงที่แบบอยากจะทำดีท็อกซ์อินเทอร์เน็ตอะแบบไม่ไหวแล้วอะบางทีงานมันก็มีปัญหามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเขาโพสต์ไปในเพจเลยค่ะบอกว่าช่วงนี้ขอพักนะคะก็คือหรือแบบตอนนี้หลังไมค์เยอะมากค่ะรอก่อนก็คือบอกทุกคนเลยว่ารอก่อนเพราะมันเยอะจริงๆคือเปิดมาปุ๊บแบบ99บวกนี่คืออะไรก็จะบอกทุกคนว่ารอก่อนนะหรืออย่างนึงคือรู้ละทุกคนจะถามคำถามแนวนี้คือบางทีอะค่ะเห็นข่าวไทยแล้วว่าแผ่นดินไหวยักษ์หรืออะไรแผ่นดินไหวใหญ่เลยเขาจะทำแผ่นเห็นปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่าเดี๋ยวคำถามจะมาหลังไมค์จนล้นเขียนก่อนเลยบอกว่าทุกคนคะก่อนจะถามอ่านนี้ก่อนแล้วพอคนถามปุ๊บแปะเอาลิงก์เนี่ยครอปแล้วส่งไปอ่านก่อนค่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวถามมาใหม่หรือถามที่ต้นโพสต์ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอบอะไรเงี้ยก็คือหลังๆมาเริ่มทำโปรเทคชั่นเริ่มแบบว่ารู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาถามมันเนี่ยเดี๋ยวคนจะต้องแพนิคเรื่องเนี้ยแล้วทุกคนก็จะเอาลิงก์เนี้ยมารู้ละตอบก่อนเลยคำถามถามบ่อยหรือแบบสมมุติว่าไปเที่ยวริมทะเลอย่างเงี้ยเขาเตือนสึนามิรู้หรือเปล่าว่าต้องวิ่งหนีไปทางไหนอย่างเงี้ยคือเบสิกอินฟอร์เมชันก็จะให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้เรียนรู้ก็คือว่าทำและอย่าถูก
1: ทำและอย่าถูกค่ะ
0: ขอบคุณครับที่ผมเป็นผู้ให้โดยที่ได้รับการขอบคุณอย่างเดียวก็มีความสุขแล้วผมพวกเราก็จะพยายามทำแบบ
2: คุณกิ๊ฟบ้างครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆครับขอติดตามครับ
1: จะสู้ๆค่ะ
2: สู้ครับ
3: ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะประโยคนึงที่อยากให้คนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือคนไทยในญี่ปุ่นจำไว้แม่นๆคือตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมในเวลาที่เกิดภัยพิบัติค่ะอยากให้รายการมีเวลามากกว่านี้คงจะได้คุยอะไรได้อีกมากมายหลายเรื่องขอบคุณคุณกิฟต์มากเลยนะคะที่สละเวลามาคุยกันค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
4: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
5: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
4: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
6: เหมือนกับไอ้นขายทหารเลย
4: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
5: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
4: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
7: นึกภาพว่าต้องไปนั่งอยู่ในบังไพรเฝ้ารอเป็นชั่วโมงรอแล้วรอเล่านะครับมันเป็นงานที่สำหรับผมประหลาดมากนะ
8: นี่ขนาดผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยทีมงานที่เขานั่งกันแบบเช้าเย็นๆแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลย
9: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS สิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษชาวจีนคือทรัพย์สินนะครับแล้วก็แนวคิดคือการสร้างบ้านเรือนที่ยังรักษารูปแบบดั้งเดิมได้อย่างชัดเจนเมื่อรวมกับกิจการรับแลกเงินและพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศทำให้เมืองผิงเหยาคือมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับ Man-made มนุษย์นักสร้างตอนมรดกแห่งความมั่งคั่ง
10: รักแม่นะครับแม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหม
11: เขาบอกว่าสมองแม่บวมแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
12: เติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกการดูแลเป็นคำตอบการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
13: ฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้เรายู่เลือกเองแต่ถ้าอะไรยู่เปลี่ยนใจก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
12: ความสุขจริงๆของกิ๊ฟคืออะไรคะ
11: ก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะแม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรอยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก่อนแสงสุดท้าย23กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
14: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง

0: คลิปที่แล้วของเรื่องบ้านๆที่บอลและยอดพาไปดูบ้านหลังแรกของมนุษยชาติมาแล้ว
1: เพิงผาเนี่ยมันเหมือนเป็นชะง่อนมานี่เขาขนาดเรียกว่าเพิงใช่ไหมครับ
2: แล้วอันนี้มันเปรียบเสมือนกับบ้านหลังแรกๆของมนุษยชาติเลยอะ
1: บ้านแรกของมนุษย
2: ์เป็นถ้ำหรือเพิงผา
0: คราวนี้เราก็ยังคงพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าบ้านเหมือนเดิมครับเพียงแต่มันไม่ใช่บ้านหลังแรกอีกต่อไปแล้วแต่มันคือบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์นั่นเอง
3: นี่คือเราต้องไปถ้ำอะไรนะ
4: ลงรัก
5: ลงรัก
6: เอาเสียงที่คนญี่ปุ่น
5: ลง
6: รัก
5: ลง
6: รัก
5: ครับ
6: ลง
5: รัก
6: ลอง
1: ลอง
0: เชิ

0: ่อนๆตามคณะนักวิจัยไปเก็บข้อมูลกันต่อได้เลยครับ
1: มาถึงแล้ว
2: ท่านอยู่นี่อ่ะ
1: ถ้ำอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงอ๋อทางเดินที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก็คืออยู่บนหลังคาถ้ำ
3: Here you can observe and if anyone scare on the high you can stay here
1: ได้หรอ
4: ได้ใช่ไหม กลัวก็รอตรงนี้ ไปรอที่ที่พักได้ไหม
1: มีรถไปส่ง โอเคอันนี้ผมลงได้เลย ใช่ไหมครับคือ เป็นบันไดไม้ไผ่โอ้
4: ลึกมากเลยอ่ะตอนเขาเจอถ้ำครั้งแรกนี่เขายังไง
5: พี่บอลลงมา
4: โอ้นี่คือข้างล่างถ้ำ
6: พี่บอลเร็ว
4: ครับ
7: เดี๋ยวเข้าสารสีถ้ำอะไรนะ
8: ลงลงรัก
7: เออ
3: ถ้ำลงลงรักเนี่ยมันเป็นถ้ำที่เก็บตัวลงเป็น burial place เป็น cemetery ใช่ไหมเป็นสุสานของคนอาจารย์รัศมีเล่าให้ฟังก็คือจะมี
7: ลง
3: น
7: ี่คือลงศพ
8: รักรักปิดทองอย
3: ่
8: าง
3: เงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นหลักฐานแรกๆในพื้นที่เนี้ยเพราะมันเก่าแล้วเป็นพันปีแล้วก็เป็นหลักฐานการใช้ร
7: ักอ๋อที่เป็นยางไม้
3: ในการเทคโนโลยี
1: โอเคทุกคนต้องใส่แมสใช่ไหม
9: ใช่
10: รองเท้ามานะครับ
1: ครับผมไปเลยนะพี่บอลระวังเด้อจับเชือกไว้นะพี่บอลเอาห้อยคอไปก็ได้นะ
4: โอ้ย
1: ได้ใช่ไหมพี่บอลด้านข้าง
4: ด้านข้างเหรอ
1: กระเป๋าออกมาก่อน
4: ไม่อย่างนี้แล้วกัน
1: เออ
4: เออเดี๋ยวคลานมาโอเค
1: อู้หูเจ็บ
11: เจ็บ
1: ปะมันเจ็บเดี๋ยวก่อนมันหายเจ็บกัน
12: เลือดออกไหมน่ะ
1: ผมไม่
11: ครับไม่
12: ผมว่าได้เลยเลือดชัวร์ไม่ออกไม่เอาเลือดชัวร์ออกบ้าง
1: มาตลอดการทำรายการมาไม่เคยคิดตัวเองว่าจะต้องตกอยู่ในสภาพอะไรแบบนี
13: ้ไม่เคยทำตัวให้ลำบากอะไร
1: ใช่หลีกเลี่ยงมาตลอดเลยเป็นเพราะพวกคุณเลยเนี่ย
13: อยากเห็นที่นั่นวันตกอยู่กันมาก
1: ยังไม่พอใจหรอที่ผ่านมาเน
4: ี่ยโอ้ยนี่สุดยอดโอ้ยนี่เขาเอาโลงศพเข้ามาในนี้กันได้ยังไงเนี่ย
1: เออ
4: โอ้ยโอ้ย
1: ได้แล้ว
4: โอ้ยโอ้โหลอยลงศพแล้ว
1: พี่บอลเห็นยัง

0: คือลงศพใช่ไหมพี่ป้อง
1: ใช่ก็คือลงศพเลย
0: ใช่เห็น
1: ตกใจเลยเต็มเลยอ่ะโอ้เห็นของจริงแล้วอ่ะ
0: นี่คือลงศพของคนโบราณอ่ะ
2: นี่ตอนเราเข้ามาต้องลงลุกคุกคานมุดนอนเข้ามาเพื่อลอดรูเล็กๆอ่ะอุ้ยหลุดเข้ามาก็เจอโถงถ้ำกว้างเข้ามาแล้วมีโลมาอ่ะเข้ามาทำไมเขาเข้ามายังไงคนหูก็ไม่ได้มีแค่ลงเดียวนะหนึ่งตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดหูปากทางก็ดูไม่ออกเลยว่ามีถ้ำนะเป็นถ้ำลับมาก

0: ุ่มหนึ่งมาครับ
1: พลระวังหลัง
2: สวยมาก
1: เอ้าพลก็เพิ่งเคยเห็นเน
3: า
1: ะหรอ
2: แฟนตาสติกมาก
4: ค่ะจะเล่าให้ฟังว่าถ้ำนี้เรียกว่าถ้ำหินแมโนเราจะแบ่งพื้นที่ถ้ำทั้งหมดเป็นคูหาเพื่อการทำงานของนักโบราณคดีค่ะเป็นคูหา A ก็คือคูหานี้ย่อยก็คือเป็น A 1กับ A 2ที่อยู่ด้านนู้นเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันมีซ่อมอยู่ตรงนู้น
1: อ
4: ีกหนึ่ง
1: ข้างหลังนั้นเหรอครับ
4: มีค่ะขุด2 A 1กับ A 2เลย
0: เรามุดเข้าไปอีกเหรอ
4: ใช่แล้วก็พูดถึงพื้นที่ตรงนี้ก็คือ A1 เราจะเจอโรงใหญ่ที่เราเห็นอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นโรงสั้นโรงเล็กซึ่งตัวโรงไม้เนี่ยค่ะอาจารย์อิ๋วให้คำนิยามว่าเป็นวัฒนธรรมโรงไม้เนาะก็คือเป็นการฝังศพครั้งที่2แต่ว่าตัวถ้ำเนี่ยเราเจอฝังศพครั้งที่1ด้วยฝังศพครั้งที่2ก็คือเจอกระดูกที่มันคล้ากันไม่รู้แบบ
0: ใช่ไม่ใช่กับ
4: ใช่แล้วก็ฝังศพครั้งที่1ก็คือเจอทั้งโครงก็คืออยู่ฝั่งนี้

0: ก็มันมีโรงด้านนี้ค่ะที่ยังไม่เคยเปิดถ้ำอื่นประมาณ 40-50 ถ้ำรอบๆบางท่านที่เราสำรวจอ่ะไม่เคยเจอโรงที่มันยังประกบอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแฟมิลี่ค่ะอันนี้ก็คือเปิดใหม่แล้วก็ขุดค้นอยู่ในโรงนี้ตอนขุดนะคะเราจะใช้วิธีย้ายลงไปด้านข้างเพราะเราขุดกลางถ้ำขุดลงไปประมาณท่วมตัวประมาณ2เมตรเลยค่ะ
1: ไปถึงระดับดินเดิม
0: ใช่ถึงระดับดินเดิมใช่แต่ว่าสภาพทั้งหมดเนี่ยก็คือสภาพตอนที่เรามาสำรวจเจอเพียงแต่ว่าตอนที่สำรวจเจอมันก็จะมีกระดูกคนนะคะมันจะเป็นเศษขาวๆเต็มพื้นไปหมดเลยไม่ใช่ดินแดงๆอย่างเงี้ยก็มีพวกโบราณวัตถุเช่นเศษหม้อไม้ทอผ้าอะไรเงี้ยบนพื้นจะเหยียบแทบไม่ได้เลย
1: เปิดใช่ไหม
0: ก็คือก่อนหน้าเราคนปัจจุบันแต่อาจจะเป็น30หรือ10ปีอะไรอย่างเงี้ย
1: รูเตอร์พวกนักล่าสมบัติ
0: ไม่แน่ใจเพราะว่าเนี่ยที่เผาอะค่ะบางคนก็บอกว่าจริงๆอะเผาเพื่อดูว่าของข้างในมีอะไรเขาอยากรู้ว่าตรงนั้นมันไม่โดนนะมันจะโดนแค่โซนน
2: ี้ว่ามีรอยเผาจริงๆด้วยครับอันนี้เป็นไหม้คร
0: ับ แต่เป็นเผาก่อนเรามาเจอนะ
2: โอ้
0: ข้างในอะมันก็คือจะมีกระดูกแล้วมีของเส้นที่เป็นหม้อดินเป็นเครื่องทอผ้าเป็นลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนตายแล้วเขาของไปของอุทิศแล้วก็ตัวโรงตัวนั้นนะคะก็คือเป็นโรงลักแต่มันลายมันหายไปเยอะมากเลยมันจะเป็นลายเหมือนเก็บเต่าอ่ะ
2: โอ้จริงๆด้วยค่ะ

0: คือโรงโซนเนี้ยเป็นญาติกับโรงโซนนู้นเป็นแบบป้าหลานกันมันบอกได้ด้วยดีเองเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเป็นตระกูล
1: แสดงว่าแต่ละตระกูลเขาอาจจะมีถ้ำเฉพาะตระกูลเขา
0: ใช่ใช่เพราะว่าปางมาพามเจอถ้ำเป็นแบบหลัก40ในฐานข้อมูลที่เป็นวิชาการค่ะแต่มันมีมากกว่านั้นอีกที่เรายังไปไม่ถึงเหมือนเราสำรวจต่อเพิ่มอีกถึงตอนนี้ประมาณ60กว่าถ้ำที่สำรวจ
1: พี่หญิงแต่ว่าคนยุคนั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยหรอครับทำไมเขาถึงเลือกเอามาเก็บศพ
0: ไม่ได้เพราะว่าหลักฐานที่เจอมันบอกแค่ว่ามันเป็นถ้ำที่เป็นสุสานแต่ว่าถ้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยยังหาไม่เจอเหมือนมีคำถามจากอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่บ้านเขาอยู่ไหน

0: อย่าลืมถ่ายรูนะพี่บอลตรงเนี่ย
1: แล้วตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้รูอ่ะเขาสังเกตกันว่ารูมันมีที่ฝาด้านบนแสดงว่าน่าจะใช้การชักลอก
2: เนื่องจากว่าด้านล่างไม่มีไงคุณเพราะด้านล่างไม่มีข้างบน
0: ด้านล่างไม่มีจริงๆด้วย
1: เพราะว่าเขาถูกใช้สำหรับการฝังศพหลายครั้งอ่ะก็คือพอใครตายแล้วจะเอากระดูกมาเก็บอ่ะมันก็ต้องเปิดฝาใช่ไห
0: ม
1: เขาต้องหาวิธีเปิดซึ่งพอเราทำการศึกษาเนี่ยมีข้อสังเกตว่า

0: ทำไมข้างบนมีข้างล่างไม่มีก็แสดงว่ามันต้องใช้ชักลอกแน่เลย
1: ผูกเชือกใช่ไหมแล้วก็ชัก
0: ยั่ง
1: เออ
0: แล้วก็ดึงเพื่อจะเปิดอันนี้ก็มี
1: ใช่เนี่ยที่ธง
0: เนี่ยครับใช่ไหมมันน่าจะเป็นรูสำหรับร้อยเชือกแล้วก็ดึง
2: ใช่ที่ตรงธงปักเนี่ยมีรูอยู่ใช่ไ
3: หมอ๋อนี่ไงมีรูอยู
2: ่ก็เท่ากับว่ามันร้อยเชือกได้ค
3: ืออ๋อโอ้นี่ช
0: อบนี่เป็นวิทยาโบราณเนาะ
4: เอาลงเข้าไปยังไง
5: คือไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยหลักร้อยปีอะทางเขาเข้ามามันก็จะ
1: โล่งกว่าดี
5: แล้วน่าจะมีทางเข้าทางอื่นด้วยแต่ว่ายังไม่ได้สำรวจเหมือนนักธรณีเขาก็ต้องเดินข้างบนก่อนเพื่อดูสันฐานทั้งหมดเนี้ยค่ะ
2: ว่าไงนะเมื่อกี้พี่หญิงบอกว่าอะไร
6: เมื่อกี้ถามว่าในเมื่อปากทางเล็กขนาดนี้เขาลงเข้ามายังไงพี่หญิงก็เลยอธิบายว่าจริงๆเมื่อก่อนถ้ำอาจจะกว้างกว่านี้แล้วก็อาจจะมีทางเข้าอื่นด้วยใช่ไหมครับ
0: จริงๆมันเวลาเราทำงานค้นทางมูลคดีเนี่ยนักมูลคดีเขาจะต้องหาออริจินอลฟลอในห้วงเวลาที่ถูกใช้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าถ้ำตอนที่คนโบราณใช้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องคานขึ้นมาขนาดนี้มันอาจจะมีพื้นที่ต่ำลงไปกว่านี้พวกนี้ก็คือตะกอนที่มันถูกพัดมาคือถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำมันก็สามารถจะรั่วลงมาตามจุดต่างๆได้ใช่ไหมน้ำที่รั่วลงมามันก็นำพาฝุ่นนำพาตะกอนเข้ามาทับถมภายในถ้ำกัน
7: โอ้ยมันมีน้ำหยดอยู่นะพี่ยอดเห็นไหม
2: อันนี่น้ำหยดหรือน้ำย้อย
0: น้ำนี่ยังแสดงว่าถ้ำมันยัง
2: คือ

0: น้าเอาหิน
1: เราไปคือจะไป
2: เอา
1: ไ
2: ปสแกนนี่แล้วก็ไ
0: ปเดี๋ยวไม่รู้จะหลบทั้งไหน
2: มาดิมาดิอยู่เลย
0: ทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งร
3: ู้ถ่ายยังไงยังใช่ไหม
0: มาเร็วบอล
3: เขาไปนู้นติ
0: เดี๋ยว
3: เอาหินนะ
0: หลบ
4: นั่นนี่เราอยู่ติดผนังถ้ำกันหลบมุมกล้องหลบเครื่องสแกน
3: ไม่เห็นตอนนี้เราทำอะไรอยู่พี่ยอดที่เรายังรออยู่เนี่ยนั่งสแกน
5: แบบสแกนถ้ำ
3: สแกน
5: ก็ถ่ายรูปถ้ำเพื่อไปทำแบบ 3D map
0: ไปลบ
5: มันทำทีนี้แบบสำคัญนะเพราะว่าเขาก็จะเห็นโครงสร้างทางรอดหรือว่าทางอะไรแล้วก็จะเอาไปวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าการขนย้ายมายังไง
3: วิเคราะห์ได้กระทั่งว่าโลงไม้นะแต่น้ำหนักเท่าไหร่อะฮะ
6: พอเราไปทำอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราจะได้วอลลุ่มก็คือขนาดของมันเสร็จเราก็ไปดูความหนาแน่นไม้เราก็จะประมาณน้ำหนักกลับมาได้ใช่ไหมว่าโอเคตกลงโลงเนี้ยมันหนักเท่าไหร่ถ้าเรายกเราใช้คนกี่คนแต่ถ้าเราต้องลากมันต้องใช้คนมากกว่าเพราะว่ามันแคบมันไม่สามารถออกแรงได้เต็มแรงมันต้องเอาคนเข้ามาลากเนี่ยเท่าไหร่มันต้องดันที่ตูดแล้วก็ต้องใช้คนลากข้างในในเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะไปทำความรู้ต่อเนื่องได
3: ้เพราะว่าการถ่ายสามมิติอ่ะมันช่วยลดเวลาเหมือนกับเราจะเห็นขนาดที่แท้จริงใช่ปะก็เห็นขนาดโลงเลยกว้างยาวเท่าไหร่ไม่ต้องไปนั่งวัดทีละช่วงนี้ก็ไปคำนวณต่อได้อีกหลายอย่าง
5: นี่คือบ้านของคนตายในรายการ
3: จำท่าได้ไหมทำท่าเร็ว
5: ในรายการ
3: มันต้องมีเรื่องด้วยนะ
5: บ้าน

0: ไอแอมกงยู
1: เขาผิดพลาด
2: ว่าเดี๋ยวขึ้นมาใช่ไหม
3: ให้มาได้เลยมาได้เลยพูดมาเลยเดี๋ยวผมจะได้ตั้งคุณได้เข้าไปถ่ายกับเอิร์นอันนี้เอิร์นกำลังถ่าย
0: บอลบอลเอิร์นกำลังถ่ายเข้าไปเร็ว
1: โอเค
0: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยว
3: ไม่ไรไม่ไรได้
0: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
3: ช้าหนึ่งเลย
0: โอ้ย
3: ชีวิตอินฟลูเอนเซอร์พี่ยอด
0: ครับ
3: ยันสับไฟหน่อยมองไม่เห็น
0: เออเสร็จยังอ่ะดูมันดุดูมันดุ
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะใช้ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การสร้างก
0: ระ
1: พ
0: ื้
1: น
0: แ
1: ล้ว
0: กันโอเคอ่ะๆเดี๋ยวไปให้
4: นะเก็บโนมุดไปก่อนแล้วผมจะเข้ากดสตาร์ทโอเคโอเคเอาขึ้นไปได้เลย
0: ไปไปลบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นั่นนั่น
4: อ
0: ัน
4: นี้โดนมาสองรอบแล้วเนี่ย
0: ตอนนี้ปวดใจพ่อจนก
4: ่อ
0: นนวดก่อนนวดก่อนปวดโนนะเฮ้ยปวดโนจริงๆนะคุณยงหลบมาทางนี้กำลังถ่ายอยู่
4: ได้ไหมโอ้ยชีวิตนักวิจัย
0: ใช่ไหมคุณยงง่ายๆก็ไม่วิจัยน้อยดันก
4: ็ไม่ท้าทายแล้ววิจัยก็ต้องหาองค์ความรู้ใหม่
0: พี่เข้าไปได้ป่ะ
1: จำเลย
0: โดนถ่าย
1: สาม
0: รอบอ๋อเราหลบโอเคเขาถ่ายสามพันหกศูนย์อยู
4: ่สามหกศูนย์เหรออ
0: ะไรครูตั้งแล้วใช่ไหมตรงนั้น
4: ตั้งแล้ว
0: นะหลบตรงนี้ได้เลยครับ
4: ช่วยชีวิตมันลำบากเลย
0: นะได้ไหมอีกกี่จุดมาช่วย
4: จุดตรงนี้เสร็จแล้วครับ
0: หมาหมังเดี๋ยวผมฉายไฟให้ไประวังเงี้ยงตรงนี้โดนตาไปมามาเอามามา
4: ได
0: ้ได้นะ
4: ได
0: ้
4: ได
0: ้เด
4: ี๋
0: ยวจับให้ไปเลยครับ
4: โอเคอึ๊บหนักเดี๋ยวนะชุบโอเคพี่ผมต้องโถงเดินอีกหน่อยนึงนะ
0: พี่บอลเมื่อกี้เขาสแกนตรงนี้นี่คือมีโรงอีกที่หนึ่งโอ้โอ้โ
2: รงไม
4: ้นี่หรอนี่คืออีกโถงนึง
0: ดูสิเนี่ยสีหน้าจำเบอร์ต้องมาลำบากพี่บอลเพราะอะไรอ่ะฮ
4: ะ
0: ทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้อ
4: ่
0: ะ
4: เป็นความรู้ของประชาชนว่าไซนี้ไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะรีเสิร์ชเชอร์อย่างเดียวนี่มันคือความรู้ชุดสำคัญที่คุณจะไปถ่ายทอดเปิดให้คนเข้ามาเป็นสำหรับการวิจัยเท่านั้น
0: หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง
4: ขอไปขยี้
0: นี้เพิ่มไปนั่นนั่นจบเลยเห็นใจจังเลยเห็นใจจังเลย
4: เลือดชั่วออกไปเนี่ย
0: อันนั้นผมก็โดน
4: เฮ้ยวันนี้เล่นน้ำเนี่ยน้ำแม่น้ำอ่ะ
0: ออกจากถ้ำให้ได้ก่อนกันก้องตอนนี้แกคิดถึงแสงสว่างและอากาศข้างนอก
2: อยู่กับปัจจุบันบ้างเถอะผมขอร้องครับ
0: ดูสิแล้วก็รูปร่างก็ไม่เหมาะไม่ปากเดียวพอที่จะเป็นนักวิจัยด้วย
2: เคยเห็นนักวิจัยเท่ๆกล้ามใหญ่ๆหล่อๆ
0: อินเตอร์นาโจนอ่ะ
1: นั่นละครนั่นหนัง
0: มาแล้วครับความช่วยเหลือมาแล้วความช่วยเหลือมาแล้ว
4: คือต้องขุบขา
0: ขุบขาให้ใช่ไหม
4: ขุบขาแล้วก็ส่งมา
0: โอเค
4: ปุ๊บนี่คือบาดจะหมดปะเนี่ยนั่นแหละดีกว่ากังวลเพราะแบบคนนี้ยุ่งเลยก้อนเดียว
0: ขุบขาแล้วก็ส่งไปให้คุณโอ้โหได้ไหมได้ไหม
4: เดี๋ยวได้แล้วได้แล้วโอเค
0: แต่ว่ากล้องผมหายแล้วอ่ะ
4: ต้อง200เลย
0: ไม่ได้เลยนะนี่คือถ้าหายนี
4: ่
0: ถ่ายไปทั้งวัน
4: คือไม่มา
0: ผู้ชมรายการจะผิดหวังมากช่วยหวังหน่อยเถอะลำบากขนาดนี้ช่วยหวังหน่อย
1: ขอเวลา2นาทีพี่ยอดพี่วัน
0: ครับอ๋อ2นาทีอย่าเพิ่งออกไป
1: ได้ครับ
4: เดี๋ยวพอได้ยินเสียงซึ่งไม่ได้ออกไปได้นะ
0: ครับอันนี้หลบมุมเครื่องสแกน
2: อันนี้พอได้อยู่เงียบมืดๆก็เวลาลงศพเขาอยู่ของเขามันก็เงียบแล้วก็ลึกแล้วก็
0: เป็นที่สงบ
2: สงบเนาะ
0: ต้องเอาลงมาไว้ที่ที่สงบ
2: ไม่มีใครรบกวนเราก็เป็นความลับด้วยปะ
0: อืม
2: อยู่อย่างสงบ

0: ซอยพี่บอล
1: ออกเลยนะออกทางนู้น
0: พี่บอลออกอีกทางเลยไปช่วยทางนู้นพี่ไปแล้วนะ
2: บ๊ายบาย
0: ขอให้โชคดีขอบคุณแทนชาวโลกด้วยที่คุณตั้งใจทำงานโอ้ยโอ้ยเจ็บเข่า
1: ตอนเข้ามาได้ยัง
0: ยังไงต่อ
1: ย่อหลอดไฟกับวอใส่มาในเป้

0: ได้ได้ครับเดี๋ยวนะ
1: เข้าไปยัง
2: เออยังไม่ออกมา
0: เออยังไม่ออกมาเออบอกว่าเดี๋ยวกลับไป
1: เดี๋ยวเราขอตรงนี้2นาที
0: อ่ะได้ให้5นาทีเลยเต็มที่
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: เรียบร้อยครับ
1: เลย
0: พวก
1: แบตเลยอ๋อ
0: แบตหมดแล้วใช่ไหมดีใจจังเลยโอ้ไม่ใช่เสียใจคุณได้ครบไหม
3: ครบไหม
0: ตัน
3: กอล์ฟ
1: คาดว่าต้องไปด
0: ู
1: น
0: ี่
1: แหละ
0: โอเค
1: ตรงน
3: ี้
1: ร
3: ู้
1: ถ้าไม
3: ่
1: ครบพรุ่งนี้ต้องมาใหม่
0: โอ้
1: ขอให้ดู
0: คร
1: บ
0: มาเอาไปได้เลยไปเข่าถลอกใกล้แล้วใกล้ทางออกแล้วโอเค
2: โอ้ย
1: พี่ยาวพี่หวานไปได้เลย
2: ครับไปเลยนะ
3: ไปแล้วจ้ามาแล้ว
4: เสียงผมจากข้างล่าง
3: ไม่เคยได้ย
4: ิน เออแปลกมากเลยผมได้ยินเสียงข้างบนหมดเลย
3: ผมตะโกนขึ้นมาก็ไม่ได้ยิน
5: ต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดผมไปชะโงกแกได้ยินนิดนึง
4: มันก็เป็นที่ลับมากจริง
5: ๆลับมาก
3: มีพี่เขาอยู่ข้างล่างแล้วเขาได้ยินเราคุยกันเขาตกใจเขาไม่นึกว่ามีคนอยู่ข้างบนเขานึกว่ามีใครหรืออะไรยังไงเขาก็เลยขึ้นมาดูแล้วก็เอ้าพี่ขึ้นมาทำไมเห็นมีเสียงคนแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาอยู
2: ่ไม่ใช่แค่สถานที่และแสงอุณหภูมิเสียงด้วยนะที่จะเป็นที่ที่สำหรับโลกหลังความตาย
5: อย่างแท้จริง
2: จบจบสิ้นภารกิจ
3: นะไม่ค่อยจะเหนื่อยขนาดนี้ทำไปทางไหนทีนี
2: ้ทางนู้นเออมีทางเดียวอย่าหลงนะจบของเราแต่นักศึกษาพวกนี้เขาก็ยังไม่จบเนาะผมก็ต้องเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นความรู้ต่อไปแต่พี่ถามว่าสรุปแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านๆยังไงมันเป็นบ้านตรงไหน
4: มันถึงยอดคิดยังไง
2: ก็จากคำพูดแรกของอาจารย์รัศมีเขาบอกว่าบ้านแรกของมนุษยชาติคือถ้ำและเพิงผาแต่โลงศพก็คือบ้านของคนตายนี่ไงเรื่องบ้าน
4: บ
2: ้
4: านหลังสุดท้ายของคนที่มีชีวิตอยู่ในนี้นะ
2: ใช่เพราะว่านี่คือรายการ
4: รายการอะไรกันมือขวา
2: แล้วนี่คือ
4: เร
2: ื่
4: องบันบาน
2: ผิดข้างเอาใหม่ผิดเอาใหม่ไม่ต้องพอไม่ต้องพอทำเป็นอาย
4: บันบานอ่ะต้องนอนหลับด้วยนะแบบ
2: เออเพราะว่านี่คือ
4: เรื่องบันบาน
0: ไปกลับได้อนุญาตกลับ

0: ดูรายการเรื่องบ้านๆทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่ www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือนางรำที่เฉิดฉายหรือว่าแสงไฟที่ริบหรี่
2: อันอีเหนาเอามาทำเป็นคำร้อง
3: สำหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกุ้งเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพายไป
4: นั่นสินะใครเขาจะล้ำลึกถึงผู้แพ้

ทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง

0: คยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
1: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อทันมาก
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครบ7วันเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวผู้เสียชีวิตเพิ่ม34รายยุติธรรมมอบเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต14รายพรุ่งนี
1: ้เร่งสอบมาตรฐานและจรรยาบรรณกรณีหมอโรงพยาบาลเอกชนละเลยตรวจหัวใจคนไข้ส่งผลเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
0: แฟนคลับชื่นชมสาวน้อยเนเน่โชว์ร้องและเล่นกีตาร์ที่ตลาดนาคาแน่นขนาดส่งกำลังใจก่อนบินไปล่าฝันเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์เดือนหน้า
1: ผู้นำรัฐในแคนาดาวิจารณ์ทรัมป์ขู่เก็บภาษีเพิ่มชดเชยปล่อยไฟป่าลุกลามข้ามพรมแดนขณะที่อากาศในแคนาดาคาดค่อยๆดีขึ้น
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับประจำอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ต่อเนื่องการเรื่องของการจับกุมขยายผลหลังจากมีการจับสถานบันเทิงที่ลักลอบเปิดตลอด24ชั่วโมงการจับกุมมีขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ตำรวจยังคงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าของรวมถึงมีการขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดที่สามารถตรวจยึดได้ในส่วนของการบุกจับเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะของกลางที่ได้มาหลายรายการค่ะกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดจากสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางเมื่อวานนี้ยังถูกควบคุมตัวที่สน.ห้วยขวางค่ะและมีกำหนดส่งตัวเข้าฟ้องเพื่อฝากขังในวันพรุ่งนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมด9คนแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันผู้ที่สมัครใจบำบัดยาเสพติดจะส่งตัวเข้ารับการบำบัดตามคำสั่งศาลส่วนผู้ที่ไม่สมัครใจเข้ารับการบำบัดเบื้องต้นตำรวจจะดำเนินคดียาเสพติดส่วนเจ้าของร้าน2คนตำรวจให้ข้อมูลว่าเป็นชาวแม่จันในจังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เบื้องต้นทั้ง2คนยังคงเป็นรายย่อยในการจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านโดยเฉพาะลักลอบเปิดให้บริการมาได้ประมาณ1ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังพื้นที่ภูมิลำเนาตรวจสอบหาเครือข่ายทั้งหมดเพื่อที่เดินหน้าในการยึดทรัพย์ส่วนการแจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายและเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตอนนี้มีการตรวจสอบไปถึงตัวเจ้าของอาคารเบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนรู้เห็นเพราะผู้เช่าทำสัญญาเช่าทำร้านเกมแต่เป็นการเช่าเพื่อบังหน้าลักลอบการเปิดเป็นสถานบริการ

0: อยู่ระหว่างหลบหนีครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับหน้าบ้านผู้เสียหายในพื้นที่หมู่4อยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงเย็นของวันที่17กรกฎาคมขณะที่รถกระบะคันหนึ่งคันนี้ครับขับมาแล้วขับมาถึงปุ๊บจอดอยู่หน้าบ้านของนายสิงหานายสิงหาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนหลังจากนั้นชาย4คนลงจากรถกระบะคันนี้ครับโดยมีนายหยางจิ้งหรือว่านายนครเจ้าของล้งทุเรียนชาวเชียงรายซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยจีนเดินนำเข้ามาที่หน้าบ้านก่อนพอเดินนำเข้ามาที่หน้าบ้านจังหวะนี้เลยครับมีการตะโกนเรียกเจ้าของบ้านให้ออกมาพบยืนอยู่หน้าบ้านและตะโกนเรียกเจ้าของบ้านให้ออกมาพบแต่คนที่ออกมาปรากฏว่าเป็นนางละมุนนางละมุนก็คือแม่ของนายสิงหาครับออกมาปุ๊บแจ้งบอกว่าลูกชายเนี่ยไม่สะดวกออกมาพบและเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปภายหลังพอแม่บอกแบบนั้นปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันชายสวมเสื้อสีดำซึ่งเป็นลูกน้องของนายหยางจิ้งเดินกลับไปที่รถแล้วก็หยิบอาวุธปืนยาวออกมายิงเข้าไปภายในบ้านหลายนัดก่อนที่ทั้ง4คนจะขับรถหลบหนีออกไปเลยครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางตำรวจสภ.ขลุงพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจากการตรวจสอบภายในบ้านตำรวจไปพบรอยกระสุนที่ประตูบ้านมีที่กำแพงด้วยและก็ตัวบ้านรวมไปถึงรถกระบะที่จอดอยู่ภายในบ้านก็ไปพบหัวกระสุนอยู่หลายปลอกด้วยกันพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุครับตำรวจมีการรวบรวมไว้ประกอบสำนวนคดีก่อนที่จะได้ข้อมูลจากนางละมุนนางละมุนเนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามพูดข่มขู่หลายครั้งพร้อมกับถามคนที่เป็นแม่บอกว่าไม่กลัวว่าลูกจะเป็นอะไรหรอจากนั้นครับก็ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่หลายนัดก็เลยทำให้ครอบครัวตอนนี้เกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากครับ
1: ไม่มีใครลบเลยมันไม่รู้เรื่องไอ้เด็กกดเสียงตกใจแต่ว่ามันก็อยู่กันในบ้านเนี่ยมันไม่ลบไปไหนเลย
2: แล้วเขามีเรื่องอะไรกับเราแล้วถึงต้องมีเพราะว่า
1: เขามันไม่มีเรื่องอะไรกับแม่ก็เนี่ยแต่ว่ามันมาถามหาเนตรเนี่ย
2: คร
1: ับ ถามหาเนตรแม่ก็เลยเห็นมองเหมือนไม่ดีแม่ก็เลยแกล้งบอกว่าไม่อยู่
3: ขณะที่นายสิงหาเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่าก่อนหน้านี้ตกลงขายทุเรียนแบบเหมาสวนให้กับล้งแห่งหนึ่งในอำเภอสอยดาวค่ะโดยได้รับเงินมัดจำ 600,000 บาทแต่เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวทุเรียนบางส่วนได้รับความเสียหายจากพายุอีกทั้งตนเองก็จำเป็นต้องตัดทุเรียนบางส่วนประมาณ500กิโลกรัมไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาซื้อปุ๋ยทำให้ผลผลิตเนี่ยได้ปริมาณไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้จนเกิดกลายเป็นข้อพิพาทแล้วก็มีการแจ้งความกันไว้ที่สภ.สอยดาวนะคะตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากเกิดข้อพิพาทคู่กรณีก็ส่งคนงานเข้าไปตัดทุเรียนในสวนประมาณ 40-50 ตันโดยอ้างว่าจะนำไปจำหน่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและก็มีการข่มขู่ทวงเงินคืนอีกด้วยค่ะ
4: เขาจะมาถามเหมือนก็อยากได้เงินเนมมาจำทุเรียนคืนแต่เขาได้เข้าไปตัดทุเรียนของผมแล้วที่สวนที่สอยดาวครับคร
2: ับผมไปตัดแล้วตัดเยอะไหม
4: คนอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเขาได้ไปเยอะครับแต่เขาไม่ให้แจ้งน้ำหนักให้ดูเขาไม่ให้
2: เท่าที่เราไปดูหายไปเยอะไหม
4: ไม่หมดส่วนเลยครับที่ไปดูหลังจากวันนั้นหมดส่วนแล้วครับตัดไปหมดส่วนเลย
2: คนมีปัญหาเราชื่ออะไร
4: ฮะ
2: ที่เขามีปัญหาเราที่เป็นคน
4: ชื่อเฮียหยางจิ้งครับ
2: หยางจิ้งเขาเป็นคน
4: อาหยางผมเขาชื่ออาหยางนะครับหยางจิ้งเขาเรียกกันผมก็ไม่สนิทกันไม่รู้ว่าชื่อแท้เขาชื่ออะไรครับ
2: อ๋อเขาคุยภาษา
4: เขาคุยได้ทั้งภาษาไทยภาษาจีนนะครับ
0: ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถไปสกัดจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับที่บริเวณด่านเขาเกลืออยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2คนส่วนชายเสื้อแดงหรือว่านายต่อพร้อมกับอาวุธปืนชายเสื้อแดงเนี่ยหรือว่านายต่อยังอยู่ระหว่างการหลบหนีตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวและก็คาดว่าน่าจะหลบหนีลงพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวครับขณะที่นายหยางจิ้งหรือว่านายนครได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมกับทนายความชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าตนเองเป็นผู้เสียหายหลังนำเงินมัดจำ 600,000 ไปวางซื้อทุเรียนแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่มีทุเรียนให้ตัดพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าส่งคนเข้าไปตัดทุเรียนในสวนของคู่กรณีครับเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีผู้ก่อเหตุในข้อหาเกี่ยวกับการมีและใช้อาวุธปืนรวมถึงยิงปืนในที่สาธารณะ

0: ส่วนประเด็นข้อพิพาทการซื้อขายทุเรียนและก็เงินมัดจำ 600,000 บาทตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนแยกอีกสำนวนหนึ่งพร้อมกับจะมีการเร่งติดตามผู้ต้องหาอีก1คนที่ยังหลบหนีอยู่ด้วยครับ
1: 1สัปดาห์หลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวนะคะล่าสุดเช้าวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนค่ะรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้34คนขณะที่หลายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายในการส่งคนรักกลับบ้านท่ามกลางการตั้งคำถามเรื่องของความคืบหน้าการเยียวยาและมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกค่ะ1สัปดาห์หลังเกิดเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวข้อมูลจากศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครระบุว่าเวลา 9:00 นของวันที่19กรกฎาคม2569มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวม70คนโดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล23คนแบ่งเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU 13คนและหอผู้ป่วยทั่วไป10คนขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้1คนคือนางสาวอภิญญาสุขทองสาอายุ20ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อเวลา 5:00 นส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น34คนสำหรับผู้รอดชีวิตหลายคนยังเผชิญกับการรักษาที่ยาวนานโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยแผลไฟไหม้รุนแรงหรือเมเจอร์เบิร์นที่มีบาดแผลมากกว่า 40% ของร่างกายพันตำรวจเอกจุมพศอุรุสพงษานายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจอธิบายว่าในอดีตผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้ 80% ของร่างกายมีความสูงเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตมากแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตแต่การรักษาต้องใช้เวลานานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดโดยผู้ที่มีแผลไฟไหม้ตั้งแต่ 50-60% ขึ้นไปอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมากกว่า 5-6 ปีผ่านการทำแผลทุกวันผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนังหลายครั้งรวมถึงการรักษาอวัยวะภายในที่เกิดการแทรกซ้อนมีบาดแผลและผังผืดที่อาจจะตึงรั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อ
2: ถ้าระดับ2เนี่ยเกินสัก 40% ก็จะถือว่าเป็นเมเจอร์ละก็คือเรียกว่ารุนแรงครับทีนี้เท่าที่มีการได้ขอดมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคร่าวๆเนี่ยถ้ามีการบาดเจ็บเท่าไหร่เนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็จะประมาณนั้นอย่างเช่นถ้าบาดเจ็บประมาณ 80% อัตราการเสียชีวิตก็ใกล้เคียงกับ 80% อันนี้นี่คือคร่าวๆนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีการดูแลรักษาคนไข้ที่วิวัฒนาการดีขึ้นนะครับผมโดยปกติก็จะตอนนี้ก็จะน้อยกว่า 80% มาแล้วแต่ก็คงไม่ได้แบบถึงกับน้อยลงไปมากเหลืออัตราการตาย 20% อะไรคงไม่ใช่
0: ขณะที่บรรยากาศหลายครอบครัวยังคงเดินหน้าส่งคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอย่างที่นี่คือที่จังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวแตงโสภาประกอบพิธีชาปนกิจ10โทพิษณุแตงโสภาท่ามกลางกลองเกียรติยศจากกองพันทหารสารวัตรที่11ที่เดินทางมาร่วมสดุดีเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่สะเทือนใจคือแม่ของ10โทพิษณุซึ่งยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องเดินทางมานั่งอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับด้านนายสมยศแตงโสภาพี่ชายเปิดเผยบอกว่าครอบครัวได้รับการติดต่อจากทนายของเจ้าของโรงเบียร์นาลาดพร้าวและก็ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นคือ 10,000 บาทส่วนการเยียวยาในส่วนอื่นบอกว่าต้องรอให้เจ้าของกิจการมีอาการดีขึ้นก่อนที่จะมีการพูดคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรปราการครับครอบครัวและก็เพื่อนร่วมวงทศกัณฐ์ร่วมส่งบรีซหรือว่านางสาวณหทัยสัจเลิศนักร้องนำหญิงของวงเป็นครั้งสุดท้ายนายอธิพัฒน์หรือว่าไอซ์หัวหน้าวงและก็แฟนหนุ่มเปิดเผยบอกว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีตัวแทนจากร้านเดินทางมาร่วมงานศพหรือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมีเพียงการแจ้งให้ติดต่อรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทพร้อมกับยืนยันบอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนจะร่วมการติดตามเรื่องการเยียวยาและความรับผิดชอบต่อไปครับ

0: ครับถ้าพูดถึงเรื่องการเยียวยาก็ยังช้าอยู่แล้วก็ยังไม่มีการติดต่ออะไรมาที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทิ้งเราครับไม่ใช่แค่เคสเราอย่างแม่ดินแม่ของน้องดินเขาก็ฝากมาว่าเออยังไงก็ไอ้ก็เราก็สู้ไปด้วยกันนะเราก็ตามไปด้วยกันนะก็คือตามถึงเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเยียวยาอะไรแบบนี้ครับก็คุยกันตลอดกับน้องแม่น้องเขา
1: หลังเกิดเหตุกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ามาตรการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะคะโดยสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศทั้งผับบาร์โรงเบียร์ร้านอาหารที่มีดนตรีสดรวมถึงอาคารสาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน30วันค่ะการตรวจสอบจะครอบคลุมทั้งระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความแข็งแรงของอาคารความจุของสถานประกอบการและการปฏิบัติตามกฎหมายหากมีข้อบกพร่องก็จะต้องเร่งแก้ไขถ้าไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการสำหรับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจไม่ปลอดภัยได้นะคะโดยผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามกฎหมายค่ะ
2: ขบวนการ call center ยังมีอยู่นะครับอย่างเคสล่าสุดที่น่าสนใจก็คือเป็นเคสของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัดปทุมธานีตกเป็นเหยื่อ6คนด้วยกันจากขบวนการ call center หลอกในลักษณะก็คือให้มีการสร้างสถานการณ์บอกว่าน้องๆเนี่ยถูกจับเรียกค่าไถ่ถ่ายรูปส่งไปให้กับผู้ปกครองสุดท้ายผู้ปกครองก็ยอมโอนเงินสูญเงินกว่า5ล้านบาทนะครับความคืบหน้าทางคดีเนี่ยมีข้อมูลจากผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตระบุว่าตอนนี้มีนักศึกษาที่หลอกถูกหลอกเพิ่มอีก1คนแล้วก็สูญเงินกว่า 200,000 บาทล่าสุดในชุดสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีมีการขยายผลแล้วก็สามารถไปควบคุมตัวไรเดอร์เขารับหน้าที่เปิดบัญชีมาครับความคืบหน้าคดีที่ตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยย่านรังสิต2คนภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีหลังจากถูกขบวนการ call center หลอกแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่ว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงก่อนจะสั่งให้เด็กเนี่ยแยกกักตัวห้ามติดต่อบุคคลภายนอกและที่สำคัญคือบอกเด็กว่าต้องเปิดวิดีโอคอลไว้ตลอดเวลาเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวหนึ่งในผู้เสียหายยังถูกสั่งให้ใช้ผ้ามัดข้อเท้าหลังจากนั้นให้ถ่ายภาพในส่งให้กับผู้ปกครองเพื่อสร้างสถานการณ์เหมือนกับว่าถูกลักพาตัวและก็เร่งให้มีการโอนเงินจนกระทั่งตำรวจเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับหลังจากเข้าไปช่วยเหลือได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบถามนักศึกษาทั้งสองคนพบว่าเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกันแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายก็เลยประสานตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เข้าไปช่วยเหลือติดตามตัวจนสามารถช่วยนักศึกษาชั้นปีที่1ได้อีก2คนถูกหลอกลักษณะเดียวกันพร้อมกับถูกบังคับให้โอนเงินสูญเงินไป 600,000 บาทเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับ
1: ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีขยายผลจับกุมนายวิศวกรอายุ33ปีมีอาชีพไรเดอร์ค่ะจับกุมได้ที่บริเวณถนนเรียบชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรีข้อหาร่วมกันฉ้อโกงและเกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีม้าจากการตรวจสอบก็พบว่าได้รับเงินโอนจากบัญชีม้าแรกจำนวน 100,000 บาทก่อนโอนเงินต่อเข้าบัญชีบริษัทแห่ง1ถึง2ครั้งเป็นเงินเกือบ 100,000 บาทแต่ตัวผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะคะโดยเขาอ้างว่ารู้จักกับบุคคลที่ชื่อลินซึ่งขอใช้บัญชีเพื่อที่จะเติมเงินมาเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ทราบว่าถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าตำรวจควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าของคดีที่เกิดเหตุเพื่อที่จะขยายผลหาความเชื่อมโยงกับขบวนการ call center หลอกลวงนักศึกษากลุ่มนี้ต่อไปค่ะ
2: ส่วนตัวเลขของนักศึกษาที่โดนหลอกเฉพาะมหาวิทยาลัยนี้แห่งเดียวเนี่ยนะครับตัวเลขน่าสนใจมากครับเพราะว่ามีข้อมูลจากผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตระบุบอกว่าขณะนี้มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตกเป็นผู้เสียหายแล้วรวม7คนเคสล่าสุดก็คือนักศึกษาถูกหลอกให้โอนเงินกว่า 200,000 บาทแต่เคสนี้สามารถยับยั้งความเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับและก็เข้าไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยก็เลยช่วยเหลือไว้ได้ทันขณะที่มหาวิทยาลัยยืนยันบอกว่ายังไม่พบข้อมูลรั่วไหลจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษาครับ
3: จริงๆมันก็คงไม่ใช่แค่มหาลัยนี้หรอกครับแล้วก็เคสที่ผ่านๆมามันก็มีหลายมหาลัยที่ถูก

0: มุ่งเป้านะผมคิดว่าช่วงนี้เขาน่าจะมาคือโฟกัสเป็นที่มากกว่าแล้วก็เขาจะมีวิธีมากว่าเบอร์โทรศัพท์เอารถเก็บสัญญาณลอยดักเสาอะไรเงี้ยก็อาจจะมันมีเทคนิคเยอะแยะครับในการเก็บข้อมูลโทรศัพท์แล้วก็พยายามตรวจเช็คว่ามันมีรูรั่วจากฐานข้อมูลของมหาลัยไหมก็ไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูจากพฤติการการทำความผิดก็คือผู้ทำผิดก็ไม่ได้ทราบว่าเด็กอยู่มหาลัยอะไรเพราะว่าจะมีการสอบถามก่อนมีการสอบถามก่อนถามรายละเอียดนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็แปลว่าเขาไม่ได้ได้ข้อมูลละเอียดขนาดนั้น
1: ครับ
0: น่าจะได้แค่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็สุ่มเอามากกว่า
2: คือมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าทำไมขบวนการ call center ถึงโทรหานักศึกษาเหล่านี้ได้ก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ได้มารั่วไหลจากมหาวิทยาลัยหรือไม่เรื่องนี้ก็ได้รับคำยืนยันแล้วนะครับมหาวิทยาลัยยืนยันบอกว่าไม่พบการรั่วไหลจากมหาวิทยาลัยเบื้องต้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำนักศึกษาให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้เทคนิคกลลวงต่างๆในการหลอกนักศึกษาโดยบอกว่าจะมีการประสานข้อมูลตำรวจในท้องที่เพื่อเร่งติดตามแล้วก็ขยายผลขบวนการคอลเซ็นเตอร์เพื่อป้องกันความเสียหายและก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดต่อไปครับ
3: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตจตุจักรนะคะหลังจากไปพบพฤติกรรมรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการโรแมนต์สแกมค่ะหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินพบผู้เสียหายเนี่ยสูญเงินไปแล้วกว่า 200,000 บาทค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุมพระสุริยาหรือว่านายสุริยาภายในวัดแห่งหนึ่งค่ะในแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในข้อหาสนับสนุนการฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลบิดเบือนอันเป็นเท็จคดีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความค่ะกับตำรวจสน.บึงกุ่มตั้งแต่ปี2567นะคะคือเขาบอกว่าเขาถูกมิจฉาชีพติดต่อผ่านแอปพลิเคชันสร้างโปรไฟล์ปลอมมาหลอกค่ะว่าเป็นนักร้องต่างประเทศชื่อดังเข้ามาพูดคุยในเชิงชู้สาวจนทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความเชื่อใจแล้วก็ผูกพันหรือที่เรียกว่าโรแมนต์สแกมนั่นแหละค่ะจากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพก็อ้างว่าจะส่งของขวัญมูลค่าสูงมาให้แต่ว่าส่งมาจากต่างประเทศติดปัญหาเรื่องของค่าธรรมเนียมการขนส่งขอให้ผู้เสียหายเนี่ยช่วยโอนเงินช่วยเหลือซึ่งผู้เสียหายเองก็หลงเชื่อนะคะโอนเงินไปแล้วหลายครั้งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาทจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าบัญชีปลายทางบัญชีนึงที่รับโอนเงินครั้งนี้เป็นบัญชีของนายสุริยาเนี่ยแหละค่ะจึงได้มีการขยายผลเข้าควบคุมตัวพระหรือว่านายสุริยาที่หลบหนีไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งนี้พร้อมให้เจ้าอาวาสทำการสึกออกจากความเป็นพระขณะที่นายสุริยาเองก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะเขาให้การว่าช่วงประมาณปี2566ตอนนั้นยังไม่ได้บวชค่ะมีคนที่ชื่อว่านายบอมมาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารแลกกับเงิน300บาทก่อนที่จะมาบวชเป็นพระนะคะและสุดท้ายก็มาถูกจับกุมดำเนินคดีในที่สุดค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็เร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนนะคะกรณีที่ครูคนหนึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีค่ะญาติเนี่ยก็บอกว่าผู้ป่วยมีอาการทั้งแน่นหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนแล้วก็ขึ้นมาที่บริเวณร่างกายนะคะแล้วก็มีเหงื่อออกมากแต่ไม่ได้รับการตรวจคลื่นหัวใจหรือว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะ
2: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหลายคนตั้งคำถามถึงกรณีที่แพทย์ไม่ได้ตรวจแบบละเอียดจนนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เข้าไปพบครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการสั่งพักงานแพทย์ผู้รักษาแล้วครับกรณีครูทรายออกมาเล่าการสูญเสียของสามีพร้อมกับมีการตั้งคำถามบอกว่าหากวันนั้นได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผลจะเปลี่ยนไปหรือไม่ล่าสุดในผู้อำนวยการโรงพยาบาลซานคามิโลเดินทางไปร่วมงานศพแล้วก็แสดงความ

0: เสียใจกับครอบครัวพร้อมกับยอมรับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหลังจากพูดคุยกับครอบครัวโรงพยาบาลก็มีคำสั่งพักงานแพทย์ผู้รักษาซึ่งเป็นแพทย์อายุรกรรมที่ปฏิบัติงานแบบพาร์ทไทม์ระหว่างรอผลสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยจะเชิญผู้แทนแพทย์สภาแพทยสภาผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมและก็หน่วยงานภายนอกร่วมพิจารณายืนยันบอกว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดหากพบความบกพร่องก็จะมีการดำเนินการตามข้อเท็จจริงแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็ให้หมอท่านนั้นนะครับได้พักภารกิจให้พักงานไปนะครับและรู้สึกว่าจะติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทยสภาก็ดีหรือกระทรวงสาธารณสุขก็ดีก็อาจจะต้องมาสอบสวนหรือติดตามเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นแพทย์พาร์ทไทม์ที่อยู่กับเรามานานสักระยะหนึ่งพอสมควรแต่อายุท่านก็มากแล้ว70กว่าปีนะครับผมก็จะเป็นคนเก่าหน่อยความคิดเก่าหน่อยนะครับ
2: ด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลและพิจารณาผลร่วมกับแพทยสภาถ้าพบว่าการรักษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือว่าจรรยาบรรณจะดำเนินการตามกฎหมาย
3: ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีการพิจารณาร่วมกับทางแพทยสภาด้วยปกติตามระเบียบที่ทางกระทรวงออกเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนจะต้องมีการควบคุมมาตรฐานระบบบริการทางการแพทย์เนี่ยให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็แพทย์เนี่ยที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนเองเนี่ยต้องมีการให้บริการนะครับตามมาตรฐานของแพทยสภาที่กำหนดไว้
0: ย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมครูทรายเนี่ยเขาพาสามีเข้าไปรับการรักษาตามสิทธิประกันสังคมหลังจากสามีมีอาการแน่นหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนแล้วก็เหงื่อออกค่อนข้างมากแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะขอบอกว่าอยากให้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการตรวจก่อนจะพาสามีกลับบ้านและสุดท้ายสามีเกิดอาการช็อกเสียชีวิตในวันเดียวกันผลชันสูตรระบุสาเหตุว่าเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ2เส้นครับ
4: คือเขาบอกแล้วว่าเขาเจ็บแป๊บแขนซ้ายชาแป๊บปวดร้าวแล้วก็เหมือนจุกอยู่ตรงอกเขาก็ย้ำตรงนี้แต่ในใบเนี่ยหมอพยาบาลนะเขาเขียนเรื่องคอเลสเตอรอลเยอะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องคอเลสเตอรอลเพราะว่าเราก็ต้องชี้แจงภัยเสี่ยงของเขาอะค่ะว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วพ่อเขาเป็นไงเราก็ชี้แจงด้วยพ่อเขาเป็นแล้วพอเข้าไปในห้องหมอคนนี้เขาก็พูดเลยว่าอ๋อมาด้วยโรคคอเลสเตอรอลหรอแต่หนูก็ย้ำว่าไม่ใช่คือฉันมาด้วยโรคเจ็บหน้าอก
5: อ่านใบ
4: หมอใช่ไหมเขาอ่านใบแล้วเขาก็บอกว่าเอาเจ็บหน้าอกแล้วเขาถนัดต่างจากนั้นแหละเขาก็เลยเหมือนคิดไปเลยว่าแฟนคิดไปเองไม่ตรวจไม่แม้กระทั่งหูฟังมาฟังก็ไม่หูฟังคือนั่งเฉยๆเหมือนคอนเสิร์ตกันอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเอาเอซีหนูก็เลยเซาซีไงจนเขาเลยด่าหนูเป็นประสาทไงเพราะหนูเอไงพี
0: ่ล่าสุดนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าได้รับเรื่องตรวจสอบกรณีนี้แล้วผู้เกี่ยวข้องมีการรวบรวมรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมแล้วซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลรอบด้านทั้งเวชระเบียนผลการตรวจและก็รักษารวมไปถึงผลชันสูตรลำดับเหตุการณ์คำชี้แจงของแพทยสภาและก็สถานพยาบาลรวมทั้งจะมีการพิจารณาเรื่องของพยานหลักฐานจากทางครอบครัวเพื่อพิจารณาว่าการดูแลรักษาและการปฏิบัติของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ครับ
2: ส่วนความคืบหน้าการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะตอนนี้ยังพบการขยายผลอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่เองก็เตรียมที่จะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่น122คนค่ะหลังจากที่ไปพบว่ารายชื่ออาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางเองนะคะก็เดินหน้าในการขยายผลเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคำตอบด้วยนะคะหลังจากพบว่ามีบุคคลที่เข้าสอบประมาณ 5,900 คนพบว่ามีคะแนนที่ผิดปกติค่ะมาดูเรื่องของการตรวจสอบความคืบหน้าการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อโกงการสอบท้องถิ่นนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดกระบี่ทั้งเทศบาลตำบลองค์กรบริหารส่วนตำบลเตรียมดำเนินการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวม122คนหลังจากได้รับรายชื่อจากส่วนกลางโดยกลุ่มที่พบความเชื่อมโยงกับขบวนการสอบเมื่อปลายปี2568และได้รับการบรรจุราชการเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2568สำหรับผู้ที่ถูกเสนอให้เพิกถอนรายชื่อมีทั้งผู้ที่พบชื่ออยู่ในเอกสารกระดาษคำตอบซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบร่องรอยการเตรียมแก้ไขคำตอบและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคะแนนที่ผิดปกติขณะที่อีก29คนค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองหรือไม่ข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเปิดสอบมีขบวนการนายหน้าหลายสายทำหน้าที่ติดต่อมายังผู้เข้าสอบโดยมีทั้งบุคคลทั่วไปข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องในการประสานหาผู้สมัครค่ะ
0: ครับโดยขนาดนี้มีรายงานบอกว่าเริ่มมีการทยอยประกาศรายชื่อจำนวนผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุรับราชการท้องถิ่นออกมาในหลายจังหวัดนะครับซึ่งในพื้นที่ภาคใต้นอกเหนือจากจังหวัดกระบี่ซึ่งมีรายชื่อถูกเพิกถอน122คนแล้วจังหวัดสุราษฎร์ปรากฏว่าก็มีรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนกว่า240คนส่วนที่เหลือเป็นรายชื่อการเพิกถอนในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน152คนจังหวัดปทุมธานีและก็จังหวัดนนทบุรีจังหวัดละ181คนรวมถึงที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีเหมือนกันครับมีตัวเลขอยู่ที่116คนด้วยกันครับ
2: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งปปช.ปปท.และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตำรวจมีฐานข้อมูลผู้เข้าสอบทั้งหมด 5,924 คนที่พบว่าคะแนนผิดปกติหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีสั่งเพิกถอนสิทธิการบรรจุแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบบทบาทของแต่ละบุคคลล่ะค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุว่าถ้าพบผู้เข้าสอบบางรายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนนี้เขาจะพิจารณากันไว้เป็นพยานแต่กรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการจ่ายเงินหรือร่วมขบวนการทุจริตจะดำเนินคดีในฐานผู้ถูกกล่าวหาส่วนเรื่องการขยายผลถึงตัวผู้บงการเนื่องจากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนไปเกี่ยวข้องจะเป็นหน้าที่หลักของปปช.ค่ะโดยตำรวจจะทำหน้าที่ในการส่งชุดสืบสวนเข้าไปร่วมสนับสนุนรวบรวมหลักฐานคาดว่าจะสรุปความคืบหน้าคดีและขยายผลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้ภายในเดือนนี้ค่ะ
0: เวลานี้คนไทยหลายคนน่าจะร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยวัย16ปีที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับโดยในรอบต่อไปเนี่ยน้องจะเดินทางไปแข่งขันในเดือนสิงหาคมแต่จะต้องเดินทางไปก่อนก็ไปเตรียมความพร้อมที่สหรัฐอเมริกานะครับและก่อนที่น้องจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้น้องกับวงโอโซนได้มีการแสดงคอนเสิร์ตที่ตลาดนาคามาร์เก็ตส่งท้ายครับมีแฟนคลับไปให้กำลังใจค่อนข้างมากแค่ไหนคุณผู้ชมดูภาพนี้ครับ

0: ี้เรียกว่าซูเปอร์สตาร์นะคุณปวีณาเพราะว่าดูจากภาพไม่ใช่แค่คนแต่ว่าโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเป็นการการันตีว่าน้องเนี่ยดังขนาดที่ว่าคนที่อยู่หน้าเวทีอ่ะโทรศัพท์คือต้องยกขึ้นมาทุกคนถ่ายคลิปกันทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพลาด
1: แล้วเป็นเพลงนี้ด้วยไงเป
0: ็
1: นเพลงที่น้องเนี่ยเขาได้ยอดวิวทั้งใน YouTube ทั้งใน TikTok และเป็นบทเพลงที่ร้องบนรายการ American Got Talent และได้4 Yes ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: กรรมการ4คนให้ผ่านทั้งหมดเลย
0: ครับคือเพลงนี้หลายๆคนบอกอดใจ

0: ม่ไหวต้องถ่ายคลิปไว้เพราะว่าปกติได้ดูแต่ในคลิปที่เขามีการลงกันในโซเชียลแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มาร้องที่ตลาดนาคามาร์เก็ตจังหวัดภูเก็ตก็ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพกันแบบนี้ครับอย่างที่คุณปวินาบอกว่าคือเพลงนี้เนี่ยทำให้น้องได้รับ4 yes จากคณะกรรมการตอนที่น้องไปประกวดที่สหรัฐอเมริกาคนก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบันทึกภาพกันไว้ในภาพคุณผู้ชมลองดูนะบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากมีทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างทยอยเข้ามาจับจองพื้นที่หน้าเวทีซึ่งนักข่าวของเราเนี่ยบอกว่าตลอดเวลา1ชั่วโมงของการแสดงเนเน่แล้วก็สมาชิกวงโอโซนนะครับจัดเต็มทั้งเพลงล็อกพร้อมกับลีลาการดีดกีตาร์ที่เรียกว่าดุดันเรียกเสียงกรี๊ดและก็เสียงปรบมือจากคนดูที่อยู่บริเวณหน้าเวทีกันค่อนข้างแบบเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปขึ้นไปบนเวทีไปบอกกับน้องเนเน่บอกว่าส่งกำลังใจให้สำหรับการประกวดรอบถัดไปพร้อมกับมอบช่อดอกไม้ให้กับเนเน่ด้วยนะครับ
1: เรียกว่าเป็นการให้กำลังใจทั้งแฟนคลับทั้งประชาชนรวมถึงในระดับผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตด้วยเพราะภูเก็ตพอน้องเนเน่พูดชื่อจังหวัดทั่วโลกก็ให้ความสนใจเหมือนสปอตไลท์ส่งมาถึงนะคะทางด้านฝ่ายประชาสัมพันธ์ตลาดนัดท้ายรถนาคาก็บอกว่าหลังจากที่เนเน่ได้รับความนิยมสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติกระแสตอบรับตลาดดีขึ้นค่ะคือเห็นได้ชัดเลยตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องมาจับจ่ายซื้อสินค้าชิมอาหารพอมาภูเก็ตหลายคนบอกต้องมาค่ะตลาดเนี้ยตลาดท้ายรถนาคาหลังจากที่เนเน่เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างก็ทำให้คนไทยเราอ่ะมาเดินตลาดมากยิ่งขึ้นมาซื้อของขึ้นมากเพิ่มตามไปด้วยค่ะ
2: จริงๆจะบอกว่าเดิมเราเป็นตลาดต่างชาติคนจะรู้จักตลาดท้ายรถนาคาในนามของต่างชาติต่างชาติจะเป็นแบบว่าถ้ามาภูเก็ตมาต้องมาไทยรถนาคาแต่ทุกวันนี้เนเน่ทำให้คนไทยทั้งประเทศนะคะไม่ใช่แค่ชาวภูเก็ตได้รู้จักตลาดไทยรถนาคาซึ่งหลังเราก็ภูมิใจแล้วเราก็ภูมิใจที่จะนำเสนอเพราะเราก็ตั้งใจทำโซนอาหารโซนใหม่แล้วก็ยังมีอีกหลายโซนเราก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศได้มาเที่ยวตลาดไทยรถนาคาของเราซึ่งเป็นตลาดที่ได้ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติค่ะ
0: แฟนคลับของเนเน่เนี่ยมีหลายกลุ่มนะนอกจากเยาวชนแล้วก็มีวัยผู้ใหญ่ที่ชื่นชอบเพลงคลาสสิกแบบนี้ก็ไปรอฟังเนเน่ร้องเพลงด้วยกันแฟนคลับที่เขาเดินทางมาส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับบอกว่าเนเน่เนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่ทิ้งความพยายามจนประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ
3: ในส่วนของผมเองเนี่ยนะก็พูดง่ายว่าสำหรับน้องเนเน่เนี่ยเป็นไอดอลของวัยรุ่นของคนไทยนะครับที่ได้แสดงความสามารถแล้วก็ได้พูดง่ายว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในความตั้งใจนะครับก็ชื่นชมนะครับเลยถือโอกาสมาดูในวันนี
4: ้ครับอยากให้เด็กไทยมีความพยายามเหมือนเนเน่มีความสนใจในสิ่งที่ตั้งใจและขยันเหมือนเนเน
3: ่ครับ
0: ส่งกำลังใจให้กับเนเน่กันต่อนะครับเพราะว่ากำหนดการของเนเน่เนี่ยเขาจะเดินทางกลับไปแข่งขันรอบถัดไปก็คือเดือนสิงหาคมแต่ว่าจะต้องเดินทางไปล่วงหน้าก่อนก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้ได้เห็นภาพของน้องเนเน่แล้วก็วงโอโซนแบนด์เนี่ยนะครับไปร่วมกันร้องเพลงเพื่อเป็นการส่งท้ายก่อนจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาโดยการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ครับนอกจากจะมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเนเน่แล้วก็ยังมีรัฐบาลครับที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับน้องเนเน่ตลอดการแข่งขันนอกจากนี้รัฐบาลก็บอกว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องเนเน่ในการแข่งขันรอบถัดไปเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์คุณผู้ชมพามาดูปัญหาการส่งออกสินค้าของไทยนะคะตอนนี้ปัญหาที่ยังคงมีปัญหาค้างคาอยู่ก็คือเรื่องของตีนไก่ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ไปแก้ไขปัญหาที่มาเลเซียได้ล่าสุดมีปัญหาการส่งออกไปยังจีนนะคะซึ่งทางกรมปศุสัตว์ก็ชี้แจงกรณีที่จีนระงับการนำเข้าตีนไก่เพิ่มเติมเนี่ยหลังจากที่หลายฝ่ายเขาตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการมาสวมสิทธิ์สินค้าแล้วก็มีการแต้มตราของศุลกากรทีนี้พอไปตรวจสอบก็ยอมรับค่ะว่ามีการปลอมแปลงใบอนุญาตมีการแจ้งสำแดงเท็จนะคะดังนั้นต้องเพิ่มมาตร

0: านในการตรวจสอบโรงงานตรวจสอบสินค้ามากขึ้นแล้วก็ชี้แจงให้จีนเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขบวนการลักลอบนำเข้าตีนไก่ต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นตีนไก่ของไทยเพื่อส่งออกไปยังจีนกำลังถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการดำเนินการนั้นมีการเดินหน้าผ่านห้องเย็นเพื่อบรรจุหีบห่อใหม่ก่อนที่จะใช้ตราประทับหรือว่าซีลของกรมปศุสัตว์ปิดท้ายที่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะออกเอกสารรับรองเท็จทั้งใบรับรองสุขภาพสัตว์ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกไปยังจีนซึ่งเป็นขบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนกลุ่มจีนเทาและเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มนายณรงค์เดชอุลานกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนตั้งคำถามในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570เกี่ยวกับความละหลวมของหน่วยงานรัฐทั้งกรมปศุสัตว์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่ไม่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบขณะที่ปัจจุบันก็พบผลกระทบจากการสวมสิทธิ์สร้างความเดือดร้อนความเสียหายต่อระบบการส่งออกโดยเฉพาะตีนไก่ของประเทศไทย
1: เข้าใจว่าทางกรมปศุสัตว์เนี่ยได้มีการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็อยากจะขอให้ทางกรมปศุสัตว์นะครับส่งรายงานนะครับในเรื่องของการดำเนินการตรวจสอบภายในและลงโทษผู้กระทำความผิดในกรณีตีนไก่เถื่อนกลับเข้ามาสู่ที่คณะกรรมการด้วยครับ
0: ทางด้านของอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ชี้แจงนะคะโดยเป็นการยอมรับค่ะว่าได้รับรายงานจริงจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีตู้สวมสิทธิ์สินค้าจริงและตรวจสอบพบในหลายรูปแบบเช่นสำแดงเป็นมะพร้าวหรือว่ากล้วยหอมแช่แข็งแต่พอไปตรวจสอบภายในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะกับพบว่าเป็นตีนไก่เพื่อที่เตรียมส่งออกยืนยันว่ากรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะและอยู่ระหว่างการเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกถ้าพบว่ามีความบกพร่องในระบบการออกใบรับรองหรือว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษอย่างเด็ดขาดค่ะ
2: ผู้ที่จะทำความผิดนี่ก็จะหาทุกวิธีแล้วครับที่เขาจะหาวิธีในการของเขาทำอันนี้แต่อันนั้นมันอยู่นอกระบบการดูแลของกรมปศุสัตว์เพราะระบบกรมปศุสัตว์ก็ต้องมีมาตรฐานผ่านออกเฮลเซอร์ของเรานะครับถ้าในระบบมาตรฐานของเราเฮลเซอร์ถ้ามีข้อบกพร่องผิดพลาดเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยยื่นเอกสารต่างๆเนี่ยมันถูกต้องไหมยังไงเนี่ยนะครับก็ข้อมูลที่จีนเขามาตรวจประเมินแล้วแจ้งเราเนี่ยเราก็ต้องเอาไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงครับเพียงแต่ชี้แจงไปแล้วเขาก็ยังมีข้อสงสัยเพิ่มเราก็ต้องชี้แจงต่อ
0: สำหรับมาตรการคุมเข้มหลังจากนี้กรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตหาข้อสรุปโดยเร็วนะคะและเร็วๆนี้คาดว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์จะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อชี้แจงเรื่องนี้ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
3: ข่าวนี้นักลงทุนทองต้องฟังเลยนะครับเพราะมีความคืบหน้าจากสมาคมค้าทองคำเขาเตรียมเข้าไปหารือกับนายกรัฐมนตรีหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังเดินหน้ามาตรการกำกับการซื้อขายทองคำออนไลน์หวั่นว่าไทยจะเสียโอกาสเป็นศูนย์กลางค้าทองคำของภูมิภาคครับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ6สัปดาห์ครับหลังจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 1-2 ครั้งภายในปีนี้เรื่องนี้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท MTS Go กล่าวบอกว่าราคาทองคำในประเทศมีโอกาสปรับตัวลดลงต่ำกว่าบาทละ 60,000 บาทหากธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง2ครั้งแต่ว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงประกอบกับมาตรการกำกับการซื้อขายทองคำในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีการกำหนดเพดานซื้อขายทองคำผ่านแอปพลิเคชันสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทส่งผลกระทบปริมาณการซื้อขายทองคำของนักลงทุนรายใหญ่ลดลงไปแล้วร้อยละ50ของปริมาณซื้อขายปกตินะครับขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงการคลังก็ยังคงมีแนวคิดผลักดันมาตรการการเก็บภาษีจากการซื้อขายทองคำเพื่อเป็นการสกัดกั้นการฟอกเงินของธุรกิจ

0: เทาทั้งที่มีกฎหมายและก็มาตรการของปปง.อยู่แล้วด้วยนะครับสมาคมค้าทองคำจึงมีการเตรียมเข้าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเร็วๆนี้เพื่อทำความเข้าใจข้อเท็จจริงธุรกิจค้าทองคำหลังจากประเมินว่าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้าผลักดันมาตรการดังกล่าวอยู่ก็อาจจะทำความเป็นศูนย์กลางอาจจะทำให้ความเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำของภูมิภาคและก็เปิดทางให้สิงคโปร์และฮ่องกงก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดทองคำในภูมิภาคแทนครับ
1: ตอนนี้ทางสมาคมเราก็ประชุมเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็ประชุมกันเองแล้วก็เพิ่งยื่นหนังสือไปที่สำนักนายกนะครับแล้วก็ขอพบท่านนายกคงจะได้รับนัดในเร็วๆนี้นะครับเพื่อเราจะให้มุมมองที่ให้มันมีความครอบคลุมมากขึ้นว่าตัวเรานั้นเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับประเทศแต่การที่จะมาเซตอัพระบบภาษีเนี่ยจะทำให้ระบบตรงนี้ที่เราดีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเสียไปแล้วก็น่าจะสูญเสียการแข่งขันให้กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร
0: ์ขณะที่ฮัวเซ็งเฮงออกมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำโกลด์สปอตสัปดาห์หน้านะครับบอกว่าอาจจะยืนเหนือแนวรับใหม่ที่ระดับ 3,970 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็อาจจะฟื้นตัวในแนวทดสอบที่บริเวณ 4,030 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หากหลุดแนวรับที่ 3,940 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก็มีความเสี่ยงสูงจะเข้าสู่ภาวะขาลงชัดเจนพร้อมจับตาผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งคาดการว่าอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับร้อยละ 2.4 ต่อปีรวมทั้งการประกาศตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐด้วยครับ
2: ไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะคะผู้นำรัฐออนแทริโอของแคนาดาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐค่ะหลังจากที่มีการขู่ว่าจะเก็บภาษีแคนาดาเพิ่มเติมชดเชยกับการที่ปล่อยให้ไฟป่าลุกลามข้ามพรมแดนขณะที่ทางการแคนาดาเองก็คาดว่าคุณภาพอากาศจะค่อยๆดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะหลังจากพบว่าสถานการณ์ไฟป่าบางจุดเริ่มดีขึ้นค่ะควันพวยพุ่งขึ้นจากจุดที่เกิดไฟป่ากำลังลุกไหม้อยู่ใกล้กับเมืองแพมเบอร์ตันรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาบางจุดสามารถมองเห็นเฮลิคอปเตอร์บินวนอยู่เหนือเนินเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยไฟป่าเพื่อที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ไฟป่ายังคงลุกไหม้หลายจุดของแคนาดานะคะโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเปิดเผยว่ามีรายงานไฟป่าจุดใหม่ถึง69จุดในช่วงข้ามคืนส่งผลให้จำนวนไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้อยู่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น955จุดและมีพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาผลาญไปแล้วมากกว่า17ล้านไร่ในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันทางการแคนาดายังระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนแทริโอเริ่มเป็นไปในทิศทางบวกและคาดว่าสภาพอากาศจะค่อยๆดีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่ดักฟอสมุขมนตรีรัฐออนแทริโอเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าขณะนี้มีพื้นที่ป่าไม้ในรัฐออนแทริโอกำลังถูกเผาผลาญไปไม่น้อยกว่า4ล้านไร่และใช้โอกาสนี้ค่ะในการวิพากษ์วิจารณ์คำขู่ของผู้นำสหรัฐว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมากล่าวโทษแคนาดาถึงปัญหาหมอกควันไฟที่ลามข้ามพรมแดนไปหลายรัฐของสหรัฐและขู่ว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อมาชดเชยต้นทุนในการจัดการกับปัญหามลพิษทางอากาศจากไฟป่าขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาเตือนถึงอันตรายจากมลพิษทางอากาศท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันจากไฟป่าทำให้หลายเมืองใหญ่ของสหรัฐติดอันดับคุณภาพย่ำแย่เป็นอันดับต้นๆของโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบกับ
2: สวัสดีค่ะงานแต่งพระนางแห่งปีนะคะณเดชน์ยาย่าค่ะได้เห็นโมเมนต์น่าจดจำมากมายทั้งความหวานของทั้งคู่การเอ่ยขอบคุณแฟนคลับไปจนถึงการปรากฏตัวของซุปตาร์ระดับโลกลิซ่านะคะหากทั้งคู่ก็ไม่ลืมโพสต์ขอความร่วมมือก่อนเริ่มงานบอกว่างดถ่ายวล็อกค่ะสะท้อนความเข้าใจในยุคที่ทุกอย่างเป็นคอนเทนต์แต่ความเป็นส่วนตัวก็สำคัญค่ะ เป็นคำขอที่หลายคนร่วมมือค่ะเพราะว่าในยุคที่ทุกงานมีโอกาสกลายเป็นคอนเทนต์ใหญ่

0: และณเดชน์ไม่ได้ห้ามถ่ายภาพหรือคลิปด้วยมือถือนะคะขอเพียงแต่งดอุปกรณ์ที่มันดูจริงจังค่ะเพื่อให้ทุกคนได้อยู่กับโมเมนต์ตรงหน้ามากกว่าจะมองผ่านเลนส์กล้องนะคะก่อนเริ่มงานแต่งค่ะที่รวมเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยไปถึงระดับโลกทั้งคู่โพสต์แบบนี้ค่ะลงสตอรี่ IG นะคะบอกว่าเรา2คนยินดีให้ทุกท่านบันทึกความทรงจำด้วยมือถือแต่ขอความกรุณางดนำกล้องถ่ายภาพระดับมืออาชีพและอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำคอนเทนต์หรือวล็อกเข้ามาในงานเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างเต็มที่และรักษาความเป็นส่วนตัวค่ะเพราะฉะนั้นคลิปไวรัลที่เราเห็นกันทั้งวันไปจนถึงเช้าวันนี้จึงเป็นโมเมนต์ที่ดาราและแขกในงานหยิบมือถือมาถ่ายกันเองค่ะตั้งแต่การมาถึงของลิซ่าลาลิสาซุปเปอร์สตาร์นะคะที่ลุกขึ้นเต้นเพลงของตัวเองก่อนจะต้องหลีกทางให้คนเมื่อกี้ค่ะปิงปองธงชัยที่ปล่อยของหนักกว่าจนลิเดียต้องรีบโพสต์โมเมนต์นี้ให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูค่ะส่วนนี้เป็นซีนที่แม่แก้วอยู่กับลิซ่าในลิฟต์นะคะแม่ของณเดชน์ค่ะก็บอกว่าแม่ตื่นเต้นมากที่ได้อยู่ในลิฟต์กับหนูลิซ่านะคะทักทายกันค่ะแล้วก็พูดถึงการปาร์ตี้นะคะไปจนถึงมีภาพชุดปาร์ตี้สุดแซ่บของเจ้าสาวและอีกหลายโมเมนต์ยังเตือนนะว่าพลพุ่มกับภาพยนตร์ก็แพนกล้องไปที่พระเอกณัฐกิจฤทธิ์ที่เคยประกบยาย่าทำท่าปัดน้ำตาค่ะเรากับว่านี่เป็นฉากจบที่แท้จริงของหนัง Fast and Feel Love นะคะพร้อมแคปชั่นดีใจด้วยนะเจยาย่าค่ะกล่าวบนเวทีบอกว่าเราแต่งงานกันมา2รอบแล้วนั่นคือที่ขอนแก่นและนอร์เวย์มันจะไม่คอมพลีทถ้าไม่มีทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ของวงการที่ให้เล่นดวงใจอัคคณีแล้วเจอพี่แบร์ค่ะโดยก่อนจะมีรอบดารานะคะยังมีรอบแฟนคลับเกิดขึ้นก่อนเหตุผลที่งานให้ความสำคัญกับแฟนละครอย่างมากเพราะว่าเจ้าสาวก็พูดเองค่ะว่าได้รู้จักแฟนๆก่อนรู้จักณเดชน์ซะอีกค่ะ
1: เรา full circle กันพอดีเลยนะคะเพราะว่าเราเจอกันตอนที่ย่าอาจจะยังไม่ได้รู้จักพี่แบร์แต่รู้จักหลายๆคนในห้องนี้ก่อนจนกระทั่งพี่แบร์เริ่มจีบแล้วก็หลายปีระหว่างที่เรารู้จักกันกว่าเราจะตกลงเป็นแฟนให้ทุกคนได้ทราบกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมคะจนกระทั่งวันนี้เราได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว
0: ชุดพบสื่อมวลชนค่ะที่มีดอกไม้ดีไซน์เก๋เหมือนผลิบานออกมาจากด้านหลังนะคะเป็นงานผ้าไหมสีงาช้างจากห้องเสื้อแบรนด์ไทยค่ะก็ห้องเสื้อเนี่ยโพสต์นิยามนะคะว่าเจ้าสาวยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นใครอีกคนนี่คือชุดเจ้าสาวตัดเย็บจากผ้าไหมหมอนทอมือค่ะโดดเด่นด้วยเดรปด้านหลังแบบไม่สมมาตรซึ่งทอดยาวต่อเนื่องเป็นชายกระโปรงลากพื้นประดับด้วยดอกไม้ป่าที่ขึ้นรูปด้วยมือจากผ้าไหมออร์แกนซ่าหลายชนิดโดยชุดนี้ยังได้รับอิทธิพลมาจากสมุดสเก็ตดอกไม้ของชาร์เรนนี่แม็กอินทอชค่ะศิลปินและนักออกแบบชาวสกอตค่ะลิซ่าลาลิสามโนบาลนะคะได้เปิดบอลโลกไปแล้วใช่ไหมคะปิดบอลโลกรอบนี้เจอทอมครูซค่ะปกติเรื่องราวของเขาเนี่ยมักจะเริ่มต้นบนเครื่องบินบนยอดตึกหรือว่าริมหน้าผาแต่ว่า Mission Impossible ครั้งนี้ไม่เหมือนซีนไหนที่เคยมีมาก่อนในภาพยนตร์นะคะเพราะว่าเกิดขึ้นข้างสนามฟุตบอลค่ะก่อนนัดชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาในฐานะแขกรับเชิญคนสำคัญของพิธีปิดฟุตบอลโลกค่ะซึ่งอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าแล้วตำนานดาวแอคชั่นแห่งฮอลลีวูดมาเกี่ยวอะไรกับค่ำคืนที่สำคัญที่สุดของโลกฟุตบอลคำตอบค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวทอมครูซเท่านั้นนะคะแต่เป็นภาษาภาพที่ฟีฟ่าเลือกมาใช้สร้างฟุตบอลโลกยุคใหม่ติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
2: วันที่เดวิดเบ็คแฮมลงสนามให้ LA Galaxy ในปี2008สายตาแฟนบอลทั้งโลกจับจ้องไปที่ซูเปอร์สตาร์ชาวอังกฤษผู้ถูกคาดหวังให้เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลอาชีพในสหรัฐแต่บนอัฒจันทร์ยังมีชายอีกคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าในอีก18ปีต่อมาเขาจะถูกดึงให้เข้ามาอยู่ในค่ำคืนสำคัญที่สุดของฟุตบอลโลกนั่นคือทอมครูซหลังจากวันนั้นกีฬาฟุตบอลไม่ได้หลุดออกจากภาพชีวิตของพระเอกฮอลลีวูดคนนี้ไปซะทีเดียวค่ะมีคลิปที่เขาเล่นและดรอปฟุตบอลกับลูกชายกิจกรรมโปรโมทภาพยนตร์ร่วมกับแคมเมรอนดีเอสรับกระแสฟุตบอลโลกปี2010ไปจนถึงการปรากฏตัวข้างสนามในเกมใหญ่ระดับโลกหลายครั้งทั้งรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและฟุตบอลโลก2026ที่เจ้าตัวเข้าไปเชียร์ทีมชาติสหรัฐบนอัฒจันทร์จนกลายเป็นไวรัลเท่ากับว่าตลอดเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาทุกครั้งที่ฟุตบอลเดินเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญภาพของทอมครู

0: รูสมักปรากฏอยู่ไม่ไกลจากสนามและเมื่อเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันการเลือกพระเอก Mission Impossible มาร่วมพิธีปิดฟุตบอลโลกจึงไม่ได้เกิดจากการสุ่มหยิบแต่ต่อให้มีสายสัมพันธ์กับกีฬาลูกหนังมายาวนานความเป็นแฟนบอลก็อาจไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ชื่อของเขาถูกเลือกเพราะสิ่งที่ทอมครูซสื่อสารได้ดีที่สุดไม่ใช่ภาพของกองเชียร์แต่เป็นภาพของฮอลลีวูดหนังบล็อกบัสเตอร์ซีนแอคชั่นที่ต้องเห็นด้วยตาและความยิ่งใหญ่แบบอเมริกันภาพนี้ยิ่งชัดขึ้นเมื่อเขาเคยถูกวางไว้กลางพิธีปิดโอลิมปิกที่กรุงปารีสเพื่อรับช่วงส่งต่อเจ้าภาพไปยังลอสแองเจลิสในฐานะตัวแทนของอเมริกาบนเวทีระดับโลกหากเมื่อก่อนทอมครูซคือพระเอกของหนังฟอร์มยักษ์วันนี้ชื่อของเขากลับถูกใช้ในมหกรรมระดับชาติในทุกๆครั้งที่สหรัฐต้องการสื่อสารภาพความยิ่งใหญ่และอุตสาหกรรมบันเทิงของตัวเองไม่ต่างจากภาษาภาพที่ผู้ชมทั่วโลกเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคำอธิบายวิธีคิดนี้สะท้อนมาถึงฟีฟ่าเช่นกันเมื่อฟุตบอลโลกยุคใหม่ไม่ได้มีเพียงการแข่งขัน90นาทีแต่ขยายตัวเป็นมหกรรมความบันเทิงที่มีทั้งพิธีเปิดพิธีปิดโชว์ของศิลปินคนดังและโมเมนต์รอบสนามที่ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์เพื่อดึงผู้ชมให้กว้างกว่าแฟนฟุตบอลทำให้เราเริ่มได้เห็นการหยิบวิธีคิดแบบอเมริกันมาใช้มากขึ้นนั่นคือการห่อเกมการแข่งขันไว้ด้วยโชว์ไม่ต่างจากซูเปอร์โบว์เพื่อให้มหกรรมยังถูกพูดถึงต่อแม้เสียงนกหวีดสุดท้ายจะจบลงไปแล้วก็ตามMission Impossible ของทอมครูซในครั้งนี้จึงอาจไม่ใช่การแย่งความสำคัญจากนักฟุตบอลแต่เป็นการเติมภาพจำของฮอลลีวูดให้กับฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นบนแผ่นดินอเมริกาไม่ว่าในค่ำคืนสำคัญสเปนหรืออาร์เจนตินาจะเป็นฝ่ายชูถ้วยแชมป์โลกชาติเจ้าภาพก็ต้องการสร้างอีกหนึ่งช่วงเวลาให้ผู้คนจดจำนั่นคือภาพของฟุตบอลโลกที่ตอนจบถูกออกแบบด้วยวิธีที่อเมริกาถนัดที่สุดปิดฉากให้ยิ่งใหญ่แบบหนังบล็อกบัสเตอร์นั่นเองค่ะ
1: ช่วงของสุดท้ายก็จะเห็นคนบันเทิงมีส่วนร่วมในการทายผลบอลโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งขอรวมเป็นคนบันเทิงด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นซอการ์ดอินฟูคนดังนะคะที่หลายคนก็บอกว่ามักจะทายผิดค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤษฐาครับ
3: มาดูเรื่องของการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมช่วงปลายปีนี้ในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะตอนนี้เขามีแผนในการซ่อมคันคลองระบายน้ำที่1ด้วยงบประมาณกว่า400ล้านบาทซึ่งงบนี้จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในสัปดาห์นี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีสูบน้ำปลายคลองเตยที่น้ำไหลได้อย่างสะดวกเพราะมีเครื่องสูบน้ำ8เครื่องค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเครื่องดังกล่าวเนี่ยถูกน้ำพัดแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมีการส่งมาซ่อมที่กรุงเทพมหานครนะคะปลายเดือนนี้กำลังจะซ่อมแล้วเสร็จและนำมาติดตั้งพร้อมปฏิบัติการอีกครั้งขณะที่การขยายปลายคลองเตยเพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเพิ่มการระบายน้ำออกจากพื้นที่ต้องใช้งบประมาณ400ล้านบาทมีรายงานว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้วนะคะซึ่งก็จะมีการดำเนินการทันทีเพื่อเตรียมรับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พูดถึงความพร้อมรับมือฝนช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าโดยบอกว่ามีการขุดลอกคลองในพื้นที่ให้แล้วเสร็จส่วนคูระบายน้ำกว่า400กิโลเมตรดำเนินการขุดลอกมาแล้ว200กิโลเมตรและอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จก่อนช่วงหน้าฝนส่วนคันคลองระบายน้ำที่1ที่เสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยเฉพาะที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาทั้ง2ฝั่งคลองนายกรัฐมนตรีได้มาตรวจสภาพความเสียหายนะคะและสั่งการให้ซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนด้วยงบประมาณ400ล้านบาทมีรายงานว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้เพื่อให้ชาวบ้านคลายความกังวลในการเตรียมรับมือกับน้ำช่วงฤดูฝนที่กำลังมาถึงค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้พบกับคุณนิตยากิรติเสริมสิทธิ์ครับ
3: เ
4: สวัสดีค่ะในช่วงวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนในช่วงวันที่20-23กรกฎาคมนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ในภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางค่ะเรามาดูพื้นที่กันค่ะวันนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนนะคะที่เห็นจุดนี้เป็นรูปตัวแอลค่ะขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะคะทางด้านของทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรนะคะจุดใดที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีเพียงฝนฟ้าคะนองที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองที่เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีส่วนภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกได้แก่นครนายกระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะขณะที่วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนฝนน้อยภาคเหนือฝนตก 30% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 20% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตก 20% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง23-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนตก 30% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้ฝนตก 30% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นี่คือข่าวเที่ยงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: What's it up?
1: What's it up?
0: อะไรนะสารคดี
2: ในทุกเช้าของการสวนสนามพลทหารหนุ่มคนหนึ่งจะยืนอยู่หน้าสุดของแถวเสมอเขาคือคนกำหนดจังหวะย่ำเท้าให้กับคนทั้งหมู่ไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าใคร

ค่เพราะเขาตัวสูงเท่านั้นเองชายหนุ่มคนนี้คือหัวใจของสารคดีสั้นเรื่อง The Uniform หรือในเครื่องแบบเขาอายุแค่18ปีแต่เพิ่งเซ็นสัญญาผูกพันตัวเองไว้กับกองทัพ

และนี่ก็คือสิ่งที่ผู้กำกับทีมอนออสสนใจเขาสนใจระยะห่างระหว่างสองความหมายนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งถูกทำให้กลายไปเป็นฟันเฟืองของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองออสเป็นคนทำหนังชาวเยอรมันเขาเรียนวรรณคดีและประวัติศาสตร์มาก่อนจะเบนเข็มไปเรียนภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะฮัมบวร์กและนี่เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของเขาที่ตั้งต้นจากภาพทหารเดินสวนสนามภาพหนึ่งซึ่งวนเวียนอยู่ในหัวของเขามานานหลายปีหนังเรื่องนี้มาในจังหวะที่เยอรมนีกำลังทบทวนความสัมพันธ์กับกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีโดยในช่วงปลายปีคริสตศักราช2025รัฐสภาเยอรมันเพิ่งผ่านกฎหมายให้ชายหนุ่มทุกคนต้องลงทะเบียนคัดกรองทหารทั้งที่ในกลุ่มคนอายุ18ถึง29ปีนั้นมีเพียงแค่1ใน3เท่านั้นที่ยังเห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารออสจึงเลือกเล่าเรื่องผ่านสายตาของชายหนุ่มวัย18ที่กำลังจะมอบเวลาถึง17ปีในชีวิตให้แก่เครื่องแบบในวินาทีเดียวกับที่คนทั้งรุ่นของเขากำลังถูกกระตุ้นให้ครุ่นคิดถึงคำถามเดียวกันนี้ The Uniform เปิดตัวระดับโลกในเทศกาลหนังโลกาโน่โดยเข้าชิงรางวัลสาขาภาพยนตร์สั้นนานาชาติยอดเยี่ยมวิจารณ์พูดถึงหนังเรื่องนี้ว่าสามารถถ่ายทอดความเย็นชาของบรรยากาศโดยวิธีการทำสารคดีแบบสังเกตการอย่างเงียบๆเพื่อให้เราได้ค่อยๆค้นพบความน่าเศร้าที่เกิดขึ้นท่ามกลางกิจวัตรซ้ำซากและอากาศหนาวเหน็บในค่ายทหาร

0: ขณะนี้เร่งถ่ายน้ำให้หมดคัดปลาที่ตายออกครับส่วนปลาที่ยังไม่ตายทางวัดเร่งจับนำไปปล่อยแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าวัดเพื่อป้องกันการตายเพิ่มชาวบ้านที่ทราบข่าวติดต่อมาขอรับปลาที่ตายไปหมักทำปุ๋ยซึ่งทางวัดอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ผู้ชมคอนเสิร์ตแบทมันนี่พากันอพยพออกจากสถานที่จัดการแสดงในเมืองมิลานของอิตาลีครับหลังต้องเผชิญกับพายุลูกเห็บรุนแรงซึ่งตกลงมากระทันหันบรรดาแฟนเพลงของแบทมันนี่ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดังต้องพากันอพยพออกจากคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในเมืองมิลานของอิตาลีหลังจากพายุลูกเห็บรุนแรงพัดกระหน่ำแฟนเพลงบางคนที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้บันทึกภาพขณะที่ผู้คนพากันอพยพเอาไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การแสดงต้องหยุดชะงักไปครับขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้คนมากถึง 80,000 คนถูกอพยพออกจากสถานที่จัดงานเนื่องจากพายุทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่คอนเสิร์ตดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกของแบทบันนี่ในคืนดังกล่าวถูกยกเลิกไปในที่สุดครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชม Policy Easy ครับสวัสดีครับ
1: ครบสัปดาห์ตรวจ KPI นับถอยหลังก่อนปรับคณะรัฐมนตรีปมทุจริตหนึ่งในต้นตอสำคัญโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเจาะขบวนการพ่อทิพย์แกะรอยขยายผลล่าตัวบงการใหญ่ติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย
2: ์มหัศจรรย์ขุนเขาสายหมอกภูผาม่านทุนหลั่งไหลเดิมพันธรรมชาติชุมชนทุนป่าสมดุลความยั่งยืนจับตารอบทิศม่านหมอกทุนเดิมพันการท่องเที่ยวภูผาม่าน 20-24 กรกฎาคมนี้ 12:30 น.

น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: กฎหมายก็มีมาตรฐานก็กำหนดไว้การตรวจสอบก็ทำกันอยู่แต่พอเกิดเหตุทำไมระบบหนีไฟถึงใช้งานไม่ได้จริง
1: ผมก็ถามตอนตรวจเป็นยังไงเขาบอกตอนตรวจครบหมดทุกอย่างกฎหมายมันมีชัดเจนทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาทั้งหมดก็คือคนตั้งใจทำผิดกฎหมาย
2: เช็คลิสต์เนี่ยให้ปรับเกินกฎหมายเลยเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ในเฉพาะอาคารที่เป็นอาคารสถานบริการแต่พวกร้านอาหารเนี่ยไม่ได้กำหนดแต่ว่าเราก็ให้เพิ่มไอ้ตรงนี้เข้าไปด้วยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการ
0: จะทำอย่างไรคะให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของชีวิตคนมาก่อนธุรกิจและผู้บริโภคอย่างเราจะทำอย่างไรที่จะรู้เท่าทันความเสี่ยง
3: อันดับแรกเลยนะถ้าเกิดเราเข้ามาในสถานบันเทิงเนี่ยอาจารย์อยากให้เราดูลักษณะทางหนีทีไล่ก่อน
4: ถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยด้านข้างเขาก็จะกุด้วยวัสดุซับเสียง มันเป็นฟองน้ำรังไข่ไหมที่มันก็ไม่ใช่วัสดุซับเสียงอย่างที่มันถูกต้องใช่ไหมคะ
3: มันจะต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอุปกรณ์ตรวจจับควันแล้วก็ต้องมีไฟแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งจะทำงานเมื่อตอนที่ไฟมันดับลงแล้วส่องทางให้เราเห็นทางไปต่อได้สถานบริการทุกแห่งควรจะต้องมีการติดป้ายบอกว่าจำกัดจำนวนสถานบริการนี้คนสูงสุดไม่เกิน500พอเราเข้ามาโอ้โหดูด้วยสายตาเป็นไงคะแน่นมากเอ๊ะอาจจะยังนะวันนี้เรามาเที่ยววันหลังดีกว่าไหม
0: เพราะในนาทีชีวิตไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
4: ต้องทบทวนความเสี่ยงนะคะในทุกๆอาคารปรับพวกระบบความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงในปัจจุบัน
0: จะปิดช่องความเสี่ยงและความสูญเสียซ้ำซากจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงได้อย่างไรและเราจะทำอะไรกันได้บ้างมุ่งกี่จะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้

เหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพราะทุกครั้งนะคะที่เกิดเหตุไฟไหม้ร้านอาหารสถานบันเทิงเหตุเกิดเร็วรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะนี่คือฝ้าเพดานภายในร้านค่ะที่มีร่องรอยของวัสดุถูกเผาไหม้จุดนี้ผู้เชี่ยวชาญจากวสท.ที่เข้าตรวจสอบพื้นที่บอกว่าโฟมฉนวนกันความร้อนที่อยู่ใต้เพดานเป็นต้นเพลิงและตัวเร่งที่ทำให้ไฟลามเร็วและเกิดก๊าซพิษเมื่อเศษวัสดุเหล่านี้ติดไฟเปลวเพลิงจากเพดานด้านบนก็ลามลงมาด้านล่างเกิดขม่าวดำปกคลุมไปทั่วทั้งร้านประกอบกับโครงสร้างร้านที่มีเพดานต่ำบานกระจกโดยรอบถูกปิดทึบไม่มีทางระบายความร้อนและควันรวมถึงทางหนีไฟที่มีก็ระบายคนออกไม่ทันความบกพร่องทางกายภาพทั้งหมดนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สังคมไทยถอดบทเรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำรอยอยู่ตั้งแต่ซานติก้าผับปี2552เกิดเหตุจากพลุไฟไหม้เพดานภายในอาคารแต่ประตูทางออกมีทางเดียวจึงทำให้เกิดลักษณะคอขวดที่ทำให้คนนับพันที่อยู่ข้างในล้มทับและติดค้างกันอยู่จำนวนมากเหตุการณ์นี้นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้บริหารผู้ติดตั้งพลุไฟและนำมาสู่การปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารครั้งใหญ่ถัดมาปี2565เหตุการณ์คล้ายกันก็เกิดขึ้นอีกครั้งที่เมาเท่นบีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนฝ้าเพดานแล้วลามติดฉนวนโฟมซับเสียงอย่างรวดเร็วขณะที่ประตูหลังร้านถูกล็อกปิดตายทุกคนต้องวิ่งย้อนกันออกมาที่ประตูด้าน

0: หน้าเพียงทางเดียวกระทั่งเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่โรงเบียร์นราธิพาวค่ะจะสังเกตเห็นนะคะว่าแต่ละเหตุการณ์มีลักษณะคล้ายๆกันค่ะตั้งแต่เรื่องวัสดุตกแต่งภายในติดไฟง่ายระบบระบายอากาศไม่ได้มาตรฐานทางหนีไฟไม่พร้อมใช้งานป้ายทางออกและไฟฉุกเฉินไม่เพียงพอระบบสปริงเกอร์หรือระบบแจ้งเตือนไม่สมบูรณ์และที่สำคัญคือการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายไม่ต่อเนื่องจะเห็นว่าวัสดุ Wi-Fi และระบบทางหนีไฟคือ2ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสูญเสียเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะ
1: นะครับจะเป็นประตูหนีไฟนะครับเราสามารถดันออกได้เลยปกติ
2: ถังดับเพลิงอะไรครับเขาจะชี้จุดให้เราเลยว่าตรงนี้สำคัญตรงไหนสำคัญ
3: และช่องที่4จะเป็นด้านครัวนะคะครัวเราสามารถเข้าออกได้ตลอดนะคะ
4: ถ้าใครอยู่ล็อกคุณว่ามีคนอยู่ล็อกโน้นก็ให้เปิดหน้าต่างเปิดประตู
0: ด้านผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงที่มีการแสดงดนตรีหลายแห่งก็ตื่นตัวค่ะออกมาใช้โซเชียลมีเดียในการแนะนำผู้มารับบริการเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะอย่างเช่นสถานบันเทิงย่านจรัญสนิทวงค่ะก็ได้จัดทำวิดีโอแนะนำเส้นทางเข้าออกอย่างละเอียดพร้อมกับระบุตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ตามจุดต่างๆควบคู่ไปกับการจัดทำแผนผังเส้นทางหนีไฟและแนวทางปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
1: ทุกกรณีสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับ
0: ระบบก็มีการตรวจสอบก็ทำอยู่เป็นระยะแต่พอเกิดเหตุเข้าจริงก็กลับใช้งานไม่ได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากค่ะแต่ในอีกด้านนึงนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้เข้าไปใช้บริการหากเรารู้วิธีประเมินความเสี่ยงรู้ทางหนีที่ไล่เมื่อเกิดเหตุขึ้นจริงก็อาจจะช่วยได้มากค่ะโดยเฉพาะในเสี้ยววินาทีที่เราต้องเอาชีวิตรอด
5: หลายคนคงเคยได้ยินถ้าจะหนีไฟให้ทันต้องใช้เวลา5นาทีค่ะแต่สำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดครั้งล่าสุดเราอาจมีเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำโศกนาฏกรรมที่ถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำรอยวันนี้เราอยากจะพาทุกคนมาเช็คความเสี่ยงรู้วิธีการทำให้ตัวเองปลอดภัยเบื้องต้นกับอาจารย์หน่อยที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะ
6: มาเที่ยวเลยแหละคะวันนี
7: ้ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: ก็ถ้าเกิดเราจำลองว่าเราปิดไฟนะแล้วก็มีการกินดื่มมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีจัดที่นั่งในลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสที่เป็นสถานบริการ
5: อาจารย์คะอย่างเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นกฎหมายก็มีมาตรฐานก็ตรวจนะแต่ว่าทำไมสุดท้ายแล้วการหนีออกมาจากจุดที่เกิดเหตุถึงยาก
6: จริงๆแล้วถ้าอาคารที่ก่อสร้างได้มาตรฐานมีระบบความปลอดภัยดีนะเรามีเขาเรียกว่ามีระยะในการที่หนีไฟได้ 3-5 นาทีแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันมีวัสดุที่มันติดไฟง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีระบบดับเพลิงการเกิดเหตุจะรวดเร็วมีเวลาเป็นหลักวินาทีนะคะที่หลายคนก็หนีไฟไม่ทันอันดับแรกเลยนะถ้าเกิดเราเข้ามาในสถานบริการนะสถานบันเทิงเนี่ยอาจารย์อยากให้เราดูลักษณะทางหนีที่ไล่ก่อนการจัดโต๊ะที่นั่งถ้าเราจัดโต๊ะเนี่ยนะติดกันไปหมดเลยนะคะแล้วเวลานั่งจะออกทีเนี่ยต้องวิ่งออกอย่างเงี้ยมันอ้อมเนี่ยมันยากแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นไงคะทางออกเนี่ยแบ่งเอาเราสามารถออกตรงกลางก็ได้หรือเราจะออกตรงด้านข้างก็ได้เรามานั่งตรงจุดโต๊ะของเราแล้วเนี่ยเราก็ดูซิว่าเอออาคารหลังนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวว่าวัสดุตกแต่งเป็นไงคะม
5: ัน
6: มาเป็นโฟมรังไข่หรือมันมีการตกแต่งที่เป็นพวกพลาสติกเยอะแบบนี้มันถือว่าเป็นอาคารที่มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเกิดไฟไหม้มันจะลุกลามรวดเร็วใช่ไหมคะเราก็สังเกตนิดนึงว่าที่นี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ดูอ้าวแถวโซนเพดานนะคะอ้าวไม่มีวัสดุที่ตกแต่งที่เป็นพวกพลาสติกต้นไม้เทียมอะไรพวกนี้นะที่ห้อยลงมาอ้าวอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะคะ
5: ที่อาจารย์บอกว่าติดไฟง่ายเขาใช้เวลามากน้อยแค่ไหน
6: ใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาทีมันจะกลายเป็นเพลิงใหญ่ไปทั้งห้องเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจำลองไฟไหม้จากห้องทั่วไปเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะคะมันจะใช้เวลา3นาทีเลยทีเดียวนะคะคือใช้เวลานานกว่าที่จะเขาเรียกว่าแฟลตโอเวอร์ไฟไหม้ทั่วทั้งห้องทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าวัสดุซับเสียงถ้าเป็นสถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยด้านข้างเขาก็จะกุด้วยวัสดุซับเสียง มันเป็นฟองน้ำรังไข่ไหมที่มันก็ไม่ใช่วัสดุซับเสียงอย่างที่มาถูกต้องใช่ไหมคะถ้าอย่างนี
5: ้
6: ทางนี้เขาก็เป็นเกรดที่ติดไฟยากเป็นเหมือนล็อกวูบทีนี้เราดูระบบอัตโนมัติเห็นไหมคืออาคารทุกอาคารเลยยกเว้นบ้านเดียวกฎหมายเขาบังคับว่าจะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับควันพื้นที่นะคะตรงไหนก็ตามเนี่ยถ้ามันมีความเสี่ยงมีเชื้อเพลิงแล้วมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้เอาไปตรวจจับ ว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ต่างๆได้เราก็ต้องติดให้เขาเรียกว่าครอบคลุมทุกพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่เหมือนสถานบริการที่เกิดเหตุขนาดพื้นที่เนี่ยใหญ่นะคะมันจะต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติทราบไหมคะมันคืออะไร
7: สปริงเกอร์หรอ
6: สปริงเกอร์ใช่แล้วก็จะมีกระป๋อแก้วนะสีแดงนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะบอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วมันจะแตกถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะแตกที่อุณหภูมิประมาณ68องศาเซลเซียสแตกแล้วก็จะกระจายน้ำแล้วก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงนะคะไฟก็จะไม่แพร่กระจายควันก็จะหยุดการไหลได้ก่อนที่เราจะหนีไฟนะจะเห็นว่าการจัดทางออกจากห้องที่มีคนเยอะๆเนี่ยให้เราสามารถมีทางเลือกในการหนีไฟใช่ไหมคะสมมติว่าฉุกเฉินเราต้องออกปุ๊บเนี่ยเราลุกเราก็ออกได้เลยอย่างพื้นที่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าทางออกอยู่รอบทิศเลยแล้วที่สำคัญต้องมีป้ายป้ายบอกทางว่าตำแหน่งนี้นะเป็นทางออกหนีไฟนะแล้วก็ต้องมีไฟแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งจะทำงานเมื่อตอนที่ไฟมันดับลงแล้วส่องทางให้เราเห็นทางไปต่อได้เราจะหนีไฟนะเราก็มาตามประตูที่มีทางออกนะคะจากนั้นเราก็เปิดประตูออกไปเลยค่ะแล้วก็มาแล้วก็มองเห็นป้ายโอเคแต่ว่าเราดูทางขวามือเห็นไหมคะทางออกหนีไฟเนี่ยจะต้องเห็น2ทางถ้าทางนี้เกิดเพลิงไหม้เราก็มีทางเลือกว่าเราไปทางโน้นได้พอเรามาถึงปุ๊บเราก็มองนะคะทางไปต่อเราก็เห็นป้ายทางหนีไฟมีบันไดหนีไฟนะคะซึ่งตรงนี้เราก็มาถึงจุดที่เราไปต่อได้แต่ทีนี้ถ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยไม่ทำงานแต่ถ้าเกิดเราเห็นตัวนี้เราสามารถที่กระทำซ้ำได้ก็คือเป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือเราก็เปิดขึ้นแล้วก็ดึงแล้วมันก็จะแจ้งสัญญาณไปที่ตู้ควบคุมของอาคารแล้วจากนั้นมันก็จะเข้าขั้นตอนสั่งการให้ระบบความปลอดภัยต่างๆทำงานทีนี้เราดึงแล้วเราหนีไฟเลยค่ะพอเราเข้ามาอยู่นะคะในบันไดหนีไฟถ้าเราจะแจ้งให้คนมาช่วยในบันไดจะต้องมีชื่อบันไดนะคะแล้วก็บอกตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนแล้วเราจะออกจากอาคารเนี้ยได้ที่ชั้นไหนตรงนี้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะคะเช่นถ้าเกิดว่ามันมีอาคารสูง 30-40 ชั้นพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยไม่บอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนเราจะรู้ไหมว่าเราจะไปไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่อาคารจะต้องติดตั้ง
5: จากที่เราเดินมาทั้งหมดจะเห็นว่าทางเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะอาจารย
6: ์
5: แต่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจจะค่อนข้างแคบอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบค่ะว่าทางที่เหมาะสมเลยเนี่ยมันควรจะกว้างเท่าไหร่ค่ะ
6: กฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยจะกำหนดรายละเอียดนะคะในส่วนของการวางผังอาคารแล้วก็ทางเดินช่องทางเดินนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ในการคิดเขาเรียกว่าใช้5มิลลิเมตรต่อคนสมมติว่าเรามีคนที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้200คนขั้นต่ำเลยนะคะก็คือประมาณเมตรหนึ่งกฎหมายกำหนด1.5แล้วก็ต้อง 1.5 ก่อนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบว่าอะไรเข้มกว่าก็ยึดตามเกณฑ์ตัวนั้นเราไม่ใช่แค่ทางเดินอย่างเดียวแต่ประตูคือจุดสำคัญถ้าประตูแคบเราก็ต้องเช็คอีกว่าประตูเนี่ยสามารถระบายคนออกได้เพียงพอไหมก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือใช้5มิลลิเมตรต่อคนเช่นถ้าคนวิ่งผ่านมาทางนี้200คนต้องกว้างเท่าไหร่คะต้องกว้าง1เมตรสิ่งแรกเลยที่อยากให้มองเลยนะก็คือดูเลยก็คือว่ามีทางออกหนีไฟไหมมีป้ายไหมนะคะพอดูแล้วเนี่ยลองเดินดูสักนิดนึงเขาล็อกหรือเปล่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วทุกคนจะบอกว่าให้ทุกคนไปเดินตรวจแล้วคงวุ่นวายทั้งสถานบริการ กำลังจะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยสถานบริการนั่นแหละนะคะจะต้องรับผิดชอบในเรื่องการดูแลนะคะอาจารย์อยากให้มีการแนะนำเส้นทางหนีไฟด้วยในสถานบริการ เข้ามาปุ๊บเนี่ยมีแผนผังทางหนีไฟไหมแล้วก็สถานบริการทุกแห่งควรจะต้องมีการติดป้ายบอกว่าจำกัดจำนวนสถานบริการนี้คนสูงสุดไม่เกิน500พอเราเข้ามาโอ้โหดูด้วยสายตาเป็นไงคะ
7: เยอะ
6: เกือบพันนะแน่นมากเอ๊ะอาจจะยังนะวันนี้เรามาเที่ยววันหลังดีกว่าไหมใช่ไหมคะสภาพไม่ปลอดภัยแล้วนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งเลยนะ
5: คุณสำหรับความรู้จากอาจารย์หน่อยมากๆค่ะเราก็ได้เห็นภาพชัดเจนแล้วค่ะว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะมีวิธีเช็คความเสี่ยงอย่างไรได้บ้างให้ตัวเองปลอดภัย
6: ค่ะ
0: 1จุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียที่ซานติก้าผับคือการแก้ไขกฎกระทรวงเมื่อปี2555ค่ะที่บังคับให้สถานบริการค่ะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากขึ้นตั้งแต่ทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่ห้ามมีสิ่งกีดขวางต้องมีขนาดความกว้างและมีเพียงพอกับจำนวนคนในร้านเช่นหากจุเกิน 1,000 คนต้องมีทางหนีไฟไม่น้อยกว่า6ประตูป้ายทางหนีไฟและไฟฟ้าฉุกเฉินต้องติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินให้เห็นชัดเจนมีไฟบอกทางที่ทำงานได้เมื่อไฟฟ้าปกติดับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องติดตั้งเครื่องตรวจจับควันหรือความร้อนและมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วอาคารระบบดับเพลิงต้องมีถังดับเพลิงเพียงพอส่วนอาคารขนาดใหญ่ก็กำหนดให้ต้องติดตั้งระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติระบบระบายควันกำหนดให้มีระบบควบคุมหรือระบายควันที่ได้มาตรฐานเพื่อให้สามารถอบพยพได้ทันวัสดุตกแต่งภายในฝ้าเพดานผนังต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟเพื่อชะลอการลุกลามของเพลิงและลดการเกิดควันพิษระบบไฟฟ้าต้องได้มาตรฐานมีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรข้อกำหนดที่อยู่ในกฎกระทรวงเหล่านี้นะคะมีไว้เพื่อกำกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงค่ะแต่เมื่อมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็มีการกำหนดเป็นโซนนิ่งเอาไว้ตั้งแต่ปี2545โดยกำหนดเป็น3โซนค่ะโซนแรกย่านพัดพงครอบคลุมแนวเขตบริเวณถนนนเรศถนนสุรวงศ์ถนนพระรามที่4ถนนสีลมและถนนนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะโซนที่2ย่านเพชรบุรีตัดใหม่ครอบคลุมแนวเขตบริเวณถนนเพชรอุทัยทางพิเศษศรีรัตน์คลองแสนแสบคลองบางกะปิและถนนเพชรบุรีตัดใหม่โซนที่3ย่านรัชดาภิเษกครอบคลุมแนวเขตบริเวณถนนลาดพร้าวถนนรัชดาภิเษกถนนพระราม9และถนนอโศกดินแดงค่ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวจะทำให้เราเห็นช่องว่างใหญ่หลายด้านเลยค่ะตั้งแต่การขออนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงแต่เป็นการจดเป็นร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีเท่านั้นนั่นก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้ค่ะไม่ถูกบังคับใช้กฎหมายเทียบเท่ากับสถานบันเทิงอย่างเรื่องสถานที่สถานบันเทิงต้องตั้งในเขตโซนนิ่งหรือในโรงแรมเท่านั้นถ้าเป็นร้านอาหารจะตั้งตรงไหนก็ได้ส่วนเรื่องเวลากฎหมายใช้เวลาเป็นตัววัดค่ะถ้าร้านคุณมีดนตรีการแสดงแต่ปิดก่อนเที่ยงคืนในทางกฎหมายก็ถือว่าร้านคุณคือร้านอาหารทั่วไปส่วนการขอใบอนุญาตร้านอาหารต้องจดทะเบียนพาณิชย์และขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะที่สถานบันเทิงต้องยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการซึ่งมีขั้นตอนที่เข้มงวดกว่าเช่นต้องผ่านการตรวจสอบแบบแปลนจากกรมการปกครองสุดท้ายมาตรฐานความปลอดภัยร้านอาหารใช้เกณฑ์อาคารพาณิชย์ทั่วไปขณะที่สถานบันเทิงใช้มาตรฐานความปลอดภัยอัคคีภัยที่อยู่ในกฎกระทรวงปี2555ค่ะนายกเองก็ออกมายอมรับค่ะว่าจะต้องมีการปรับโซนนิ่งให้ทันกับสถานการณ์และบริบทในปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะยังมีข้อจำกัดอยู่มากจึงมอบหมายให้ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ตำรวจช่วยกันดู
7: ถ้ายึดกฎหมายเดิมอะไรนั้นต้องอยู่ห่างโรงเรียนไม่เกินกี่กิโลห่างวัดไม่เกินกี่กิโลปรับไปตรงไหนก็ปรับไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่าเราจะแก้ไขยังไงอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกนะแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่
0: ส่วนสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำได้ตอนนี้ค่ะก็คืออาจารย์ชัดชาติค่ะได้สั่งการให้มีการตรวจสอบเชิงรุก50เขตรวมถึงปรับเช็คลิสต์ค่ะและสั่งการให้มีการตรวจสอบที่เข้มข้นกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมถึงจะพิจารณาปรับปรุงโซนนิ่งหรือเปลี่ยนรูปแบบให้จดทะเบียนเป็นสถานบันเทิงไปเลยให้เกิดความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งสามารถออกเป็นข้อบัญญัติของกทม.ได้แต่ต้องให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติและจะใช้กฎหมายที่มีอยู่คือกฎหมายสาธารณภัยไปตรวจร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิงโดยจะมุ่งเน้นไปที่การดูกิจกรรมมากกว่าใบอนุญาตพูดง่ายๆค่ะว่าหากเข้าข่ายสถานบันเทิงแล้วไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยหรือเสี่ยงอัคคีภัยจะสั่งปิดทันทีและให้ปรับปรุงแก้ไข
8: คือถ้าเราใช้สถานบริการเราทำไม่ได้ต้องหาอำนาจอื่นที่เกี่ยวข้องก็เลยสั่งท่าน สั่งการให้ท่านรองแก้วไปหาอำนาจอื่นที่เรามีไปควานหามาให้ได้เชื่อว่ามันต้องมีสิ่งที่เราเอาไปบังคับใช้แต่ไม่ได้ใช้พรบสถานบริการเพราะว่ามันอยู่นอกโซนนิ่งก็ต้องใช้พรบตัวอื่นที่เรามีอำนาจต้องหาทางปิดให้ได้ถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงนะก็ต้องหากรอบหน้าที่เรามีอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงแต่ต้องหาตัวอื่นแล้วก็อาจจะต้องมีหรือไม่ถ้าเกิด

0: มีวิธีการประกาศเตือนการติดป้ายต่างๆก็ผมว่าเราคงต้องเอาให้จริงจังเลยเรื่องนี้ครับ
1: ส่วนรัฐบาลค่ะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงขั้นประกาศยกระดับเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสถานบันเทิงภายใน30วันถ้าหากพบว่าไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยก็จะสั่งปิดทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแต่ถ้าดูตัวเลขสถานบันเทิงทั่วประเทศที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวบรวมไว้ในปี2566ก็พบว่ามีจำนวน 1,852 แห่งแต่ปีนี้ค่ะ 2,569 แล้วจำนวนสถานบันเทิงก็น่าจะเพิ่มขึ้นในเวลา30วันที่ท่านนายกว่าจะตรวจทันหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันค่ะดูแล้วเรื่องนี้ค่ะแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้จริงๆค่ะเพราะดูแล้วปัญหาฝังรากลึกไปถึงระดับโครงสร้างและตัวกฎหมายสิ่งที่เราต้องผลักดันค่ะต้องไปถึงระดับนโยบายเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงและความเสี่ยงดังนั้นค่ะการยกระดับเป็นวาระแห่งชาติที่นายกยกระดับไว้นั้นอาจจะต้องรับฟังให้ครอบคลุมถึงข้อเสนอทุกข้อจากนักวิชาการด้านความปลอดภัยค่ะ
2: ความเสี่ยงมันเหมือนกันเลยนะการมีคนจำนวนมากนะคะมีการขายนะคะพวกเครื่องดื่มมีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยคือคนก็จะที่มาใช้อาคารก็จะมีสภาพร่างกายที่ต้องบอกว่าเมาไม่พร้อมในการที่จะอพยพหนีไฟหรืออะไรพวกนี้นะคะในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ก็จะลดลงแบบนี้ต้องปรับนะคะในส่วนของมาตรการในการที่จะดูแลอาคารในลักษณะนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรามามองว่าจดทะเบียนเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเราต้องมาดูว่าใช้งานเป็นแบบไหนนะคะก็ควรที่ต้องมีเกณฑ์ก็คล้ายสถานบริการก็ต้องใช้เกณฑ์ที่เป็นสถานบริการนะคะมาใช้ในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลนะคะก็คือต้องดูตั้งแต่ออกแบบเลยนะคะต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องจำนวนคนนะคะว่าคนใช้งานเท่าไหร่จำนวนทางออกนี่ไฟเป็นเท่าไหร่ต้องเหมาะสมกับจำนวนคนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีระบบความปลอดภัยนะคะคือตามเกณฑ์ในเรื่องของสถานบริการก็ควรที่จะต้องบูรณาการตรงนี้นะคะให้เกิดความปลอดภัยขึ้นกับทุกอาคารณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นอาคารเก่านะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะติดวัสดุต่างๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาแต่วัสดุในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่มันบอบบางแล้วมันติดไฟง่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเป็นพวกพลาสติกนะคะที่มีก๊าซพิษควันพิษในเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งตรงนี้เราก็จะมองว่าอาคารที่เป็นอาคารเก่าแล้วใส่ความเสี่ยงใหม่เข้าไปถึงจะเป็นอาคารเก่าเราก็ต้องใส่ระบบความปลอดภัยอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัตินะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะก็คืออาคารสมัยใหม่ระบบความปลอดภัยก็ต้องเทียบเคียงกับอาคารที่ก่อสร้างใหม่เหมือนกันนะคะนี่ก็อยากฝากไว้นะคะว่าต้องทบทวนความเสี่ยงนะคะในทุกๆอาคารแล้วก็ปรับพวกระบบความปลอดภัยนะคะให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงในปัจจุบันค่ะ
1: เป้าหมายของเรื่องนี้นะคะไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพในการประกอบธุรกิจค่ะแต่คือการวางกติกาที่ชัดเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ของตัวเองได้เพราะในหลายกรณีค่ะนาทีแรกคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายและไม่มีอะไรค่ะที่จะมีค่าไปยิ่งกว่าทุกคนได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเพราะทุกเรื่องของนโยบายใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วพบกันใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้สวัสดีค่ะ
3: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
4: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
3: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBSสิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS

0: องซันโบอยู่ที่10ประตู
1: วอลเลย์บอลชายไทยพลิกแพ้กัมพูชา1-3เซตพลาดเข้าชิงแชมป์ซีวีลีกไปแบบไม่น่าเชื่อ
0: ไปดูกีฬาสร้างแรงบันดาลใจกับวอลเลย์บอลในโรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายสวัสดีครับผมวิริยะตันตุกุลกิจครับ
1: สวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกูลครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันแน่นอนครับวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2026แข่งขันมานานกว่า1เดือนนะครับ
0: 1เดือนกับอีกประมาณเกือบ2อาทิตย์ฮะ
1: โอ้โหยาวนานมาก
0: ไม่เคยเจอมหากรรมกีฬาไหนนะที่ยาวขนาดนี้มาก่อนนะ4เกมไปที่เกมโอลิมปิกอย่างมากก็ประมาณ15วันแต่นี่เดือนกว่าจำนวนนัดมันเยอะอะนะ
1: คราวนี้48ทีมคราวหน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเป็น64ทีมโอ้โห
0: เกือบ2เดือน
1: ผมว่า2เดือนแน่แล้ว
0: แน่นอนนะฮะแต่ว่าไปดูเกมเมื่อวานหน่อยคือเกมเมื่อวานสนุกมากนะฮะแม้จะเป็นการชิงอันดับ3ระหว่างฝรั่งเศสกับทางด้านของอังกฤษยิงกัน10ประตูแต่ว่าเกมเนี่ยเหมือนกับว่ากองหลังเนี่ยไม่ได้ขยับเลยกองหน้าดาหน้ากันอย่างเดียวนะฮะเอาไปดูนะอังกฤษงัดฟอร์มเก่งทิ้งทวนฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะครับก็ได้บูยโกโยซาก้าทำแฮตติกพาสิตองคำรามคว้าอันดับที่3หลังเอาชนะฝรั่งเศสโดยมีการยิงถึง10ลูกเลยครับฟุตบอลโลกนัดชิงอันดับ3เตะเมื่อเช้านะครับตอน 4:00 ตามเวลาไทยเกมครึ่งแรกอังกฤษโชว์ฟอร์มสุดเหนือชั้นเลยนะครับไล่ยำฝรั่งเศสอยู่ฝั่งเดียวจนยิงนำห่างไปก่อนถึง4ลูกประตูได้จากดีแคนไรท์เอสรีคอนซาแล้วก็บุกายโยซาก้าซัดไป2ลูกนะครับส่วนครึ่งหลังฝรั่งเศสเริ่มเน้นส่งตัวหลักลงมาแก้เกมแล้วก็ทำได้นะครับได้เอ็มปัปเป้ซัดคนเดียว2ลูกกับอีก1ประตูจากแบดลี่มาโคล่าท้ายเกมทั้ง2ฝั่งก็เล่นกันแบบเอาใจแฟนบอลเลยครับคืออังกฤษมาได้จุดโทษแล้วก็เป็นซาก้าที่ยิงเข้าไปไม่พลาดเป็นแฮตทริกของเจ้าตัวในนัดนี้แม้ฝรั่งเศสจะมีฮึดได้เดมเบล่นะครับยิงให้ทีมตีตื้นก่อนจะจบเกมแต่สุดท้ายอังกฤษย้ำชัยชนะจากการลากเข้าไปยิงของจูดบัลลิงแฮมครับพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ4คว้าอันดับที่3แต่ว่าน่าสนใจตรงเงินรางวัลครับ29ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ประมาณ875ล้านบาทแต่เงินรางวัลแบบนี้กับนักเตะระดับโลกเหมือนเขาจะไม่ค่อยสนป
1: ่
0: ะก็ดูเกมระดับ3เนี่ย
1: ใช่ครับก็คือนักเตะอังกฤษเนี่ยได้เงินรางวัลได้เงินค่าตัวที่ลงเล่นให้กับทีมชาติอ่ะจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลนะ
0: ใช่เพราะยังไงค่าเหนื่อยเขาโอ้โหมหาศาลอยู่แล้วนะครับมาดูโทมัสทูเคิลนะครับก็ภูมิใจที่ลูกทีมตอบสนองได้ดีแม้เพิ่งจะเจอเรื่องผิดหวังเพราะว่าพลาดเข้าชิงจนพาอังกฤษเนี่ยทำผลงานในฟุตบอลโลกได้ดีที่สุดนะครับถัดจากการคว้าแชมป์เมื่อ60ปีก่อนส่วนซาก้าแฮตทริกฮีโร่ก็เผยว่าแม้ชัยชนะในนัดนี้จะไม่ได้ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการตกรอบตัดเชือกแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่ต้องทำผลงานในสนามให้ดีสุดแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่พาอังกฤษคว้าอันดับ3ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อครับส่วนทางด้านของฝรั่งเศสนี่จะเป็นเกมสุดท้ายในฐานะโค้ชทีมชาติของดีเย่เดชองนะครับที่คุมทีมมายาวนานถึง14ปีโดยอดีตกัปตันทีมชุดแชมป์โลกในปี98ถูกจารึกชื่อเป็นนักฟุตบอลคนที่3ของโลกที่พาบ้านเกิดคว้าแชมป์ทั้งในฐานะนักเตะแล้วก็โค้ชต่อจากมาริโอสกาโลของบราซิลฟาสเบคเกอร์บาเออร์ของเยอรมนีนอกจากนี้ได้ชองนะครับยังเป็นเจ้าของสถิติคุมทีมลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดนะครับคุมไปทั้งหมด26นัดก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับเพื่อร่วมทีมชุดแชมป์โลกก็คือซีดานครับที่จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสคนต่อไปหลายคนบอกว่าเสียดายทางด้านของอังกฤษนะฮะถ้ารอบตัดเชือกเนี่ยตอนนั้นเล่นแบบนี้น่าจะไม่แพ้อาร์เจนตินา
1: แต่ยังว่าฮะรอบตัดเชือกนี่ความกดดันมหาศาล
0: โอ้คนละเรื่องนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเล่นกันแบบคือเล่นกันแบบเอนเตอร์เทนแต่ถ้าดูแบบเกมรอบตัดเชือกเนี่ยโอ้โหหนักกว่านี้เยอะ
1: ใช่กดดันครับพอว่าไม่ได้ไปต่อในรอบชิงแล้วเนี่ยชิงที่3เนี่ยเหมือนกับทุกคนก็เล่นเต็มที่ไม่ต้องมาแบกความกดดันของคนทั้งชาติ
0: ใช่ครับ
1: ก็จบด้วยอังกฤษได้ที่3ส่วนฝรั่งเศสได้ที่4ฝรั่งเศสเนี่ยทางด้านเดชองทำทีมเข้าชิงบอลโลก2สมัยติดนะ
0: ใช่
1: ถ้าครั้งนี้ได้อีกเป็นสมัยที่3จะเสียดายไปไม่ถึงดวงดาวส่งไม้ต่อกับซีดานนะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้มากันที่โดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบอกว่าในอนาคตเนี่ยสหรัฐอยากเป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกแต่คราวนี้ขอเป็นเจ้าภาพแบบเดียวๆครับทรัมป์นี่ก็มีประเด็นตลอดนะเวลาให้

0: สัมภาษณ์หรือเวลาพูดเนี่ยนะได้แซวอังกฤษด้วยบอกทูเคิลเนี่ยนัดที่อังกฤษแพ้อาร์เจนตินาเนี่ยตอนขึ้นนำ 1-0 น่ะน่าจะบุกต่อแต่ทำไมไม่เข้าใจทำไมถึงถอยแฮร์รี่เคนมันเป็นกองหลังมาเล่นเกมรับอะไรประมาณนั้นแต่เขาบอกเขาก็ไม่มีความรู้ด้านฟุตบอลเท่าไหร่นะเขาพูดออกตัวส่วนอินฟานติโน่ก็บอกว่าเขาก็ไม่มีความรู้ด้านโคชชิ่งเหมือนกัน
1: รับลูกกันดีนะ
0: ไม่เก็บตัวทั้งคู
1: ่ใช่ก็2คนนี้ทำไปเล่นไปนะโกยเงินครั้งนี้ไปเยอะมากเลยนะจากการจัดฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ตอนโนเบลที่ทรัมป์ไม่ได้รางวัลเนี่ยทางนั้นอินฟานติโน่ก็มอบรางวัลโนเบลของฟีฟ่าให้กับทรัมป์ถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีมากๆสำหรับทั้งคู่นะครับคือตัวเลขทุกอย่างเนี่ยถล่มทลายนะครับทั้งยอดตั๋วเข้าชมเรตติ้งทางทีวีซึ่งถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สำคัญทรัมป์บอกว่าถ้าในอนาคตมีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกขอเป็นเจ้าภาพเดียวโดยไม่ต้องจับมือกับเม็กซิโกหรือแคนาดาเปรี้ยวเสมอต้นเสมอปลายนะฮะสำหรับโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ที่สำคัญในอินฟานติโน่อย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการคือแนวคิดไอเดียของเขาคือ64ทีมในบอลโลกครั้งหน้าปี2030ที่จะจัดหลายชาติเลยทีนี้ทั้งยุโรปทั้งอเมริกาใต้ก็จัดใช่ครับ
1: แล้วมีโนมาเอาแน่
0: ใช่ครับครบรอบ100ปีพอดีน่าจะได้ด้วยเขาบอกเสียงสนับสนุนเนี่ยมี200กว่าชาติทั่วโลกเนี่ยอย่างน้อย200ชาติเป็นอย่างต่ำที่ซัพพอร์ตไอเดียนี
1: ้ก็มองว่าอาจจะต้องแยกโซนเพิ่มมากขึ้นลองแยกอาเซียนสักโซนหนึ่งไหม
0: โอ้โห
1: เอาทีมหนึ่งไปเลย
0: ผมว่าก
1: ็ก็ยากอะ
0: ซับซ้อนยากครับ
1: เอาเนี่ยแหละลองไปด้วยตัวเราเองฮะ
0: ขณะที่ตั๋วรอบชิงบอลโลกเห็นคนนี้ครับเขาบอกว่าตลาดซื้อขายตั๋วรีเซลอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าราคาตั๋วถูกที่สุดอยู่ที่ประมาณ $8,000 ดอลลาร์หรือประมาณ270,000 บาทแพงกว่านัดชิงซูเปอร์โบว์ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับราคาอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทส่วนนัดชิง NBA ครับเมื่อเดือนมิถุนายนครับระหว่างนิวยอร์กนิกส์กับซานอันโตนิโอสเปอร์สมีราคาอยู่ที่ประมาณ 235,000 บาทโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับอเมริกันเกมก็ปกติก็แพงอยู่แล้ว
0: สนาม MetLife Stadium เนี่ยอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ความจุกว่า 82,000 ที่นั่ง
1: ครับ
0: มาที่ความเคลื่อนไหวของคู่ชิงคืนนี้ครับทีมชาติสเปนแชมป์ยุโรปทีมปัจจุบันเจอปัญหาฟ้าฝนเล่นงานครับจนทำการซ้อมตามกำหนดไม่ได้ต้องปรับแผนให้นักเตะเล่นฟิตเนสจะยิมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อครับซึ่งแม้จะพลาดการซ้อมครับแต่นักเตะในทีมเข้าใจแนวทางและแทคติกของหลุยส์ เดลาฟูนเต้เป็นอย่างดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเดลาฟูนเต้นี่คุมทีมชาติสเปนตั้งแต่ U19 นะครับและยาวนานต่อเนื่องตอนนี้คุมทีมชาติชุดใหญ่ไม่แพ้ใคร37เกมติดไม่ธรรมดาจริงอาจจะมีความกังวลเล็กน้อยครับกับลามินยามาลและเปโดรปอโรที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ไม่น่ามีปัญหาครับ2คนนี้น่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได
1: ้ครับ
0: นะครับอาร์เจนตินาแต่ละคนนี่เทคนิคดีมากๆนิโคคูเลย่านะฮะแบ็คที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะมากันที่อาร์เจนตินาครับไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดทดแบนปัญหาเดียวอยู่ที่เลโอนีลสกาโลนีจะส่งใครเล่นศูนย์หน้าร่วมกับเมสซี่ระหว่างฮูเลนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ทำผลงานได้ดีในฐานะตัวสำรองนะครับสกาโลนีนี่อายุ48ปีถ้าได้แชมป์บอลโลกอีกโอ้โหทำทีมได้แชมป์2สมัยติดหาได้ยากมากๆนะฮะ
1: เนี่ยแต่อันนี้สิอันเนี้ยประเด็นใหญ่เลย
0: อันนี้ภาพประวัติศาสตร์เมื่อ19ปีที่แล้วเมสซี่ได้อุ้มยามาลทารกในวัยเพียง5เดือนเมสซี่ตอนนั้นอายุ20
1: ใช
0: ่อุ้มยามาเป็นการจัดกิจกรรมการกุศลของยูนิเซฟร่วมกับทางด้านสโมสรบาร์เซโลนาเป็นปฏิทินการกุศลนะฮะและใครจะไปเชื่อ19ปีถัดมาทั้งคู่ต้องมาโคจรพบกันในนัดชิงบอลโลกนอกจากนี้เมสซี่เนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับบาร์ซ่ามาก
1: ๆครับ
0: ถือว่าเป็นไอดอลเป็นไอคอนเป็นที่สุดของบาร์เซโลนา
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนักเตะหลายคนในทีมชาติสเปนชุดนี้ฮะก็เป็นนักเตะบาร์ซ่านะแล้วมีเมสซี่เป็นไอดอลทั้งเปากูบาซี่ดานี่โอโมกาบี้และโจนกาเซียเนี่ยทั้งเนี้ยมีเมสซี่เป็นพี่ใหญ่และเป็นไอดอลเมสซี่เขาบอกภาวนาอย่าให้ลามินยามาลรวมถึงนักเตะทีมชาติสเปนเล่นไม่ค่อยดีนักในเกมนัดชิงถ่อมตัวนะเมสซี
1: ่
0: โอ้โหไม่ธรรมดาผลงานพบกัน5เกมหลังสุดระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาพบกันในเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดนะฮะ
1: ครับ
0: สเปนดีกว่าเล็กน้อยชนะ3แล้วก็แพ้2นัดสุดท้ายที่เจอกันเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วครับทีมชาติสเปนถล่มอาร์เจนตินาขาด106-1แต่มันคือเกมอุ่นเครื่องพอเจอกันจริงๆในเกมอย่างเป็นทางการผมว่ามีอะไรก็ใส่กันหมดนะฮะเมสซี่ตอนนี้ลุ้นรางวัลดาวซันโวเพราะว่าทำไปแล้ว8ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ขออีก2ลูกจะเทียบเท่าเอ็มบัปเป้
1: และ แต่ว่าถ้าเท่ากันก็จะไปดูว่าใครแอสเซท

0: มากกว่า
1: แอสซิสต์ตอนนี้เมสซี่ไปแล้ว4ลูก
0: ครับ
1: ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ
0: โอ้โหก็รัดที่แล้วไง
1: ใช่ครับรัดที่แล้ว2ลูก
0: ทั้งทองเลยครับ
1: โอ้โหคือนัดไหนไม่ยิงก็ยังแอสซิสต์นะส่วนดาวซันโวตลอดการเนี่ยเมสซี่ตอนนี้21ลูก
0: ครับ
1: ต้องดูว่าจะยังไงเอ็มบัปเป้ตอนนี้เท่าไหร่ฮะ
0: เอ็มบัปเป้
1: เมื่อคืนไปอีก2
0: ไปอีก2ไป10ไง
1: โอ้โห
0: 10ลูก
1: 10ลูกก็น่าจะแซงเมสซี่อยู่
0: ครับผม
1: ก็ดูว่าเมสซี่จะได้ดาวซันโวตลอดการหรือไม่นะครับ
0: ต้องดูนะฮะว่าคืนเนี้ย2:00 นะคร
1: ับ
0: ตัดสินกันว่าเอ็มบัปเป้หรือว่าเมสซี่จะได้รองเท้าทองคำ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าจะได้แชมป์โลก2สมัยติดหรือเปล่าสำหรับอาร์เจนตินาหรือว่าทางด้านของสเปนจะเพิ่มแชมป์โลกอีก1สมัยให้ได้นะครับการแข่งขันเนี่ยคือก่อนเริ่มเกม90นาทีจะมีพิธีปิดการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแชมป์รายการนี้นะครับฟุตบอลโลกก็คือ50ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,500 ล้านบาทรองชนะเลิศได้33ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ990ล้านบาทแต่ผมว่าเงินรางวัลอาจจะไม่เท่าไหร่ในสายตานักเตะแต่เราเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะมากนะ 1,500 ล้านเนี่ย
1: คือลุ้นหลายสเต็ปทั้งเมสซี่จะเป็นดาวสโมหรือไม่แล้วจะแซงเอ็มบัปเป้ไปเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เอ็มบัปเป้ทำแล้ว22ประตูนะ
0: ใช่ครับ
1: และเอ็มบัปเป้เนี่ยยังมีโอกาสลงเล่นบอลโลกอีกหลายสมัยเพราะว่าตอนนี้27ปีส่วนเมสซี่เนี่ย39แล้ว
0: ไม่แน่ว่ารอบหน้าจะมาหรือเปล่า
1: คือมีนักข่าวไปถามเมสซี่ว่ามองเรื่องชิงแชมป์บอลโลกยังไงเขาบอกว่าเขาปิดจ็อบไปตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้
0: งที
1: ่
0: แล้วไปแล้ว
1: ใช่ครับที่เหลือคือกำไรแล้วก็โบนัสนะฮะ
0: ครับผมจากนั้นมาต่อกีฬาในบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมระเบิดฟอร์มเก่งครับกวาดแชมป์บาส3คนยูลีกไปครองทั้งประเภททีมชายและก็ทีมหญิงพร้อมคว้าตั๋วเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปครับศึกบาสเกตบอล3คนเอสโคล่ายูลีกรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่เมกาบางนาครับหลังจากทำการแข่งขันรอบคัดเลือกมานานกว่า3เดือนก็จาก146ทีมคัดจนเหลือ6ทีมสุดท้ายนะครับโดยประเภททีมชายรอบชิงเป็นการเจอกันของสกายคอร์ด SPU จากมศรีปทุมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะมกรุงเทพไปอย่างสนุกครับ21-18คว้าแชมป์ไปครองส่วนอันดับ3ตกเป็นของอีก1ทีมจากมศรีปทุมเช่นเดียวกันครับจากนั้นเราไปดูประเภททีมหญิงนะครับทีมยัดห่วงสาวจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทีม CT ศรีปทุม SPU ครับก็อาศัยความเก่านะครับเอาชนะ EDU SU Junior จากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปอย่างขาดลอยครับ19-11คะแนนคว้าแชมป์ไปครองตามคาดอันดับที่3เนี่ยก็เป็นของทีมรุ่นพี่อย่าง EDU SU Senior ครับจากมศิลปากรครับซึ่งทั้งทีมแชมป์ที่เป็นทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเนี่ยก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเดินทางไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไปขณะที่เฮียต่ายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลเปิดเผยว่ารายการนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยอย่างเท่าเทียมครับคือในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยทางสมาคมก็เห็นนักกีฬาช้างเผือกหลายคนที่มีศักยภาพโดดเด่นหลายคนก็มีรายชื่ออยู่ในชุดเตรียมลุยเอเชียนเกม2026เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาต่อที่ศึกวอลเลย์บอล CV ครับหรือว่า CV League สนามแรกนะครับประเภททีมชายรอบตัดเชือก4ทีมสุดท้ายที่ฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยแชมป์ 4 เกมอันดับที่67ของโลกลงสนามเจอกัมพูชาทีมอันดับที่125ของโลกนะครับปรากฏว่าเรานะครับแพ้ไปครับ3-1เซตนะครับทำให้กัมพูชาเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งแรกก็จะไปเจอกับอินโดนีเซียที่ชนะเวียดนามมา3เซตรวดในวันนี้นะครับส่วนไทยหล่นไปชิงอันดับที่3เจอกับเวียดนามในเวลา13นาฬิกาตอนนี้แข่งขันอยู่นะครับคุณนิทัศน์ครับเสมอกันอยู่ที่1-1เซตนะครับเล่นกันเซตที่3ตอนนี้เรานำอยู่20-15นะครับก็ต้องว่ากันสนาม2นะครับที่อินโดนีเซียแข่งขันวันที่22-24กรกฎาคมคือเอาที่3ให้ก่อนครับตอนนี้โอ้โหหลายคนก็ถล่มเหมือนกันถล่มนักกีฬาไทยครับ
1: คือแพ้ใครก็แพ้ได้แต่มาแพ้กัมพูชาในชั่วโมงนี้ด้วย
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: ก็หนักหน่อยฮะ
1: ไม่เป็นไรฮะก
0: ็ทัวร์ลงฮะ
1: เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะครับยังมีโอกาสเจอกับเวียดนามเดี๋ยวก็แซงชนะได้นะครับ
0: ครับผม
1: เปลี่ยนบรรยากาศไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายครับคุณครูที่ใช้กีฬาวอลเลย์บอลครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กๆเพื่อหวังให้เติบโตเป็นคนดีและมีอาชีพที่งดงามครับติดตามได้จากคุณจำลักษณ์ล้วนรอดครับ
2: โรงเรียนสันสลีกวิทยาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพญาเมงรายในจังหวัดเชียงรายแม้ว่าจะมีนักเรียนน้อยไม่ถึง100คนแต่โรงเรียนสันสลีกวิทยาก็ให้ความสำคัญเรื่องของกีฬาห ควบคู่กับการเรียนการสอนโดยมีคุณครูวัชรินทร์ลุทํานองผู้ที่เคยปลูกปั้นสุรยาพรหมล่าอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนก้าวเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นผู้นำวอลเลย์บอลมาถ่ายทอดมาพัฒนาเด็กๆจนปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีผลงานที่โดดเด่นในจังหวัดเชียงรายซึ่งคุณครูวัชรินทร์บอกว่าเขาไม่ได้เติบโตมาจากวอลเลย์บอลเคยเป็นนักกีฬายิงปืนมาก่อนพอได้มารับราชการเป็นครูเขาก็มีความคิดที่จะหากีฬามาให้เด็กๆได้เล่นโดยเลือกวอลเลย์บอลเพราะมองว่าวอลเลย์บอลเหมาะสมกับเด็กๆสามารถสร้างอนาคตให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กๆได
3: ้ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเด็กครับภูมิใจในตัวเราที่ว่าเราไม่ได้มาจากนักกีฬาวอลเลย์แล้วทำให้เด็กอย่างโสระยาอย่างศศิลักษ์หมอกเหมยติดทีมชาติได้เราก็ดีใจครับผมก็ยังอยากสร้างเด็กต่อไปครับอยากให้เด็กเขามีความสุขกับการเล่นกีฬาถ้าใครรูปร่างดีหรือว่ามีโอกาสที่จะไปต่อยอดได้เราก็พร้อมจะสนับสนุนให้เขาไปทางนี้ครับผมก็สุดๆแล้วครับโสระยานี่คือเป็นเด็กที่ภาคภูมิใจที่สุดแล้วครับโสระยาเป็นเด็กตัวเล็กแล้วก็เป็นคนที่มีความพยายาม
4: ผมภูมิใจและดีใจมากนะครับผมเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการระบบระเบียบนะครับน้องๆมีการฝึกซ้อมมีวินัยในตนเองนะครับในการที่ตั้งใจฝึกซ้อมโค้ชก็เหมือนกันคุณครูก็ใส่ใจเด็กๆนะผมเห็นแล้วมีความภาคภูมิใจในตัวของน้องๆทั้งคุณครูด้วยนะครับแล้วก็โรงเรียนของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยสนับสนุนให้กับเด็กๆน้องๆครับผม
2: ปัจจุบันทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนสันสลีกวิทยามีนักกีฬาอยู่ประมาณ12คนเท่านั้นเป็นทีมหญิงเด็กๆหลายคนบอกว่าสิ่งที่ครูวัชรินทร์มาสอนนั้นทำให้เธอมีทักษะวอลเลย์บอลที่ดีขึ้นหากไม่มีคุณครูวัชรินทร์ทักษะดีๆแบบนี้พวกเธอคงทำไม่ได้นอกจากจะสอนวอลเลย์บอลแล้วเด็กๆหลายคนยังบอกว่าคุณครูวัชรินทร์ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเธอจนอยากฝึกฝนวอลเลย์บอลให้เก่งอยากจะเติบโตเป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนกับไอดอลของตัวเองที่เธอชื่นชอบอยู่ในขณะนี
5: ้ต่างกันแบบราวกับฟ้ากับเหวเลยค่ะตอนนั้นแบบอันเดอร์ไม่ได้วิ่งแบบวิ่งช้ามากค่ะไล่บอลไม่ได้เลยค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีทักษะพิเศษเพิ่มขึ้นค่ะอยากเป็นเหมือนพี่บุ๋มบิ๋มค่ะพี่ชัชชูออนค่ะเพราะว่าพี่เขาเก่งแล้วก็เล่นดีค่ะอยากทำได้เหมือนพี่เขาค
6: ่
5: ะ
6: ให้ลองมาฝึกเล่นวอลเลย์ดูค่ะ
7: ครับฝึกมากี่ปีแล้วครับ
6: ฝึกมาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ
7: เป็นไงบ้าง
6: ก็สนุกดีค่ะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายค่ะ
7: เป้าหมายหนูในการเล่นวอลเลย์บอลคือเล็กเนี้ยเป้าหมายหนูคืออะไร
6: หนูอยากให้โรงเรียนมีแชมป์อยากให้โรงเรียนดังบ้างค่ะ
7: แล้วหนูว่าจบเท่าไ
6: หร่หนูก็คิดว่ามาถูกแล้วค่ะ
7: แล้วเป้าหมายในการเล่นวอลเลย์บอลเพื่ออะไรเ
6: พื่อโรงเรียนค่ะแล้วก็เพื่อพ่อแม่ค่ะ
2: สำหรับทีมวอลเลย์บอลของโรงเรียนสันสลีกวิทยาทีมเล็กๆทีมนี้นอกจากเด็กๆจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วพวกเขายังมียอดโค้ชภูธรฝีมือดีอย่างคุณครูวัชรินทร์ที่ดูแลเด็กๆประหนึ่งว่าเป็นลูกแท้ๆของตัวเองโดยสอนวอลเลย์บอลเสร็จแล้วเขาก็จะขับรถไปส่งนักกีฬาถึงหน้าบ้านสร้างความไว้วางใจให้กับบรรดาผู้ปกครองนี่แหละต้องยกให้อีกหนึ่งตัวอย่างของบุคลากรน้ำดีของวงการกีฬาไทยจำลักล้วนรอดไทย PBS รายงาน
0: ถือว่ากระแสของวอลเลย์บอลหญิงตอนนี้กำลังมานะฮะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยพอติดทีมชาติโอ้โหรายได้มหาศาลแล้วตอนนี้นักตบสาวไทยของเราเนี่ยฮะคือเป็นทีมชาติชุดใหญ่ยกทีมเลยดีกว่าไปเล่นลีกนอกหมดนะฮะจากนั้นไปดูอีกหนึ่งกีฬามวยที่อีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่สร้างคนนะครับไปกันที่จังหวัดตากนะครับจัดการแข่งขันกีฬามวยชิงชนะเลิศในจังหวัดเพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและเกิดแรงบันดาลใจในการก้าวไปสู่นักมวยอาชีพต่อไปครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศการแข่งขันกีฬามวยที่จังหวัดตากในโครงการจัดกีฬามวยไทยและมวยสากลระดับยุวชนเยาวชนและประชาชนมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีให้คนที่รักในกีฬามวยได้มีเวทีแสดงความสามารถผ่านกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ นี่เป็นปีที่4แล้วนะครับแน่นอนว่าก็ได้รับการตอบรับจากบรรดานักชกหน้าใหม่หลายๆคนที่ได้ขึ้นชกเพียงไม่กี่ครั้งนะครับต่างก็บอกว่าดีใจที่มีการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเวทีก้าวแรกไปสู่ฝันบนสังเวียนผืนผ้าใบครับขณะผู้จัดการแข่งขันก็เผยว่าด้วยจังหวัดตราดมีความหลากหลายของบุคคลที่มีทั้งแบบมีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนนะครับหากใครอยากชกมวยอยากขึ้นเวทีก็ได้ชกหมดนะครับเพราะนี่คือเวทีของชาวตากหากเกิดในจังหวัดนี้บอกเลยครับชกได้ทุกคนครับ
8: ครับโครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดตากนะก็จัดมาเพื่อให้น้องๆหนูๆและเยาวชนในจังหวัดตากนะครับที่สนใจในกีฬามวยนะครับได้มีเวทีเข้าการเข้าแข่งขันนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติครับที่จัดมา4ปีติดแล้วครับของผมในจังหวัดก็ชาติพันธุ์ก็ต่อยได้นะครับครับผมขอให้เกิดที่จังหวัดตากนะครับเรียนที่จังหวัดตากหรือว่าทำงานที่จังหวัดตากต่อยได้หมดครับ
9: ขอบคุณที่จัดรายการให้ผมได้มีประสบการณ์ในการชก
10: ขอบคุณที่จัดกีฬานี้ผมอยากจะพัฒนาขึ้นไปครับ
9: ได้รู้ว่าจังหวัดตากนี่คือมีนักมวยแบบเก่งๆหลายคนมารวมที่นี่ก็มาสู้ด้วยกันนี่นะครับแต่ได้รู้ว่านักมวยเก่งแค่ไหนจะได้พัฒนาต่อไปครับอยากเข้ารายการใหญ่ครับให้เข้าจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ครับมีเงินเก็บ
10: ผมก็หมายอยากเป็นนักมวยวันลุมพินีครับไอ้ด้อมผมตะวันชัยครับ
0: ซึ่งการแข่งขันปีนี้นะครับก็มีทีมจากเรือนจำกลางจังหวัดตากได้ส่งผู้ต้องโทษเนี่ยจำนวน8คนเข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันจะมีถึงในวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้ครับ
1: มาดูกันที่ผลงานของนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเอชกรุ๊ปครับมาเรียนเนตเดลกาพังงาดคว้าเหรียญทองแรกได้สำเร็จครับขณะที่น้องสกายลูกชายของลูกเกดเมธานีกิ่งพยมทำลายสถิติประเทศไทยครับของฉลามลูกลงได้นานกว่า30ปีได้สำเร็จครับ
11: อาเดนเดลกาครับ
1: ในศึกว่ายน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพที่สระว่ายน้ำกกท.ครับไฮไลท์อยู่ที่ประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A จากมาเรียเนตเดลกาเงือกสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียเจ้าของแชมป์4เกมครับเร่งสปีดแซงคู่แข่งช่วง100เมตรสุดท้ายว่ายแต่ขอบสระคนแรกครับเวลา4นาที 20.67 วินาทีเฉือนชนะซินตงหวังจากฮ่องกงอันดับ2เพียงแค่ 0.23 วินาทีคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาว่ายน้ำไทยได้สำเร็จครับนี่แหละครับโอ้โหนิดเดียวครับ
0: สุดยอดจริงโอ้โห
1: นิดเดียวฮะ
12: เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจครับอยู่ที่เดี่ยวผสม200เมตรครับจากสกายกิ่งพยมชัพเพิลลูกชายของลูกเกดเมธินีครับนักแสดงและนางแบบชื่อดังแม้ว่าสกายจะไม่สามารถคว้าเหรียญทองไปได้ครับหลังจากว่ายแต่ขอสับเป็นที่2ด้วยเวลา2นาที 3.68 วินาทีตามหลังคู่แข่งจากคาซัคสถานเพียง 0.14 วินาทีเท่านั้นนิดเดียวนะฮะแต่เวลาที่สกายทำได้ครับเป็นการทำลายสถิติประเทศไทยที่ฉลามลุกรัฐพงศ์สิริสานนท์รุ่นพี่เนี่ยเคยทำไว้ในเชเกมที่ฮิโรชิมาเมื่อ32ปีก่อนในญี่ปุ่นเนี่ยได้สำเร็จ
0: ครับ
1: สรุปผลงานวันแรกครับทัพว่ายน้ำไทยทำไป1ทอง5เงินกับ6เหรียญทองแดงสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปจะมีไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ครับอนาคตไกลมากๆครับน้องสกาย
0: ใช่ครับกลับไปเอาเหรียญทองมาให้ได้ครับ
1: ไปกันที่เทนนิสครับในศึก NGA Open ที่ตุรกีน้องรวงข้าวลันลนาธารฤดีมือ91ของไทยครับรอบตัดเชือกพบเวนดูล่าวามานโดวาดาวรุ่งวัย18ปีจากเช็กเกียครับปรากฏว่าน้องรวงข้าวโชว์ฟอร์มสมราคามือ2ของรายการชนะคู่แข่งคาลอย2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้าชิงได้สำเร็จลุ้นคว้าแชมป์ WTA 125ไฟที่2ในชีวิตต่อจากแชมป์รายการออสตินหนึ่งสองห้าที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับโดยจะเข้าไปชิงกับฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคิลครับมือ98ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากเบลเยียมต่อไปรวงข้าวนี่ฟอร์มดีนะตั้งแต่ออสเตรเลียนโอเพ่น
0: ใช่
1: ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจนะครับ
0: ขอให้วงการเทนนิสเรากลับมาก้าวข้ามพาราดอนกับพี่แทมมี่ไปได้สักทีนะครับส่วนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันหนูน้อยเจ้าไปหาไทย PBS นะครับเราไปดูบรรยากาศรอบคัดเลือกกันนะครับเมื่อเปิดฉากอย่างยอดเยี่ยมนะครับกับการแข่งขันเครื่องบินบังคับหนูน้อยเจ้าไปหาไทย PBS ในประเภท

0: โดนมิชชั่นสนามที่3ที่จังหวัดยะโสธรโดยเหล่านวัตกรตัวจิ๋วจากทั่วประเทศนะครับเขียนโคดดิ้งบังคับโดนผ่านด่านสุดท้าทายโดยทีมจากเจ้าภาพก็ทำคะแนนเต็มร้อยประเดิมการแข่งขันสนามนี้ครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเครื่องบินบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาในประเภทโดนมิชชั่นรอบคัดเลือกสนามที่3แข่งขันที่โรงเรียนคันเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์จังหวัดยะโสธรครับโดยสนามนี้ยังคงได้รับความสนใจจากทีมเยาวชนทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมแข่งขัน3ประเภททั้งบินทำลายลูกโป่งบินทิ้งสัมภาระและก็บินยิงลูกดอกทุกทีมจะงัดทีเด็ดในการเขียนโคดดิ้งควบคุมโดรนนะครับเพื่อทำคะแนนติด1ใน5เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ครับโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ประเภททำลายลูกโป่งเมื่อทีม Gifted KC ระเบิด KC จากเจ้าภาพนะครับโชว์ความแม่นยำกด100แต้มเต็มเป็นทีมแรกของประเภทนี้โดยสมาชิกทั้ง3คนก็ยอมรับว่าซ้อมกันอย่างหนักทุกวันหลังเลิกเรียนพร้อมตั้งเป้าจะคว้าแชมป์ในบ้านให้ได้แล้วก็มองว่าการแข่งขันแบบนี้ครับจะทำให้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็จุดประกายไอเดียในการต่อยอดเทคโนโลยีโดนในอนาคตต่อไปครับ
1: ซ้อมทุกวันครับก็ขยันซ้อมหลังเลิกเรียนทุกวันครับครับผมแล้วก็อะไรผิดพลาดก็แก้ไขครับดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ
2: ก็มีความสุขครับได้คะแนนเต็มวันนี้ก็ลดความกดดันไปนิดนึงแต่ก็ต้องรอชมพรุ่งนี้ครับว่าใครจะได้คะแนนมากกว่าใครหรือยังไงครับ
3: ครับก็ยังลุ้นอยู่ครับว่าจะได้เข้าไหมครับต้องรอดู
4: แล้วคราวนี้ในวันนี้ที่ได้ร้อยคะแนนเต็มก็ถือว่ายัง50-50อยู่เพราะว่านักกีฬาแต่ละโรงเรียนนะครับได้มีการพัฒนากันเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่นดังนั้นเราจะชะล่าใจไม่ได้ครับดังนั้นพรุ่งนี้เราก็คาดไว้ว่าจะ100คะแนนแล้วเวลาน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณครับ
0: ส่วนผลการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับก็เข้มข้นไม่แพ้กันในประเภทอื่นๆนะครับโดยประเภทบินทิ้งสัมภาระอันดับ1ก็เป็นของทีมหนองหนาว2จากโรงเรียนบ้านหนองหนาวครับทำไป100คะแนนตามด้วยทีม Gifted KC ขนมจีบซาลาเปานะครับของเจ้าภาพรั้งอันดับที่2ทำได้98คะแนนขณะที่ยิงลูกดอกครับอันดับ1เนี่ยเป็นของทีมGP Tech 69จากโรงเรียนลือคำหาวรินทร์ชำราบได้100แต้มเต็มอันดับ2ก็คือ DW 6จากโรงเรียนดงหลวงวิทยาทำได้98คะแนนนะครับส่วนประเภททำลายลูกโป่งนะครับก็คะแนนเบียดกันสนุกดุเดือดครับมีทีมทำคะแนนเต็ม100แต้มถึง3ทีมครับอันดับ1เป็นของทีมดว3จากโรงหลวงวิทยาที่ทำเวลาเช็คพอยต์สุดท้ายดีสุดนะครับ4นาที21วินาทีอันดับที่2เป็นทีมลูกเจ้าพ่อไซเงิน3จากโรงเรียนพิบูลมังสาหารอันดับที่3ก็เป็นของทีมเมื่อกี้นะครับGifted KC ระเบิด KC นะครับของเจ้าภาพสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะลงสนามชิงชัยในวันนี้ครับหลังจบรายการเราก็คือ15:05 นเป็นต้นไปแฟนๆกีฬาสามารถร่วมส่งใจแรงเชียร์ชมการถ่ายทอดสดความสนุกทางหน้าจอไทย PBS ได้ทุกช่องทางนะครับคือผู้ที่ชนะรายการนี้ก็จะได้ไปต่อในรอบชิงถ้วยพระราชทานใครที่ชนะได้ถ้วยรางวัลพระราชทานเนี่ยก็จะได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วย
5: โอ้แล้ววันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับนัดชิงฟุตบอลโลกช่วงพักครึ่งเนี่ยปกติแค่15นาที
0: ถูกต้อง
5: แต่วันนี้จะมีคอนเสิร์ตมีการแสดงเนี่ยประมาณ20นาทีได้นะ
0: ก็ทำแบบฮาล์ฟไทม์โชว์
5: ใช่ครับคือจะไม่ให้คุณผู้ชมพลาดเด็ดขาดพอชมครึ่งแรกเสร็จปุ๊
0: บ
5: พักครึ่งก็มีโชว์ให้ดูแล้วต่อด้วยครึ่งหลังนะฮะตีสองด้วยนะคืนนี
0: ้แล้วเดี๋ยวก็มีโดนัลด์ทรัมป์มอบถ้วยให้ดูด้วย
5: ถ้วยบอลโลกเขาบอกว่าได้ถ่ายไม่นานนะพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะเอากลับคืนฟีฟ่า
0: เพราะมันทองแท้ไง
5: ใช่แล้วจะส่งจำลองไปให้ชาติที่ได้แชมป์โลก
0: ใช
5: ่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของคืนนี้ฮะแล้วก็ทางไทยเนี่ยจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟแฟนบอลคนไหนที่อยากชมกันเยอะๆมีการชมและเชียร์อย่างมีความสุขสนุกสนานและออกกำลังกายวิ่งตอนเช้าต่อได้ด้วยนะ
0: ถูกต้องคร
5: ับ ใช่ครับส่งท้ายสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้ครับกับการแสดงโดรนบริเวณสวนสาธารณะเทพีศิริภาพครับก็กระแสบอลโลกนัดชิงครับที่จะทราบผลกันคืนนี้ว่าสเปนหรืออาร์เจนตินาชาติใดจะครองแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ครับวันนี้ผมอินทัศน์คุณวิริยะและทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เร่งสอบปากคำญาติผู้เสียหายและพยานในคดีลูกจ้างปางช้างถูกกลุ่มชายชะกันตั้งด่านนำตัวขึ้นรถก่อนพบตัวนอนข้างอยู่ขออภัยครับนอนอยู่บริเวณข้างทางในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ยอมรับว่ากลุ่มชายชะกันเป็นตำรวจในสังกัดนายทุนอิลูกจ้างปางช้างอีลิเฟนเนเจอร์พาร์คเชียงใหม่ถูกพบในพงหญ้าข้างทางครับสภาพได้รับบาดเจ็บในพื้นที่บ้านปางแดงตำบลบ้านช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางมีพยานพบเห็นพบว่ากลุ่มชายชะกันประมาณ10คนตั้งด่านบนถนนแม่ตำบานก่อนควบคุมตัวนายทุนอิออกจากที่เกิดเหตุและเช้าวันที่15กรกฎาคม2569มีประชาชนพบนายทุนอินอนบาดเจ็บในพงหญ้าข้างทางครับล่าสุดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ออกหนังสือชี้แจงหลังตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวตรงตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวและสั่งให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโปร่งใสโดยไม่มีการละเว้นทหารพรานปะทะขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับและสามารถยึดยาบ้ากว่า 150,000 เม็ดพร้อมฝิ่นดิบกว่า17กิโลกรัมทหารหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองเข้าตรวจสอบยาเสพติดบริเวณบ้านปางในตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทหารกองร้อยทหารพรานที่3206ยิงปะทะกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน 150,000 เม็ดและฝิ่นดิบ17กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุได้จัดกำลังออกลาดตระเวนพบกลุ่มชายประมาณ 3-5 คนผ่านมาบริเวณนี้จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มชายดังกล่าวได้ยิงปืนใส่จึงเกิดการปะทะนานกว่า5นาทีครับก่อนที่ทั้งหมดจะล่าถอยไปกลับฝั่งประเทศเมียนมาและพบยาเสพติดอยู่ในพื้นที่จึงวางกำลังและเข้าตรวจสอบเช้าวันนี้เบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของกลุ่มว้าที่มีอิทธิพลในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงได้นำยาเสพติดทั้งหมดส่งให้ตำรวจขยายผลพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันเพราะกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามนำเข้ามาฝั่งไทยต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือโดยสารอับปางในทะเลทางตะวันออกของประเทศพร้อมทั้งเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกกว่า20คนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเหตุเรือโดยสารอับปางในทะเลซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซลายาจังหวัดเซาท์สุลาเวสีประมาณ79กิโลเมตรเมื่อช่วงคืนวันนี้หลังจากผู้รอดชีวิต5คนอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยเรือลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือมาทั้งหมด78คนและประสบปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องจนทำให้เรือล่มครับก่อนที่ช่วงดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพบผู้รอดชีวิต5คนรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบเจ้าหน้าที่ระบุว่าทั้งหมดเอาชีวิตรอดด้วยการลอยคอเกาะกับดักปลาที่ชาวประมงนำมาติดตั้งไว้ด้านเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอีกกว่า20คนครับขณะเดียวกันยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วอย่างน้อย1คนศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมหมายเคลือสกลขออภัยครับเคลือสกลอายุ57ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างผอมเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่5ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ที่ทำชมรายการถ่ายทอดสดหนูน้อยเจ้าวิหาไทย PBS โดรนมิชชั่นครับสวัสดีครับ
1: ครบสัปดาห์ตรวจ KPI นับถอยหลังก่อนปรับคณะรัฐมนตรี

ปมทุจริตหนึ่งในต้นตอสำคัญโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเจาะขบวนการพ่อทิพย์แกะรอยขยายผล

ทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับเดียวอติชาติพงไพรครับ
1: อาจารย์พิสิทธิ์มิกเกอร์กูลนะครับนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นครึ่งทางแล้วครับปีนี้สนามนี้เป็นสนามที่3ครับเราอยู่กันที่จังหวัดยะโสธรครับที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปฐมครับอาจารย์วันนี้เลือกที่นี่เป็นสมรภูมิในสนามที่3ครับ
1: ครับก็ถือว่าที่นี่เป็นแชมป์ถ้วยประธานด้วยนะครับเราต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งที่เรียนรู้นะครับหลายๆโรงเรียนต้องการเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอากาศยานขับได้ที่นี่ก็เลยมองว่าที่นี่เหมาะกับการที่จะจัดการแข่งขันโดยเฉพาะสนามนี้นะครับเป็นสนามที่จะเป็นรอบคัดเลือกของในระดับในจุดที่จะพาไปสู่งานดูงานอย่างต่างประเทศด้วย
0: ครับอุ๊ยโอ้โหอุตส่าห์ได้ข่าวมาแว่วๆยังไม่รู้จริงหรือไม่จริงแต่เหมือนอาจารย์จะหลุดออกมาแล้วว่าปีนี้นะครับผู้ชนะในโดรนมิชชั่นทั้ง3ประเภทจะมีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศด้วย
1: ใช่ครับอันนี้มีโอกาสเลยดีกว่าเราให้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับหลังจากการแข่งขันวันนี้นะครับเรามาดูนะครับชิงถ้วยประธานโดรนแปลกสอนนะครับในวันที่22นี้ก็ได้ไปดูงานต่างประเทศเช่นกันนะครับ
0: โอ้โหงั้นเดี๋ยวเราต้องไปบันทึกเทปการแข่งขันไว้ด้วย สำหรับ22ที่จะถึงนี้นะครับเอาล่ะครับสนามนี้เป็นอีกหนึ่งสนามครับอาจารย์ที่เราได้เห็นบรรดาเรียกว่านักบินโปรแกรมเมอร์นักบินเจนใหม่ๆตอนนี้เรามองข้ามเจน C เนี่ยหมดแล้วตอนนี้เหลือเป็นบรรดาอัลฟาอัลฟาทั้งนั้นเลยครับ10ขวบ11ขวบมาเยอะขึ้นครับเป็นอีกหนึ่งสนามอาจารย์ชื่นใจมั้ยเห็นเด็กๆ
1: ก็เรียกว่าภูมิใจนะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการให้เด็กรู้จักเขียนโปรแกร
0: ม
1: เขียนโปรแกรมนำไปใส่ในฮาร์ดแวร์ที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได
0: ้
1: ผมมองว่าสิ่งนี้คือการพัฒนาอย่างดีเลยเรียกว่าภูมิใจแล้วเห็นเด็กตัวเล็กๆที่เข้ามาสู่การแข่งขันเนี่ยนะครับไม่แพ้นะครับระดับเรียกว่าเมื่อกี้นี่ระดับประถมเลยนะมาแข่งกับระดับมัธยมได้เพราะนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับเด็กคนนี้ผมอยากให้ไปต่างประเทศได้ด้วยนะ
0: โอ้โหนี่ไงส่งกำลังใจเชียร์ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวให้อาจารย์ไปรอดูความสำเร็จของน้องๆแบบติดขอบสนามด้านบนเวทีก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเราได้เห็นแน่นอนครับกับการแข่งขันของเหล่าน้องๆครับอย่างที่อาจารย์พิสิทธิ์บอกสนามนี้เนี่ยรวมถึงการแข่งขันในปีนี้ครับเราได้เห็นเหล่าบรรดานักกีฬาตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงพี่ๆมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเลยนะครับก็มีปนกันหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นวัดไม่ได้ครับว่าใครโตกว่าจะเก่งกว่าครับใครที่ออกแบบได้ดีแล้วเขียนโปรแกรมได้แม่นกว่านิ่งกว่านั่นคือผู้ชนะของรายการครับเอาละครับก่อนที่การแข่งขันของเราจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขอเชิญครับ

ขอบคุณครับเอาละครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันของเรานะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแน่นอนครับผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ครับเดินทางมาให้กำลังใจน้องๆติดขอบสนามเหมือนเดิมเช่นเคยครับท่านแรกครับดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับคุณเสาวนีมุ่งสุจริตการรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับพลเอกวินัตอินทรสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับพลเอกกนกผู้ม่วงผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิเดไปวาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและคณบดีโคเซนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับท่านถัดมาครับรองศาสตราจารย์ดร.ก่อโชคจันทรวรังกูลผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านถัดมาครับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับครับท่านถัดมาครับอาจารย์วันธนีเหลืองวิสุทธิ์สิรินายกสมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ประเทศไทยครับท่านถัดมาครับคุณชาติชายสิงห์พรมสารผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ครับเจ้าบ้านที่ดีนะครับโอ้โหภูมิใจแทนอาจารย์เลยนี่น้องๆเป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เปิดบ้านให้พวกเราได้มาทำการแข่งขันกันครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านเนี่ยในสนามครับมีอีก3ท่านครับอันนี้ผู้เชือดครับผู้รอเชือดทั้ง3ท่านอาจารย์ตัดสินชี้ขาดในสนามครับท่านแรกอตุครับอาจารย์ธนกนกคงประสงค์ท่านที่2อาจารย์ประสงค์นามวงและอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์นายครับอาจารย์ธีรวัฒน์ศรีประโชดเอาละครับนี่คือกรรมการชี้ขาดในสนามทั้ง3ท่านนะครับสำหรับการแข่งขันในประเภทแรกครับนั่นก็คือศึกปีกหมุนประลองปัญญาครับหรือว่าการทิ้งสัมภาระนั่นเองครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับกติกาการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

ติกาการแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองปัญญาหรือทิ้งสัมภาระเรียกเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันบรรจุสัมภาระให้เรียบร้อยสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์จากนั้นสั่งให้โดรนบินไปทิ้งสัมภาระในแท่นที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้โดยเริ่มจากแท่นใดก่อนก็ได้แต่ละแท่นสามารถทิ้งสัมภาระได้สูงสุด20ลูกโดยสัมภาระแต่ละลูกมีคะแนนลูกละ1คะแนนรวมจุดทิ้งสัมภาระทั้งหมด4จุดมีคะแนนสูงสุดที่80คะแนนเมื่อทำภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วต้องสั่งการให้โดรนกลับมาจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วง

และลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีโดรนลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

0: าล่ะครับและทีมแรกที่จะทำการแข่งขันครับพวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับรอบคัดเลือกทำคะแนนมาได้95คะแนนครับนี่คือลูกเจ้าพ่อใส่เงิน4จากโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารครับครับนำมาโดย2สาวครับน้องจุจุ๊บและน้องอายและแน่นอนครับผู้ฝึกสอนครับอาจารย์เป่าม
1: ารับชมการแข่งขันกันนะครับสำหรับหนูน้อยเจ้าวิหารโดรนมิชชั่นสนามนี้สนามที่3แล้วนะครับ
0: แล้วก็พี่ตองนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นสนามที่สถิติถูกทุบทำลายไปต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพอเท่าที่ดูเนี่ยคนที่เข้ารอบไปอันดับที่5เนี่ยก็คือทีมนี้95แต้ม
1: ถือว่าสูงมากนะครับ
2: สูงมากนะครับแต่ก่อน95แต้มเนี่ยต้องไปติดถ้วยติดอะไรแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับ
3: ครับ
2: ผ่านรอบคัดเลือกมาแบบ
3: โอ้
2: เหน
3: ื่
2: อยนะ
3: อุปกรณ์ครับ
0: เอาละครับ
2: นี่ครับมีน้อง
0: เซตอุปกรณ์แล้ว
2: จุ๊บนะครับน้องต่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อีกคนนึงก็อาจารย์เปานะครับ
1: ครับผม
2: มีเวลาเซตอัพเครื่องครับก่อนที่จะไปลุยกันเนี่ยให้30วินาทีครับ
0: ดูครับ
1: ก็นี่คือการแข่งขันเรียกว่าเป็นรอบชิงเลยแล้วกันฮะ5ทีมนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ประเภทนี้เนี่ย
1: 1นะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงนะครับ
2: แต่ทีมแรกที่ออกมาเล่นเนี่ย
1: ส่วนใหญ
2: ่มักจะดีแล้วก็บีบชาวบ้านที่ให้ท้อไปเองหมดเลยนะฮะ
1: คือทีมแรกที่เล่นเนี่ยไม่กดดันเพราะว่าคะแนนมันจะสตาร์ทที่ศูนย์กันหมดเลย
2: ถูกต้อง
1: 5ทีมนะครับ
3: และบิมพร้อม
2: และรอบชิงเนี่ยโอ้โหดูฮะม
0: ี
2: กล้องมีแสงสีเสียงเต็มไปหมดมีเสียงภาคมีอะไรมันจะกดดันไปเองแต่ว่าพักแข่งพวกนี้ฮะของโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารเนี่ยผ่านเวทีเหล่านี้มาค่อนข้างเยอะนะครับมาดูครับตอนแรกบินไปแล้วนะครับ
3: ไม่ได้ครับต้องถอย
2: แต่ว่าเลือกที่ขวา1นะครับขวาบนครับกติกาก็เท่าที่แจ้งไปง่ายๆนะครับมีให
0: ้5วินาทีเท่านั้นเองครับ20
2: บอลนึงอ่ะทิ้งได้20ลูก
1: ครับ
2: ถ้าได้20ลูกก็ได้20คะแนนครับ
3: ในกล่องที่1
1: โอ้โหแต่ว่านี้ดูออกไปเยอะเหมือนกันนะ
2: ดูออกไปเยอะเหมือนกันครับ
1: ออกไปเยอะเลยครับ
2: ก็ออกไปโอ้โหออกไปพอสมควรแล้วก็เดินทางต่อนะครับไปที่สายบน
0: ครับกล่องที่1มาแล้วครับคะแนนแรกครับ
2: แต่ถ้าจะมาโหลดเน
0: ี่ย3คะแนนใน
2: ตอนนี้ออกตอนนี้เค้าโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เหมือนว่าออกไปทีเดียวเนี่ยทิ้งได้2บอลเลย
2: ใช่พอลง2บอลเสร็จปั๊บถ้าจะมาโหลดใหม่เนี่ยก็จะต้องกลับมาโหลดที่ตรงฐานตรงกลางนะครับ
1: โอ้อันนี้ได้เยอะอยู่นะครับในบอร์ดที่2นะครับ
2: เราต้องมาดูครับบอร์ดแรกเนี่ย13นาทีไอ้13คะแนนนะครับเดี๋ยวดูบอร์ดที่2เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ครับมันก็จะรวมๆกันได
3: ้ครับ
1: ตอนนี้เป็น30คะแนนแล้วครับ
2: 30คะแนนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็คือ17ลูกนะ30คะแนนแล้วนะครับสำหรับทีม
0: เวลาผ่านไป1นาที
2: ครับต้องมาโหลดกันใหม่ครับโหลดตรงกลางครับถ้าจะใส่กระสุนใส่อะไรต้องกลับมาโหลดที่ฐานแล้วก็บินต่อครับพอกดปั๊บปล่อยรีโมทนะครับ
0: อีก2
2: อันน
0: ี้
2: เขาใช้โค้ดดิ้งในการเขียนโปรแกรมให้โดนทำการเองนะครับนี่ครับตัวรีโมทเนี่ยเป็นตัวแค่จุดสตาร์
3: ท
2: แค่นั้นครับ
1: แล้วก็ต้องถือแบบว่าปล่อยนิ้วมือด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนว่าไม่ได้ไปบังคับอะไรเพิ่มเติมนะครับ
0: ขึ้นบินใหม่อีก
2: ตอนนี้เลือก
0: เวลาเหลืออีกไม่ถึง1นาทีแล้วตอนนี้
2: สายล่างของคุณผู้ชมโอ้โหแล้วไ
1: ม
2: ่ได้
1: วันนี้จะมีปัญหาแล้วนะครับ
2: ใช่ครับโอ้โหแล้วก็กระสุนก็หล่นลงมาด้วยครับพอกระสุนหล่นลงมาแบบนี
0: ้
2: พอจะต้องโหลดกลับเข้าไปใหม่ครับ
1: โอ้แล้วเวลาบีบมาเรื่อยๆครับเวลาเนี่ยในการปฏิบัติภารกิจทั้งหมด2นาทีครึ่งนะครับ
0: แล้วเวลาเข้า2
2: ตอนนี้ก็เหลืออีก30วิครับ
0: 30วินาทีสุดท้ายแล้วด้วยตอนนี้ครับ
2: ลองเทดูครับ
1: เทมาก่อนครับเผื่อได้
0: ได้
1: ดีมากที่สุดครับ
2: ก็ไม่ได้
1: คำสั่งเนี่ยมันไปอยู่หลอดที่มันหลุดไปแล้วไง
0: ใช่
1: เท่ากับว่าเนี่ยสุดท้ายครับเวลาอีกประมาณ15วินาทีครับ
2: แล้วแผนของอาจารย์เปาเนี่ยเหมือนจะใช
0: ้
2: ลักษณะแบบกระโดดไปเรื่อยนะครับคือออกมาก่อน1สเต็ป
1: แล้วหยุดก่อน
2: หยุดก่อนแล้วก็เพื่อเอาความชัวร์เพื่อกระโดดเข้าอีกทีน
0: ะแ
1: ต่ทีนี้มันจะเจอปัญหาเวลาเริ่มสตาร์ทใหม่อีกทีนึง
0: หมดเรียบร้อย
1: จบเลยครับแบบนี้ครับ
2: 30แต้มเลยครับ

0: โอ้โหนี่ถือว่าพูดตรงๆคือห่างไกล
1: ห่างไกล
0: ห่างไกลเลยนะครับ
2: ใช่
1: เริ่มต้นได้ไม่ดีแต
2: ่
1: ทีมอื่นก็โล่งใจครับว่าอย่าไปบีบเยอะเพราะถ้ามาสักประมาณเลข90เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่อง
3: คะแนนครับ
0: เชียร์ด้วยคำหาญนะครับ
2: แต่ก็ยัง
1: คำหาญวาเลน
2: ชัย
1: รา
2: บ
1: ก็
2: ยัง
1: บวนนะครับ
2: เพราะว่าแข่งเป็นทีมแรก
1: มาดูภาพช้าหน่อยป๊อปเป็นไงฮะ
2: อาจจะเป่าครับแล้วก็น้อง
0: ค
2: ือ
0: เริ่มต้นดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับมันไปตามที่วางไว้ครับแต่ว่ามาเจอปัญหาตั้งแต่บอร์ดที่3ครับที่พอเครื่องมันเกิดอาการแล้วพอไปจับพลิกทีอ่ะไอตัวที่ล็อกลูกบอลไว้อ่ะมันดันหลุดครับ
1: ใช่พอหลุดแล้วหลุดเลยคือเอาง่ายๆหลุดตั้งแต่บอร์ดแรกนะครับ
0: ครับ
1: พอบอร์ดแรกหลุดปั๊บบอร์ดที่2ปั๊บก็ไปได้ไม่เต็มหลอดไม่ได้20แต้มแล้วพอมาบอร์ดที่3คราวนี้ดันอะไรกระสุนไปหล่นกลางทางฮะ
0: จบเลย
1: จบเลยแล้วดันเขียนแผนมาแบบนี้ฮะ1 2 3 4มันก็ต้องไปตามแผนที่วางเอาไว้ที่เขียนโปรแกรมที่เขียนโค้ดดิ้ง
0: เนี่ยจังหวะนี้แหละครับเนี่ยที่หลุดออกไปแล้วอะครับ
1: ใช่ครับหล่นก่อนเวลานะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับคือตอนนี
2: ้
1: ถ้าเรามองถึงเรื่องการติดโพเดียมนะ
0: ครับ
1: มันก็มีโอกาสถูกไหมฮะ
2: อันดับ
1: 2 3ก็ยังมีให้ลุ้นนะฮะเพราะ30คะแนนเราต้องดูว่าวันนี้อุปสรรคของสนามมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ทำให้ทีมแรกเนี่ยเกิดปัญหาแบบที่ไม่ต่างทีมอื่นตามรอยด้วยไหม
0: เนี่ยเราไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
1: ครับ
2: เอาละครับแล้วทีมถัดไปที่จะทำการแข่งขันครับพวกเขาพร้อมอยู่แล้ววารินชำราบโดนบอดจากโรงเรียนวารินชำราบ
1: ทีมนี้ก็ประกอบด้วยน้องธันวาเทพฐานบุญบังนะครับแล้วก็การชยุทธพรหมวิชัยแล้วก็น้องปัวเต้เด็กชายวีรวัฒน์ปัตตวงศ์เมื่อวานทำได
2: ้95
1: คะแนนนะครับ
2: วันรินชำราบเนี่ยเมื่อเช้า
0: และดูเวลาจบภารกิจของเขาเนี่ย2นาที10วินาทีครับก็ถือว่าเหลืออยู่นะครับ
1: ก็เหลืออยู่นะครับแสดงว่าจบเมื่อวานจบภารกิจได้
2: ทีมละ2ครั้งนะครับเมื่อวานนี้
1: ถือว่าเร็วนะเพราะว่าใช้ไม่ถึง2นาที30วิเนี่ยและเหลือตั้ง20วิถือว่าเร็วฮะ
2: ไปถ้าไปได้ตามแผนน้องๆอ่ะครับ
1: น่าจะดีกว่าทีมที่แล้วว
2: ารินโดนบอ
0: ท
2: เนี่ย
0: ภารกิจเนี่ยที่เป็นการทิ้งสัมภาระเนี่ยด้วยสกอร์90กว่านี่ถือว่าเป็นสกอร์ที่สูงมากๆเลยครับ
2: เวลาเช็คพอยต์ดีกว่า
1: เวลา30วินาทีในการเซตอัพนะครับโหลดกระสุนมาเป็นแท่งเลยครับอันนี้เท่าที่ดูเนี่ย4แท่งนะครับน่าจะแท่งละ10ลูกคงต้องกลับมาโหลดตอนที่ผ่านหลังจากทิ้งไป2บ่อและเลือกอันไหนก่อนครับ
2: เอานะครับ
1: เลือกซ้ายล่างนะครับ
2: สตาร์ทได้แล้ว
1: ซ้ายล่างมาก่อนนะพอไปทางตรงแล้วก็ลงมาน่าจะกลางบ่อ
0: มีฮอปลงด้วยนะ
3: ลองที่1
0: โอ้โหถือว่าน่าจะแทบไม่หลุดเลยครับเนี่ย
1: ที่ว่า20นะครับเพราะไม่ดูแล้วไม่มีอะไรหลุดออกไปนอกบ่อเลยนะครับ
0: คืออันนี้เขียนโค้ดน่าสนใจมากครับพอบินไปถึงระยะเสร็จแล้วตัวเนี่ยโดนมันฮอปลงครับเพราะฉะนั้นเวลาทิ้งมันจะไม่เด้งออกไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่ลูกเจ้าพ่อใส่เงินมันจะลูกกระเด้งเยอะนะ
1: ใช่คือเขาม
2: ีลูก
1: ลงมาให้มันได้ระยะ
3: ด้วย
1: เพราะลูกบอลมันเด้งได
0: ้เขียนได้ดีมากครับ
1: แล้วอย่างที่บอกครับว่าคือต้องกลับมาโหลดที่ฐานต่ออย่างนี้ถือว่าได
0: ้
1: เข้ามาเอาโหลดใหม่ครับเริ่มต้นกันต่อครับในฐานที่2แล้วก็ฐานที่3แล้วก็ฐานที่4นะครับอ๋อแล้วนี่เขาออกเป็นแมกกาซีนครับ
0: บรรจุเลยครับ
1: ใช่
2: ตัวเล็กกระทัดรัด
1: เราที่ดูอ๋อ35คะแนนนะครับ
2: ตั้งได้สบาย
1: สองบ่อแรกครับแสดงว่าพลาดไปแค่5ลูกเท่านั้นจาก40ลูกนะครับ
2: เข้าไปได้แต่หัวครับติด
0: ก็ถ้าเกิดอีก2บ่อได้เต็มแล้วกลับมาจอดได้ก็จะได้คะแนนเท่ากับที่เขาเคยทำเข้ามาคือ95
1: ใช่ขอให้อีก2บ่อเนี่ยให้ได้บ่อละ20คร
0: ับ
1: จะได้เป็น95เท่าเดิมแหมอย่างที่ป๊อปบอกนะทีมเนี้ยพอเขาจะทิ้งอ่ะเขาฮอปลงมา
0: ครับ
1: คราวนี้เลือกขวาบนครับ
2: เอาละมาดู
1: ฮอปลงมา
0: โอ้โหอันนี้ระยะหายไปเยอะเลยครับก็เท่าที่เห็นตอนนี้มี2ลูกครับ
2: 2ลูกท้วนคร
1: ับ ก็บวกไปอีก2ไป35นะครับ37นะครับ
2: 2คะแนนท้วนๆเลยคร
1: ับ
2: ใน
1: เนี่ยโปรแกรมมันเขียนมาแล้วครับมันต้องไปต่อแล้วก็ที่เดิมเลยครับแต่มันไม่ตรงบ่อครับ
2: ตอนที่4เนี่ยโหครึ่งๆเลยครับจากสายตา
1: ลองดูครับว่าได้เท่าไหร่คร
2: ับ
3: โอ้กลายเป็นว่าตอนนี้2ทีมที่เริ่มต้นมาเนี่ยในรอบชิงก็ถือว่ายังทำผลงานได้ไม่ดีเท่ากับที่ตัวเองเคยทำได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเช็คพอยต์สุดท้ายก็ได้คะแนนเพิ่มด้วยนะครับ
2: 10คะแนนได้แน่ๆ
1: ตอนนี้ยังไงครับจะเลือกซ่อมมั้ยฮะ
3: ดูส่งแล้วซ่อมแน่ครับต้อง
1: แน่นอน
3: เพิ่มแล้วครับ
1: ต้องครับเมื่อกี้เราได้คะแนนที่เป็นถ้าเขาได้เช็คพอยต์เพิ่มด้วยมี20แต้ม
3: ครับว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่68คะแนน
1: ครับและเลือกไปทางไหนครับเลือกไปซ่อม
2: สุดตัว
1: นี้แหละครับ
2: ลุ้นสุดตัวแล้ว
3: หรือเปล่าครับ5วินาทีครับ
1: เพราะมันลงกลางปั๊บได้เพิ่มมั้ยครับ
3: โอ้น่าจะได้เยอะอยู่ลงโอ้โหนี่เดียว
1: ตายแล้วเราบอกอายุเลยนะเราตาถ่วมกันแล้วเนี่ยเราก็นึกว่ากลางแฟร์เวย์
3: โอ้นี่เดียวนะ
1: ปั๊บหล่น
3: มุมกล้องมันหลอกเราพี่
1: มุมกล้องมันหลอกเราฮะโอ้ยนึกว่าเข้า
2: อี
1: กอย่างน้อยเมื่อกี้ถ้าลงนะฮะ
2: ต้อง
1: มี18
2: คะแนนอย่างเป็นทางการก่อน
4: ทีมวาเลนชัมราบ
3: คือการแข่งขันในครั้งนี้ครับโดดเองเนี่ยทุกทีมเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างสมาคมเนี่ยเวลาไป
2: คะแนนฮอตซีทเปลี่ยนครับ
3: ที่สามารถนำมาใช้ได้ทีเนี้ยที่เหลืออยู่ที่การตกแต่งของแต่ละทีมครับว่าจะเลือกประกอบยังไงโหลดกระสุนในรูปแบบไหนนะครับรวมไปถึงในประเภทอื่นๆด้วยอย่างยิงยิงลูกโป่งยิงลูกดอกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตัวเองจะไปประกอบเพิ่มยังไงอันนี้เป็นเทคนิคแต่ละทีมแหละ
1: อย่างอันเนี้ยก็ชัดเจนฮะไอ้ท่อที่ใส่ลูกกระสุนเนี่ย
3: ครับ
1: บางคนเขาก็หาท่อลูกโป่งบ้างอะไรบ้างวัสดุอะไรบ้างอันนี้ตอนแรกเรามองเลยนึกว่าแคนแต่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: ที่เป่าแคนไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติก
3: ที่ไม่ดีบางทีเนี่ยน่าจะแบบเหมือนปิ้น3มิติมาเพิ่มเลยนะที่ผมเคยเห็นนะครับ
1: ใช่ครับปิ้น3มิติเลยฮะ
3: คือตัวโดนเนี่ยมันอาจจะเหมือนกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าโปรแกรมก็โปรแกรมก็เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
3: ที่เหลือเนี่ยอยู่เทคนิคของแต่ละทีมว่าจะใช้ยังไงแล้วก็เขียนโปรแกรมแต่ละทีมจะเขียนยังไงด้วยครับ
1: เนี่ยตรงเนี้ยเสียดาย
3: นิดเดียวนะจริงๆจุดซ่อมเมื่อกี้ก็นิดเดียวจริงนะเพราะท่านลงเวลาพอดีเป๊ะเลยนะ
1: ใช่ถ้าย้ายเข้ามาได้สักขามือนึงนะได้หมด
3: ตู้เสียดายทิ้งก่อนครับ
1: น้องธันวาน้องโปเต้บอกโอ้โห
3: อาจารย์ชยุทธก็เสียดายเลยครับ
1: อาจารย์ชยุทธก็ยิ้มฮะเนี่ยการแข่งขันนะมิตรภาพครับความหวังครับ
3: ก็ตอนนี้มานั่งฮอตซีทก่อนนะครับสำหรับวาดิมชำราบนะครับนี่ครับเราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
2: ทีมถัดมาทีมที่3ของประเภทนี้ครับเมื่อรอบคัดเลือกทำมาได้97คะแนนครับนี่คือเจ้าภาพของเราครับ Gifted KC Gripen Version 1ครับจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปัฐม
1: ภาพเป็นทีมแรกของเจ้าภาพเลยครับที่ตรงแรกครับของรอบทีมชนะเลิศครับ
3: การของโต้นะครับยักษ์ธีรสิทธิ์เสริมพงศ์นะครับโบอิ้งนะครับวรรณการละอองแก้วครับแล้วก็คูต้าครับวิศรุตห้องแสงครับทำคะแนนมา97คะแนนครับแล้วก็ในรอบคัดเลือกเนี่ยใช้เวลาไป2นาที11วิคะแนนสูงมากครับแต่ยังจะมีสูงกว่าเขาอีกครับอีก2ทีม
1: ใช่
3: โอ
1: ้
3: โห97นี่ผมว่าสูงแล้วนะครับ
4: นะครับ
1: แต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่าคนที่ได้95เนี่ยพอในสถานการณ์จริงมันไปได้ไม่ถึงรอบคัดเลือกนะครับแต่คะแนนอย่างเงี้ย
2: น้องชี้ไปที่อะไร
1: ทำให้ทีมอื่นดูเหมือนไม่กดดันนะ
3: แต่สุดท้ายก็กดดันเหมือนกันนะเพราะดูจากทีมเมื่อกี้อัพ
2: เล็กน้อยครับแต
3: ่วาลินบอกว่าจาก95ก็เหลือ68
1: ใช่เพราะว่าสถานการณ์หน้างานอย่างที่บอกไปอ่ะว่าสถานการณ์หน้างานในรอบชิงชนะเลิศมันไม่เหมือนกับตอนรอบคัดเลือกค
2: ่
1: อนข้างจะสิ้นเชิงเลยนะครับ
2: มา
1: แล้วพอนะมันมีทีมนี้หลายอย่างที่มารบกวน
2: นำมาดู
3: ของที่ใส่ออโต้นะครับบอลของทีมนี้ก็จะแตกต่างจาก2ทีมที่ผ่านมาครับอันนี้อยู่ที่แต่ละทีมว่าจะเลือกใช้งานยังไงครับ
2: เริ่มแล้วครับผม
1: ทีมนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก่อนหน้านั้นเคยใช้ระบบแบบผูกกระเบื้อง
3: ครับผม
1: ใช้แบบนี้แต่ปีนี้เราไม่ใช้แบบ
3: ผมไม่ให้ใช้แล้วครับ
1: ก็ดูฮะดูวิธีว่าจะไปยังไงต่อครับอ้าวอันนี้เลือก
2: จุด72วินาที
1: ดูเหมือนกลางอ่ะแล้วฮอปลงอย่างที่ป๊อปบอกเหมือนทีมที่แล้ว
2: โอ้ทำได้ดีเลยครับมีกระดอนออกมาประมาณ 1-2 ลูก
3: โอ้ก็ถือว่าไปเยอะเหมือนกันนะครับทีมนี้เวลาเช็คพอยต์ทำมา6วินาที
2: ใช่
3: ถือว่าไวนะครับ
1: ครับ
4: 18คะแนนครับกลับที่1
3: 18คะแนนครับ
1: ขวาเลยครับนี่เลือกวิธีถูกต้องนะครับคือ
3: เห็นอาการ
1: ใช่ดีกว่าปล่อยให้มันไปเหลื่อมๆตรงขอบบ่อแล้วมันไม่ลงครับแล้วมันต้องมาโหลดกระสุนใหม่วุ่นวายครับอย่างนั้น
2: จุดที่2ครับ
1: นี่เท่าที่ดูแล้วเหมือนกับว่าใส่
3: ที่ผมดูอ่ะใส่ครบเลยนะครับพี่ตองใช่ไหม
1: ตอนนี้เหมือนตัวโดนอ่ะมีอยู่80ลู
4: ก
1: ทิ้งไปแล้ว20 20ตอนนี้บนตัวโดนก็จะเหลืออยู่อีก40ลูกไม่มีการเป็นลูกตรงกลาง
2: ทีนี้
5: เขาเรียกว่าโมอุปกรณ์มา
4: 19คะแนนครับ
5: 19คะแนนครับเป็น37ครับตอนนี้ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวดูซิว่า
2: ทำได้ดีเลยครับ
5: หมดหลอดแล้วนะ
1: หมดหลอดแล้วฮะต้องไปเติมฮะต้องกลับไปเติมที่ฐานนะอ๋อ
2: 19บวก18
1: เ
2: ร
1: านิ้ว
2: แ
1: ปดมันหมดหลอดแล้ว
2: ยกนิ้วมา19
5: ผ่านการก็โหลดมาที
1: เดียวเรียกว่าโหลดใหม่อ่านี่โหลดใหม่แต่ดูตอนเปลี่ยนครับดูฮะวิธีการทำไงครับ
2: อ
1: ันนี้รู้สึกจะใช้อุปกรณ์ที่คล้ายกลวยนะฮะใส่เข้าไปไม่ได้แบบถอดออกมาแล้วเปลี่ยนแมกกาซีนตัวใหญ่ก็จะใช้เวลานั้นแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวดูสิฮะว่าเป็นอ๋อเปลี่ยนเลยฮะถอดออกมาเป็นแท่งเลยครับ
2: สัมภาระเรา
1: ไม่ได้เติมครับเอาครับก็คือ
2: ขึ้นบินใหม่เนี่ย
5: เริ่มแบบบางทีมเริ่มมีการแบบว่าดัดแปลงเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ
1: ไม่ต้องกรอกถอดมาปั๊บใส่เข้าไปใหม่เลยฮะเหมือนเปลี่ยนล้อครับ
2: มาดูครับ
1: เหมือนเปลี่ยนล้อรถฮะ
2: ยังไง
1: ครับ
4: ไม่สำลักกองที่3ครับ
5: มาเยอะอยู่มาเยอะอยู่แต่มีหลุดออกไปเหมือนกันครับ
1: นี่ถ้าเป็นทรงนี้นี
2: ่มองว่า
1: 68น่าจะเลยแล้ว
5: นะครับจะเลยครับมีโอกาสเลยครับ
2: 30วินาทีสุดท้ายแล้ว
5: เวลายังเหลืออยู่
1: 18อย่าลืมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงจอดอีก20แต้มนะครับ
5: แต้มใหญ่
1: เอาเรื่องอะไรครับโอ้ยังเหลืออีก20
2: ต
5: อนนี้55คะแนนครับ
1: 55อ้าวเฮ้ยเอาไงครับเลือกยังไงครับ
5: โอ้วาลินบ่ายขอนะครับ
1: วาลินนั่นแหละครับกอดแผ่นป้ายนะครับ
2: พี่วาลินนั่งยิ้มอยู่ครับนี่พนมมือไหว้เล่นของ
1: แล้วทิ้งลงไปครับ
5: โอ้ย
1: อุ้ย20ป่ะฮะถ้า20
5: ก็เกินนะครับโอ้โหแต่ว่าหมดเวลา
1: หมดเวลาครับอ้าวโหโชคดีกับทีมอื่นนะครับที่เหลือ2ทีมไม่ได้
5: 20โอ้โหล่าสุดครับ71คะแนนครับ
1: โอ้โห71
5: เบียดครับ71คะแนนครับ
1: โอ้ยเฉือนทางด้านของวาลินทำลาบไป3แต้มเองครับ
2: 18
5: บ่อสุดท้ายเนี่ยลงไป16ลูก
1: โอ้โห
5: ตายแล้ว
1: เสีย
5: ชิวมากครับ
1: เสียชิวมากครับ
5: โหเท่ากับว่าตอนนี้3ทีมที่ผ่านมาเราเห็นนะทั้ง3ทีมใช้เวลาเต็ม2นาทีครึ่งหมดเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้รอบคัดเลือกทุกคนจบภารกิจก่อนเวลาหมดเลยนะครับ
1: ครับผม
2: จุดสุดท้ายเนี่ยครับเพราะว่า
1: ใช้เวลาเต็มนะครับ
2: แต่เจซีเนี่ยไม่มีคะแนนลงจอดด้วยครับดังนั้นคะแนนในจุดสุดท้ายต้องทำให้ได้สูงไว้ก่อนแล้วพวกเขาทำได้ครับ
5: ก็ถือว่าเบียดเบียดเลย
1: เบียดเลยล่ะ
2: น้องโบอิ้ง
5: จะพาเบียดเลยครับ
1: ได้ไปนั่งแล้วครับตอนนี้น้องออโต้น้องโบอิ้งแล้วคูต้าครับไปนั่งรองนั้นก็เอามาดูภาพช้าครับคือการบินของทีมนี้ค่อนข้างแม่นนะครับ
5: ครับ
1: แม่นในจุดที่จะไปแล้วก็พอดูอาการเครื่องบินว่ามันไม่สามารถไปลงกลางบ่อได้เนี่ยคว้าเลยดีกว่าเอาชัวร์ต้องชื่นชมคูต้านะครับฝึกลูกศิษย์มาดีจริงๆครับวิศรุตนะครับก็ดูแล้วตอนเปลี่ยนแมกกาซีนก็เปลี่ยนได้ไวด้วยนะ
5: ใช่ครับใช้เวลาน้อยมากเลยครับอาจจะไปเสียจังหวะที่แบบเครื่องมีอาการ2ครั้งเนี่ยมันเลยเสียเวลาตรงนั้นไปพอสมควรครับ
1: นี่ครับคว้าเลยครับน้องออโต้คว้าครับและคนที่กดสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นน้องโบอิ้งวาลินชำราบ ยังบอกโอ้ยนาทีสุดท้ายแท้ๆนะครับ
2: จริงอ่ะ71คะแนนเท่านั้น
5: นี่ครับมานั่งอยู่ฮอตซีทแล้วนะครับกิฟเต็ดเคซีกิฟเต็ดบีวันนะครับจากคำเขื่อนแก้วชนูปฐมครับ
1: คราวนี้หน้าที่ต่อไปของคำเขื่อนแก้วทีมนี้ครับก็คือให้เพื่อนเล่นได้แข่งเพื่อนแล้วคร
5: ับไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
1: ครับ
2: เอาละครับทีมถัดมาครับอย่างที่บอกครับอีก1ทีมเจ้าภาพครับทำมาในรอบคัดเลือกเนี่ย98คะแนนเลยครับนี่คือกริตเต็ดเคซีขนมจีบซาลาเปาจากคำเขื่อนแก้วชนูปฐม
5: นี่ครับกริตเต็ดเคซีขนมจีบซาลาเปานะครับจากคำเขื่อนแก้วชนูปฐมเช่นเดียวกันครับ
1: ชื่อน่ากินเลยนะครับมีน้องณัฐวุฒินะครับน้องข้าวหอมแล้วก็น้องปั้นครับ
5: ครับทำคะแนนมา98คะแนนครับ
1: โอ้โห98คะแนน
5: แล้วเวลาจบภารกิจของเขานะรอบคัดเลือกไม่ต้อง1นาที48วินาท
1: ีถือว่าไวมากเลยนะ
5: ไวมากครับ
1: ใช้วิธีไหนฮะเติมกระสุนไหมฮะ
5: ผมกำลังงงว่าทำไมเวลาเร็วกว่าเพื่อนแบบ20เกือบ20วิเลยนะครับ
1: เออฮะอยากจะรู้จังฮะว่า1นาที48นี่ทำยังไง
2: เซตอัพแล้ว
1: ใส่80ลูกลงไปในตัวโดนเลยไหมไม่มีการกลับมาเลยไหม
5: เพราะว่าเขามาจากโรงเรียนเดียวกันกับทีมก่อนหน้านี้ด้วยเดี๋ยวดูว่าจะใช้เทคนิคยังไงเขียนโค้ดยังไงนะครับ
1: ครับมาดูฮะโรงเรียนคำเขื่อนแก้วเหมือนกันนะครับตอนนี
4: ้ครับ
1: อีกทีมนึงอ่ะทีมเพื่อนอ่ะไปอยู่ในฮอตซีท71แต้มแล้ว
5: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นพูดง่ายเป็นกิฟเต็ดเคซีหมดอ่ะฮะแต่อยู่ที่ว่าตอนท้ายจะเป็นไหนเมื่อกี้ก็เป็นก
5: ิ
1: ฟเพ็ดอันนี้ก็เป็นหนมจีบซาลาเปาโอ้โหตั้งชื่อกันแบบคนละเรื่องกันเลยนะฮะอ้าวไปฮะ
2: 0.9

0: ตอนแรกเลือกที่ขวาล่างครับฮอปลงเหมือนกัน
1: ทิ้งสำหรับทิ้งที่หนึ่งครับ
2: โอ้ทำได้ดีครับ
3: ดูแล้วเนี่ย
0: ทิ้งได้เยอะนะครับมานับกันดูครับ
3: 19คะแนนครับ
0: แสดงว่าหล่นไปแค่รอบหนึ่ง1ลูกเองครับ
2: 9
0: อันนี้
3: แต่อันนี้แหละครับ
1: กองที่2ครับ
3: อู้ยอันนี้มาดีมากครับ
2: กองสองก็มา
0: ไม่เห็นเลยนะครับ
2: เวลาดีด้วย
3: เนี่ยแล้วเครื่องไม่มีปัญหาเหมือนทีมเพื่อนเขาก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้จะมีที่ต้องเบรกไว้ก่อนแบบนี้ครับ
1: 20
3: แต่เน
1: ี่
3: ยมาเบรกก่อนเข้าบ่อกลางนะครับ
0: อุ้ยเมื่อกี้ได้20นะครับ
3: โอ้โหเท่ากับเป็น39
0: แล้วครับ
2: 39คะแนนไปแล้วครับตอนนี้
0: อ๋อแล้วก็มาเติมตรงกลางครับอ๋อมามีปัญหาตรงนี้นิดนึง
3: ใน
0: การที่ต้องลงฐานให้ลงก่อนนะครับถึงจะสามารถทำอะไรต่อไปได้ครับ
1: ผ่าน
3: โอเคครับ
0: อันนี้เปลี่ยนครับได้เวลาโหลดกระสุนครับ
2: ผ่านไป1นาทีนิดๆเท่านั้น
0: แล้วเข้ามาเป็นกระบอกแบบนี้ครับ
3: ใน
0: วิธีไหนครับเทหรือว่าเปลี่ยนแม็กครับน่าจะเป็นเปลี่ยนแม็กครับง่ายๆอย่างเงี้ยเลยครับ
2: มาลุยกันต่อครับอีกประมาณ1นาทีที่เหลือ
3: กลายเป็นเดี๋ยวนี้หลายๆทีมเริ่มใช้แบบเครื่องปริ้น3มิติได้แบบเป็นประโยชน์เลยนะพี่ต้องเนาะอยากทำอะไรก็
2: เลือกทั้งหน
3: ทำเองได้เลยครับ
0: ถูกต้องครับเป็นทัวร์สุดนะไม่งั้นเดี๋ยวเอานู่นเอานี่มามันได้มันเสียศูนย์มันทำโดนเสียศูนย์ทำเองเลยดีกว่าครับ
2: หย่อน
0: ทิ้ง
2: โอ้โห
3: มาดีมาก
0: มาดีมากครับดูฮะว่าเท่าไหร่นะครับบ่อเนี้ยพี่ไม่เห็นมันเด้งออกนอกบ่อเลยนะน่าจะ20หรือเปล่าฮะเดี๋ยวลองดูครับแต่อย่างน้อยก็ต้องมี19 18 20
3: แล้วดูบ่อนี้ครับบ่อต่ำมากครับ
0: อุ้ย
3: แทบไม่ออกเลยครับ
0: กองที่3เลยครับแล้วดูครับคราวนี้ไปลงจอดเอาอีก20
2: โอ้กองที่3 16
0: เมื่อกี้ได้16นะครับ
3: 16เป็น55ครับเดี๋ยวดูครับ
0: แล้วบ่อนี้20
2: กองที่4
3: จะหยุดเลยไหมอ่ะ
0: เอาไงครับเอา
3: เลยครับโอ้เลือกหยุดเลยครับ
0: หยุดเลยดีกว่าครับ
3: ทั้งหมดตอนนี้95คะแนนครับพี่ต้อง
0: โอ้โหได้เท่าเดิมครับ
2: ได้เท่าเดิมและก็เวลาแรกของการแข่งขันที่ทำเวลาเหลือเลยครับ
3: เอาแล้วครับกดดันทีมสุดท้ายแล้วครับแบบนี้ครับ
2: ใช้เวลา
0: โอ้เอาแล้วครับหนุ่มจีบชาลาวาไปจับมือกับกิ๊บเพชรครับเพราะว่าหนุ่มจีบจะไปนั่งก่อนครับ
1: ครับเรียกสั้นๆนะครับ
0: กิ๊บเพชรคราวนี้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอันดับ2ก่อนครับ
1: 95คะแนนครับ
2: โอ้สุดยอดจริงคร
1: ับเปลี่ยนนะครับ
0: เพชรแก้ว2ทีมนี้ครับ
2: 95คะแนนนะ
3: คอนเฟิร์มผลการแข่งขันอีกครั้งนึงนะครับ95คะแนนนะครับสำหรับ
2: เพื่อนๆนะครับ
3: KC หนุ่มจีบสลับเปาใช้เวลาไป2นาที3วินาทีครับ
2: ด้านหลัง
0: สุดยอดครับ
2: ไอ้หนูพายกระทะมาลูก
0: เนาะบ้านหนองหนาวที่จะออกมาเล่นทีมสุดท้ายเนี่ยคุณต้องทำได้100แต้มคือจบอะอะไรที่ได้ที่มันมากกว่า95คือจบครับไปดูภาพช้าครับทีมนี้นี่ไม่ผิดพลาดเลยนะฮะไม่มีอะไรมีผิดพลาดแค่อันเดียวตอนที่จะลงฐานแค่นั้นเอง
3: ไปเสียเวลาแค่ตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นฮะ
0: ได้ครับ
3: นี่ขนาดเสียเวลาตรงนั้นไปเวลายังจบ2นาที3วินาทีเลยครับ
0: โอ้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่เมื่อวานเนี้ยทำได้1นาทีกับอีก48วิเนี่ยคือแม่นทุกระยะแล้วมาดูครับเนี่ยตอนโหลดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม
3: ่เล็งเล็งเล็งยืนเล็ง
0: มันต้องมีทางจิตบ้างคุณภาพทางจิต
3: ส่งกระแสจิตให้โดนนิดนึงนะ
0: เนี่ยฮะภาพเมื่อกี้นี่คุณภาพทางจิตเลยนะฮะส่งจิตแล้วก็ไปได้ครับต่างประเทศก็คงไม่เคยเห็นนะครับนี่ฮะโคดดิ้งฮะ
3: เป็นโค้ดที่ไม่สามารถเขียนได้ในคอม
0: ใช่ฮะส่งกระแสจิตเข้าไปครับ95คะแนนครับกับ Gifted KC หนมจีบซาลาเปาครับ
3: ทำได้ดีมากครับแล้วก็ว่าตอนนี้เนี่ยมานั่งรออยู่ที่คอร์สซีทแล้วครับรอรุ่นนี้แค่ทีมเดียวครับแล้วนี่ดูไงเจ้าภาพครับ
0: ถูกต้องครับ
2: ชื่อทีมน้องหนาวครับน้องหนาวไม่ใช่น้องหนาว
0: ไปโรงเรียนสวยๆเลยครับนั่งเท่ๆเลยครับ
3: เอาไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
0: ทีมต่อไปไม่มีอะไรมากครับต้องมากกว่า
2: เอาละครับทีมถัดไปครับพวกเขาทำคะแนนได้100คะแนนเต็มมาในรอบคัดเลือกครับนี่คือน้องหนาวทีม2จากโรงเรียนบ้านน้องหนาว
3: โอ้โหตัวยังเล็กอยู่เลยครับน้องหนาวทีม2ครับจากโรงเรียนบ้านน้องหนาวนะครับพี่น้องเคเบิ้ลนะครับ
2: เล็ก
3: ชายธวัชชัยเพชรนะครับน
2: ้
3: องฟอร
2: ์
3: จ
2: ู
3: น
2: ครับ
3: ชนาพัฒน์ฉายวิจิตรครับ
2: นี่คือน้องเคเบิ้ล
3: นะครับจากอนันตชัยคำหารครับ
2: นี่ดูรูปนี่
3: 100คะแนนครับพี่ต้องทำยังไงก่อน
0: นั่นสิ
3: เพราะว่าประเภทนี้ผมยังไม่เคยเห็นใครทำ100เลยนะ
0: ยากมากเพราะว่าด้วยตัวของ
2: เมื่อเช้านี้ครับ
0: มันเยอะ
1: โอเคครับพร้อมครับ
0: มันเยอะแล้วมันเด้งง่ายด้วย
3: แล้วมันเป็นประเภทที่เวลาให้แก้ไขน้อยไม่เหมือนยิงลูกดอกที่เราเห็นหรือว่าชนลูกโป่งอ่ะ
0: ถูกต้องพ พราะมันเดินทางมันเดินทางเยอะครับเดินทางรอบเวทีไปหมดอ่ะแล้วเมื่อวานได้2นาทีกับ9วินาทีนะเออทำได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยงง
2: ทีครับ
0: มาดูดีกว่าเราเห็นเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆแบบนี้ครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีรอบคัดเลือกให้เห็นมาดูว่าทำยังไงครับ
3: โอ้มีกองเชียร์ครูเอ็มแล้วด้วยนะครับ
1: โอเคครับพร้อมแข่งครับ
0: ดูครับกองเชียร์ครับทุกคนตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วครับสำหรับบ้านน้องหนาวน้องเคเบิลน้องพอจูแล้วก็อาจารย์เอ็มครับไปครับน้องเคเบิลกดไปแล้วเอ้า
3: โอ้โหขวาปัญหาตั้งแต่ต้นครับเอาแล้วครับ
0: โอเคครับขวาทันครับครูเอ็มขวาทันครับไปโดนแกนกลางแสดงว่าวางระยะผิดไปหน่อยครับรีบเข้าไปเช็ครีโมทกับทางน้องเคเบิลเลยครับสำหรับครูเอ็มครับ
2: ก็ส่งใจเชียร์นะเมื่อกี้บอกว่าอยากให้น้องเป็นหนึ่ง
3: มาแล้วครับ
0: เอาไงครับกดเอาไปครับโอ้ยดูตอนจังหวะ
1: ผ่านครับ
0: บินนันนี้ครับ
2: โอ้เช็คพอยต์ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับมาดูหลังจากน
1: ี้โอเคครับ
0: เลือกที่ซ้าย
3: โอ้โหเอาเลยครับมีปัญหาแล้วครับ100คะแนนเต็มที่ทำมาเนี่ยยากบอกเลยว่าด้วยเวลาที่เสียไปตอนนี้40วินาทีแล้วครับ
0: ไอ้ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาจากตรงจุดไหนครับทางครูเอ็มนี่พยายามเช็คอยู่ครับ
3: เหมือนระยะมันเพี้ยนไปหมดเลยครับเมื่อกี้
0: ใช่ครับระยะมันเพี้ยนเนี่ย
3: เพราะว่าเมื่อกี้ที่ดูอ่ะมันน่าจะบินเลยบอล
2: แล้วเกิดปัญหาม
3: ันน่าจะเลยหยุดเลย
0: บินเลยแต่ว่าก็คือชื่นชมทางครูเอ็มครับพอเห็นแบบนี้ไม่ได้20แน่ทิ้งไปเดี๋ยวเป็นเรื่องครับ
2: เป็นเพราะว่าไม่ได้แปะเจลลดไข้มาครับ
0: มาดูครับอันนี้เราลงกลางแน่ครับอย่างนี้ครับ
1: กองที่หนึ่ง
2: โอ้โหดูความแม่นยำ
0: จะลงหมดแล้วครับเวลายังมีครับ
2: กระเด็นออกมาเลยด้วย
0: ไปเรื่อยๆครับ
1: 20คะแนน
3: ถ้าไม่ได้แชมป์มาแต่ตำแหน่งอื่นมันยังมีอยู่ไหม
0: ทิ้งบอลสองเรียบร้อยครับอ้าวเอาบอลแรก20แต้มครับแล้วบอลนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องกลับไปโหลดกระสุนก่อนนะครับยังพอมีเวลา
3: ถ้าที่เหลือไม่พลาดเนี่ยยังมีเวลาที่2ที่3ยังมีอยู่นะ
2: ได้ประมาณ1นาทีครับในขณะที่กล่องที่2เดี๋ยวรอ
0: กล่องที่2เดี๋ยวรอคะแนนจะเป็นทางการคร
3: ับ19คะแนนครับ
0: 19คะแนนของ
2: กล่องที่2ครับ
0: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้เวลาเหลืออีก3 45วิครับโอ้เล็งแล้วครับ
2: เอาแล้วโอ้ทั้งสนามส่งกำลังใจครับเราขอเสียงปรบมือให้กับ
0: น้องเคเบิลกดครับ
2: น้องเคเบิลกดบิน
0: เล
2: ือ
0: กไหนครับบินตรงกลางแล้วไปทางไหนครับถ้าเป็นครูเอ็มไปขวาครับ
3: ต้องการอย่างน้อย33คะแนนครับ
2: ซ้าย
3: คร
2: ับดูตรงนี้โอ้โห
0: ครูเอ็มดูแล้วขวาเลยครับ
2: ครูอาจารย
0: ์ขวาปั๊บลูก
2: อาจารย์เปิดเล็งแล้วเล็งแล้วน่าจะไม่ทัน
0: โอ้
2: โหแต่ก็กลายเป็นเสีย
3: คำเตือนแก้วน
2: ี่กล่องได้ไปเลยครับอาจารย์ต้องปล่อยให้ลูกหายเลยครับมาดูตอนนี
0: ้ทีมหนม
2: คนที
0: ่
2: เคร
0: ีย
2: ดกว่าคือกิ๊บเต้นเคลซีหนมจีบซาลาเปาครับ
0: น้องข้าวหอม
2: นั่งแช่งน้องอยู่ข้างสนามแล้วตอนนี
0: ้น้องณัฐวุฒินี่นั่งมองแล้วครับเอาไงดีครับ
2: ยังไงเคเบิล
3: ไม่ทัน
0: ไม่ทันครับแม่น่าเสียดายครับโอ้กลายเป็นว่าแชมป์ใบแรกของวันนี้ครับอยู่ที่เจ้าภาพครับ
2: สตาร์ทเลยครับ
1: ทีมน้องหนาวทีม2นะครับได้39คะแนนครับเพราะซิดไม่เปลี่ยนนะครับ
3: 39คะแนนครับใช้เวลาไป2นาทีครึ่งเลยครับ
0: งั้นก็แหมเสียดายอ่ะคือมาดี
3: เสียดายครับคือเมื่อกี้จาก39คะแนนน่ะเขาต้องการเพียงแค่ประมาณสักอีกประมาณ33คะแนนเท่านั้นนะคร
0: ับ
3: ก็จะขึ้นอันดับ2เลยนะครับ
0: ใช่ครับก็มี
3: เพราะเมื่อกี้ถ้าเดินทางมาถึง2บ่อได้ผมว่าเกินแน่นอนเพราะว่าจาก2บ่อแรกก็จะทำได้ต้อง39เลยครับ
0: ครับดูทางด้านของน้องเคเบิลนี่ก็นิ่งครับนิ่งเลยนะครับเพราะว่าขนาดจบการแข่งขันแล้วก็นิ่งอยู่เหมือนกัน
3: ครับผมยังนิ่งอยู่ฮะ
0: ดีมากครับมีครูเอ็มนี่ครับโอ้โหวิ่ง
3: อยู่คนเดียวเลย
0: ปัดครับทางด้านน้องพอจูก็นิ่งด้วยเหมือนกันครับแหมเดี๋ยวว่ากันต่อครับเพราะว่าอนาคตไกลแน่นอนครับสำหรับบ้านหนองหนาวครับ
3: กูบอกมาแข่งคู่เหนื่อยอยู่คนเดียวเลยนะวิ่งอยู่คนเดียว
0: นะครับนี่ฮะ
3: จริงๆเราคัดเลือกอ่ะเหมือนน้องเขาจะไม่ค่อยสบายด้วย
0: ไม่สบายด้วยใช่ไหม
3: เขาแปะเนี่ยที่เป็นแบบว่าเจลรถไข้อยู่ครับตอนนี้เอาออกอ่ะสงสัยเรดาร์เพี้ยนเลย
0: เอาว่ากันใหม่ครับยังมีการแข่งขันอีกหลายสนามอยู่ครับตามไม่ได้ครับ
3: ตอนนี้ถูกใจครับเจ้าภาพนี่ไง
0: นี่ไง
3: โอ้จะไปเอาออกซะนี
0: ่
3: โอ้ฟอร์มหายเลยจริงมันเป็นแผ่นเรดาร์เลยไม่ต้อง
0: แผ่นใช่เรดาร์เคลื่อน
3: ครับมาสรุปผลการแข่งขันกันนะครับประเภทปีกบุญประลองปัญญานะครับรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับวาลินชำราบ รนบอทนะครับ68คะแนนครับรองแชมป์นะครับ Gifted KC Gifted V1 71คะแนนครับแล้วก็แชมป์นะครับ Gifted KC หนมจีบซาลาเปา99

0: 5คะแนนครับตอนนี้เราไปพูดคุยกับแชมป์ในประเภทนี้กันเลยครับ
1: ครับ
2: เอาละครับและนี่คือแชมป์ในประเภททิ้งสัมภาระครับผมกิฟเต็ดแกซีนนมจีบซาลาเปาสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องแผนการวางแผนของเราชื่อทีมมาจากใครกันแน่หนมจีบซาลาเปา
3: ผมชอบกินซาลาเปาครับ
2: อ๋อเขาปั้นบอกชอบกินซาลาเปาก็เลยมีซาลาเปาอยู่ในชื่อทีมแสดงว่า2คนนี้ต้องมีคนชอบกินหนมจีบใครชอบกินหนมจีบชอบกินหนมจีบอ่ะเปริกทำไมถึงชอบกินหนมจีบ
4: มันอร่อยครับผม
2: มันอร่อยครับเอาแล้วเมนูของหนูลูก
5: ชอบทั้ง2เลยค่ะ
2: ชอบกิน2อย่างเลยก็เลยเอาเมนูที่ชื่นชอบมาตั้งเป็นชื่อทีมเลยนะครับหนมจีบซาลาเปานะครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตอนช่วงที่ลุ้นทีมสุดท้ายน้องๆเขาแข่งเห็นโอ้โหเราลุ้นกันมือไม้เปียกมือไม้สั่นไปหมดเลยเป็นยังไงบ้าง
3: รู้สึกกดดันครับรู้สึกกดดันครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับครับ
2: กดดันนะกดดันนะแล้ว95คะแนนของเราเนี่ยคิดว่าเพียงพอต่อการเป็นแชมป์หรือยังตอนแรก
4: น่าจะยังครับผมคิดว่าได้เยอะกว่านี้ครับ
2: สุดท้ายขอบคุณเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆมายืนเชียร์อยู่ด้านหลังน้ําเพื่อนชาวเวียดนามเมื่อกี้มาเชียร์เราอยู่ข้างหลังตรงนู้นบอกอะไรเพื่อนๆหน่อย
5: ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะนี่เพื่อนชาวเวียดนามด้านหลังเอ้โอเคนี่คือแชมป์ในประเภทแรกครับผมต่อไปครับประเภทนี้ครับโคมครามแน่นอนยุทธวิธีครับทําลายลูกโป่งกติกาการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับการแข่งขันประเภทยุทธวิธีหรือทำลายลูกโป่งระยะเวลาการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์สั่งให้โดรนบินไปทำลายลูกโป่งโดยเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้ลูกโป่งแต่ละลูกมีคะแนนลูกละ5คะแนนในแต่ละมุมสนามทั้ง4มุมจะมีลูกโป่งจุดละ3ลูกเมื่อทำลายลูกโป่งแต่ละมุมแล้วต้องสั่งให้โดรนบินไปลงจอดบริเวณแท่นเช็คพอยต์วงกลมจะได้คะแนนแท่นละ5คะแนนเมื่อปฏิบัติภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วจะมีคะแนนรวมที่80คะแนนและต้องสั่งการให้โดรนกลับมาลงจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่ก็เป็นกติกานะครับประเภทยุทธวิธีครับหรือว่าชนลูกโป่งนะครับนี่ก็เป็น5ทีมครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ2ทีม95คะแนนและอีก3ทีมทำมา100คะแนนเต็มนะครับ
1: โอ้โหประเภทนี้นี่เป็นประเภทที่ทำคะแนนถล่มทลายมากที่สุดนะครับก็คือยุทธวิธีหรือว่าชนลูกโป่ง100แต้มเนี่ยต้อง100แต้มทำได้3ทีมอ่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูทีมแรกกันก่อนเลยครับ
1: ครับ
2: เอาละครับทีมแรกของประเภทยุทธวิธีครับพวกเขาทำคะแนนมาได้95คะแนนในรอบคัดเลือกครับนี่คือพระปฐมวิทยาลัยทีม 2D จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยยักษ์คิ้ว
0: ต้องบอกไปครับประเภทนี้5ทีมครับทำมา100คะแนนเต็มแล้วไปวัดกันที่คะแนนจบภารกิจครับส่วน2ทีม95คะแนนเนี่ยนี่คือทีมแรกที่ทำได้นะครับนั่นก็คือพระปฐมวิทยาลัย2D นะครับจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมนะครับมีน้องเอฟครับปารามีตเพชรป้องนะครับน้องเบสวรเมศเงินยวงนะครับแล้วก็น้องเคนกับตะวันชาญกระโทกครับ
6: จับเวลาเซต
1: ทีมพระปฐมวิทยาลัยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮะค่อนข้างเข่งเรื่องนี้มากได้ถ้วยบ่อยมากนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็สนับสนุนดีมากครับนั่งรถทัวร์มาแข่งขันกันเลยนะฮะ
0: แล้วเราก็จะเริ่มเห็นน้องๆหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: ของทีมนี
2: ้ผู้ชมที่อยู่ด้านข้างสนามก็
1: ในรอบสุดท้ายก็มีทีมนี้เข้าไปรออยู่หลายทีมนะครับ
2: กำลังฝึ

0: ฝนกันอยู่
1: ต้องมีสตินะครับเพราะว่าโดนพร้อมที่จะออกมา
2: ประเภทนี้เราจะเริ่มเห็นความหลากหลายของการติดเข็มแล้วบางทีมก็จะติดเข็มเลือดติดแบบไหนบางทีมก็จะใช้ที่เป็นเลือดลวดนำความร้อน
0: ลวดนำความร้อน
2: ครับ
0: มีวิธีหลากหลายมากแต่ส่วนใหญ่ที่ฮิตฮอตฮิตสุดก็คือเข็มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจะเป็นลวดนำความร้อนจะเป็นโซนโคราช
1: ไปแล้วทีมแรก
0: โซนโคราชเนี่ย
2: เขาเรียกว่าเป็นผู้ริเริ่มเลยนะ
0: ผู้ริเริ่ม
1: นะลูกแรกเป็นยังไง
0: อ้าว
1: แรก1วืด2มือออกเฮ้ยโอ้โหมีทั้ง3กัน
2: รู้สึก
1: สอง
2: ไม่รู้ล่ะครับไปกันต่อกันฮะ
1: เด
2: ี๋ยว
1: ไม่ได้ด้วยครับไม่ธรรมดาครับ
0: คมของเข็มได้ครับ
1: มีโยกหลบ
2: คือตอนเนี้ย
1: โยกหลบเป็นสมรักเลย
2: ลูกโป่งลูกละ5คะแนนนะครับแล้วก็ลงจอดบ่อละ5คะแนนครับ
0: ตอนนี้นับคะแนนได้แล้ว
2: เท่ากับเป็น15คะแนน
1: ถู
2: ก
1: ต้องคะแนนในมือตอนน
2: ี้จุดละ5
0: จุดละ5ง่ายๆจุดละ5
2: โอ้ก่อนหน้านี้เราต้องรอกรรมการคอนเฟิร์มเพราะว่าลูกบอลมันเล็ก
0: ลูกบอลมันเล็กมองไม่เห็นไงอันนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้เห็นด้วยสายตาเลยฮะ
1: พอยที่ 5.37 วินาทีนะ
0: ถ้าชนนี้ก็ได้อีก5มาเป็น20
3: 5คะแนน
0: 25
1: โอ้โหมาแล้ว15คะแนนรั่วนะครับในจุดที่2
0: แล้วก็ไปลงบ่อ
1: แล้ว
0: ลงบ่อก็ได้อีก5
1: ลงไม่ลง
2: ใช่
1: ล
2: งโอ้ดูง่ายๆเลยครับ
0: เป็นเท่าไหร่35
2: 35แล้วครับ
0: คิดง่ายนะครับแต่ต้องไปให้ดีนะครับแต่ถ้าบินขึ้นไปบนเวทีไปปักหัวประธานนี่
2: ไม่ได้เลยฮะ
0: ติดลบ
2: ครับผมกลับบ้านได้เลยฮะ
0: ติดลบฮะ
2: จามสีบอกเชิญกลับบ้าน
0: กลับบ้านนะฮะป่าอุ้ยอุ้ยมีเหนียวนะลูกโป่งมีเหนียวครับอุ้ยอุ้ยแล้วดูการคว้าทีครับคว้าทีเสียวทีครับดูโอ้เห็นไม่ได้แทงมือน้องครับแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นนะหลายๆคนเนี่ยแก้การไวนะฮะคือเห็น
1: รวม
0: เพียงพับปั๊บ
2: ใช่ครับ
0: คว้าเลย
2: ไม่ปล่อยหูทั้งก่อนนู่นไปถึงคนดูอ
1: ่
2: ะ
1: ลงจอดครับ
0: ฝืนฮะ
1: แล้วดูแถวสุดท้ายครับ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดื้อ
0: ไม่ค่อยดื้อแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาพร้อมที่จะมาแก
2: ้
0: ใน
2: มีโอกาสไปแก้ด้วยนะครับ
0: เอาให้ครบก่อนก็คือให้ได้ให้ได้จนยันลงจอดอ่ะ1 2 3อ้าวสวยจริงครับ
1: เอาไปอีก15คะแนน
0: เอาไปหยุดเวลาเลยฮะ
2: ลงจอดก่อนนะ
0: รู้สึกว่าทีมนี้จะเลือก
1: แล้วตอนนี้
0: จะเลือกการหยุดเวลา
3: ลงจอดไปแล้ว
2: อ๋อคือจะเอาแบบว่า
0: ให้เหลือลูกเดียว
2: ครับผมเพราะก็คือจะเป็น95คะแนนแล้วเอาเวลาเร็วไว้ก่อนอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ไม่เอาแก้แหง
2: ครับผม
0: เลยมองว่าเอาอย่างงี้ไปก่อน
1: ครับน้องเหมือนจะบอกว่าไม่ตอมแล
0: ้
1: วจะลง
2: ไปยืนรอตรงนั้นแล
0: ้
2: ว
0: รอ15ครับเอาเลยมั้ยฮะ
1: 15
0: เลือกครับโอเคครับ
2: ผมว่าก็ดีกว่าเพราะว่าด้วยเวลา15วิที่เหลือไม่น่าจะพอกับการที่ออกมาแล้วมาชนเนาะ
0: เซฟไง
1: กองเชียร์กองเชียร์ด้านหลัง
2: ดีกว่ามาก
0: ก็ดีกว่านะ
1: สนุกดีด้วย
2: อย่างน้อยก็ไปบีบเวลาคนอื่นแล้วกัน
0: ใช่เห็นด้วยฮะเซฟฮะ
1: อตุประกาศจะเป็นทางการอีกครั้งนึงครับ
0: เอฟน้องเบสและน้องเคนครับ
2: ครับ
4: พระปฐมวิทยาลัยทีมดีนะครับ
0: ได้รอบชิง
4: 95คะแนนครับเชิญนั่งฮอตซีทก่อนครับ
1: อุ้ยรักษามาตรฐานได้ดีมากครับ95คะแนน
2: ไปถือว่าดีนะครับ2นาที15วินาทีครับเวลาดีกว่ารอบคัดเลือกตัวเองอีกรอบคัดเลือกตัวเองทำมา2นาทีครึ่งเต็ม
0: ใช่เลวป่าแล้วก็ไปบีบก่อนด้วย
2: โอ้โหอันนี้กดดันได้เลยครับ
0: กดดันครับ
2: โหแล้วคิดดูถ้าลูกแรกเนี่ยมันไม่พัดปิวเนี่ย100คะแนนเต็มแล้วเวลาเนี้ยสวยงามเลยนะ
0: โอ้โห100แต้มสวยงามแน่นอนแล้วก็บีบคนอื่นเลยฮะ
2: ตอนนี้อันดับ1ที่ทำเข้ามาก็คือ100คะแนนเต็มครับแล้วก็เวลาที่เขาใช้ไปคือ2นาที20
0: 20วิดูฮะชนเข้าไปสวยงามจริงครับอันนี้พอชนกลางลูกโป่งปุ้งกระจายลูกโป่งเนี่ยเราใส่แป้งไว้นะฮะเพื่อความมันสะใจฮะ
2: ใช่ครับ
0: แต่มันก็จะเป็นอุปสรรคกับทีมอื่นเมื่อแป้งเนี่ยเจอกับผืนผ้าใบมันจะลื่นครับ
2: นะฮะ
0: นี่ครับแหมเลือกกระจายครับก้านเนี่ยกระจายเลยครับทีมนี
2: ้ดูแล้วเข็มเนี่ยคมแน่นอนเพราะว่าสกิลนิดนึงอ่ะลูกโป่งแตกทันทีเลยครับ
0: โอเคเนี่ยฮะตอนนี้กำลังคิดแล้วเฮ้ยไปคุณไปนู่นเลยอีกคนนึงไปอยู่ที
2: ่รอกดเวลา
0: เลยวางแผนดีครับอ่ะแล้วกดเลยพัวจบเลิกโอเค
2: ก็แน่นอนครับด้วยคะแนนแบบนี้แล้วเวลาแบบนี้กดดัน4ทีมที่เหลือแน่นอนนะครับ
0: สุดยอดครับ
2: ไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
1: มาทำได้ดีนะครับน้อง F น้องเบสน้องเคนทีมถัดไปเป็นอีก1ทีมครับที่ทำคะแนนได้95คะแนนในรอบคัดเลือกครับพวกเขามาจากอุบลราชธานีครับกับทีมไอหอมจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม
2: ในจากโรงเรียนอุบลวิทยาคมครับทีมไอหอมครับ
1: สาวน้อยมาครับ
2: จับปลาเข้าหอมนะครับ
1: แล้วก็หน้าม้า
0: น
2: น้องเกลนะครับแล้วก็อาจารย์วัดนะครับชัยธวัฒน์อินจำปา
1: ครับ
4: พร้อมแข่งครับจับเวลาเซตอุปกรณ์ครับ
0: เป็นทีมแบบน่ารักเลยนะครับพาวเวอร์พับเกิร์ลครับใส่ชุดชมพูใส่ชุดพละมาลุยกันเลยฮะนี่ปังเลยครับรีโมทสุดยอด
1: ทีมนี้น้องข้าวหอมแล้วก็น้องเกลนะครับ
4: หยุดเวลาเลยครับ
0: พร้อมครับ
4: หย
0: ุ
4: ดเวลา
0: ใช้เวลาเซตอัพไม่นานด้วย
4: พร้อมนะครับกรรมการพร้อมนักบินพร้อม
0: เมื่อวานเนี่ยทีมนี้95คะแนนดูครับทำยังไงครับ
2: ครับ
0: ไปแล้วครับบินใช้เข็มฮะมีเข็มอยู่ฮะเลือกอะไรก่อนครับ
1: ครับโอ้โห
0: เลือก
4: ครับ
0: เลือกด้านซ้ายก่อนครับยังไงต่อครับ
1: ดีเลยครับ 4.27 วินาที
4: จอด5คะแนน
0: ลงบอกว่า5
2: เลือกลงบอกก่อนเลยเหรอโอ้อันนี
0: ้แผนนี้ไม่เคยเห็นนะ
2: แผนนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่จะมาชนลูกโป่งก่อนเลย
0: นี่โดดตัวจากบ่อไปอีกบ่อฮะ
2: อ๋อผมว่าอาจจะเลือกโดดมาแล้วเลือกตั้งมุมไปเลยดีกว่า
0: เออ
2: นะ
0: เจ๋งอ่ะ
2: แล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวไงพี่ต้องใช่ไหม
0: ถูกต้อง
4: โบ้5
0: 2โอ้20ครับ
2: แผนนี้อาจจะน่าสนใจครับ
0: เลือ
2: กใจเลือกเล่นแบบนี้ครับ
0: โอ้โหนะครับเอาละครับก็กลายเป็น25
2: 25แล้วครับ
0: เฮ้ยไม่เคยเห็นนะ
2: เพราะปกติเขาจะขึ้นมาแล้วชนลูกโป่งเลย
0: ขึ้นชกเลยอันนี้เราไม่ได้ห้ามนี่ฮะลงบอกก่อนนะโอ้แล้วดูตรงกลางด้วยโอ้อย่างนี้ไม่น่าพลาดครับอุ้ยเอ้าไอ้ลูกนี้
2: ขึ้นไปไหนครับขึ้นไปไหนครับนั่นน่ะ
1: ตกใจ
0: คว้าก่อนครับยังไงครับแล้วเลือกอะไรครับ
1: ตกใจแป้งแคร
0: เลือกเดินหน
1: ้
0: าหรือว่าเลือกที่จะกลับไปซ่อมครับ
2: คือตอนนี้ท่าเลยง่ายอยากได้แชมป์พลาดได้แค่จุดเดียวเต็มที
0: ่ถูกต้อง5แต้ม
2: 5แต้มเท่านั้นครับ
0: ไปต่อครับเอาละครับตอนนี้เราได้เห็นการขยับแล้วครับ
2: นี่ผมชอบอันโดนของมันตอนข้างบนเนี่ยเขามีเหมือนไว้ช่วยคือจับได้เลยนะคือไม่ต้องเอามือไปประกบโดนปลอดภัยตัวเองนะครับ
0: ป๊อปนี่สังเกตได้ดีมากเลยครับ
2: เมื่อกี้ผมเห็นอาจารย์เขาหยิบเลย
0: ใช่เพราะทำแบบนี้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับเข็ม
2: ครับ
0: คือมีตัวจับปั๊บพลิกเลย
2: พลิกเลยดีกว่า
0: ครับไป
2: ดูว่าทีมนี้จะเลือกยังไงครับ
0: ตอนนี้มันยังมีอีกหลายคะแนนให้เล่นครับจะกลับไปพร้อมได
1: ้สอง
2: อุ้ยเนี่ยมันพร้อมขึ้นหมดเลยครับ
1: ไปเขินครับบินหนีลูกโป่ง
0: อันนี้มันโดดฮะมีโดนโดดนะฮะ
1: ตายแล้ว
0: แต่ไม่เป็นไรครับคะแนนอื่นยังได
4: ้ครับ5คะแนน
0: ตอนนี้เท่ากับว่าคะแนนที่หายไปจะอยู่ที่20แต้ม
2: ครับ
0: แต่ถ้าทำครบหมดเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่80
1: คะแนนรวมตอนนี
0: ้ส่วนเรื่องลูกโป่งเนี่ยเราให้น้องๆเข้ามาเช็คก่อนด้วยครับ
2: เลือกได้เปลี่ยนได้ขอเปลี่ยนได้
0: ครับเพราะก่อนนั้นเราเห็นมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับ
1: 2แล้ว
2: เนี่ย
0: อีกแล้ว
2: มันเหินขึ้นหมดเลยนะลูกที่3นะครับ
0: แล้วมันเหินลูก3หมดเกือบทุกด่านเลยครับเนี่ย
1: งานของน้องๆที่ต้องไปแก้แล้วครับเพราะว่า
0: ครับเหลือ
1: ลูกที่3ครับ
0: แต่ว่าเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเพื่อจะให้ได้คะแนนใหญ่ก็คือ20แต้มนะลงจอดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้น่าจะลุ้น20แต้มจากคะแนนลงจอดครับต้องเอาหน่อยครับ
2: ไม่ทันครับ
0: ผมกลายเป็น
4: ครับโอเค
1: หมดเวลาไปก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอสรุปคะแนนอย่างเป็นทางการครับสักครู่หนึ่งนี่เป็นการบ้านของน้องๆแล้วรวมถึง
2: เจอ2จุดที่เราเห็นเลยพอลูก2ปุ๊บลูก3เหินหมดเลย
1: ในขณะที่ทำลายลูกโป่งนั้นเครื่องมันได้
0: โค้ดมาแล้วมันไม่
1: เทคออฟขึ้นไปเรื่อยๆครับมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนลูกที่3ในแต่ละแถวเนี่ย
0: แต่ละฐานนะครับ
1: ไม่สามารถโดนทำลายได้
4: ทีมนี้ครับได้60คะแนนครับ
2: 60คะแนนครับ
4: โรงเรียนอุบลวิทยาคมครับฮอตซีทไม่เปลี่ยนนะครับ
2: มีคุณผู้ชมบางคนว่าโอ้โหถ้าเกิดเงี้ยเป็นเจ้าภาพก็มีโอกาสได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าสนามอยู่ที่นี่ไม่ได้เปรียบเลยเพราะว่าแผนต่างๆเนี่ยเป็นทางสมาคมเอาไปลง
0: ใช่เป็นสนามเป็นสนามกลางของ
2: เป็นสนามกลางคือแค่ใช้พื้นที่เฉยๆเพราะเราเคยเจอมาแล้วพี่บูลมังสาหารไปเล่นบ้านเขา
0: แพ้
2: เหมือนกันนะ
0: ก็อยากจะบอกว่าให้ลองไปถามพี่บูลดูครับพ
2: ี่
0: บูลนี่เขาจำลองฐานจำลองอะไรแต่ว่าพอแข่งขันจริงๆอ่ะมันมีหลายปัจจัย
2: ถูกต้องครับ
0: กดดันเยอะครับ
2: มันแตกต่างจากเดิมเยอะเลยครับ
0: แล้วก็มีในอดีตก็มีหลายโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ไม่ได้ก็เยอะค่อนข้างเยอะครับ
2: อย่างคำเหินแต่ว่าอย่างคำเหินแก้มเองประเภทแรกที่ได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเขาว่ามีการพัฒนาที่ดีมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
2: ทั้งโดนที่เป็นโดนมิชชั่นแล้วก็ที่เป็นโดนแปลอักษรด้วย
0: ถูกต้องครับอาจารย์ค่อนข้างเก่งในเรื่องของการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็หาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาตัวโดนค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่การนั่นแหละครับแต่ว่าน้องทีมนี้ชื่นชมหัวใจนะครับโดยเฉพาะแผนอันแรกอ่ะที่โดดไปบอล
2: ด
0: ี
2: ผมว่าแผนนี้สวยมากเลยเนาะ
0: ผมว่าเนี่ยจะเป็นการบ้านอีกหลายทีมเขาจะทำแบบนี้แน่นอน
2: ใช่ครับนะครับตอนนี้เราไปดูนักกีฬาทีมถัดไปที่จะลงทางการแข่งขันกันเลยครับ
1: ทีมถัดมาครับ1

0: คะแนนเต็มในรอบคัดเลือกครับพวกเขาคือ1ในทีมเจ้าภาพครับจากคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์ครับกิฟเต็ดเคซีระเบิดเคซี
1: เอาละครับมาแล้วครับเจ้าภาพครับกิฟเต็ดเคซีระเบิดเคซีครับโอ้โหชื่อดูดันมากครับ
2: ดูดันนะ
1: มีปอนนะครับชลกรแก้วกล้านะครับน้องว่านวรกิจหินเมืองเก่าครับแล้วก็กัปตันครับปันนวิชศรีสวัสดิ์และนี่คือ100คะแนนเต็มทีมแรกที่จะทำอะไรกันครับมีทั้งหมด3ทีมในประเภทนี
0: ้ตัวเท่าจันนาย
2: และจะเป็น100คะแนนเต็มแรกของการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวาน
0: สูงกว่าจันนาย
2: เหรอเป็นทีมแรกที่ทำได้100เต็มของการแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับก็คือประเดิมสนามนี้เอาล่ะก็เป็นทีมจากเจ้าภาพคือการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมุมนึงอาจจะ
0: เปลี่ยนลูกโป่งหนึ่งลูกนะครับ
2: ของบรรยากาศ
0: นะ
2: แต่มุมนึงถ้าทำไม่ได้มันกดดันครับ
1: ใช่ครับ
0: สูบเอาสนุกอยู่ด้านหลังเนี่ยครับ
2: คือนาทีทองของทุกคนที่
0: สูบสูบ
2: ที่แบบจะเล่นแบบ
0: พอรู้สึกว่าเยอะไปก็บีบแตกเองครับ
2: ช่วงเวลาบีบอันนี้ต้องวัดกันแล้วว่าจะกดดันขนาดไหนนะครับ
1: เพราะว่าด้วยตัวพื้นต่างๆที่เป็นผ้าใบกล่องต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกนำมาตั้งไว้ตั้งแต่แรกไม่มีโอกาสได้ซ้อมก่อน
2: ไม่มีโอกาส
1: ครับ
2: ครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไง
1: ผู้อันนี้เข็มมาแปลกกว่าใครเพื่อนเลยนะ
2: ใช่ครับทำเป็นแบบ
1: เหมือนเขากวางอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
2: งามโพไซดอนเลยฮะอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันนะป่ะไปใช้5แต้มก่อน
1: โอเคครับคนอาจจะเริ่มมองอย่างงี้แล้วก็ที่เหลือคือคำสั่งเดินหน้าอย่างเดียวเลย
2: ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นเดินหน้าแล้วก็ถ้ามองในมุมน้องเนี่ยก็เหลียวซ้าย
1: ครับ
2: ซ้ายตลอดเลยนี่หว่า
1: ใช่ลงอย่างเดียวแล้วก็ปรับโดนวางแล้วก็เดินหน้าใหม่
2: ใช่ซ้ายตลอดเลยอ้าวนี่เหมือนกันครับกระโดดเหมือนกันครับ
0: โดนลูก
2: แม่มีกระโดด
1: วันนี้ใครไปเปิดแอร์แรงหรือเปล่าครับเนี่ย
2: นี่ฮะมีกระโดดลูก3
3: ลูกจอ2
2: เหมือนทีมที่แล้วอีกแล้วนะครับ
0: เอาครับ
2: เดี๋ยวไปดูครับยังไงเขาเลือกอย่างที่ป๊อปบอกเลือกที่จะเดินหน้า
1: ครับ
2: เลือกที่จะเดินหน้าแล้วเปลี่ยนลูกโป่งเลยครับทางกรรมการน้องนายเนี่ยเปลี่ยนลูกโป่งให้เลยแต่ไม่เป็นไรครับยังเหลือเวลาอีกเยอะและเหลือด่านให้ทำอีกเยอะด้วย
1: นี่
2: ลูกสาม
1: เกิดอะไรขึ้นครับ
2: นี่ครับมีโดดลูกสามอีกแล้วครับ
1: ทีมนี้ยังเจอปัญหาเดียวกันเลยนะครับ
2: มีโดดลูกสามครับคราวนี้โดดลูกสามสองด่านเลยครับคะแนนเนี่ยจะเต็มตอนนี้ได้อยู่ที่90แต้มแล้วนะครับ
1: ก็ยังไม่เพียงพอการเป็นแชมป์อ่ะ
2: ถูกต้องครับอาจจะต้องมาซ่อมเอาคราวนี้เลยครับ
1: ดูซิว่าลูกสามเหินไหมพี่ต้องว่าเหินไหมไม่เหินแต่หลบเลย
2: คราวนี้หนักเลยฮะลูก2ก็ไม่เอาด้วยครับ
0: ตั้งใหม่ครับมี5คะแนน
2: โอ้ยอะไรครับเนี่ยเอาละจับกันใหม่ครับลูกโป่งแต่มันยากตรงนี้จริงๆครับ
1: บางทีมันเจอลมอ่ะ
2: มันเจอลมจากใบพัดแหละ
1: ใช่ครับพอโดนไปใกล้ๆแล้วแบบไม่ชนทันทีอ่ะเนาะ
2: ใช่
1: เนี่ยเพราะไปแล้วครับไปไกลแล้วครับ
2: แสดงว่าตรงนั้นมันต้องมีปัญหาอะไรบางจุดตรงห่วงสัญญาณตรงนั้นแล้วนะครับ
0: แล้วลง
2: ถ้ามองจุดนี้นะอ้าวแก้ใหม่ครับแก้ใหม่ดีกว่าครับเดินหน้าไปดีกว่าครับเพราะมันยังเหลืออีกหลาย10คะแนนให้เล่นอยู่นะครับ
1: คืออย่างน้อยถ้ามองแบบอ่านด้วยคะแนนมันอาจจะแชมป์ยากแล้วอันดับ2อันดับ3ยังมีนะ
2: ถูกต้อง
1: ต้องมองตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะ
2: มองไปก่อนครับ
1: 5คะแนนนี่หัว
2: ได
1: ้ครับ
2: เด
1: ีย
2: วติดพอดีครับอย่างนี้ก็คือถ้าลงไปได้อีก20เอาอีก20เพื่อให้ได้65ก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยมาแก้
1: ตอนนี้55คะแนนลงอีกก็เป็น70
2: เป็น75
1: แต่เลือกซ่อมนะครับ
2: เลือกซ่อมครับคราวนี้ลูกโป่งมีเหลืออยู่1 2 3 4แต่ว่าไม่น่าทันแล้วครับ
0: จอดได้
2: คาดว่าไม่น่าทันนะครับตอนนี้
3: ได้5คะแนนครับ
0: แล้วเวลา
1: เนี่ยมันเลือกซ่อมก่อนนี้ครับก็80คะแนนครับตอนนี้คะแนนเป็นอันดับ2
2: ถูกต้องครับนี่แหละครับเจ้าภาพก็นี่ครับดัง80คะแนนครับ
0: โอ้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: เนี่ยใครบอกว่าเป็นเจ้าภาพจะได้เปรียบครับ
2: นี่ครับอันนี้ก็คือชัดเจนครับ
1: เจอพระปฐมนะมาจากนครปฐมเลยครับ
2: ก็บอกแล้วว่ามันแบ่งออกมาเป็นแบบน
3: ี้ระเบิดเคซีนะครับ
2: ครึ่งทางเนี่ย
3: ได้
2: ถ้าเล่นได้ดี
3: 80คะแนนคร
2: ับ เต็มตัวเลย
3: เพราะ
2: แน่นอน
3: ไม่เปลี่ยน
2: แต่ไอ้ครึ่งหลังเนี่ยถ้าคุณเล่นไม่ดีมันเป็นความกดดัน
1: ใช
2: ่และนี่คือเด็กนะครับที่เราแข่งกัน
1: ความกดดันเนี่ยมันจะมากขึ้นนะ
2: ใช่ที่เราแข่งนี่คือเยาวชนนะครับมาดูครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับทีมนี้ช้าภาพช้าๆกันอีกทีฮะอันแรกลงบ่อไปก่อนแล้วเนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ฐานแรกเลย1 2ใช่มั้ยครับแล้วก็เหิน3
1: เนี่ยเหินไปนิดเดียวครับ
2: แล้วคอหักเลยฮะ
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือเหินหมดเลยเหมือนกัน
2: ใช่
1: เจอปัญหา
2: ดูสิแหมอุตส่าห์ติดเข็มเป็นแง่งขนาดนี้ยังไม่ได้ฮะ
1: โหแข่งกองเชียร์กิฟเต็ดเขามาเต็มเหมือนกัน
2: มาเต็มเหมือนกันฮะ
1: บ้านตัวเองอาจจะเชียร์ยังไงก็ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องอื่นเลย
2: ถูกต้องครับ ตอนนี้ก็ยังเหลืออีก2ทีมคือก่อนหน้านี้เราเคยเห็นแบบหลายๆทีมอ่ะเขาใช้ครูผู้ฝึกสอนลงไปด้วย
4: ครับ
2: ถูกไหมครับก็คือจะเป็นนักกีฬา2ครู1เราให้ลงได้3คนแต่ปัจจุบันเนี้ยหลายๆทีมไม่ต้องใช้

0: เอาละครับอีกหนึ่งทีมที่ทำได้100คะแนนเต็มนะครับในรอบคัดเลือกครับจากพิบูลมังสาหารลูกเจ้าพ่อไซเงิน3ครับผม
1: เอาละครับโชว์โค้ดให้เห็นเลยนะครับสำหรับทีมนี้ครับลูกเจ้าพ่อไซเงิน3ครับจากพิบูลมังสาหารนะครับเอามาโนมาหาประสานนะครับพิสิทธิ์นันเทพ
2: โอ
1: คร
2: ับ
1: การลูกก็ดันเปาครับ
3: จันครับลงมาแก้ตัวจากประเภทที่แล้วนะครับไปถึงฝั่งฝันนะครับ
1: 100คะแนนเต็มเช่นเดียวกันนะครับทีมนี้ที่ทำเข้ามาได้ครับแล้วก็เวลาที่เขาทำเข้ามาเนี่ยคือ2นาที23วินาทีครับ
3: ครับเพราะว่าอาจารย์เป่าเนี่ยที่จริงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาถนัดเรื่องทำลายล้างนะ
1: ครับ
3: แข่งขันประเภททำลายล้างอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือบินประเภทยุทธวิธีที่เป็นปีกตึงอ่ะ
1: ครับ
3: ที่สร้างน้องวลุดวงจันทร์นะครับก็ชนลูกโป่งกระจาย
1: แล้วพี่ต้องดูเข็มทีมก็ดีคือกะกันแบบว่าใบพัดจะไม่ใกล้ลมยังไม่ทันได้พัดเลยมั้งเนี่ย
3: ใช่ฮะ
1: เข็มมาแล้ว
3: เขาเรียกอะไรเอาสกิดนิดเดียวแตก
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นแล้วครับคนดูนะครับรวมถึงท่านประธานบนเวทีต้องดูทีมนี้ให้ดีนะครับก้มไม่ได้ครับก้มปากครับ
1: แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยคือตอนหลังอะช่วงหลังอาจจะมีกติกาในเรื่องของตัวเข็มอะเร
3: ื่
1: องความยาวเข็มใช่แต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้ยื่นตรงเข็มยาวไงเขาต่อแท่งมาก่อนใช่ไหมก็ไม่ได้ผิดเขา
3: เขายื่นตรงแกน
1: ใช่เขายื่นที่แกนตัวเข็มสั้นเหมือนเดิมนี
2: ่แล้วลูกที่สอง
3: เขาที่ต่อยาวกว่าเดิมอีกรู้เงี้ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากเข็มเลย
1: เดี๋ยวต่อไปสงสัยมีเปลี่ยนกติกาใหม่ห้ามยื่นจากตัวเครื่องเท่าไหร่
3: โอ้โหแล้วดีมาอย่างยาวอย่างกระท่อส่งน้ำมันเลยฮะเอา
1: เหมือน
3: ท
1: ่าคะแนนครับ
3: พลาดเหมือนกันครับ
2: ท่าคะแนน
1: นิ่ง
3: เป็นสามสิบแล้วครับท้องสุดคุณแม่5ไว้นะครับ
1: ครับผม
3: ยังไงก็เนี่ยฮะไม่เกินนี้ครับ
2: จบจ่อได้อีก5คะแนนตรงนี
3: ้ตอนนี้ไป35แล้วนะครับมีพลาดบ่อแรกแค่นั้นมีพลาดฐานแรก1ใบ
2: ในมือ
3: แต่ดูแล้วค่อยๆไปแบบนี้น่าจะคะแนนสูงอยู่ครับถ
1: ้
3: าไม่โดนเลยโอ้โหวากลางครับ
2: คะแนน
1: อ้าวเครื่องนิ่งมากนิ่งกว่า2ทีมที่ผ่านมานะพี่ต้อง
3: ไม่มีโดดหนีไอ้ลูก3ไง
2: ตรงนี้ยังไง
1: ไม่น่าทักเลย
2: คะแนนตรงนี้ครับเสียจังหวะครับ
3: ครับครับต้องโดดขึ้นมาใหม่ครับคือถ้าลงบ่อถือว่าสำเร็จได้5แต้มแล้วไปต่อได้
1: ใช่
3: แต่ถ้ามันยังไม่ลงนะฮะต้องซ่อมครับซ่อมจากจุดที่นั่นแหละครับตกลงไปครับไปว่ากันใหม่ครับเฮ้ยเวลาโอเคนะครับเหลืออีกตั้ง1นาทีครับ
1: ถ้ามองว่าถ้าจะเอา95แล้วไปจบภารกิจให้ไวกว่า2นาที16ก็ยังได้อยู่นะครับ
3: ผมมองว่าอาจารย์เปาน่าจะไม่มองอย่างนั้นแล้วครับน่าจะมองเอา100ไปเลยดีกว่าครับเพราะมันจะจบไปเลยครับ
4: ถ้า
3: เอาครับผมนะครับตอนนี้แล้วมีโอกาสด้วยนะครับเวลาเหลือๆครับเอาต้องชนลูกนี้หรือไงครับเอาลงบ่อก่อน
1: เลือกลงบ่อก่อน
3: เลือกลงบ่อก็จะเป็น95เท่ากับพระปฐมทีมดี
1: ใช่แล้วเวลามีสิทธิ์ที่จะเร็วกว่านะอยู่ที่ว่าแกจะหยุดหรือเปล่าครับ
3: เลือกยังไงครับเอาเลือกจอดไหมเลือกจอดก่อนไหม
2: 30วินาทีสุดท้าย
3: 95เอาแล้วไงต่อครับแล้วเลือกชนลูกสุดท้ายเวลาเหลือ
1: ได้เวลายังมี
3: โอ้โหลูกนี้ครับราคาสูงมากครับเพื่อแชมป์
1: เที่ยวจริงๆ
3: เพื่อขึ้นไปฮอตซีทก่อนดีกว่าครับเพื่อขึ้นไปฮอตซีทก่อน
1: เอ้ยเป็นไรอย่าง ไร
3: ครับโอ้โหแล้วนี่ครับ
1: โอ้ดู
3: โอ้พระปฐมไม่ใช่อะไรนี่กำลูกค้ำแล้วครับตอนนี
1: ้โอ้ไม่อยากจะเชื่อ
3: กำลูกค้ำแล้วโอ้ให้ไม่โดนครับสองวิสุดท้ายไม่ทันครับ
1: โอ้
3: ยตายแล้วครับ
2: โอ้โห
1: ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเป็นผมผมหยุดเวลา
3: ถ้าใช่หยุดเวลา
1: เป็นผม
3: หยุดเวลาชนะครับ
1: แต่แกก็คงมองแล้วโอ้โหเหมือนได้ยิงจุดโทษเลยรู้ไหมแกไม่ต้อง
3: ใช่ครับเหมือนเล่นเพลย์สุดท้ายครับ
1: โอ้ย
3: เพราะใช้เวลา2นาที30วิครับ
4: ทีมลูก
3: ในขณะที
4: ่3
3: ทีมที่นำอยู่2นาที16
4: ได้95
1: ไม่พอครับคือคะแนนเท่ากันแต่เวลาช้ากว่าครับ
3: ใช่ครับโอ้ยเจ้าคุณเสียดายครับ
1: พระปฐมเล่นของอะไรดอกเมื่อกี
3: ้คือลูกเมื่อกี้ถ้าชนคือจบครับไม่ต้องไปดูเวลงเวลาอะไรให้มันวุ่นวายครับ
1: โอ้คำถามคือมันพลาดได้ยังไง
3: โอ้โหอาจารย์เปาก็มาดีแล้วครับเอาพูดตรงๆว่ามาดีจริงๆแผนนี้มาดีจริงๆนะครับ
1: แต่แกก็ถือว่าเลือกถูกถ้าสมมติมันได้100คะแนนจริงๆอ่ะแต่เป็นผมอ่ะผมขอนั่งขอซีก่อนด้วยเวลาเลย
3: ไม่เขาเรียกอะไรไม่ดังก็ดับอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่ครับ
3: แต่นี่ก็ถือว่าหัวใจนักสู้ครับเลือกเพื่อความสะใจของคนดูครับ
1: ถูกต้องแก

0: ถ้าเป็นถ้าจะเป็นอาจารย์เปาก็เอาอยู่แล้วใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอาจารย์เปาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเป็นการได้กล้าเสียครับลุยเต็มที่ครับเดินหน้าแล้วไม่มีถอยหลังครับ
2: โอ
1: ้โหชื่นชมหัวใจอ่ะชนะใจอ่ะเอาง่ายๆส่วนพระปฐมก็มาตามแผนเขามองว่าเอางี้ก่อนดีกว่า
0: ชัวร์กว่าเพราะเนี่ยพออย่างนี้เขาทำอ่ะทำให้กดดันทั้งหมดเลยนะ
1: ถูกต้องไอ้ทุกกระบวนการที่นั่งกำหมัดกันอยู่ตอนเนี้ยก็มาจากพระปฐมทีมแรกนี่แหละ
0: ขาใจลูกสุดท้ายที่แก้ไขจริงๆเนี่ยทำไมถึงไม่แตก
1: สุดท้ายอ่ะดันเปาบอกนิดเดียวหญิงเฮ้ยเนี่ยลูกนี้เลยครับนี่แหละครับเนี่ยเอ้ยซึ่งมันเข็มมันชนนะครับแต่มันไม่แตกครับ
0: ลุ้นกันทั้งห้องเนี่ยดูดิครับ
1: โอ้ยมันชนนะครับแบบโอ้แล้วดันเปาไหวตัวทันตอนสุดท้ายว่าเฮ้ยจบเลิกเพื่อเอาเวลา
0: จริงๆประเภทนี้ครับ
3: แต่ก็
0: พอจีจะคงนั่งอยู่ครับปฐมวิจัยไรครับเราไปดู
1: ครับโอเคครับ
0: ทีมสุดท้ายกันเลยครับ
3: และพร้อมอยู่แล้วครับนี่คือทีมที่ทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1ครับดว.3จากโรงเรียนดงหลวงวิทยาม
0: าเต็มคอเลยครับดว.3ครับ
1: นี่แล้วครับเป็นจ่าภาคีมาแล้วครับกระตะกบกระกุดมาหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ต่างประเทศไม่มีแต่เรามีครับ
0: ผม
1: คุณภาพทางจิตครับนี่นะครับก็เรื่องคุณภาพทางจิต
0: อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของโค้ดอ่ะแต่มันเป็นช่วยในสิ่งที่เรามองไม่เห็น
1: ใช่ครับโอ้โหมาว่ากันครับ
4: โอเคครับพร้อมกันครับ
0: มีน้องชนน่าทอนอสุกนะครับแล้วก็พัชรพงษ์เสนสุขหรือน้องทิวครับแล้วก็อาจารย์โกครับโกศิลป์เข้าโอสาครับ
1: ชื่อก็เป็นมงคลแล้วอาจารย์โกครับต้องโกอย่างเดียวนะครับไปเท่านั้นครับและอันนี้มันไม่มีเศษทศนิยมไม่มีแบบแต้ม2แต้มมัน5หมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะชนะต้อง100
0: ไม่ก็95แล้วจบให้ไว
1: 95แล้วจบให้ไว
0: จบก่อน2นาที16นะครับก็ทีมนี้ทำเข้ามา100คะแนนเต็มครับแล้วก็ใช้เวลาไป2นาที20ครับ
1: มองว่าดันโกไม่น่าจะมองแค่ว่า95นะครับเพราะว่ารอบคัดเลือกก็มา100อยู่แล้วครับทํา100มาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะจบ95มันไม่สะใจครับมาดูครับ
4: มาครับ
1: แล้วเลือกยังไงครับเลือกรู้สึกทุกทีมก็เลือกลงบ่อแรกหมดเลย
0: เป็นแผนที่ดี
1: เป็นแผนที่ดี
0: แล้วก็เขียนโค้ดเดินหน้าอย่างเดียว
1: แล้วลงดีด้วยเอาละครับ
4: ผ่านครับ5คะแนน
0: ต้องดูว่าที่คอเนี่ยจะช่วยอะไรหรือเปล่า
1: ที่คอต้องดีนะครับไม่ใช่ไปปั่นโดนไปพัดโอ้โหคราวนี้พระไม่ช่วยครับมาดูครับ
4: มา
1: ด
4: ู
1: คร
4: ับเล็ง
0: หายนะครับ
4: 2
0: ขึ้นมาครับอันนี้ถือว่ามาดีมากครับ
1: และไอ้ลูกที่3ด่านแรกเนี่ยเป็นปัญหาเกือบทุกทีมด้วยมาว่ากันต่อครับตอนนี
4: ้คะแนนครับ
1: เท่าไหร่นะ
0: 25คะแนน
1: 25แล้วฮะ25แล้วเอาไปต่อครับตอนนี้น้องชนกนาถเนี่ยลุยครับเฮ้ยยังไงครับโอ้มีกลุ่มคนดูบอกขอให้ได้
0: โอ้
1: เ
0: ข้า
1: ใหญ่ใหญ่เลยนะ
0: เ
1: ข้าใหญ่ครับบอกเลยครับทรงทั้งกิจอยู่ข้างๆสนามด้วยครับ
0: เอ้ยเอาเลยครับ
1: เลยมั้ยฮะเลยเอาให้กลับมาก่อนครับว่ากันใหม่ครับน้องทิวคว้าเลยครับ
0: ขอให้ช้าแต่ชัวร์ก็ยังได้
1: เอาละครับเนรพะช่วยของแท้นะครับไปฮะ
4: จอซา
1: อ้าว
0: ลงครับ
1: ถ
0: ึ
1: งไม่ดีก็ถือว่าลงครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องมีซ่อมอะไรทั้งสิ้นตอนนี้40แต้มที่ได้คือไม่ต้องกลับไปซ่อมอะไรครับเดินหน้าอย่างเดียวเท่านั้นครับอันนี้ครับอยากให้ดูครับว่าจะไปไหมโอ้โหแล้วมันไปแบบปัง
3: 2 3โอ้โห
0: แล้วทีมนี้เคลียร์มากเลยนะพี่ต้องรีโมทห้อยคอไว้เลยชัดเจนเลยว่าไม่ได้บังคับ
1: ไม่ได้บังคับครับตอนนี้อยากให้ไปดูทางพระปฐมครับพระปฐมนั่งหนีบอยู่นั้นเลยครับ
3: ไม่ธรรมดา
1: เล็งคร
0: ับ
1: โอ้ว้าวครับต้องดูครับแล้วเวลาเหลือเยอะด้วยครับเหลืออีกประมาณ50วิ
3: น้องทิว
0: แต่เขามานิ่งๆเนาะคือเดินหน้าก่อนแล้วค่อยๆพับขึ้น
3: 1แล้ว
1: 2
0: 2เอาแล้วครับเหลือ20คะแนนสุดท้ายครับ
1: ตอนนี้มีคะแนนอยู่ในมืออยู่80รอลงจอดเท่านั้นครับถ้าลงจอด20ไม่ว่าจะเวลาจะเต็มหรือไม่เต็มไม่ต้องไปกดเวลาอะไรทั้งสิ้นครับขอร้อยเต็มคือจบครับ
0: โอ้โห
1: เต็มคือจบครับ
0: เรียบร้อยครับแบบนี้ครับ
1: กดเวลาเรียบร้อยครับโอ้โหแถมกดเวลาต่างหากเวลาดีด้วยครับ
0: โอ้โหแล้วเวลาดีกว่าที่ตัวเองทำมาเยอะเลยครับ
1: รอบหน้าเนี่ยชนกนาถประกวดมิดแกนเลยดีกว่า
0: ครับ
1: โอ้สวยเลยครับตอนนี้
0: โอ้ส่วนน้องทิวก็ไปเป็นเจ้าวาดเลยดีกว่า
1: ใช่ใช่ขนาดนี้ครับอาจารย์โกเนี่ยนิ่งๆครับ
4: หนึ่งร้อยคะแนนเต็ม
0: ผมรู้แล้วโคราชต้องไม่ถามว่าช้อยพระ
1: ช้อยพระโคราชจะชอบห้อยพยันแล้วก็พาตัวเองลำบากอันนี้ดีกว่าครับพระตะกุดพร้อมครับ
4: เพราะซีดเปลี่ยนนะครับ
0: โอ้100คะแนนเต็มครับ
1: แล้วไปแบบนิ่งๆเลยนะฮะ
0: มากครับ
3: โอ้เนี่ยรอเลยรอ
1: โอ้นั่งฮอตซีทเป็นพิธีหน่อยฮะ
0: โอ้โห
1: นี่พี่ว่าเป็นทีมแรกเลยนะที่คะแนนจากรอบคัดเลือกดีและคว้าแชมป์ได
0: ้แล้วก็ทำได้ตามมาตรฐานดีกว่ามาตรฐานด้วยนะพี่ต้องเพราะว่าเวลาเร็วกว่าที่เขาทำมาคือรอบรองรอบคัดเลือกเนี่ย2นาที20ผมรู้แล้วตะกรุดออกมาแก้ของเหนียวแน่เลยลูกโป่งมันเหนียวดีนะ
1: ใช่ถูกต้องฮะ
0: เอาตะกรุดมาแก้ซะเลย
1: แล้วดูฮะลูกโป่งเนี่ยดูดินิ่งให้ชนอ่ะไม่มีไอ้ของอันนั้นยังมีคอหงคอหักอันนี้มันไม่มีเลยนะครับ
0: พอแล้วมันมีพลังที่เรามองไม่เห็นอยู
1: ่ใช่ฮะนะชนแบบนี่คือเล่นแบบสมูทอ่ะ
0: แล้วทีม
1: เขาสมูทเลย
0: ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแบบเหมือนเขาเดินทางโดนไปก่อนใช่ไหมครับพอจะลูกโป่งเขาค่อยฮอปขึ้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: มันนิ่งเนาะโอ้ดูพระปฐม
1: แต่ชื่นชมแต่ต้องชื่นชมพระปฐมอ่ะที่มันกดดันอยู่ตอนเนี้ยก็คือพระปฐมนี่แหละ
0: ก็คือคะแนนมาแบบนี้เข้ามาเป็นอันดับที่5แต่พอผ่านรอบชิงก็คือรองแชมป์อ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ก็ถือว่ามาดี
1: ใช
0: ่โอ
1: ้แล้วดูฮะนี่ชนแบบนิ่งๆเลยครับนิ่งมากๆนิ่งทั้งทีมแล้วจบแบบสวยเลยครับนี่ฮะโอ้โหทั้งพระทั้งรีโมทกระจายครับ
0: ผม
1: ตัวจันโกกันนิ่ง
0: ฟ้ากระเจิงเลยครับเนี่ย
1: นี่ฮะนี่โอ้โหสวยไหมฮะโอ้
0: จะต้องถามแล้วว่าห้อยพระอะไร
1: ถูกต้องฮะสุดยอดจริงๆครับ
0: โอ้นี่ครับโชว์ให้เห็นเลยครับ
1: โอ้ผมไม่รู้ใครรู้ใครรู้บอกได้นะตะกุดนะสอง
0: ตะกุดสองแล้วฮะเดี๋ยวได้ถามแน่ผมว่า
1: เดี๋ยวถาม
0: เดี๋ยวเรามาสรุปผลการแข่งขันก่อนนะครับประเภทยุทธวิธีครับหรือว่าชนลูกโป่งครับรองชนะเลิศระดับ2นะครับลูกเจ้าพ่อใส่เงินเสาะ3นะครับจากพิบูลมังสาหารครับ
1: ครับ
0: รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับพระปฐมวิทยาลัยทีม2ดีครับจากพระปฐมวิทยาลัยนะครับแล้วก็แชมป์นะครับดบ3จากโรงเรียนดงหลวงวิทยาครับ
1: ครับผม
0: เราไปพูดคุยกับแชมป์กันเลยดีกว่าครับ
1: ครับ
3: เอาละครับและนี่คือดว3จากดงหลวงวิทยาโอ้โหบอกแล้วคนนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้ครับเซียนทิวเซียนทิววันนี้คุณห้อยพระอะไรมาก่อนอื่นก่อนจะถามเรื่องนี้ขอถามเรื่องพระก่อนเลยคุณห้อยอะไรมาบ้างในคอมีอะไรบ้างครับ
2: ผมไม่ทราบ
3: อ้าวไม่ทราบได้ไงไปเอาพระใครมาห้อยเนี่ยพระใครนะ
2: พระน้องชายครับ
3: อ๋อเสริมสิริมงคลพุทธคุณเนี่ยเอาทุกอย่างทั้งเทคโนโลยีแล้วก็สิริมงคลมูเตลูด้วยนะครับก็ทำได้ดีมากซ้อมยังไงวางแผนยังไงครับทำได้ดีทั้งรอบคัดเลือกแล้วก็รอบแข่งขันจริงเลย100คะแนนเต็มมาแข่งเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วทิวอะ
5: สนามที่2ค่ะ
3: สนามที่2แล้วนะครับสนามนี้มาแข่งแค่2สนามปีแรกปีนี้ปีแรกแข่งแค่2สนามเข้ารอบชิงแล้วนะครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและเป็นแชมป์ได้วันนี้
5: ซ้อมแล้วก็แก้ไขจุดที่เราผิดพลาดค
3: ่
5: ะ
3: ซ้อมแล้วก็แก้ไขจุดที่ผิดพลาดนะครับเราละทิวเป็นไงบ้างยืนขาสั่นไม่ต้องสั่นน้องคนเป็นแชมป์ใหม่ๆมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะตื่นเต้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวเป็นแชมป์เรื่อยๆเราจะหายตื่นเต้นเองเป็นไงบ้างดีใจไหมวันนี
2: ้ดีใจมากครับ
3: ขอบคุณน้องหน่อยที่ให้พระมาห้อยวันนี้ทำให้เราเป็นแชมป
2: ์ขอบคุณน้องนักกอล์ฟที่ให้พามาห้อยครับ
3: โอเคอันนี้คือแชมป์ในประเภทยุทธวิธีของเราครับผมดว3จากดงหลวงวิทยาเอาละครับประเภทถัดไปครับตั้งสนามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการแข่งขันในประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะครับหรือการยิงเป้านั่นเองนะครับกติกาการแข่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลย
6: การแข่งขันประเภทปีกหมุนประลองทักษะหรือยิงลูกดอกระยะเวลาในการแข่งขัน2นาที30วินาทีคะแนนการแข่งขันทั้งหมด100คะแนนผู้เข้าแข่งขันบรรจุลูกดอกให้เรียบร้อยสั่งให้โดรนบินขึ้นจากจุดเทคออฟโดยลอดห่วงที่ครอบจุดเทคออฟออกไปเท่านั้นถือเป็นการเช็คพอยต์ผู้เข้าแข่งขันสั่งการให้โดรนบินไปยิงลูกดอกใส่เป้าหมายให้ครบทั้ง4จุดโดยสามารถเลือกลำดับเป้าที่จะยิงลูกดอกได้อย่างอิสระโดรน1ลำสามารถยิงลูกดอกได้1ลูกต่อเป้าเท่านั้นหากยิงลูกดอกมากกว่า1ลูกจะนับลูกที่คะแนนน้อยที่สุด และต้องมีระยะห่างจากเป้าก่อนการยิงลูกดอกไม่น้อยกว่า1เมตรเมื่อปฏิบัติภารกิจครบทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วต้องสั่งการให้โดรนกลับมาลงจอดที่แท่นเช็คพอยต์เพื่อหยุดเวลาเมื่อโดรนบินลอดห่วงและลงจอดบนแท่นได้จะได้รับอีก20คะแนนในกรณีโดรนลงจอดบนแท่นแต่ไม่ได้ลอดห่วงจะได้เพียง10คะแนนทีมใดทำคะแนนได้สูงที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่ก็เป็นกติกาการแข่งขันในประเภทสุดท้ายนะครับและนี่เป็นรายชื่อนะครับ5ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับมีทีมที่ทำได้100คะแนนเต็มอีกแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับไอ้ยิงลูกดอกเนี่ยโอกาสที่มันจะได้100นึงอ่ะเดี๋ยวคุณดูเป้าก่อนมันยากมากๆนะครับ
0: ครับเราไปดูนักกีฬาทีมแรกที่จะลงทำการแข่งขันกันเลยครับ
3: เอาเลยครับทีมแรกในประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะหรือยิงลูกดอกนะครับพวกเขาทำคะแนนมาได้ในรอบคัดเลือก96คะแนนครับและนี่คือน้องหนาว3จากโรงเรียนบ้านน้องหนาว
0: มาเลยครับน้องหนาว3นะครับจากโรงเรียนบ้านน้องหนาวนะครับมีน้องบัตรใหม่ครับเด็กหญิงปาริดานะครับน้องฟุ้งฟิงครับเด็กหญิงพิธิดาครับแล้วก็อาจารย์เอ็นนะครับอนันต์อาจารย์อนันตชัยคำหารทำคะแนนเข้ามา96คะแนนครับถือว่าสูงนะครับ
1: ใช่มาดูครับว่าอาจารย์เอ็มจะแก้ตัวได้หรือเปล่าหลังจากตอนแข่งขันทิ้งสัมภาระเนี่ยเข้ารอบมา100แต้มครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ขึ้นโพเดียมมารอบนี้ดูครับมาพร้อมน้องวันใหม่แล้วก็น้องฟรุ้งฟริ้งฮะจับตาดูถ้าผู้ชมถ้าไม่เคยดูประเภทนี้ต้องจับตาดูให้ดีครับเพราะมันจะจบไวมากครับ
0: ครับ
1: การยิงลูกดอกของเด็กไทยนะครับไม่ยิงแค่เป้าเดียวนะครับยิงข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวดูนะครับเป็นประเภทเดียวที่เราหนักใจเพราะมันจบเร็วมาก
0: ใช่จบเร็วมากเวลาแบบ1นาทีนิดๆบางทีมก็มองว่าได้คะแนนที่ตัวเองพอใจก็
1: พอแล้ว
0: แล้วบ้านหนองหนาวนี่
4: กรรมการพร้อม
0: ผมเพิ่งได้ยินชื่อกันในสนามนี้เนาะแต่มาจากมุกดาหาร
1: อ๋อก็มาจากพร้อมกับดงหลวง
0: ครับผม
1: ทีมจากมุกดาหาร
0: มาสนามแรกแล้วดูคะแนนดีมากนะฮะ
1: มาดูนะครับมาดูครับยิงไปแล้วนะครับเนี่ยยิงไปแล้วนะครับ
3: 16
1: ได้เท่าไหร่ครับ
0: 16กับ16ครับ32
1: คือพูดง่ายๆน้องเขาใส่ลูกดอกทั้งยิงให้ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วก็พุ่งไปทีเดียวโอ้โหแล้วดูตัวสปริงครับ
0: โอ้โหสปริงใหญ่มากนะพี่ทอง
1: ใช่ๆน่าจะทำเองคือก่อนหน้านั้นมีหลายๆทีมที่ใช้สปริงจากพวกอะไรปากกากด
0: ครับผม
1: มันไม่เวิร์ค
0: มันไม่แรงพอใช่
1: ไหม
0: มันต้องแบบว่าเดินทางไปใกล้ๆแล้วค่อยยิง
1: ใช่คิดดูฮะอันเนี้ยแลนดิ้งขึ้นมาวางตัวไว้ตรงกลางเป้า
0: แล้วยิงเลย
1: ปุ้ง
0: แล้วอยู่เลยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วยิงทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับดูฮะไม่มีอะไรครับพอยืนตรงกลางครับนี่ครับเดี๋ยวยิงพร้อมกัน2ดอกครับหน้าหลังครับ
3: ปุ้งโอ้โห
1: ติดด้วยครับ
0: 16กับ16ครับ
1: 16กับ16
3: ทั้ง4เป้าเลยนะ
1: 4เป้า16
3: น้องจอด20
1: 16 3ดอก
3: 4
1: ด
3: อก
0: แล้วลงจอดเป็น84
1: ครับตอนนี้ครับคะแนน84แล้วเวลาเหลือบานตะไคร่แน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงครับซ่อมแน่นอนครับสำหรับทีมนี้ครับเพราะคะแนน84ถือว่าไม่พอนะครับ
0: จะไม่พอครับเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยทำมาสูงมากและจริงๆมันเป็นประเภทที่สามารถแก้ไขได้อะ
1: ถูกต้อง
0: เวลาจะเหลือ
1: เหลือปั๊บเหลือตั้งนาทีนึง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วอย่ากระนั้นเลยฮะ
0: โอ้แก้ดีกว่า
1: พูดง่ายแข่งได้2รอบอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แข่งได้2รอบคราวนี้ไม่ต้องกังวลไอ้ตัว20แล้ว20ที่ลงจอดเพราะคราวนี้
0: ได้ไปแล้ว
4: มาดูครับ14 16
3: โอ้โหยังไม่ได้
1: ถ้าได้ดีกว่าเดิมไม่แก้คะแนน
0: ครับผม
1: ถ้าดีกว่าเดิมแก้คะแนน
0: ใช่ถ้าต่ำกว่า
1: ไม่แก
0: ้ไม่ลดนะ
1: โอเคครับไม่ใช่ยิ่งแข่งยิ่งลด
0: ครับผม
1: อันนี้แก้
0: ถ้างั้นไม่น่ามีใครกล้าแก้เลย
1: ผมไม่อยากแก้ดีกว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้ากลุ่มคุณได้19เราแก้ให้
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณได้18ก็ไม่ต้องแก้อะไรแต่ถ้าได้16ไม่แก้เอาคะแนนดีสุดไว
3: ้มาแล้ว
1: มาดูอันนี้ฮะมาแก้ดูฮะ
3: 20 18ครับเอาแล้ว
0: โอ้เอาแล้วครับคะแนนจะดีขึ้นครับมี20กับ18ที่ได้ยินมาเนี่ยแหละครับ
1: เท่ากับ20กับ18
0: 90คะแนนครับตอนนี
1: ้โอ้90คะแนนเลยครับพุ่งพรวดทีเดียวเลยครับมาแก
0: ้โอ้ยังคงจะแก้อยู่นะจะทันไหมครับ
1: ทันไหมฮะเพราะว่ามันเหลืออีก10วิ90
0: โอ้ยทันไหมฮะยังมีเวลาอยู่นะ
1: ยังม
0: ี
1: เวลายิง
0: ยิงเถอะ
1: ยิงได้ครับ
0: ยิง
1: ยิงเอ้ายิงแล้วครับยังไงครับ16
0: โอ้
1: เล็งอันแล้วฮะ อีกอันนึงไม่ติด
0: เหมือนจะไม่ดีขึ้นนะ
1: โอเคครับไม่ดีขึ้นนะได้90โอ้ยทําเล่นไป90รอบไฟนอลนี่ถือว่าเหนื่อยนะฮะ
0: ถือว่าสูงแล้วล่ะครับ
3: รอฟังคะแนนจากกระต
0: ู้แต่เมื่อกี้ถ้าเกิดแก้แล้วได้เพิ่ม
4: น้องหนาว3นะครับ
0: จะสวยมากเลยครับ
4: 90คะแนน
1: นี่ครับ
4: เชิญนั่งเข้าซิก่อนครับ
3: 90คะแนน
1: ครับน้องหนาวครับ
0: 90คะแนน
1: น้องวันใหม่น้องฟุ้งฟิ้งแล้วก็อาจารย์เอ็มจะได้เป็นทีมแรกที่ได้นั่งแล้วก็ดูเขาบ้างครับ
0: ก็กดดันทีมที่เหลือแล้วครับสำหรับคะแนนในตอนนี้ครับ
1: แต่ชอบสปริงนะพี่ว่าสปริงอ่ะน่าจะทำเอง
0: สปริงหนามากครับ
1: ใช่ครับเพราะมันไม่ต้องดีมาก
0: คืออยู่ตรงกลางแล้วยิงเลยแล้วอยู่เลย
1: ใช่แล้วดูครับนี่ดูอีกมุมนึงนี่เห็นไหมคือระยะตรงนี้มันไม่ใกล้นะครับสำหรับไอ้ลูกดอกที่มันเป็นลูกดอกของเล่นแบบนี้ที่จะติดได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยทำกันทุกวิธีนะครับเอากาวมาทาได้ไหมฮะเอาน้ำมาใส่ทำหมดทุกวิธีครับแต่วิธีดีสุดตอนนี้ก็คือความแรงของสปริง
0: แล้วมีถึงขั้นแบบว่าไปยิงใกล้ๆจนต้องมีกติกาเข้ามาว่าห้ามยิงใกล้กว่าระยะเท่าไหร่ด้วย
1: ใช
0: ่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องห่วงแล้วอยู่ตรงกลางแล้วสปริงให้ดีก็พอยังไงก็ติด
1: ถูกต้องครับก็คือใช้ความแรงของวิถีลูก
0: จำได้สนามแรกๆอ่ะที่ติดกาวอ่ะโอ้โหเอาซัดเหนียวไปหมดเลยครับแล้วก็มัวไปหมดเลย
1: ทีมอื่นเลยร้องดิครับงานนี
0: ้แค่ยิงที่เห็นใสๆเนี่ยโอ้เป็นคาบกาวไปหมดเลยครับ
1: มันคือการแข่งขันของนวัตกรทดลองไปเรื่อยอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ทดลองกันตอนแข่งขันได้แหละดูฮะตอนนี้ไม่ต้องนะครับวิธีดีสุดแล้วครับตอนนี้ณเวลานี้คือสปริงครับ
0: ปรับสปริงเอาดีกว่า
1: ปรับสปริง
0: แล้วก็อยู่เลยยังไงก็อยู่แน่นอนนะแล้วครับมานั่งที่ฮอตซีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหนองหนาวครับจากมุกดาหารครับเราไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
1: ครับ
3: พอสมควรเลยนะครับทีมถัดไปครับทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาได้98คะแนนครับเจ้าภาพของเราทีมไม่บอกจากโรงเรียนลือข้ามโรงเรียนข้ามเขื่อนแก้วชะดูประถาม
0: ครับผมชื่อทีมนี่ไม่บอกนี่คือยังไงไปถามแล้วน้องไม่บอกเนี่ยเหรอฮะจากข้ามเขื่อนแก้วนะครับ
1: ใช่ครับไม่บอกครับน้องวรชิตน้องชิดนะครับศิวกรน้องก้าพัทรวิภาน้องโบยิ่งนะครับน้องศิวกรเนี่ยไปดูงานที่จีนมาแล้วนะครับได้รางวัลดูงานที่จีนมาแล้ว
0: เหมือนสนามนี้ก็จะมีรางวัลไปดูงานต่างประเทศด้วยอ
4: ุปกรณ์ครับ
1: จะต้องรอคัด
0: ครับผม
1: คือได้สิทธิ์เป็นตัวแทน
0: ได้สิทธิ์
1: เพื่อจะไปสนามสุดท้ายถ้าสนามสุดท้ายได้แชมป์ก็คือได้ที่รางวัลที่จะไป
0: เนี่ยคือ
1: ไปต่างประเทศ
0: มากกว่าผลงานแข่งขันก็คือเป็นประสบการณ
1: ์
0: ที่จะได้ไปดูงานนะครับ
1: เอาจริงๆนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยให้รางวัลแบบนี้แล้วเราก็เว้นบ้างไปแล้วกลับมาอีกทีในรอบ16ปีเลยนะถามกรรมการ
0: ครับผม
1: ในได้ในเนี่ยเป็นรุ่นปีที่2หวังจะไปส
0: ุ
1: ดท้ายไม่ได้ไป
0: ตัดใจ
1: เ
0: นี่
1: ย
0: ไปเข
1: วไปเขวผมมาแข่งรายการเนี้ยเพราะผมอยากจะไปต่าง
0: ถึงว่าจำได้แม่นเลย
1: จำแม่นครับจำแม่นครับครั้งแรกเนี่ยไปปี2010ไปงาน World Expo ที่จีนครับว่ากันแล้วลุยกันต่อครับ
0: ทีนี้ทำมา98คะแนนนะครับสถิติเขา
1: เอ้ยยังไงครับ
0: เอ๊ะ
1: น้องก้าวบอก
0: ยืนมองหน้ากันเลยครับ
1: ยืนมองหน้าเอายังไงดีออกมาเริ่มตรงนี้เลยดีกว่
0: า
1: บอกแล้วเวลาภารกิจอันนี้มันจบไป
0: เวลาเหลือ
1: เพราะฉะนั้นแล้ว
3: มาดูครับ
1: ถ้าไม่ต้องแก้เลือกชัวร์เลย
0: ครับ
1: จบ
3: ไม่บอกจะทำได้เท่าไหร่
1: กลางเป้าไหมฮะยิงแล้วยิงแล้วครับ
4: 20กับ18ครับ
0: 20กับ18ครับ38ครับมาดีครับ
1: กดดันเพื่อนเลยครับตอนนี
3: ้คะแนนครับ2เป้าแรกครับ
1: อีกฝั่งนึงครับยังไงครับยิงไปแล้วใช่มั้ยฮะอีกฝั่งนึงดูครับ
3: ลงก่อน
0: โอ้เหมือนเขาเลือกลงก่อนป่ะพี่ต้อง
1: เออใช่
0: ใช่แล้วก็เซตระยะใหม่
1: ใช่เลือกลงก่อนแก้จุดแล้วก็ยิงเลยเฮ้ยมาอีกแบบนึงฮะ
0: ก็เวลาเหลือดีนักไง
1: ใช่มาอีกแบบเนี่ยฮะเล่นแบบ
3: 18ครับ
1: ซัตเทนเดสเลยฮะซัดทีเดียวเลิกไม่ต้องแก
3: ้โอ้ติดเป้าเดียวครับติด
0: 18
1: 18ติดเป้าเดียว
0: อีกเป้าไม่ติดครับ
1: อีกเป้าไม่ติด
0: ถ้าตับตอนนี้คะแนนอยู่ที่76
3: 20คะแนนลงจอดได้แน่ๆแล้วครับแล้วเวลา
0: ลงจอดก็ได้20ครับเนี่ยก็เป็น76ครับตอนนี้ครับ
1: เป็น76ขาดอีก20ฮะก็คือเป้านั้นไม่ได้
0: เป้านั้นหายไป
1: ถ้าได้20คะแนนก็จะเป็น96
0: ชนะนะสูงพอก็ชนะไปฮอตซีทเลยครับ
1: เลือกครับเลือกเอาครับเลือกครับเลือกไอ้เป้าที่น่าจะเป็นซ้ายบนครับที่ยังยิงไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วฮะทีมนี้กระโดดไปตรงนั้นก่อน
0: แล้วว่าจัดระยะใหม
1: ่ปิดจังหวะได้เอาล่ะครับกรรมการเห็นแบบนี้บอกให้โหเหนื่อยแล้วต้องแก้กดปีง่ายแล้ว
0: แก้กดใหม
3: ่มาแล้วยิง
0: อุ้ยเหมือนจะเข้า20ด้วยเอายังไงฮะ
1: เอายังเหลืออีก30วินะครับจะเลือกกดเวลาหรือว่าจะเลือก
3: ไปต่อแล้วหยุดเลยครับไม่เอาไม่ต้อง
1: เลยคร
3: ับ
1: เอา
3: แ
1: ล้วครับโอ
3: ้
1: ย
0: เอาแล้ว
1: 20
3: คะแนน2เป้าเลย

0: น้องโบอิ้งหมุนตัวแล้วครับโอ้พอใจครับอย่างนี้ฮะอุ้ยคะแนนเท่าไหร่ครับ
1: ด้วยครับ
2: โอ้แล้วใช้เวลารวมไป
1: 98ครับ
3: นะครับ
1: 98คือ
3: ได้98
1: ผมว่าที่เขาไม่แก้เพราะว่าสถิติที่เขาทำไว้อะ
3: เปลี่ยนครับใช้เวลา1นาที
1: ก็เลยอาจจะมองว่าเอาคะแนนเท่านี้แหละแล้วเวลาดีกว่าที่ทำมาที่ทำมาเนี่ยคือ2นาที26นะ
0: ครับ
1: นี่1นาที57
0: ถูกต้องเห็นป่ะคือถ้าเลือกแผนเนี้ยก็คือว่าไปโดดรอไว้ตรงกลางก่อนโดดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแล้วพอมันไม่เข้าจุดใช่ป่ะขยับมา
1: ขยับนิดนึง
0: แล้วก็ยิงให้ชัวร์ไปเลย
1: เพราะว่าด้วยเรื่องของโค้ดเนี่ยมันถูกเขียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว
0: ใช่
1: น้องก็เลยเลือกที่จะลงมาก่อนแล้วให้มาปรับระยะในหน้างานอาจจะดีกว่าด้วย
0: เพราะรู้อยู่แล้วว่าพื้นสนามตรงไหนเนี่ยระยะไหนอ่ะที่เข้าเป้าดูครับแล้วยิงออกมาปั๊บ R18 อันนี้18ก่อนอันนี้คือตอนภารกิจ
1: และคิด
0: ด่านแรก
1: ไปซ่อมที่ดอกไม่ติดอยู่อันนี้นะถ้าเกิดไปติดตั้งแต่ตอนนั้นเวลากดลงไปกว่านี้กันเนี่ย
0: ใช่แล้วมั่นใจว่าไอ้ดอกที่ไม่ติดอ่ะไม่น่าจะได้20ตอนช่วงแรกอันนี้20อันนี้ดอกที่แก
1: ้ครับ
0: โอ้โหไอ้ก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นสายบน
1: แล้วคุยแล้วเอายังไงดีหยุดเวลา
0: หย
1: ุ
0: ดเลยดีกว่าเอาให้จบเลย
1: เพื่อนแล้วครับว่ายังไงก็เอาเวลาไปกดดันทีมอื่นแล้วกันเพราะว่า1นาที57ถือว่าเป็นเวลาที่ไวมากนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้น่าสนใจครับแน่นอนครับไม่บอกมานั่งรอที่ออฟฟิศแล้ว
0: นะครับ
1: ไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
2: จะทำได้หรือเปล่าครับและทีมถัดไปพร้อมอยู่แล้วครับ98คะแนนในรอบคัดเลือกครับนี่คือ ACN จากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
1: ไปครับมายันได้ปล่อยของบ้างหรือเปล่าครับ
0: มาแล้วครับต้องมีครับถ้าไม่มีพยันเนี่ยเหมือนการแข่งขันมาไม่ถึงครับ
1: เหมือนอัสสัมชัญโคราชไม่ได้มาถ้าพยันไม่มานะ
0: อัสสัมชัญโคราชต้องมาพร้อมกับพยันครับเมื่อกี้ดงหลวงมาพร้อมกับกุดแล้วครับ
2: รอบนี้
0: มาพร้อมผ้ายัน
3: พร้อมครับ
0: ลุยฮะ
1: ACN นะครับมีปิติพัฒน์สมรูปนะครับ
0: คร
1: ดาปราโพนะครับแล้วก็อาจารย์อานนท์เหนือเกตครับ98คะแนนที่ทำเข้ามากับเวลา2นาที23วินาทีครับ
0: โอ้โหมีติดไฟด้วยครับดูครับนี่มีติดไฟด้วยฮะแล้วก็เลขอะไรอ่ะลาติจูดลองติจูดตรงนั้น
1: ครับผม
0: ดูครับเมื่อกี้เห็นกันแล้วนะครับว่าทีมไม่บอกของคำเขินแก้วเล่นระบบ
2: นี้เข้าไปสู่
0: โดดไปก่อนรอบนึง
1: เดี๋ยวดูว่าทีมนี้จะเลือกยังไง
0: แต่ผมว่าทีมนี
2: ้เริ่มแล้ว
1: ไม่น่าลงเนาะ
0: หัวหน้าทีมอย่างอาจารย์เปี๊ยกเนี่ยไม่มีโดดอ่ะก็คือไปปั๊บและซัดเลยเพราะโค้ชเขียนมาวางไว้ตรงกลางอยู่แล้ว
4: มีพักกริ่ง
0: ไม่มีนั่นนะฮะอย่างที่บอกครับเอาเลยครับพอเลี้ยงตัวปั๊บยิงเลยครับ
2: 16กับ16
0: อ้าวแสดงว่าเข้าไป16
1: 16กับ16ครับ32
0: 16กับ16 32ไม่เป็นไรครับ22วิยังมีโอกาสกลับมาแก้ได้แน่นอน32เท่ากับว่าตอนนี้คนที่จะชนะได้เนี่ยขอให้ได้98แล้วเวลาดีกว่าอาจจะยากแต่เป็นไปได้ครับสำหรับทีมนี
1: ้คือด้วยตัวเลขครับมันถ้าไม่98คือต้องร้อยเลยผมว่ามันเป็นเลขคู่หมด
0: มันเป็นเลขคู่หมด
1: ต้องคะแนนเต็มหรือ98เท่านั้นนะ
0: อันนี้กลายเป็น18กับ14ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: เอา20ไปก่อน20แล้วชัวร์ๆล่ะคะแนนเต็ม20ไปก่อนโอเค
1: คำเกินแก้วนี่พาเพื่อนกดดันไปหมดเลยครับ
0: แต่ดูดิเวลาเหลืออีก1นาทีครึ่ง
1: ยังมีเวลาให้แก้ไข
0: แก้แน่นอน
2: อาจารย์มิสิทธิ์เอง
0: สิ่งที่จะพอใจสำหรับทีมนี้ได้ก็คือให้20ทั้ง4เท่า
1: ใช่100คะแนนเต็มเลยดีกว่านะ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้รีเซ็ตใหม่หมด
1: ครับ
0: เหมือนซ่อมก็คือเหมือนไม่เล่นแข่ง
1: เริ่มใหม
0: ่เพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องบินแล้วก็คิดไปใช้เป้าบนอย่างนี้นะครับเพราะตอนโค้ดที่เขียนมานะครับเริ่มใหม่ครับไปเป้าบนเหมือนเดิมนะครับเหมือนวงลูปรอบเมื่อกี้ครับแล้วก็ลุ้นกันนะครับการลนหายใจกันครับว่าจะไปยังไงครับ
3: 20กับ
0: 16
3: ครับ
2: 20กับ
1: 16ครับ20กับ16ครับแต่การอีกกับ16
0: โอ้ยเอา
1: เพราะกลับได้เพิ่มมา4คะแนน
0: เพิ่มมา4คะแนน
1: 88
0: 88ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับ88
1: โอ้โหตอนนี้
0: แล้วก็ต้องเป่าล่าง
1: 12คะแนนอ่ะ
0: เป่าล่างถ้าเอา20อีกเอาให้ได้นะครับถ้าเอาให้ได้เนี่ยมันจะการแข่งขันเนี่ยจะสนุกขึ้นมาทันทีครับ
2: ยังไง
4: โอ้ยว้าวลงเฉยเลยครับ
0: ไม่ยิงครับเห็นไหมฮะเพราะแผนทีมนี้เขาเล่นเริ่มที่ฐาน
2: ไม่ยิงครับไม่เหมือนทีม
4: เขาไม่ได้เขียนโค้ดไว้
0: ไม่ได้เขียนโค้ดไว้ไม่ได้เขียนโค้ดรอเหมือนทีมที่แล้วนะครับสำเร็จแก้วที่ใช้วิธีกระโดดมาหนึ่งจุดก่อนคราวนี้ผมว่ามองเห็นแล้ว
4: 88คะแนนตอนนี้มาเป็นอันดับ3ด้วยนะยังไม่พออันดับ2นะคร
0: ับ ไม่พออันดับ2ครับยิงฮะลองดูครับเพราะมันครบหมดแล้วครับเอาชัวร์ครับมีโอกาสได้แค่เพลย์สุดท้ายนะครับตอนนี้เพลย์สุดท้ายยิงครับ
4: มุ้ยไม่มาครับ
0: ไม่ออกครับแหมคาอยู่กับตัวแล้วครับ
4: ผมว่านะอัดสามโคราชอ่ะต้องเปลี่ยนพยานแล้วพี่ต้อง
0: บอกแล้วต้องไปสีอื่นบ้าง
4: ครับผม
0: โอ้โหคราวนี้ก็เสียดายอ่ะเสียดายแทนอัสสัมชัญนครราชสีมาขอดูคะแนนทางการ
3: ACN นะครับได้88คะแนนครับเพราะซีดไม่เปลี่ยนคร
2: ับ เพราะซีดไม่เปลี่ยนครับ
0: ไม่เปลี่ยนครับโอ้เสียดาย
4: ไม่เพียงพอครับแต่ทีมนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราได้เห็นพัฒนาการนะไม่ต้องอย่างในช่วงครั้งแรกที่เราถ่ายทอดกันเนี่ยจะต้องเอาไฟฉายเนี่ยไปส่องที่พื้นเหมือนไม่ครับช่วยให้โดนมันเห็นได้มากขึ้นทีมนี้ก็เล่นติดไฟข้างล่างเลย
0: ใช่จะเป็นทีมที่ทำอะไรใหม่ๆ
4: ใช่ของโคราชเนี่ย
0: แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยลอกกันบ้านตาม
4: ครับผม
0: แล้วก็ทำกันออกมาได้สนุกอ่ะได้ดีด้วย
4: อย่างรวดนำความร้อนก็มาจากทางฝั่งโคราชเขาเนี่ย
0: ถูกต้อง
4: แล้วก็โดนที่เป็นโดนแปลกสอนปีที่แล้วเนี่ยเขาทำโดนแบบสแกนแบบ QR โค้ดก็ถือว่ากล้าที่จะทำเนาะ
0: แล้วก็ทำได้ด้วย
4: ทางที่ยอมรับความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดไปจุดนึงเนี่ยมันสแกนไม่ค่อยติด
0: สแกนไม่ขึ้นนี่ครับดูแล้วก็โอ้ยแรงนะครับเนี่ย
4: แต่คือจังหวะปัญหาคือจุดสุดท้ายมันไม่ยิงเลยเนี่ยที่จะแก้ไข2ครั้งเนี่ย
0: มันไม่ออกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงผมว่าถ้าคาดคะแนนอย่างเงี้ยก็ได้โพเดียมอยู่ครับยังอยู่ในโพเดียมกันอยู
4: ่อยู่ที่3แต่ดันอีก2ทีมนี่สิมีทีมนึง98อีกทีมนึง100
0: เป็นดงหลวงวิทยากับฤาคำหารบริชัมราบที่เหลือ2ทีมสุดท้าย
4: แกงโคราชแกงโคราชเชียร์
0: ใช่ฮะอันนี้ต้องตังครับก็เป็นนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบไปถึงรอบไฟนอลไปแล้วนะครับรอบถ้วยชิงถ้วยพระราชทาน
4: ครับยังคงอยู่ที่ฮอตซีทเหมือนเดิมนะครับไม่บอกครับจากคำเตือนแก้ชนุปถัมภ์ครับ
0: น้องโบอิงยังอยู่ครับน้องก้าวน้องชินยังอยู่ครับ
4: ไปดูทีมต่อไปกันเลยครับ
0: ครับผม
2: ทีมถัดไปครับทีมที่4ของประเภทนี้ครับทำคะแนนมาได้98คะแนนเท่ากันนะครับพวกเขาคือดงหลวงวิทยาครับ DW
4: มาดูนะครับทีมจากดงหลวงวิทยานะครับโอ้โห DW6นะครับจัดโคครับโคชิงโนสานะครับโอ้โหฝ่ายครับ
0: มาแค่2คนครับ
4: มา2คนเท่านั้นพอ
0: 2คนเท่านั้นพอครับโหรอบที่แล้ว2คนเนี่ยได้98แต้มเวลา58วินะครับ
4: ครับแต่น้องปลายก็มาแข่งกับเราหลายสนามแล้ว
0: ถูกต้องครับ
2: DW6 ครับน้องปลายแล้วก็อาจารย์โกครับอา
4: จารย์บอกว่าพอแล้วคนเดียวอยู
0: ่คนเดียวอยู่ครับอาจารย์โกกับน้องปลายครับ
4: โอ้พี่ต้องแล้วเวลามาตกใจมากเลยนะ98คะแนนน่ะรอบคัดเลือกเขาทำมา58วิ
0: ใช่ถูกต้องครับจังหวะได้พอดี
4: โอ้ยแล้วถ้าสมมุติก็ทํา98คะแนนแล้วได้เวลานี้เน
0: ี่ยเวลาเดินก็จบไปฮะ
4: นอนซีเลยนะ
0: ใช่ครับบีบเลยนะฮะบีบไปทีมท้ายเลยนะครับ
3: กรรมการพร้อม
0: มาดูครับดูจากโดนเนี่ยอย่าไปมองความสวยงาม
4: ไปดูความสวยงามของโดนนะ
0: มองความสวยงามของโดน
4: ครับผม
0: ความสวยงามของน้องเนี่ยผมว่าทุกคนรู้นะครับไปดูครับไม่มีอะไรครับกดอย่างเดียวเท่านั้นครับแล้วยิงแล้วครับยิงแล้วครับยิงออกไปแล้วครับ20คร
4: ับ18กับ20ครับ
2: เป้าแรกทำได้ดีเลยครับมีโอกาสเลย
4: 38
0: โอเคครับคราวนี้บีบแล้วครับ
2: หลังเนี่ยทำได้20
4: โอ้โหถ้าอีก20แล้วกลับมาเนี่ยหยุดเวลาได้เลยนะ
0: ถูกต้องครับถ้า20หยุดเวลาปั๊บขึ้นเลยครับขึ้นที่1เลยครับเอาละครับน้องปลายกดแล้วครับนี่ไปแล้วครับง่ายๆเลยครับ
2: น้องปลายเอาเครื่องขึ้นมาแล้ว
0: เห็นบินอย่างเงี้ยโค้ดเป็นแผงเลยนะคร
4: ับ ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าจะง่ายครับ
3: 4ครับ20ครับ
0: โอ้โห14กับ20
4: ยังไม่พอครับ
0: ตอนนี้ก็แสดงว่าเหลืออีก6 92ใช่ครับ
4: 92คะแนนครับขาด6คะแนนครับ
0: ขาด6คะแนนครับขาด6คะแนน
4: ต้องไปแก้เป้า14แหละผมว่าง่ายกว่า
0: ครับแป้ก็แต่ดูครับดูความนิ่งครับมี2คนเท่านั้นครับและน้องปลายนี่ในใจเนี่ยผมว่าเอาอยู
4: ่
0: มั่นใจว่าทำได
4: ้
0: นี่ครับนิ่งครับดูนะครับดูภาษากายครับ
4: โอ้ไม่รีบเลยนะ
0: ไม่รีบเลยครับเพราะ ั่นใจครับมั่นใจในโค้ดที่เขียนมาครับและอาจารย์โกก็นิ่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเอาครับทีมนี้มาแบบเพชฌฆาตความเงียบ
4: เอาคว้าครับเริ่มมีปัญหาครับ
0: น้องปลายเริ่มมีขยับแล้วครับ

0: ตอนนี้92เนี่ยเป็นอันดับ3เอ้ยเป็นอันดับ2ครับ
1: อันดับ2ครับ
2: เล่นไม่ได
0: ้โอ้แล้วเวลาเหลือบานครับเวลาเหลือบานเลยครับไปครับอ้าวเลือกบนครับอย่างที่บอกครับไปครับไปตามแผนครับ
2: ทั้งอัลบั้มเลยพี่กดไม่ได
0: ้ดูครับ
3: 18คร
0: ับ ยิงไงครับ
3: 18
0: ครับได้เพิ่มมั้ยครับ18 18
1: ก็ได้เพิ่มมาเป็น96ครับ
0: ไปเป็น96แล้วคร
1: ับยังไม่พออีกครับ
0: ยังไม่พอ
3: พอใจคะแนน
1: หยุดเลยครับ
0: เลยดีกว่าเออโอเคครับ
3: ครับ
0: รองแชมป์ยังดีครับ
2: อ้าวเท่ากับมีโอกาสที่เท่ากับฮอตติดไม่เปลี่ยนนะแบบนี้หรือเปล่า
0: 96 1นาที50วินาที
1: ครับ
0: ก็โอเคนะ
1: คือบางทีการเล่นแบบนี้ผมว่าเหมือนเป็นการวางแผนด้วยนะพี่ต้อง
0: ใช่
1: บางทีเราดูว่าต่อไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยด้วยเวลาที50 96ถือว่าดีมาก
3: ใช่96คะแนนนะครับ
0: เ
3: ขาซีดไม่เปลี่ยนครับ
2: ซีดไม่เปลี่ยน
1: โอเคอ่ะ
0: นี่ครับมาแค่2คนโอ้แต่นิ่งนะ
1: นิ่งตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยเนี่ย
0: แล้วมั่นใจว่าเดี๋ยวทีเด็ดจะไปออกรอบชิงถ้วยพระราชทานเพราะเนี่ยก็ได้โควต้าแล้วล่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วดูครับนิ่งมากครับนี่ครับ
1: เวลารอบคัดเลือกเขามาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะ50กว่าวิคือเท่ากับว่ายิงไม่มีพลาดเลย
0: ถูกต้องไม่มีพลาด
1: ไม่แก้เลย
0: นี่ยิงก็ปุ้งปุ้งผมว่าอันเนี้ยคุณภาพทางจิตน้องเขาไม่ส่งหรอกแต่คนอื่นอ่ะส่งให
1: ้เขานิ่งจนไม่รู้เลยว่ารู้สึกอะไรกันอยู่หรือเปล่ากดดันหรือเปล่า
0: แอคชั่นครับมีเนี่ยแข่งขันโดนเนี่ยมันมีหลายอารมณ์มาก
1: คือไม่ใช่แค่โค้ชอย่างเดียวมันอยู่ในเกมในตอนแข่งขันด้วยนะว่าจะเลือกหยุดเท่านี้พอหรือเปล่าหรือจะเลือกแก้นะครับ
0: บางทีมเราเห็นแล้วว่าเลือกหยุดดีกว่าเลือกที่จะแก้
1: แล้วก็ได้ผลก็มีได้แชมป์มาจากการเลือกหยุดก็มีนะ
0: เพราะว่าแก้ถ้ามันไม่ได้มันจะหล่น
1: มันเสียเวลา
0: แล้วตัวโดนมันก็จะช้ำไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาครับเกแก้วก็เฮทีครับ
1: เฮอยู่ครับยังอยู่ที่ฮอตซีทนะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับ
0: หนูยังอยู่ครับ
1: ทีมสุดท้ายครับ100คะแนนเต็มครับเราไปดูชมหน้านักกีฬากันเลยครับ
0: ครับ
4: และทีมถัดไปครับพวกเขาทำมาได้100คะแนนเต็มเป็นทีมเดียวในรอบคัดเลือกครับและนี่คือ GP Check 69จากโรงเรียนลือคำหารวารินชอมราบ
1: นะครับมาดูนะครับนะครับจากกระผ่านบ้านชำราบครับ
0: โอ้ยเปรี้ยวอะไรฮะเปรี้ยวของจริงครับติดกระดุมเม็ดบนฮะ
1: ไม่น่าเดินเข้ามาถึงรอบนี้ได้เลยนะติดกระดุมแบบนี้ครับ
0: นี
1: ่โอ้แต่งตัวเรียบร้อยจัด
0: นี่ฮะ
3: จับเวลาเซต
0: มาดูฮะน้องสารันน้องภูริน้องนัชชา
1: แล้วคะแนนคือ100คะแนน
0: อ่
1: ะไม่ธรรมดานะผมว่าประเภทนี้100คะแนนแล้วเวลาที่เขาทำได้พี่ต้อง1นาที8วิที่ทำเข้ามา
0: โอ้โห
1: สุด
0: น้อยมาก
1: นะ
0: น้อยมากเอามาดูครับน้องสารันกับน้องคูรีครับติดกระดุมเม็ดบนมาแล้วครับแหม
1: เป็นผมแต่งตัวอย่างนี้จ้าไม่ปล่อยออกนอกโรงเรียนเดินมาหน้าโรงเรียนโดนแน่แล้วติดกระดุมอย่างเงี้ย
0: โดนพวกกลุ่มเจ้าถิ่นแน่นอนนะ
4: โอ้แล้วครับแข่งแล้วครับน้องวินเนอร์น้องมิวนิค
0: มันเหมือนจะบอกว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกเสร็จเนี่ย
1: ติดถูกใช่ไหม
0: ใช่ติดกระดุมเม็ดแรกถูกก็ต้องไปได้ดี
1: ครับผม
0: ก็เลยติดตั้งแต่เม็ดบนเลยฮะเอามาดูครับมาดู
2: พร้อมมาพร้อมกับ
0: อ้าวตอนนี้ฮะ10วิไปแล้วมันยังนิ่งอยู่ครับอ้าวไปครับ
1: ขอชัวร์ขอชัวร
0: ์ชัวร์ชัวร์ชัวร์
2: คร
0: ับ อ้าวมาดูครับเลือกด่านบนก่อนครับบึ้ง
3: 18
4: 18มาแล้ว
0: บึ้ง
3: 18ครับ
4: 18
1: กับ18
0: นะครับ16ครับ
1: เอาแล้วครับ
0: สามที่บอกก่อน
3: ผ่านครับ
0: เดี๋ยวไปใหม่เอาละครับเดี๋ยวมาดูอีก2เป้าว่าทีมนี้จะเอายังไงต่อโอ้วางนิ่งเลยครับคราวนี้น้องรัชชาครับน้องรัชชากดเคลื่อนไปแล้วแล้วพอหลังจากนี้ก็ทั้ง3คนก็ลุ้นแล้วครับว่ามันจะไปตามทางที่เราบอกหรือเปล่าครับดูครับยิงแล้วครับ
3: 20
0: 20ยิงอีกครับ
3: 18ครับ
1: 20
0: คร
1: ับเดียวครับ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็น9ถ้าลงได้ก็จะเป็น94ถูกไหมลองดูก่อน
2: ขายแล้วตอนนี้เหลือแค่เรื่องแก้
0: เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่า18 3เป้า20 1เป้า
1: ครับ
0: แล้วถ้าลงได้อีก20เอา20ก่อนครับตอนนี้คะแนนอยู่ในมือเนี่ยน่าจะมีอยู่ที่76
3: จะพึ่งนะครับ
0: แล้วถ้าลงอีกนี่ก็จะเป็น
2: แล้วครับบรรจุ
0: ตรงนี้ครับน่าจะเป็นหรือ94ป่ะฮะลองดูครับช่วยๆกันนับกันไปนะครับ ตอนนี้ภารกิจสำเร็จแล้วเหลือซ่อมอย่างเดียวครับ
4: กองเชียร์ด้านหลังส่งใจเชียร์เต็มที่แล้วครับ
0: มาดูกันครับว่ายังไงต่อครับ
4: ยังครับโอเค
0: โอ้โหน้องลือคำหารวารินชำราบครับสาววารินครับดูครับวันนี้จะเป็นยังไงครับ
4: แล้ว
0: ยิง
4: แล้วยิงติดแล้วฝั่งนี
1: ้โอ้ยยิงครับเสียกระตุกเป้าเลยครับ
0: เอาหลุดไป14ครับคะแนนเพิ่มแน่นอนครับ
1: เพิ่มมาอันหนึ่งจาก18เป็น20ครับ
0: ตอนนี้คะแนนบวกกันไป
1: เป็น96ครับ
0: 96
1: ยังไม่พอนะ
0: 96แต่ว่า
1: เวลาอันดับ3ครับตอนเนี้ย
0: คำเขื่อนแก้วเป็น98
1: ครับ
0: เอาครับมีเวลาครับมีเวลาอีก10วินาที10วินาทีคุณจะไปแก้อะไรให้มันได้อีก2
1: ยากมากเลยนะ
0: ยากมากครับโอ้ไม่น่า
1: ต้องคะแนนเต็มเท่านั้น
0: ต้องคะแนนเต็มเท่านั้นครับอีก4แต้มครับเรียบร้อย
1: โอ้โหจบเลยครับ
0: จบเลยครับ
1: เป็นคำเขื่อนแก้วธนูปฐมนะครับทีมไม่บอกครับแข่งเป็นทีมที่2และเขาเลือกได้ดีคือหยุดเวลาเร็ว
0: ถูกต้องครับเลือกหยุดเวลา
3: 96คะแนนครับฮอสซิสไม่เปลี่ยนนะครับ
1: ไม่ได้ถือเป็น
4: ไม่ใช่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงนี
0: ้โอ้โห
1: หูร้องไห้เลยครับ
0: นี่ครับมันอินกับเกมนะครับคือมันกดดันนะครับเห็นแข่งกันเหมือนแบบนี้เหมือนกับแบบไม่ได้นั่นแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขียนโค้ดกันเป็นแผงนะครับฝึกซ้อมกันเป็นเดือนเป็นปีครับ
1: คือเรื่องของระยะเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับ
0: มาดูครับดูทีมนี้เนี่ยมันยังไงอ่ะถ้าออกเป็นทีมแรกพี่ว่ากดดันชาวบ้านจะช่องมากเลยเนี่ยและดูตอนนี้สวยงามมากครับยิงปังเลยนะแล้วเดี๋ยวดูตอนเป้าที่ได้20ดิเป้าที่ได้20นี่แบบ
1: เข้ากลางเลยอ่ะ
0: สุดยอดจริงๆครับมันแพ้เพราะจังหวะไม่ได้แบบไม่ได้ผิดอะไรนะ
1: ใช่ครับ
0: มันจังหวะจริงครับ18ครับแล้วก็จะมี20อันนี้ถือว่า20คร
1: ับ 20คือถ้าเกิดว่าลูกหลอกมันไปข้ามเส้นพอดีก็จะให้คะแนนที่สูงกว่าเลย
0: ใช่ครับแล้วดูโอ้โหวันนี้กลายเป็น18ครับเก้าสิบหกครับ
1: แต่ว่าเวลาเนี่ยไปช้ากว่าดงหลวงนะ
0: ครับ
1: ทำให้เขาได้อันดับที่3ไปนะครับสำหรับทางด้านดีคำหารเนี่ย
0: ครับผม
1: แต่ตรงนี้ที่แก้ใหม่แล้วไปได้14ครับแต่อีกเป้าหนึ่งคือ20แบบกลางเป้าเลยนะ
0: สนุกจริงๆครับวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่แบบมีความกดดันสูงครับมีความกดดันค่อนข้างสูงกับคนที่ออกมาเล่นในตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยดีกว่าคือคะแนนมันได้ลุ้นจนเพลย์สุดท้ายครับ
1: เฮดีใจเลย
0: โอ้ดีใจครับโอ้ดีใจด้วยครับโอ้โหตอนนั้นใส่หลังเนี่ยอ้าวคนเชิญไป
1: ดีใจไปด้วยเลย
0: สรุปว่าเป็นคน
1: จะลืม
0: เอ้าผมนึกว่าเราจ้างพิตตี้มาไม่ใช่เหรอครับ
1: เป็นน้องๆที่นี่แน่นอน
0: ครับโอ
1: ้เผลอตัวไปด้วยฮะ
0: เผลอตัวด้วยครับ
1: มาเรามาสรุปของการแข่งขันในประเภทสุดท้ายนะครับประลองทักษะหรือว่ายิงลูกดอกครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับ GP Tech 69นะครับทำไป96คะแนนครับแต่ว่าใช้เวลาไป2นาทีครึ่งนะครับส่วน DW6 นะครับจากดงหลวงวิทยาครับ96คะแนนเช่นเดียวกันครับทำเวลาไป1นาที50ครับแล้วก็แชมป์ในประเภทนี้ครับทีมไม่บอกนะครับจากคำเขื่อนแก้วชนูปฐมนะครับทำไป98คะแนนครับ
0: มันสนุกตั้งแต่สนามที่แล้วเลยนะ
1: สนุกใช่ครับพี่ต้อง
0: เนอะ
1: แล้วพอยิ่งทีอ่ะคะแนนมันยิ่งสูงมันก็ยิ่งเบียดกันไปเรื่อยๆนะ
0: เนอะ
1: ไปวัดกันด้วยเวลาถ้าส่วนใหญ่
0: คือเราเนี่ยการแข่งขันรายการนี
1: ้ครับ
0: โจทย์เนี้ยมันถูกทำมาตั้งแต่มกราคมมกราคมนี่ไม่ได้แบบนี้เลยนะครับ
1: โอ้โหเราคุยกันทั้งหลังบอกสงสารน้องๆมากเลยปีนี้คือแบบ
0: ด่านโคตร
1: คะแนนแบบไม่ถึง50ด้วยนะตอนนั้นอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วพอผ่านมาแค่สนามแรกผมเห็นพัฒนาการเลย
0: ใช่ครับนี่เลยครับเด็กไทยครับให้โอกาสนะครับเด็กไทยเก่งครับ
1: ขอเ
0: พียงโอกาสคือพอมีโอกาสเขาก็จะโชว์แบบนี้ให้เราเห็น
1: เคยถามอาจารย์วิจิตรครับเขาบอกว่าอย่างปีที่แล้วอ่ะกฎเก่าอ่ะกติกาเก่าอ่ะน้องๆเริ่มทำคะแนนเต็มแล้วถ้าเราไม่อัพอ่ะมันก็จะหยุดอยู่กับที
0: ่โอ้โหแล้วเขา
1: ต้องเหมือนอัพไปก่อนแล้วก็ยอมว่าสนามแรกน้องๆอ่ะยังไม่ลงตัวแน่นอนคะแนนจะไม่ดีแน่นอน
0: เหมือนยังไม่เห็นโจทย
1: ์ใช่ครับ
0: และลองคิดดูนะแค่สนามเดียวเท่านั้นนะครับ

0: มาสนาม2เนี่ย
1: โอ้คะแนนเต็มไม่เห็นเลย
0: คนละเรื่องคนละคนเลยดีกว่าอันนี้ก็ชื่นชมเด็กแล้วก็อาจารย์ด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้ครูต้าครับเมื่อกี้อ้าวอันนี้ครับนี่นิ่งครับโอ้สุดยอดจริงครับการแข่งวันนี
1: ้โอ้แล้วยังเหลืออีก2สนามครับใน
0: 2สนาม
1: ในรอบคัดเลือกนะครับที่ให้น้องๆได้ไปแก้ไขกันนะครับทีมที่ผิดพลาดไปครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเราเริ่มเห็นน้องๆนักกีฬาหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นก็คือโรงเรียนเนี่ยพอกลับไปก็เริ่มไปสร้างคนใหม่ๆเข้ามาแล้ว
0: ถูกต้องแล้วก็จะเป็นเด็กที่เป็นห้องพิเศษเขาเรียกห้องพิเศษห้องกิฟเต็ดก็ดูจากชื่อทีมนะห้องกิฟเต็ดห้อง SMT SMTE นะครับแล้วก็IP EP อะไรมาได้หมดเพราะเราเปิดโอเพ่นอยู่แล้วนะครับรวมถึงน้องๆที่เป็นห้องปกติเราไม่ได้แบ่งแยกนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีดีในแต่ละแบบนะครับพอมาแข่งโอเพ่นกันทุกคนเท่ากันหมดเราก็เห็นแล้วนะครับบางทีมเนี่ยอาจจะเด่นเรื่องนึงแต่ว่าพอเจอความกดดันในสนามเนี่ยอาจจะก้าวข้ามไม่ได
1: ้
0: มากกว่ากับอันนี้มันแข่งถ้ามองนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยใครจะไปเชื่ออยู่ดีๆมาโดดลูกท้ายใช่มั้ยฮะเนี่ยบินโดดลูกท้ายไก่อันนึงอ่ะมาแบบนิ่งๆนี่ครับนี่คือสิ่งที่เห็นนะครับโค้ดที่น้องเขียนมันเยอะขนาดนี้นะครับออกมาเนี่ยมันเหมือนกับฟินิชแล้วแต่จริงแล้วหลังบ้านเนี่ยต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะนะครับ
1: วัดระยะว่าต้องห่างกี่เซนอะไรอย่างนี้เลยนะครับ
0: แล้วลองคิดดูนะฮะอันนั้นเรื่องซอฟต์แวร์ส่วนฮาร์ดแวร์ก็คืออย่างที่เห็นก็คือตัวโดนใช่ไหมฮะต้องเอาเข็มมานั่งดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยที่จะทำให้โดนเนี่ยไม่เสียอาการ
1: บางทีหนักเกินไปมันเสียอาการ
0: ถูกต้องอย่างที่เข็มเนี่ยเราเห็นแล้ว หรืออีกอันนึงที่เราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของสัมภาระทิ้งสัมภาระที่ป๊อปบอกก็คือว่าใช่เขาทำเองครับทำในเรื่องของพัสดุตัวบรรจุอะไรก็ใช้ปริ้น 3D มาเลยนี่ครับวินาทีแห่งแข่งชนะคร
1: ับแข่งจบแล้วนะครับเราเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลกันเลยครับ
2: เอาเลยครับมาถึงพิธีการมอบรางวัลครับลำดับแรกครับขอเรียนเชิญดร.วิภารัตน์ดีอ่องครับผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแชมป์ของเราทั้ง3ประเภทครับเริ่มจากแชมป์ในประเภทแรกของเรานะครับในประเภทศึกปีกหมุนประลองปัญญาหรือทิ้งสัมภาระขอแสดงความยินดีกับทีมกิฟเต็ดเคซีหนมจีบซาลาเปาจากโรงเรียนคำ

95คะแนนครับทำให้พวกเขาเป็นแชมป์ในวันนี้ครับอาจจะไม่ใช่สูงที่สุดแต่ว่าก็เพียงพอสำหรับการเป็นแชมป์ในวันนี้ครับและที่เหลือก็คือการบ้านที่จะต้องกลับไปแก้ไขสำหรับการไปแข่งในสนามสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยครับ

2หนุ่มกับ1สาวครับรางวัลถัดไปครับเป็นแชมป์ของประเภทยุทธวิธีหรือทำลายลูกโป่งครับขอแสดงความยินดีกับทีมดว.3จากโรงเรียนดงหลวงวิทยา

ีนี้เป็นปีแรกครับสนามนี้เป็นสนามที่2ครับและคว้าแชมป์ประจำสนามครับเก็บโควต้าการเข้าชิงในสนามสุดท้ายให้กับตัวเองได้ครับสำหรับน้องๆจากดงหลวงวิทยาครับนี่เซียนพิวของเรา

0: แสดงความยินดีด้วยครับ
1: เชิญลูก
0: และอีกหนึ่งทีมครับแชมป์สดๆร้อนๆเลยครับในประเภทศึกปีกหมุนประลองทักษะหรือการยิงเป้านั่นเองนะครับขอแสดงความยินดีกับทีม

0: ีด้วยนะครับยังไม่ต้องลงไปไหนเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะครับรวมถึงแชมป์อีก2ประเภทด้วยเชิญครับเชิญครับไม่ต้องไปไหนลูกเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันก่อนน้องๆไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันแชมป์ทั้ง3ทีมเชิญครับเชิญครับแชมป์ทั้ง3ทีมมาเลยแชมป์3ประเภทนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันในระหว่างนี้ขออนุญาตถามท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องนะครับผ่านไปครึ่งทางแล้วครับดร.น้องๆเราได้เห็นตั้งแต่สนามที่แล้วแล้วหน้าใหม่เยอะมากแล้วมีเด็กๆรุ่นใหม่มาเยอะมากมาปีแรกสนามแรกได้เข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยเลยครับภูมิใจดีใจแค่ไหนครับ
1: ก็ตื่นตาตื่นใจอีกแล้วนะคะกับน้องๆตัวเล็กๆจิ๋วๆเลยที่เข้ามาแข่งขันตั้งแต่เป็นระดับประถมท้าชิงกับรุ่นพี่ฝีมือไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจกับการส่งเสริมเรื่องของการใช้โดรนนะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็สามารถเป็นนักยุทธศาสตร์ในเรื่องการบินโดรนได้ค่ะ
0: ครับผมอีกสักนิดนึงครับเดี๋ยวหลังจากนี้หลายๆทีมเลยจะต้องไปแข่งขันโดรนแปลอักษรกันต่อที่บ้านเราวช.กรุงเทพมหานครครับอยากให้ท่านให้กำลังใจน้องๆหน่อยครับ
1: ก็เช่นเดียวกันนะคะน้องๆที่จะเข้าสู่เวทีการแข่งขันโดนแปลอักษรนะคะมีความท้าทายแล้วก็มีโจทย์ที่ท้าทายอยู่เช่นเดียวกันก็ขอให้น้องๆที่เข้าร่วมทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะ
0: ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับและนี่ครับคือความสนุกของวันนี้นะครับเราได้เห็นนวัตกรรมนะให้ได้เห็นฝีไม้ลายมือของน้องๆรุ่นใหม่ครับปีนี้สร้างเซอร์ไพรส์ให้เราทุกๆสนามเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นในสนามที่3นะครับสนามหน้าเนี่ยสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับเหลืออีกแค่15ทีม15โควต้าที่จะเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะเป็นทีมใดรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเดียวอธิชาติพงษ์ภัยนะครับพี่ตองวิริยาครับพี่ป๊อปอจิรงครับรวมถึงทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาจากไทย PBS ทุกคนขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 17 นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับตำรวจที่ขับรถชน3แม่ลูกจนทำให้แม่เสียชีวิตและลูก2คนบาดเจ็บสาหัสในจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เมาครับและพร้อมจะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ญาติญาติรวมถึงร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรแสงคำอายุ53ปีสังกัดตำรวจภูธรอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นคู่กรณีครับเดินทางไปร่วมงานศพของนางปิยวดีจันแมอายุ40ปีที่วัดคลองปลาระสามัคคีธรรมอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรหลังร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรขับรถชนนางปิยวดีที่กำลังขับรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตและมีลูกชายอายุ13ปีและลูกชายอายุ9ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสร้อยตำรวจตรีเกรียงไกรเล่าว่าวันเกิดเหตุขับรถตามทางปกติผ่านจุดที่เป็นเนินก่อนเสียหลักบังคับรถไม่อยู่พุ่งชนรถจักรยานยนต์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บวันนี้มาขอขมาและมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพและยืนยันว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้เมาและพร้อมจะให้การช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้สูญเสียครับน้องชายผู้เสียชีวิตบอกว่าครอบครัวกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของหลานๆและอนาคตเนื่องจากตนเองก็มีปัญหาสุขภาพและไม่มีงานทำการสูญเสียพี่สาวซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสขณะนี้กังวลว่าหากหลานๆฟื้นขึ้นมาร่างกายและสติสัมปชัญญะจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งทางครอบครัวต้องการความชัดเจนและการดูแลเยียวยาที่เป็นธรรมที่สุดสำหรับเด็กๆที่เหลืออยู่โดยเหตุการณ์นี้ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับพบกากอุตสาหกรรมถูกลักลอบทิ้งใกล้ชุมชนเขตรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดปราจีนบุรีครับมีกลิ่นฉุนลักษณะคล้ายน้ำมันเครื่องเก่าจำนวนมากชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหวั่นว่าหน้าฝนจะชะล้างสารพิษลงแหล่งน้ำธรรมชาติครับขยะกากอุตสาหกรรมจำนวนมากถูกนำมาทิ้งไว้ที่บริเวณพื้นที่ป่าอ้อยบ้านโคกไม้แดงหมู่ที่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเขตรอยต่อระหว่างตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรามีกลิ่นฉุนลักษณะคล้ายน้ำมันเครื่องจำนวนมากปล่อยทิ้งไว้ในสระน้ำตรวจสอบพบว่าเป็นกากขยะอุตสาหกรรมประเภทสายไฟฟ้าที่ถูกปอกเปลือกแล้วผ่านการบดย่อยเป็นผงถูกนำใส่รถบรรทุกพ่วงนำมาเททิ้งบนถนนกระจายอยู่ตามแนวป่าจำนวนมากครับคาดว่าเป็นที่ของเอกชนรายหนึ่งนำมาทิ้งข้างไร่อ้อยห่างจากแหล่งน้ำประมาณ700เมตรเป็นสระน้ำลึก2เมตรครับในสระมีคราบสีดำคล้ายน้ำมันเครื่องเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วลอยเต็มสระส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงชาวบ้านกังวลว่าในช่วงหน้าฝนน้ำจะชะล้างสารพิษลงในไร่สวนและสระน้ำของชาวบ้านจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและกำจัดขยะอันตรายออกจากพื้นที
1: ่กลิ่นมันเป็นยังไงดมดูได้ไหม
0: ชิลียังคงเผชิญฝนถล่มหนักจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนแม่น้ำไหลสายล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นวงกว้างครับหลังฝนฟ้าคะนองรุนแรงถล่มภาคกลางและภาคใต้ของชิลีส่งผลให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำประชาชนจำนวนมากต้องพากันอพยพทิ้งบ้านเรือนเพื่อหนีเอาชีวิตรอดขณะที่กองทัพชิลีส่งกำลังเข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและอพยพผู้ประสบภัยทางการชิลีรายงานตัวเลขความสูญเสียล่าสุดครับพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนสูญหายอีก1คนและมีประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นขณะที่รัฐบาลชิลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน10ภูมิภาคทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหมดเวลาทันข่าว 17 นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมสารคดีไทยสินครับจบแล้วชมสารคดีแมนเมดครับสวัสดีครับ
2: ครบสัปดาห์ตรวจ KPI นับถอยหลังก่อนปรับคณะรัฐมนตรีปมทุจริต1ในต้นตอสำคัญโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเจาะขบวนการพ่อทิพย์แกะรอยขยายผลล่าตัวบงการใหญ่ติดตามได้ใน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

กับคนที่ได้ใช้ชิ้นงานของเราอ่ะให้เขาได้รับความรู้สึกที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาชื่อวันริยาเพ่งสว่างค่ะก็เป็นช่างปั้นอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะพี่เรียกตัวเองว่าช่างที่ทำเครื่องดินเหมือนแบบช่างปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะคะแต่ว่าทำงานเครื่องเคลือบงานที่ทำจะเป็นงานที่ใช้บนโต๊ะแล้วก็เป็นออบเจกต์ที่ตกแต่งในบ้านเนี่ยค่ะเป็นสเกลไม่ได้ใหญ่ก็คือแบบเป็นของที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราไปหาดินแหล่งดินที่พี่ใช้นะคะก็คือในนาเพราะว่าอาชีพเดิมของพ่อแม่จะเป็นเกษตรกรคือเป็นชาวนาใช่ไหมคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นพื้นฐานของที่บ้านเลยจุดเด่นของดินของพี่ก็คือมันเป็นการนำวัสดุในพื้นที่อะค่ะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของเรานะคะมันจะมีขุดเจอแล้วมันจะมีดินอยู่4 สีเนี้ยที่บ้านเราเรียกไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นดินแห้ดินตับม้าแล้วก็ดินเหลืองแล้วก็ดินดําในแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีผิวเวลาหลังเผาอ่ะมันจะออกมาไม่เหมือนกันแต่ละงานน่ะเราอาจจะใส่เนื้อดินแต่ละอันน่ะแตกต่างกันตามความต้องการเวลาทํางานคุณสมบัติของดินแห้ก็คือเป็นดินที่มีแร่เหล็กเยอะเผาออกมาจะเป็นสีน้ำตาลดำนะคะอันนี้ดินตับม้าปกติดินตับม้าคือถ้าแห้งเนี่ยมันจะแข็งมากๆมันจะบีไม่ค่อยได้แต่ถ้าโดนน้ำก็จะละลายในทันทีนะคะแล้วก็ดินสีเหลืองเนี่ยอันนี้จะพบเยอะที่สุดในที่ดินของเราก็ลองลงมาจากอันนี้นะคะก็คือแบบเผาแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลแต่ไม่เข้มเท่าดินแห้งค่ะเสร็จแล้วก็เป็นดินดำก็คือเป็นดินเหนียวที่เราเจอเยอะที่สุดเผามามันจะเป็นโทนครีมขาวขุดมาเสร็จแล้วก็เอาดินที่เปียกนะคะแยกเศษวัสดุออกก็ผึ่งให้แห้งขั้นตอนถัดไปก็คือการแช่ดินนะคะอย่างน้อยต้อง2 วันยิ่งนานยิ่งดีนะคะเพราะว่าการแช่นานๆทำให้เนื้อดินซึมซับน้ำมันจะแบบเป็นโคลนเลยพอเราแช่เสร็จมากกว่า2 วันนะอันนี้น่าจะประมาณ7 วันมันก็จะละลายไปเรื่อยๆพอดินนิ่มนะคะเราก็เอามาเกลอะวิธีเกลอะก็คือปูผ้าบนแผ่นซีเมนต์แล้วก็เอาโครนมาเกลอะบนผ้าเพราะว่าแผ่นซีเมนต์อ่ะมันจะดูดน้ำห่อทิ้งไว้เสร็จแล้วนะคะให้ซีเมนต์มันดูดน้ำมันก็จะประมาณ 2-3 วันเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาไปนวดต่อพี่ชอบงานเครื่องดินตั้งแต่เด็กเลยก็คือแบบว่าตอนเด็กจะทำของใช้เองอย่างเช่นกระปุกหมูกระปุกออมสินเนี้ยค่ะแล้วก็ปั้นกระปุกออมสินเองเผาเองตั้งแต่เด็กเลยพอเรียนจบก็ทำงานเป็นคนออกแบบสิงห์ทอแต่ช่วงที่ทำงานออกแบบสิงห์ทอมีทำเรียนเวิร์กช็อปเกี่ยวกับงานดินค่ะแรกๆเรายังไม่รู้ว่าเราชอบงานอันนี้จริงๆหรือเปล่าเหมือนเราไม่แน่ใจค่ะพอได้สัมผัสดินหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบยิ่งมั่นใจยิ่งทำให้เราอยากจะทำงาน

เซรามิกมากขึ้นใช่ที่นี่คือจุดที่เอาผลงานมาวางแสดงให้ดูนะคะยุคแรกๆก็จะมีช้อนแครงเป็นไอเทมเล็กๆจะทำจากเปลือกหอยถัดมาก็จะเป็นถ้วยที่แบบเป็นเทคนิคง่ายๆก็คือปั้นแบบบีบๆขึ้นมาสีเคลือบจะเป็นเคลือบจากเนื้อครามแล้วก็ถัดไปงานชื่อว่าเปลือกค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆขึ้นมาเพื่อจะบอกถึงธรรมชาติเนี่ยค่ะทำมาเป็นจานเหมือนเราถากเปลือกไม้ออกมาก็ใช้เป็นเคลือบขี้เถ้าแรงบันดาลใจชิ้นนี้มันมาจากการเห็นแก่งหินหินที่มันเป็นชั้นๆได้แรงบันดาลใจมาทำแจกันค่ะอันนี้ชื่องานว่าพลุยมันมาจากพุงอ่ะเหมือนพุงพลุยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นฟอร์มอยากได้เหยือกที่แบบว่าอ้วนๆหน่อยเนี่ยอันนี้เคลือบเป็นขี้เถ้าเหมือนกันหัวใจของงานเซรามิกคือการนวดดินค่ะก็คือว่าเราจะนวดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีเสียงลมอะค่ะก็จนกว่าเสียงไม่มีแล้วก็วิธีเช็คก็คือแบบเราจะใช้อันเนี้ยตัดถ้าไม่นวดดินมันอาจจะมีฟองอากาศหลงเหลืออยู่ในผนังแล้วพอเอาไปเผาก็คืออากาศที่อยู่ในผนังชิ้นงานเนี่ยมันจะดันตัวออกมาเวลาโดนความร้อนทำให้ชิ้นงานเสียหายลักษณะงานของเราจะมีขึ้นรูป2แบบก็คือขึ้นรูปด้วยมือก็คือแบบจากก้อนดินค่อยๆบีบขึ้นมาอีกอันนึงก็คือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนอย่างชิ้นนี้ชื่องานว่าชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงเป็นที่เขียบุรีเนี่ยความหมายชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงอ่ะมันเป็นการทรานสฟอร์มระหว่างคนกับใบไม้ใช่ไหมแล้วก็ออกมารูปร่างนี้เหมือนเรานอนแล้วก็แบบเนี่ยอันนี้เท้าหัวตัวปกติอ่ะพี่ทำอ็อบเจกต์นี้ออกมาส่วนมากคนที่ซื้อไปอ่ะส่วนมากไม่ใช่คนสุบุรีแต่เขาซื้อไปให้คนที่สุบุรีเนี่ยค่ะเพื่อที่จะสกิดให้คนที่สูบเขาอาจจะได้คิดอันนี้มันชีวิตเราเนี่ยเรากำลังทำลายมันอะไรเงี้ยเก็บรูปร่างรูปทรงเรียบร้อยปุ๊บจุดที่แบบจะทำให้ดูพลิ้วไหวอ่ะก็คือเอาฟองน้ำอ่ะเช็ดตรงขอบแล้วก็อย่าลืมบีบให้มันเล็กถ้าเกิดมันหนามันจะดูไม่พลิ้วไหวอันนี้ก็ชื่องานว่า The Listener Mark อันนี้ไอเดียพี่ได้จากเวลาเรานั่งดื่มกับเพื่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะพูดใช่ไหมในขณะที่พี่ฟังพี่คิดไอเทมนี้ออกมาได้คืออยากให้ทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีฝั่งเล็กจะเป็นปากฝั่งนี้จะเป็นหูก็เหมือนแบบฝั่งนี้พูดฝั่งนี้ฟังแต่ดูรวมกันก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบเป็นหูสองข้างเนี่ยค่ะค่อยๆไล่จากฐานล่างค่ะโกยดินค่อยๆขึ้นมาตามความสูงที่เราต้องการพอมาถึงจุดที่สูงเท่าที่เราต้องการแล้วปุ๊บเราก็เอาลวดที่มันหยักๆเนี่ยค่ะค่อยๆตัดลายนี้เหมือนภูเขาหน้าผาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราพูดออกไปแล้วมันจะเหมือนแบบเราตะโกนใส่ภูเขาค่ะเสร็จแล้วเสียงมันจะสะท้อนกลับมาก็
็ทำดินให้เป็นเส้นแล้วก็ใช้ไม้กลิ้งนะคะให้มันแบนแล้วก็มาดัดเป็นรูปหู

อันถัดมาชื่องานว่าน้ำค้างหยดเดียวแรงบันดาลใจตอนที่เดินป่าแล้วก็เห็ดไซส์นี้เลยนะคิดว่าเราจะทำเอาไว้เป็นจานอันนี้คือชื่องานว่า No Pressure Dipper ไร้แรงกดดันอะมันเหมือนการดื่มกาแฟแบบนี้มันไม่ต้องเร่งรีบ

0: ดทนกับปล่อยวางอันนี้มันเกิดขึ้นตอนที่มีโรคระบาดในปี2019พี่ก็เลยแบบว่าออกถ้วยชาเนี้ยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันอย่างเงี้ยค่ะงานของเราเอกลักษณ์มันน่าจะอยู่ในวัสดุมันได้สื่อสารส่วนเราก็คือผู้ถ่ายทอดน่ะเราก็มีหน้าที่แบบว่าเอาจินตนาการสื่อออกมาก็เหมือนรวมงานกันแล้วก็ออกมาเป็นงานเนี้ยค่ะเซตนี้ชื่องานว่า Conversation Between Us บทสนทนาระหว่างเรามันเหมาะกับคนที่แบบว่าชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเหมือนแบบ Deep Talk กันอยู่เป็นระยะอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยออกคอลเลกชันที่เกี่ยวกับไว้สนทนากันแล้วก็อยากจะใช้วัสดุที่นี่อันนี้เป็นกิ่งของต้นเปลือยมันยืนต้นตายอะค่ะเขาก็กำลังล้มมันเพื่อที่จะไปทำฟืนพี่ก็เลยขอกิ่งต้นเปลือยเอาไว้ทำก้านกาไอเดียชิ้นนี้ก็คือตอนที่หัดปั้นแรกๆมันยากเราก็เลยให้มันน่ะแทนความรู้สึกครั้งแรกๆในการปั้นเป็นเหมือนงานที่สื่อสารคือเราไปเพ่งว่าแบบมันต้องเนี้ยเป๊ะเท่ากันเขาจะเนาะจริงๆมันก็ไม่ต้องอะไรก็ได้มันก็งามได้เหมือนกันนี้ค่ะอันนี้ก็คือแบบมันเป็นแค่งานเทคนิคเนาะคือแบบปกติเราจะทำให้มันเรียบตรงเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ให้มันโชว์รอยนิ้วที่มันแบบเสียดสีกับเครื่องเงี้ยค่ะแต่ว่าข้างในมันก็ใช้งานปกติอันนี้คือมันไม่ต้องทำหูคือพี่ออกแบบให้เป็นแบบไว้จับข้างซ้ายจับเงี้ยค่ะปั้นเสร็จแล้วก็นำชิ้นงานผึ่งในอาคารนี่แหละค่ะไม่ตากแดดเพราะว่าตากแดดมันจะระเหยเร็วคือน้ำออกจากผิวงานเร็วมันอาจจะเสียหายได้ก็คือค่อยๆปล่อยมันแห้งไปเผามันจะมี2รอบเผารอบแรกคนทำเซรามิกเขาเรียกบิสกิต850องศาแล้วก็เสร็จทีนี้ก็พักมาให้มันคูลดาวน์อีกวันนึงก็มาเปิดแล้วก็เอามาชุบเคลือบตอนแรกที่มาอยู่อ่ะออกจากงานประจำอายุประมาณ35เราก็ไม่รู้อะไรแล้วก็คือแบบทำในส่วนของเราไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่เริ่มได้ข้อมูลจากตอนที่ลงไปหาวัตถุดิบคนก็เริ่มรู้ว่าเราทำเซรามิกเขาบอกว่าไอ้ลองไปดูที่บ้านท่าวัดว่าแบบมันมีวัดนึงที่เขารวมของเก่าไว้ทีนี้เราก็เลยลองเข้าไปดู
1: วัดของเรานั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญ1ใน9วัดของจังหวัดสกลนครพร้อมกับเป็นวัดประวัติศาสตร์ด้วยศิลปวัฒนธรรมของโบราณวัตถุศิลปะทวารวดีมีอายุประมาณ 3,500 ปีเมื่อปรากฏเช่นนี้แล้วก็ได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพท่านก็มีพระราชดำริให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครดำเนินการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้เมื่อปี2533
0: ที่นี่ก็คือเป็นจุดที่พี่มาเมื่อนานมาแล้วอ่ะเคยเข้ามาดูงานตอนที่เข้ามาเห็นผลงานของเก่าในนี้อ่ะค่ะความรู้สึกก็คือแบบรีมายกลับมาว่าเหมือนเราได้เป็นช่างที่นี่ในยุคนั้นที่นี่เขาเรียกเคลือบน้ำย้อยมันก็คือเคลือบขี้เถ้านะคะภาษาอีสานเขาเลยเรียกว่าน้ำย้อยน้ำย้อยคือการไหลในยุคนั้นอ่ะคือในแถบลุ่มหนองหานเนี่ยค่ะเขาปั้นของใช้เองกันทั้งหมดแล้วก็ทำเครื่องเคลือบ เยอะมากแล้วก็พอเวลาผ่านไปเหมือนช่างก็หายไปก็คือล้มหายตายจากมันเหมือนความรู้สึกเราคือเราก็ยังดีใจที่ได้เห็นงานผลงานของช่างในยุคนู้นค่ะหลังจากเผาบิสกิตแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นสีแบบนี้ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนเคลือบนะคะเคลือบจะมี3แบบก็คือเคลือบขี้เถ้านะคะแล้วก็เคลือบจากครามแล้วก็เคลือบแบบที่3คือจากเปลือกหอยเทคนิคการเคลือบเปลือกหอยก็คือวิธีการเราจะนำภาชนะเป็นตัวรองเปลือกหอยแล้วก็วางชิ้นงานที่จะเคลือบไว้ตรงกลางเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกหอยถมลงไปเขาเรียกว่าแคลเซียมที่อยู่บนเปลือกหอยอะค่ะมันจะทำกิริยากับไฟใช่ไหมคะแล้วมันจะมาปิวมาติดผิวภาชนะเปลือกหอยที่ใช้จะเป็นเปลือกหอยที่เราบริโภคทั่วไปเลยในนี้จะมีขี้เถ้ากับหินฟันม้า2อย่างแล้วก็ผสมในสัดส่วนที่เราคิดสูตรและจดบันทึกหินฟันม้ามก็เป็นหินเป็นแร่ที่มันหาง่ายในนี่ค่ะเนื่องจากว่าขี้เถ้ามันจะเป็นเคลือบแบบจะคล้ายๆสีน้ำคือถ้าเกิดว่าเราราดครั้งที่1มันก็จะเป็นชั้นที่1พอราดครั้งที่2มันก็จะเป็นชั้นที่2มันจะเป็นเหมือนทับซ้อนกันเหมือนสีน้ำตำแหน่งที่ทับกันสีเคลือบก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนแบบสีมันจะมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครามที่เราใช้เป็นขี้แท่นครามจากกระบวนการผลิตครามย้อมเสื้อผ้าของคนสกลนครปกติเขาจะเททิ้งพี่ก็ไปขอทาบนชิ้นงานเนื่องจากว่าดินที่เนี่ยมันมีแร่เหล็กเหมือนแบบพอมันเจอกันมันทำปฏิกิริยาแล้วก็เป็นเคลือบได้เลยในขี้แท่นคามอ่ะมันมีน้ำมะขามเปียกมันราดเคลือบยากเพราะว่ามันมีความเข้มข้นพี่เลยใช้วิธีเพ้นพอเราเคลือบเสร็จเราก็จะนำงานอ่ะไปเผาไฟประมาณ16ชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นเตา DIY ที่แบบเป็นลูกแรกที่ใช้ฝึกหัดในการทำ

เซรามิกตั้งแต่ปี2005ค่ะหลังจากที่เราเผาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเตาให้มันเย็นตัวเราก็มาเปิดดูว่างานเราเป็นยังไงอย่างชิ้นนี้มันจะเป็นเคลือบที่ทำจากครามเป็นดินแห้ก็ทำปฏิกิริยากับครามก็จะได้เป็นสีโทนน้ำตาลดำอย่างอันนี้เป็นงานเคลือบขี้เถ้ามันจะให้เป็นโทนสีเขียวเนาะสัดส่วนขี้เถ้ามีน้อยกว่าแต่ว่าหินฟันไม้เยอะกว่าแต่นี้ขี้เถ้าเยอะกว่าแล้วหินฟันม้าลดลงก็จะเป็นเขียวเข้มชิ้นนี้จะเป็นเคลือบด้วยเปลือกหอยแคลเซียมที่อยู่ในเปลือกหอยเปลวมันจะมาติดเป็นเคลือบได้เป็นสีดินเนื้อใสโดนเผาแล้วเปลือกหอยมันก็จะบดเป็นผงเลยเอาไปทำน้ำปูนใสน้ำปูนแดงได้อันนี้เป็นกาฤดูฝนคือแบบตื่นเช้ามาเดินลงมาหอยทากเต็มบ้านเนี้ยค่ะได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจว่าเราจะทำกาหอยทากแล้วก็เคลือบอ่ะเคลือบก็เกิดจากเปลือกหอยเหมือนกันนี่เป็นต้นแบบที่ตอนที่ปั่นจักรยานเล่นน่ะแล้วเห็นป้ายปักขายที่นาเราบอกเราเออเนาะเขาขายที่นาเราขายที่นาได้นะอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็ทำมันเป็นเหมือนแบบลองทำไซส์ที่แบบใช้ฟังก์ชันนอลขึ้นเป็นจานทุ่งนามันเหมือนการมองทุ่งนาจากข้างบนตรงข้างล่างเนี้ยค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มน้ำเต้ากับคันโทคือแบบชอบการดื่มน้ำในสมัยก่อนอ่ะเขาจะใส่แบบนี้ส่วนเคลือบตัวนี้จะเป็นเคลือบครามอันนี้จะเป็นแบบหลายอันเลยมีทั้งครามดินขาวขี้เถ้าชิ้นงานชิ้นนี้ชื่องานว่าแม่คือพระหันของบ้านออกแบบให้เป็นโกรธแม่ว่าตอนที่ก่อนแม่เสียขออนุญาตคุณแม่ว่าขอมวลสารของแกมาทำงานหลังจากแกเสียได้ไหมก็เลยทำเป็นปั้นเป็นหน้าของคุณแม่ค่ะเป็นตุ๊กตาเลยค่ะแล้วมันทำให้เรานึกถึงความตายตลอดก็คือมันมีทั้งทำให้เราปล่อยวางกับทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นชิ้นงานที่แบบบันทึกความทรงจำระหว่างเรากับแม่ค่ะงานเซรามิกสำหรับพี่ก็คือมันมากกว่าภาชนะเนาะจริงๆแล้วมันเป็นการสื่อสารความคิดจินตนาการของเราที่เราต้องการน่ะออกมาช่วงหนึ่งอ่ะที่ทำงานอยู่แล้วพี่มันเจอคำถามจากสื่อหรือคนที่มาหาว่าคุณคิดว่าคุณสำเร็จหรือยังเนี่ยค่ะเราก็จะตอบออกไปว่าสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วทีนี้อย่าไปเพ่งมันเนี่ยพี่มันก็คำนี้มันก็ไปปิ๊งขึ้นมาว่าเออใช่เพ่งที่งานดีกว่าแบบอยู่กับงานด้วยความรัก

0: หรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เครื่องนำข้าวเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เครื่องนำข้าว
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์สมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทาง ไทย PBS

อนนั่งรถจากเมืองฟุกุโอกะจะไปเมืองฮิโรชิมาเนี่ยนะครับยังสงสัยว่าเอมาผิดเดือนหรือเปล่านะฮะตั้งใจเลือกมาญี่ปุ่นหลังปีใหม่นิดหน่อยครับอยากจะมาเจออากาศหนาวๆนะฮะแต่ปรากฏว่าเจอแดดออกตลอดทางเลยนะครับไม่เหมือนหน้าหนาวเลยนะฮะแต่พอมาถึงฮิโรชิมาจริงๆครับโอ้โหหิมะตกหนาวเย็นสะใจนะฮะแต่โชคดีนะครับอากาศที่นี่ก็ไม่ได้โหดร้ายเกินไปนะครับมีช่วงหิมะตกหนักๆก็จริงแต่ก็จะมีช่วงที่แดดออกนะฮะการเดินสำรวจผลงานของมนุษย์นักสร้างในเมืองนี้ก็เรียกว่ามีครบทุกบรรยากาศในหน้าหนาวของเกาะฝั่งใต้เลยนะครับพูดถึงฮิโรชิมาเนี่ยนะครับเชื่อว่าหลายคนนึกถึงเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์นะฮะสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมืองพังทลายเละเทะไปหมดเลยนะฮะเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่น่าจดจำของมนุษย์นะครับแต่ทุกวันนี้ที่ฮิโรชิมาเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสันติภาพนะฮะมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับมีแบบธรรมชาติก็มีนะฮะแล้วก็ที่เที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยนะครับใครอยากจะไปดูศาลเจ้าโบราณของลัทธิชินโตนะครับมีประตูโทริอิขนาดใหญ่ยักษ์เลยปักอยู่กลางทะเลเนี่ยก็ต้องมาเริ่มที่เนี่ยที่ฮิโรชิมานะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภูมิภาคชูโมกุนะฮะซึ่งก็มีความเจริญมากครับธุรกิจการค้าตึกรามเขาใหญ่โตมีแหล่งช้อปปิ้งนะฮะรถไฟชินคันเซ็นที่เขาก่อสร้างทำต่อมาจากโอซาก้าเนี่ยทำมาถึงที่นี่ตั้งแต่ปี2518แล้วนะครับ50กว่าปีแล้วนะฮะพอคมนาคมดีครับเมืองนี้ก็เติบโตรุ่งเรืองมากๆครับเป็นเมืองที่เรียกว่าฟื้นฟูขึ้นด้วยความเข้มแข็งจริงๆนะฮะวันนี้ครับจะพาเที่ยวในฮิโรชิมาหน้าหนาวนะฮะมีเรื่องราวที่กลายเป็นบันทึกของมนุษยชาติครับถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ทางสันติภาพพอเข้ามาดูความเป็นจริงในทุกวันนี้นะครับจะได้เข้าใจว่าการฟื้นฟูเมืองนี้ทำได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนและขณะเดียวกันครับเมืองนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าทำไมมนุษย์เราควรห่างจากการทำสงครามครับ

ตอนเดินออกมาที่แม่น้ำโมโตยาสุตอนเช้าเนี่ยนะครับหิมะยังไม่ตกเลยนะฮะอากาศเย็นกำลังดีครับไม่ได้หนาวขนาดเดินเที่ยวไม่ไหวนะฮะได้มายืนดูอาคารเอโดมหรือว่าอะตอมิกบอมโดมจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเนี่ยจะว่าสวยก็ไม่เชิงนะครับแต่ก็ดึงดูดสายตาแน่นอนนะฮะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอาคารประวัติศาสตร์หลังนี้นะครับตอนที่ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานเนี่ยนะครับมันไม่ได้ระเบิดตอนถึงพื้นนะครับแต่ระเบิดขึ้นกลางอากาศที่เขาเรียกว่าแอร์เบิร์สนะครับซึ่งเกิดจากการคำนวณมาล่วงหน้าให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับก่อนจะถึงพื้นประมาณสัก600เมตรเพราะเขารู้ว่าถ้าระเบิดกลางอากาศเนี่ยรัศมีทำลายล้างเนี่ยจะรุนแรงกว่าการระเบิดตอนถึงพื้นมากเลยนะฮะถือว่าเป็นการคำนวณที่แม่นยำนะครับแต่ที่เขาไม่ได้คำนวณแน่ๆก็คือปรากฏว่าอาคารหลังเนี่ยนะครับยังตั้งอยู่ได้เฉยเลยนะครับจุดศูนย์กลางจริงๆของการระเบิดเนี่ยคือโรงพยาบาลชิมะนะครับซึ่งห่างจากเอโดมเนี่ยประมาณสัก 150-160 เมตรซึ่งที่นั่นโอ้โหโดนแรงอัดจากความร้อนหลายพันองศาเซลเซียสเนี่ยแทบจะหาย

วับไปเลยนะครับแต่ที่นี่ครับแรงกระแทกนี่มันกดทับลงมาตามแนวเสาของอาคารคอนกรีตนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันมีหน้าต่างเยอะครับแรงอัดอากาศก็เลยพุ่งผ่านช่องต่างๆออกไปก็ช่วยลดการปะทะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวอาคารไม่ถล่มลงมานะครับถ้าต้องมอบฉายาให้ที่นี่นะฮะคงต้องเรียกว่าอาคารกระดูกเหล็กนี่แหละครับน่าจะเหมาะสมมากๆเลยนะฮะ

เดินดูตึกเอโดมอยู่ดีๆฟ้าก็ทึมลงเลยนะครับอากาศเย็นวูบแบบรู้สึกชัดเจนเลยฮะแป๊บเดียวหิมะตกแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้ตกโหดด้วยนะเพราะว่ามาพร้อมกับลมนะครับนี่สังเกตหิมะขาวๆนี่แทบจะปลิวเป็นแนวนอนแล้วนะฮะลมแรงจริงๆครับแต่ขนาดมีหิมะตกนะฮะเรือโดยสารนี่ก็ไม่ได้หยุดให้บริการนะครับอันนี้คือเรือด่วนมรดกโลกนะฮะเขาวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวจากฮิโรชิมานะครับไปที่ศาลเจ้าอิซึกุชิมะครับซึ่งอยู่บนเกาะกลางทะเลนะฮะปกติพอเรือวิ่งกลับเข้ามาในแม่น้ำเนี่ยครับผู้คนก็จะออกมาดูวิวที่ท้ายเรือแต่วันนี้ไม่มีสักคนเลยนะครับระหว่างหิมะตกครับคราวนี้จะได้เดินดูตึกอะตอมิกในบรรยากาศหนาวๆสมใจเลยนะฮะแต่หิมะตกแบบนี้นะครับแล้วก็มีลมด้วยนะฮะแป๊บเดียวก็จะหยุดแล้วนะครับผู้คนที่ออกมาเดินแถวนี้ก็เลยเขาเลยไม่ได้หลบไปไหนนะฮะตึกเอโดมเนี่ยครับถึงจะรอดนะฮะก็รอดแบบร่อแร่เหลือเกินนะครับสภาพแทบจะใช้งานอะไรไม่ได้ครับตอนปี1945นะฮะที่ระเบิดลงเนี่ยนะครับชาวเมืองเขาก็โหวตว่าตึกนี้ควรจะทุบทิ้งไปเลยนะฮะไม่อยากจะเห็นอีกครับแต่ก็ยังไม่มีการสรุปนะฮะจนผ่านเวลายืดยาวมาอีกเป็น10เกือบ20ปีนะฮะจนในที่สุดครับสภาเมืองก็มีมติให้อนุรักษ์เอาไว้ครับแล้วก็ต้องซ่อมแซมด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะพังไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาเริ่มลงมือซ่อมกันตั้งแต่ค.ศ.1967ครับงบประมาณตอนนั้นเนี่ยมาจากการระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับเขารวมใจกันมากนะฮะตอนซ่อมเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีฉีดเรซินแล้วก็สารยึดเกาะเข้าไปตามรอยแตกของปูนครับแม้อาคารพังลงมานะฮะจริงๆเราควรจะเรียกว่าการพยุงเอาไว้มากกว่านะครับนี่ไม่ใช่การซ่อมแซมหรือว่าการบูรณะเพื่อทำให้อาคารกลับมาใช้งานได้แต่ว่าต้องการรักษาสภาพที่ใกล้เคียงของเดิมไว้ให้มากที่สุดเลยนะครับตั้งใจว่าให้อาคารหลังนี้ได้เป็นเรียกว่าเป็นประจักษ์พยานของบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษย์นั่นเองครับที่น่าสนใจในเรื่องการซ่อมบำรุงนี่นะฮะมีข้อกำหนดของยูเนสโกครับคือหลักการอนุรักษ์สากลนะฮะเขาบอกว่าเวลาซ่อมแซมลักษณะคล้ายๆการต่อเติมเนี่ยนะครับต้องทำให้แตกต่างจากของเดิมนะฮะคือทำให้เห็นเลยว่าตรงนี้ผ่านการซ่อมแล้วก็เขาก็ไม่อยากให้คนรุ่นหลังต้องมาเข้าใจผิดว่าอันไหนที่ซ่อมใหม่อันนี้คือของเดิมนะไม่ต้องเดาเลยว่าอันไหนของปลอมนะครับเรียกว่าต้องไม่บิดเบือนสภาพเดิมซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เอโดมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเสาปูนใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยนะโอ้ดูแตกต่างทันทีเลยนะฮะดูแล้วรู้ว่านี่เขามาทำที่หลังนะครับส่วนข้างในครับก็มีการสอดคานเหล็กเข้าไปเสริมให้แข็งแรงนะฮะตรงไหนที่เป็นรอยแตกก็ต้องทำปูนพอกหนาๆเอาไว้ครับไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไปถึงแกนกลางของผนังอิฐไม่งั้นนานๆไปเนี่ยมันจะพังง่ายมากเลยนะครับทุกวันนี้ครับเอโดมคือจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาดูนะครับมายืนดูทั้งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโมโตยาสุเนี่ยจะได้เห็นวิวกว้างๆด้วยหรือว่าจะข้ามสะพานไปยืนดูอาคารประวัติศาสตร์ใกล้ๆก็ได้ครับจะได้เห็นร่องรอยของความรุนแรงและร่องรอยของการเวลาชัดๆครับห่างจากตึกเอบอมมานิดเดียวนะฮะอยู่ใกล้ชนิดที่มองเห็นกันได้เลยนะครับเขาสร้างลานโล่งไว้เป็นอนุสรณ์สถานของผู้เสียชีวิตนะครับที่นี่ก็จะมีพิธีรำลึกทุกปีนะเขาจัดวันที่6สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันที่เกิดเหตุระเบิดลงนั่นเองนะฮะส่วนวันอื่นๆที่ไม่ได้ตรงกับวันที่6เนี่ยก็จะมีผู้คนมารำลึกถึงผู้เสียชีวิตอยู่ตลอดนะครับนี่ขนาดเป็นหน้าหนาวที่หิมะตกๆหยุดๆทั้งวันนะฮะก็มีคนมาไม่ขาดสายเลยนะครับ

ตรงซุ้มโค้งที่เป็นอนุสรณ์สถานเนี่ยนะครับเป็นงานออกแบบของสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะซึ่งไอเดียเขาเข้าท่ามากๆเลยนะครับเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านดินเผาสมัยโบราณของญี่ปุ่นนะซึ่งก็จะเป็นทรงแบบนี้แหละฮะเป็นทรงหลังคาโค้งทรงอานม้าเนี่ยนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนหลุมศพเชิงสัญลักษณ์ด้วยนะฮะคำว่าซีโนแทปเนี่ยนะครับเป็นภาษากรีกนะฮะแปลว่าสุสานที่ไม่มีร่างนะฮะการสร้างหลังคาเนี่ยก็เพื่อคอยปกป้องดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างฝังนะครับเพราะว่ามีคนเยอะมากนะครับที่เรียกว่าร่างกายเนี่ยสูญสลายจากความร้อนของแรงระเบิดนะฮะข้างใต้เนี่ยจะมีหีบศพหินนะฮะแต่ว่าเขาใส่รายชื่อของคนที่เสียชีวิตไว้ข้างในครับเพราะว่าหาร่างไม่เจอแล้วนั่นเองครับหิมะยังตกไม่เลิกเลยนะครับอากาศก็เย็นลงไปอีกเยอะเลยควรจะหาที่รักษาความอบอุ่นให้ร่างกายนะฮะซึ่งจากซุ้มโค้งอนุสรณ์สถานเนี่ยนะครับมองไปก็เห็นอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็แหมเหมาะเลยนะครับขอเข้าไปหลบอากาศเย็นครับจะได้ถือโอกาสเดินดูข้างในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะเขาจัดแสดงอะไรกันบ้างครับหลายคนน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองฮิโรชิมานะซึ่งน่าจะรวมเมืองนางาซากิด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยโอ้โหมีแหล่งข้อมูลให้เราค้นคว้าเยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือดูจากสารคดีเดี๋ยวนี้หาดูได้ง่ายมากทางอินเทอร์เน็ตนะครับจะดูเป็นคลิปสั้นๆอะไรต่างๆนี่ก็หาดูได้ไม่ยากครับแต่การมาเดินในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะช่วยขยายความของเรื่องราวต่างๆที่เราเคยรับรู้ให้ชัดขึ้นนะครับให้เข้าใจมากขึ้นนะฮะซึ่งพอออกแบบสำหรับจัดแสดงแบบพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ยิ่งดูง่ายนะครับเขาออกแบบเส้นทางการเดินไว้ดีมากๆเลยนะฮะจัดเป็นโซนต่างๆที่ดูง่ายแล้วก็เข้าใจไปตามเรื่องราวตามเหตุการณ์นะครับโซนแรกๆนี่เป็นการจำลองสภาพหลังเกิดเหตุระเบิดนะฮะคือสภาพของผู้คนนะฮะเอาจริงๆไม่ค่อยอยากจะแวะตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับมันดูหดหู่เหลือเกินนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วเราควรจะใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าไม่ควรจะมีความสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นอีกในโลกนะฮะจุดนี้น่าสนใจครับคนต้องมาแวะดูกันนี่คือแผนที่จำลองขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะหลายเมตรอยู่นะฮะขนาดของแผนที่เนี่ยนะครับก็คือรัศมีของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นเองนะฮะวัดจากศูนย์กลางที่มีการระเบิดเนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรครับบางจุดก็ขยายเป็น2กิโลครึ่งก็มีนะฮะก็เป็นที่มาของการทำแผนที่เป็นรูปวงกลมนั่นเองนะครับเขาทำโมเดลเป็นลูกกลมสีแดงเอาห้อยอยู่เนี่ยนะฮะอันนี้แหละครับจุดที่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันให้เห็นว่าระเบิดเนี่ยทำงานอยู่กลางอากาศนะฮะแล้วก็ดูขนาดของลูกบอลกับขนาดของตึกเนี่ยอาคารข้างล่างนี่พอจะมองเห็นเอโดมอยู่เลยนะฮะขนาดผิดกันลิบลับเลยนะครับไม่แปลกใจที่พอเกิดระเบิดขึ้นข้างบนเนี่ยเมืองฮิโรชิมาข้างล่างนี่ก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ

แอบดูปฏิกิริยาของผู้คนที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะบางส่วนก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับคนเข้าให้ความสนใจแทบทุกจุดเลยนะฮะใช้เวลาแต่ละจุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ค่อยจะเห็นใครเดินดูแบบเร็วๆผ่านๆนะฮะโดยเฉพาะจุดที่มีการอธิบายด้วยวิดีโอเนี่ยโอ้เขาหยุดดูกันนานเลยนะครับ

บางจุดเนี่ยเขาเขียนป้ายให้จับได้เลยนะปกติต้องมีป้ายมาห้ามจับนะครับอันนี้ให้จับได้นะเป็นประสบการณ์อีกแบบของการเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นกระเบื้องหลังคาบ้านครับที่กลายเป็นวัตถุที่เหมือนฟองน้ำนะ

คือตอนความร้อนที่มันอัดผ่านอากาศมาเนี่ยนะฮะมันเอาฟองเข้าไปแทรกในเนื้อกระเบื้องนะแสดงว่ามันต้องร้อนมากๆเลยนะครับแต่นี่พอมันเย็นตัวลงไปแล้วเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นกระเบื้องที่แข็งเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าเป็นกระเบื้องที่มีความพรุนต่างจากกระเบื้องดินเผาทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็นี่มีป้ายตัวอักษรเบรลล์ครับสำหรับผู้พิการทางสายตาไว้ด้วยนะโอ้โหเขาคิดไว้ละเอียดมากเลยนะครับ

ของที่เอามาจัดแสดงนี่นะครับบางส่วนก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ของผู้คนที่รวบรวมมาได้ครับก็เอามาจัดแสดงไว้ให้ดูครับมีแว่นตามีกระเป๋าอันนี้เป็นชุดนักเรียนที่เขาระดมมาช่วยกันรื้อถอนอาคารนะครับแล้วก็มาช่วยกันสร้างแนวกันไฟชุดที่เห็นเนี่ยเป็นของนักเรียน3คนนะฮะหมวกกับเข็มขัดนี่เป็นของคนหนึ่งนะฮะเสื้อเป็นของอีกคนหนึ่งผ้าพันแข้งนี่ก็เป็นของอีกคนครับเขาตั้งใจเอามารวมไว้ในหุ่นตัวเดียวกันครับเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนเป็นพันๆเลยนะครับที่เสียชีวิตในวันนั้นนะฮะข้าวของพวกนี้นะครับก็ทำให้พิพิธภัณฑ์สันติภาพแห่งนี้นะครับต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆนะฮะที่นี่ไม่ได้โชว์โบราณวัตถุครับแต่ว่าเป็นการแสดงพยานวัตถุนะฮะซึ่งก็เริ่มจากคนทั่วไปที่รอดชีวิตนะครับเขาตามเก็บข้าวของของคนในครอบครัวนะฮะก็เหลือไว้แค่นั้นแหละครับเอาไว้ดูต่างหน้านะครับพอเวลาผ่านไปก็เอามามอบให้พิพิธภัณฑ์เพราะว่าเรื่องราวของคนที่จากไปเนี่ยจะได้ยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจไปตลอดนะครับของพวกนี้ก็เลยไม่เป็นขยะที่ถูกกวาดไปทิ้งนะฮะยิ่งพอเขาสร้างเมืองใหม่เนี่ยถ้าไม่เก็บไว้นะครับร่องรอยพวกนี้ก็จะไม่หลงเหลืออีกเลยนะฮะพอเอามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ครับข้าวของพวกนี้ก็เลยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดครับที่บ่งบอกถึงพลังการทำลายล้างที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นเองนี่แหละครับบริเวณนี้ขอเรียกว่ามุมซาดาโกะก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาเข้ากันพื้นที่ให้เป็นพิเศษเลยนะฮะเพื่อจัดแสดงเรื่องราวของซาดาโกะซาซากิครับที่เสียชีวิตเพราะว่าผลจากรังสีปรมาณูนะฮะตอนระเบิดลงเนี่ยซาดาโกะอายุแค่2ขวบเองนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางประมาณกิโลกว่าๆนะฮะก็รอดมาได้แบบไม่มีแผลรุนแรงนะครับแต่ปรากฏว่า10ปีต่อมาครับซาดาโกะก็เป็นลูคีเมียนะฮะมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับเพราะว่าได้รับผลจากรังสีชาวบ้านเขาเรียกโรคระเบิดปรมาณูเลยนะครับเพราะว่ามีคนเป็นโรคนี้นะฮะจากการโดนรังสีเยอะมากแล้วก็เสียชีวิตทีหลังเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับซาดาโกะครับก็เริ่มพับกระดาษเป็นรูปนกกระเรียนนะฮะซึ่งนี่เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นครับว่าถ้าพับนกได้ครบ 1,000 ตัวเนี่ยจะขอพรให้หายป่วยได้นะฮะแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับตอนอายุ12ปีนะฮะบางคนก็ว่าพับไม่ถึงบางคนก็ว่าพับไปพันกว่าตัวแล้วนะครับยังไงก็ตามครับเรื่องราวของซาดาโกะเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจมากเลยนะฮะได้รับการเผยแพร่ออกไปจนการพับนกกระเรียนกระดาษกลายเป็นสัญลักษณ์ทางสันติภาพทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวออกจากพิพิธภัณฑ์นะจะพาไปดูอนุสาวรีย์ของซาดาโกะข้างนอกนะครับเรื่องราวของซาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัวเนี่ยนะครับถูกเขียนเป็นหนังสือหลายเล่มเลยนะฮะทำเป็นหนังฉายโรงก็มีทำเป็นหนังแอนิเมชันก็มีนะครับไม่แปลกใจครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเขาจะจัดพื้นที่เป็นพิเศษนะฮะเพื่อแสดงเรื่องราวของซาดาโกะนั่นเองครับเข้าไปเดินในพิพิธภัณฑ์ตั้งนานนะครับกลับออกมาหิมะก็ยังตกนะฮะแต่อากาศที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับบางทีตอนที่เรายังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยหิมะอาจจะตกๆหยุดๆไปรอบ2รอบแล้วก็ได้นะแค่เราไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ออกมาเนี่ยมีทั้งหิมะทั้งแดดเลยนะฮะ

ตรงนี้ครับที่บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของซาดาโกะซาซากินะครับก็อยู่ใกล้ๆกับอนุสรณ์สถานของผู้เสียชีวิตนะฮะเขาก็ใช้พื้นที่เดียวกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็สร้างจุดสำคัญแยกเอาไว้คนละจุดนะฮะแต่ยังไงก็มีความเชื่อมโยงถึงกันหมดอยู่ดีครับเพราะว่า

ใจกลางของเรื่องราวเนี่ยก็คือความสูญเสียครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกนั่นเองครับอนุสาวรีย์มีความสูง9เมตรนะฮะสระกกนี่กำลังชูนกกระเรียนพับนะครับซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของสระกกไปแล้วนะฮะนกกระเรียนนี่เขาทำจากบรอนซ์หรือว่าทองสำริดนะฮะแล้วก็เอาไปเคลือบสีทองให้มันเปล่งปลั่งครับแต่ว่าอันนี้เขาสร้างมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นี่มาเกือบ70ปีแล้วนะฮะสีสันก็เลยซีดจางไปตามเวลาครับที่น่าสนใจคือเรื่องนี้นะฐานที่เป็นทรงระเบิดปรมาณูเนี่ยนะครับมีสระกกยืนอยู่ข้างบนนะฮะเขาก็จะสื่อความหมายถึงความหวังแล้วก็การเอาชนะด้วยสันติภาพนั่นเองครับแล้วก็ตรงใต้ฐานเนี่ยนะเขาเอาระฆังมาแขวนไว้ครับห้อยโซ่เอาไว้นะให้คนมาโยกได้นะครับพอโยกแล้วระฆังมันก็จะดังใช่ไหมฮะนี่เป็นการออกแบบที่ทำให้คนมีส่วนร่วมนะครับเรียกว่าช่วยกันส่งเสียงแห่งสันติภาพนั่นเองนะฮะวันนี้พาเดินดูจุดต่างๆที่เชื่อมโยงถึงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่อะตอมิกบอมโดมไปดูอนุสรณ์สันติภาพรูปหลังคาส่งอ่านมานะฮะแล้วก็พาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็กลับออกมาดูอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงสระกกนะฮะสารภาพเลยนะครับเข้าใจมาตลอดว่าทั้งหมดนี้เขาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกันนะฮะไม่ใช่แค่เข้าใจนะครับแต่มั่นใจมากด้วยนะฮะมารู้ทีหลังครับปรากฏว่าที่เขาขึ้นทะเบียนเนี่ยมีแค่จุดเดียวก็คืออาคาร A บอมโดมเท่านั้นเองนะฮะข้อมูลเขาว่าแบบนี้ครับยูเนสโกเขาบอกว่าเหตุผลที่เลือกเฉพาะ A บอมโดมเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่เดียวครับที่อยู่ในประวัติศาสตร์ซึ่งก็จริงเลยนะฮะก็เลยให้อาคารอะตอมิกบอมโดมครับกับพื้นที่รอบๆซึ่งก็มีนิดเดียวนะตรงที่เขาล้อมรั้วเอาไว้นี่นะฮะตรงนี้นะครับประกาศเป็นคอโซนหรือว่าพื้นที่ใจกลางของมรดกโลกครับส่วนอนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์กับอนุสาวรีย์สระกกนะครับรวมถึงตามฝั่งแม่น้ำด้วยนะฮะอันนี้เขานับเป็นบัฟเฟอร์โซนหรือว่าพื้นที่กันชนนะครับส่วนเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาคือข้อ6นะครับซึ่งก็มีข้อเดียวนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการรักษาสันติภาพในโลกมานานกว่าครึ่งศตวรรษเลยนะฮะหลังจากการปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นครับ

0: เหตุการณ์ระเบิดปรมาณูเนี่ยเกิดขึ้นตอนวันที่6สิงหาคมนะครับปี1945นะฮะ4ปีเป๊ะๆเลยครับหลังจากนั้นนะฮะ6สิงหาคม1949นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศใช้กฎหมายสร้างเมืองอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพฮิโรชิมาขึ้นนะครับเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนการซ่อมบ้านเรือนเนี่ยให้เป็นโครงการสร้างเมืองระดับชาตินะฮะและเขามีแนวคิดแบบนี้ครับบอกว่าฮิโรชิมาต้องไม่กลับไปเป็นเมืองฐานทัพเหมือนเมื่อก่อนนะฮะแต่ต้องสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นเมืองแห่งสันติภาพของโลกครับเวลาแค่4ปีนะฮะดูเหมือนประเทศเนี่ยน่าจะยังอยู่ในช่วงของการกอบกู้อยู่เลยครับแต่เขาใจเด็ดมากๆนะฮะที่รีบลุกขึ้นจากซากของความสูญสลายนะครับช่วงท้ายนะฮะอยากจะพามาดูไอเดียโดนๆของสถาปนิกนักออกแบบครับตอนที่อยู่ที่อนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตนะฮะเวลาเรามองลอดหลังคาอ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งหนึ่งเราจะเห็นอะตอมิกบอมโดมนะครับและพอเดินย้อนกลับมาอีกฝั่งเนี่ยเราก็จะเห็นอาคารพิพิธภัณฑ์แสดงว่าหลังคารูปอ่านม้าเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับซึ่งก็แหมอยากพิสูจน์ว่าใช่หรือเปล่านะฮะหรือว่าคิดเองครับพอเรามายืนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับแล้วมองออกมาฮะกะให้เป็นเส้นตรงเลยนะครับปรากฏว่าใช่จริงๆครับนี่คือการลากเส้นจากอะตอมิกบอมโดมนะครับผ่านอนุสรณ์สถานแล้วก็มาจบที่เนี่ยครับจบที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะฮะนี่เป็นความตั้งใจของสถาปนิกที่เรียกว่าการสร้างแกนแห่งสันติภาพนะฮะแล้วก็เป็นไอเดียที่ล้ำมากๆเลยนะครับนี่เป็นความตั้งใจของชาวเมืองครับที่อยากให้สันติภาพบนโลกใบนี้เกิดขึ้นและไร้กาลเวลาครับ
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่

0: ไร้ที่พึ่งพา
1: เหมือนกับไอ้ถ่ายทหารเลย
0: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
0: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
3: นึกภาพว่าต้องไปนั่งอยู่ในบังไพรเฝ้ารอเป็นชั่วโมงรอแล้วรอเล่านะครับมันเป็นงานที่สำหรับผมประหลาดมากนะ
4: นี่ขนาดผมนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยทีมงานที่เขานั่งกันแบบเช้าเย็นๆแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลย
5: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
6: ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือนางรำที่เฉิดฉายหรือว่าแสงไฟที่ริบหรี่
7: อันอีเหนาเอามาทำเป็นคำร้อง
8: สำหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกุ้งเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพายไป
9: นั่นสินะใครเขาจะล้ำลึกถึงผู้แพ้กัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ทอนสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องพบหญิงอายุ77ปีข้อมูลระบุเป็นนักศึกษาขณะที่นักเรียนสังกัดสกร.ลาออกแล้ว 45,000 คนหวังได้สิทธิ์คืนขยายผลผับลับอัพยาย่านห้วยขวางยึดทรัพย์ติดตามเครือข่ายพบสัญญาเช่าอาคารทำร้านเกมแต่ลอบเปิดสถานบริการนานนับปีกระทรวงสาธารณสุขเตรียมตรวจมาตรฐานการรักษาโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดราชบุรีหลังญาติร้องแพทย์วินิจฉัยผิดพลาดทำเสียชีวิตสหรัฐยังเดินหน้าถล่มอิหร่านอ้างโจมตีฐานทัพในจอแดนทำทหารอเมริกันเสียชีวิตฝั่งอิหร่านโต้กลับโจมตีฐานทัพในภูมิภาค
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่พบว่าผิดพลาดก็กลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะในการที่จะเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะหลังจากที่มีหลายกรณีเหลือเกินมีคนถูกตัดสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงยกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่ชัยนาทเป็นหญิงวัย77ปีเธอไม่ได้รับสิทธิ์แล้วถูกระบุว่าเป็นนักศึกษาเธอบอกว่าไม่เคยสมัครเรียนเลยนะคะ
2: ค่ะเรื่องของการเรียนนี่หลายๆคนก็บอกนะคะว่าไปเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเพราะว่าให้ความสำคัญกับการศึกษานะคะแต่ว่าข้อมูลล่าสุดน่าสนใจจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกมาระบุนะคะว่าได้มีการสั่งชะลอการลาออกของนักเรียนเกือบ 50,000 คนก่อนอุทธรณ์ค่ะกรณีคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนตัดสินใจลาออกเพียงเพื่อให้มีคุณสมบัติรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่ะแม้จะเป็นช่วงวันหยุดนะคะแต่ว่าประชาชนจำนวนมากค่ะยังคงเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์การค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบและก็ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่ไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับหญิงอายุ79ปีทำอาชีพรับจ้างขายดอกไม้บริเวณหน้าศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยารายได้แต่ละวันไม่แน่นอนและสามีก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์เมื่อ30ปีที่แล้ว
3: น่าจะตรวจสอบใหม่นะคะตรวจสอบใหม่ครั้งพบคุณไม่ได้กันเยอะเลยพวกจนๆไม่ได้กันเยอะเลยฉันฟังอยู่ด้วยแถวๆบ้านอะที่บ้านแถวบ้านนะไม่ได้กันเยอะเลยหลายเจ้าทั้งที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยเนี่ยจะกินก็ไม่มีเนี่ยจะหาเช้ากินค่ำกันนะ
4: ป้ายังมาจ้างขายดอกไม้อยู่
3: จ้าหาเช้ากินค่ำกันเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะนั่นยังไม่ได้เลยขนาดคนจนนะแท้ยังไม่ได้เลย
2: ส่วนหญิงอายุ77ปีเป็นชาวตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเปิดผลตรวจสอบสิทธิ์ที่ระบุว่ามีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่ไม่เคยสมัครเรียนหรือว่าเข้าร่วมโครงการการศึกษาที่ไหนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินทางไม่สะดวกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสมัครเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ลูกสาวระบุว่าหลังทราบสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและยกเลิกสถานะนักเรียนในระบบให้สามารถกลับเข้าสู่การพิจารณาสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่ง
5: เราก็งงไงงงก็หันไปถามแม่ไปแอบเรียนตอนไหนไปแอบสมัครเรียนตอนไหนอะไรเงี้ยก็ขำกันก็เลยงงคุยกับพี่สาวยังงงเลยยังแบบเฮ้ยไปตอนไหนอะไรเงี้ย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.สั่งชะลอการลาออกของนักเรียนนะคะตอนนี้ไปแสดงเจตจำนงต้องการลาออกกันเกือบ 50,000 คนเพราะมีความกังวลว่าตัวเองจะขาดคุณสมบัติของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐขณะเดียวกันได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นการขออุทธรณ์ค่ะ
6: คือตอนนี้ต้องบอกว่าสกร.ไม่ใช่มีแค่นักเรียนเนาะมีพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยครับมันทำให้มีนักเรียนทุกช่วงวัยเลยมันก็หลายคนก็เลยกระทบเรื่องนี้ผมเองก็ พอออกให้ทางอธิบดีออกสำรวจก็มีประมาณสัก 40,000-50,000 เคสละซึ่งตอนนี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีทางอาจเป็นการกระทรวงการคลังด้วยเนา
2: ะ
6: เพราะเนี่ยอันนี้เราทางสกรเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะรีบสรุปแล้วก็จะทำอุทธรณ์ช่วยนักเรียนของเรานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจในวิธีการก็มาลาออกใช่ไหมครับแต่พอมีข่าวเมื่อวานนี้ก็เบรกแต่ก็ให้ทุกคนชะลอการลาออกไว้ก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวกระทบเด็กการเรียนของเด็กอะไรเงี้ยครับ
2: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปสำรวจข้อมูลนักเรียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะ

0: คนที่ได้สิทธิ์คนอื่นๆด้วยทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็เห็นด้วยกับการใช้มาตรการรัฐก็จริงเพื่ออัดฉีดเงินลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันบอกว่ามาตรการที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยประคองเศรษฐกิจนั้นมันทำได้แค่ระยะสั้นไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ระยะยาวแล้วก็ยังทำให้ไทยติดกับดักประเทศที่เศรษฐกิจยังขยายตัวต่ำต่อเนื่องด้วยค่ะหลังจากการประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผู้ลงทะเบียน18ล้าน8แสนคนแล้วผลออกมา9ล้าน3แสนกว่าคนไม่ผ่านเกณฑ์นะคะและตอนนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์จนถึง31กรกฎาคมล่าสุดผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์มีมากกว่า 2,760,000 คนคาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะมีคนที่ขอเอกสารหลักฐานตามหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าเครดิตบูโรเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าถ้าขอทบทวนสิทธิ์แล้วมีการตรวจสอบผลออกมาว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเดิมคนที่หลุดจากสิทธิ์เดิมจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ซึ่งจะได้ใช้สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 1,000 บาทค่ะถึงแม้ว่าในไตรมาส3ปีนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการบริโภคของประชาชนจากมาตรการรัฐแต่ก็มีบางเสียงสะท้อนนะคะอย่างผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยที่ประเมินว่าการบริโภคฟื้นตัวเป็นผลจากการเติมเงินผ่านมาตรการรัฐทีนี้ถ้าสิ้นสุดมาตรการการบริโภคอาจหดตัวลงท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังสูงปัญหาหนี้ครัวเรือนทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงโตต่ำมาตรการรัฐที่ออกมาแม้ว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่ไม่ได้ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนดังนั้นการเพิ่มสวัสดิการการแจกเงินไม่ควรทำแบบหวานแหควรเน้นไปที่กลุ่มจำเป็นเพราะรัฐบาลยังมีงบประมาณจำกัด
1: ผมเป็นห่วงเรื่องมาตรการภาครัฐนะครับในเรื่องของการแจกเงินนะครับเรื่องของมาตรการสวัสดิการต่างๆแม้ว่าจะเป็นความหวังในการที่จะช่วยประคองสถานการณ์ในช่วงที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นสูงในช่วงไตรมาส2นะครับแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงไตรมาส3แต่เรามักจะเห็นว่าหลังหมดมาตรการคนไม่ได้หยิบมาใช้จ่ายตลอดนะครับการบริโภคจะเริ่มแผ่วลงเพราะว่าขาดความยั่งยืนในการสร้างรายได้ในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากก็คืออาจจะเป็นมาตรการเฉพาะจุดซะมากกว่าการหว่านแหนะครับเพราะว่าคนที่จำเป็นจริงๆที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆด้วยงบประมาณที่จำกัดอาจจะช่วยสถานะปกครองสถานการณ์หรือยังให้ต่อได้แต่คนอื่นๆนะครับถ้าจะสามารถสร้างการความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนได้อยากจะเห็นเป็นลักษณะของการสร้างงานซะมากกว่าเช่นสร้างสาธารณูปโภคในเรื่องของภาคเกษตรในต่างจังหวัดนะครับจะสามารถที่เก็บกักน้ำในเรื่องของแรงนะครับหรือป้องกันน้ำท่วมกลุ่มพวกนี้เองผมเชื่อว่าสามารถที่จะเกิดการประคองเศรษฐกิจในต่างจังหวัดในภาคเกษตรนะครับให้เกิดการเติบโตได้ในระยะยาวมากกว่า
0: ขณะเดียวกันธนาคาร CIMB ไทยก็คาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้เพียงร้อยละ2นะคะและจากการประเมินอีก5ปีข้างหน้าคาดว่าอาจจะขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ3ถ้ายังไม่ได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ชัดเจนโดยเฉพาะการทำให้เศรษฐกิจโตอย่างทั่วถึงค่ะแพทยสภารับเรื่องตรวจสอบจริยธรรมแพทย์ในกรณีที่ครูสายร้องเรียนแพทย์โรงพยาบาลซานคามิโลจังหวัดราชบุรีหลังจากสามีเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะแล้ววันพรุ่งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปตรวจสอบมาตรฐานการรักษาด้วยซึ่งล่าสุดโรงพยาบาลต้นสังกัดมีคำสั่งใหแพทย์คนนี้ค่ะออกจากการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลมีผลทันทีค่ะ
2: ค่ะขณะที่ครูทรายหรือว่านางสาวเบญญาพรนะคะที่เธอต้องสูญเสียสามีวัย31ปีเสียชีวิตเนี่ยค่ะเธอยอมรับนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่กับความโศกเศร้านอนไม่หลับแล้วก็โทษตัวเองที่ไม่สามารถช่วยสามีได้ค่ะ
3: ลูกนอนแล้วก็เลยแอบร้องไห้ในห้องน้ำฉันนอนไม่หลับจริงๆแล้ววันนี้ครูที่โรงเรียนลูกเป็นเนอร์เซอรี่ส่งคลิปมาเป็นคลิปที่ฟูมาไปรับลูกแต่วันก่อนที่ฟูจะเสียชีวิตประมาณตอนบ่ายสามฟูเสียชีวิตประมาณหลังบ่ายสี่มันเลยเป็นโมเมนต์สุดท้ายที่ฟูได้ทำกับลูกอะแล้วฟูพูดตลอดว่า
2: ดังสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายครูและอินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีอัดคลิปวิดีโอเล่าทั้งน้ำตาถึงความสูญเสียหลังจากเธอสูญเสียสามี

0: สามีของเธอเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเธอยอมรับว่ายังอยู่ในความโศกเศร้าหลายคืนไม่สามารถนอนหลับได้ต้องแอบไปร้องไห้เพียงลำพังในห้องน้ำแล้วก็ยังโทษตัวเองอยู่ตลอดพร้อมกับเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่สามีไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนที่จะเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ครูทรายออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยระบุว่าสามีมีอาการเข้าข่ายโรคหัวใจแต่แพทย์ไม่ได้ตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG เพื่อประเมินอาการก่อนอนุญาตให้กลับบ้านจนกระทั่งอาการทรุดลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความระบุว่าได้รับเรื่องตรวจสอบกรณีนี้แล้วและมอบหมายนิติกรและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมรวบรวมรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการการตรวจสอบด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลรอบด้านทั้งเวชระเบียนผลการตรวจรักษาผลชันสูตรลำดับเหตุการณ์คำชี้แจงของแพทย์และสถานพยาบาลรวมทั้งพยานหลักฐานจากครอบครัวเพื่อพิจารณาว่าการดูแลรักษาและการปฏิบัติของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่
1: ส่วนทางนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าได้มอบหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนะคะไปร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีตรวจสอบระบบบริการและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะคณะกรรมการของสบส.ก็จะประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการและประสานผลการตรวจสอบร่วมกับแพทยสภาย้ำว่าแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันมีมาตรฐานทางการแพทย์กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะ
2: คาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับทางผู้บริหารของสปส.ก็คงจะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ด้วยนะครับในการเข้าไปตรวจสอบปกติก็จะมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานของทางแพทย์อยู่แล้วนะครับในระดับประเทศเนี่ยทางสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์เนี่ยเขามีการกำหนดมาตรฐานพวกนี้ไว้เลยครับว่าถ้ามีผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมาแบบนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเช่นตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ซักประวัติว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนก็จะนำมาสู่การตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วถึงแม้ว่าปกตินะครับแต่ยังมีความเสี่ยงนะครับเช่นอายุหรือผลเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะมีการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมซึ่งก็จะเป็นการตรวจที่ละเอียดมากขึ้น
1: และล่าสุดเพจ Facebook ของโรงพยาบาลซานคามิโลนะคะมีการออกแถลงการเป็นฉบับที่2แล้วนะคะระบุว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าแพทย์คนดังกล่าวมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในลักษณะคำพูดไม่สุภาพจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลจึงมีมติให้แพทย์คนดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลทันทีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ขณะที่สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ก็ย้ำนะคะว่าผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันควรได้รับการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจภายใน10นาทีแรกหลังจากที่ถึงห้องฉุกเฉินเพื่อเป็นการช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วหากผลยังไม่ชัดเจนควรตรวจเลือดหาค่าเอนไซม์หัวใจและพิจารณาส่งต่อแพทย์โรคหัวใจหรือว่าเฝ้าสังเกตการของอาการอย่างใกล้ชิดสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามก็คือแน่นหรือว่าบีบรัดที่กลางหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนซ้ายไหล่คอกรามหรือหลังเหงื่อแตกหน้าซีดหายใจไม่อิ่มเหนื่อยผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการนานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานซึ่งอาจไม่มีอาการเจ็บหน้าอกชัดเจนหากสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่ควรรอดูอาการควรรีบโทรสายด่วน1669เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วเพราะยิ่งวินิจฉัยและรักษาได้เร็วโอกาสรอดชีวิตและลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะยิ่งสูงขึ้น
1: ระยะนี้ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามสถานบริการนั้นดูจะเข้มงวดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอาชญากรรมภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากสถานประกอบการไม่ได้มาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดแต่ว่ามีกรณีล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้
1: ของสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางนะคะที่ตำรวจไปบุกตรวจค้นแล้วพบส ารเสพ

0: ติดหลายประเภทมีจำนวนมากทีเดียวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลยึดทรัพย์และติดตามเครือข่ายยาเสพติดค่ะย้อนกลับไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมกับชุดปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลบุกไปเมื่อวานนี้นะคะเป็นการตรวจค้นสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่เปิดเข้าไปในอาคารพบว่ามีการตกแต่งด้วยแสงสีเสียงเหมือนกับกลางคืนค่ะมีนักเที่ยวชายหญิงรวมเกือบ30คนที่อยู่ในสภาพมึนเมาตำรวจระบุว่าที่นั่นก็มีการเปิดบริการ24ชั่วโมงนะคะและผลการตรวจค้นก็พบยาเสพติดหลายรายการไอซ์51กิโลกรัมเคตามีนหรือยาเค326กรัมโคเคนกับ4กรัมยาอี224เม็ดบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากเงินสดมากกว่า 200,000 บาทนายปรินเมคานันผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครบอกว่านอกจากนักเที่ยวแล้วก็ยังจับผู้ที่จำหน่ายยาเสพติดได้2คนหนึ่งในนั้นคือผู้ดูแลร้านและพบว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการขยายผลถึงเครือข่ายยาเสพติดค่ะ
1: เป็นคนแม่จันแล้วก็มีที่ดินอยู่แถวแม่สายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นหลีดได้พอสมควรว่ามันก็เป็นคนเป็นชนเผ่าภาคเหนือนะครับซึ่งอาจจะมีคอนเนคชั่นซึ่งตอนนี้เรากำลังขยายผลอยู่เพราะว่าเราจะไปเอาซ้ำเขาด้วยเราก็จะขยายต่อจากการค้นพบเมื่อวานนะครับ
2: ด้านของการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่พบนะคะว่าเจ้าของอาคารมีส่วนรู้เห็นซึ่งทางผู้เช่าทำสัญญาเช่าเพื่อประกอบกิจการร้านเกมแต่ลักลอบเปิดสถานบริการซึ่งลักลอบเปิดมาได้สักประมาณ1ปีแล้วนะคะส่วนการกำกับดูแลของสำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่และตำรวจท้องที่จะมีพฤติการเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่ทางพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมข้อมูลและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งให้กองบังคับการตำรวจนครบาล1เป็นผู้พิจารณาตามขั้นตอนค่ะ
0: ในคดีนี้นะคะผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวมีรวม11คนเป็นกลุ่มที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย9คนส่วนใหญ่สมัครใจเข้ารับการบำบัดนะคะพนักงานสอบสวนก็จะคุมตัวส่งฟ้องศาลวันพรุ่งนี้และจะต้องรับการบำบัดตามคำสั่งศาลขณะที่ผู้ต้องหาอีก2คนถูกดำเนินคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายกำหนดส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้เช่นกันค่ะ
3: เราเที่ยวประจำบ้านร้านนี้
2: มาดูข่าวดีของคนที่กำลังจะวางแผนท่องเที่ยวปลายปีนี้หน่อยนะคะรัฐบาลค่ะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะคาดการว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีค่ะแต่ว่าภาคเอกชนเขาก็มองนะคะว่าถ้าจะอัดฉีดในช่วงไฮซีซั่นก็อาจจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะคะอยากจะให้เก็บงบประมาณเอาไว้กระตุ้นในช่วงโลซีซั่นมากกว่าเพื่อเป็นการช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ลดลงได้อย่างชัดเจนและตรงจุดค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมขอใช้งบกลาง 1,750 ล้านบาทค่ะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะโดยเป็นการสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 3,000 จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมกับแจกคูปองดิจิตอลมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์สำหรับการใช้จ่ายด้านอาหารค่าเดินทางและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยมีการตั้งเป้าหมายนะคะบอกว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 32,000 ล้านบาทนอกจากนี้เตรียมมาตรการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ400บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองหลักและ600บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองรองตั้งเป้าหมายกระตุ้นนักท่องเที่ยว 200,000 คนหรือว่าประมาณ 400,000 ที่นั่งนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยก็มองว่าช่วงเวลาในการดำเนินโครงการซึ่งตรงกับช่วงท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวแต่ทวนนำงบประมาณไปใช้ในช่วงโรซีซั่นมากกว่าหลังจากที่อัตราเข้าพักในเดือนมิถุนายนเฉลี่ยอยู่เพียงร้อยละ52และยังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3
4: ถ้าไตรมาส3นี้ทันครับก็ดีแต่ถ้าไม่ทันอยากให้เป็นโลซีซั่นปีหน้าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าก็เพราะว่าพอเราออกในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยราคาโรงแรมมันแพงอยู่แล้วตามดีมานด์ซัพพลายนะครับก ก็กังวลว่าเดี๋ยวประชาชนไม่เข้าใจด้วยแล้วก็การจองห้องพักน่าจะค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ห้องก็จะเต็มจากลูกค้าต่างชาติด้วยคนไทยที่ไปเดินทางด้วยครับ
0: ขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนขออภัยค่ะถ้าจำเป็นต้องดำเนินโครงการในช่วงของไฮซีซั่นควรจำกัดเงื่อนไขให้ใช้เฉพาะวันธรรมดานะคะเพื่อจะเป็นการกระจายการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าในช่วงวันหยุดนั้นมีปริมาณนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นอยู่แล้วส่วนทางผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยอมรับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ทำให้ราคาน้ำมันอากาศยานสูงขึ้นจากระดับ85ถึง90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นกว่า200ดอลลาร์สหรัฐค่ะถ้ามีการปะทะรอบใหม่ไม่ยืดเยื้อค่าโดยสารยังมีโอกาสลดลงกพท.ก็จะติดตามต้นทุนและงบการเงินของสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ค่าโดยสารนั้นมีความเหมาะสมค่ะ
5: ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเวลาที่มีสถานการณ์เนี่ยก็คือมีการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยราคาน้ำมันก็จะขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่ขึ้นน่ะมันจะค่อนข้างจะขึ้นรวดเร็วนะครับแล้วก็เวลาที่ลงมันจะค่อยๆลงช้าๆนะครับซึ่งเราก็หวังว่าการปะทะที่เกิดขึ้นรอบใหม่เนี่ยก็ถ้ามันไม่ยืดเยื้อก็อาจจะไม่มีผลต่อราคาน้ำมันมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของสงครามนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดายากนะครับว่ามันจะเริ่มต้นแล้วมันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับการผมเป็นทหารมาก็คือสิ่งที่ยากกว่าการเริ่มสงครามก็คือการยุติสงครามครับว่ามันจะยุติยังไงครับ
2: โดยทางกพท.ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนของสายการบินค่ะอย่างเช่นค่าธรรมเนียมสนามบินแล้วก็ค่าธรรมเนียมการเดินอากาศเพื่อเป็นการประคองธุรกิจแล้วก็ลดแรงกดดันต่อราคาค่าโดยสารพร้อมกับผลักดันให้สายการบินขยายเที่ยวบินสู่เมืองรองมากขึ้นโดยเฉพาะสายการบินโลคอสนะคะที่ต้องมีผู้โดยสารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า170ของความจุในแต่ละเที่ยวบินค่ะ
0: ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั้นอยู่ระหว่างการจัดทำและการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่สิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากทางพรรคประชาชนก็คือในกฎหมายฉบับนี้ไม่มีงบประมาณที่จะมาแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมและความไม่ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหานี้แหละค่ะก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตอนนี้ยังเดือดร้อนจากการระบาดของปลาหมอคางดำต้องเปลี่ยนอาชีพแหล่งน้ำธรรมชาติก็กลายเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาหมอคางดำไปด้วยติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมค่ะ
6: ปลาหมอคางดำลอยตัวเหนือผิวน้ำในแหล่งน้ำบริเวณสารพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่พบการแพร่ระบาดเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลนและน้ำกร่อยมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทำให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำได้อย่างรวดเร็วแม้ก่อนหน้านี้ประมงจังหวัดสมุทรสาครเคยจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคางดำแต่ก็ยังพบการแพร่ระบาดเพราะรอบสารพันท้ายนรสิงห์มีคลองหลายสายเชื่อมต่อกันเช่นคลองโคกขามคลองสนามชัยและคลองซอยต่างๆชาวบ้านมองว่าการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงทำได้ยากทั้งยังแพร่ระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้าน
7: ตรงที่เรานั่งอยู่สารบรรทายเนี่ยคลองตรงนี้มันสามารถเชื่อมไปทะเลได้เชื่อมไปทะเลได้เชื่อมไปสมุทรปราการเชื่อมไปตลาดมหาชัยเชื่อมไปโคกขามเชื่อมไปบ้านไร่เชื่อมไปได้หมดเพราะว่าคลองเนี่ยมันต่อกันไปตามถนนที่เข้ามาเนี่ยคือท้องคลองมันเข้าไปได้หมดเลยตามถนนเลยแล้วคุณคิดดูว่าถ้ามากำจัดแค่ตรงนี้หรือว่าไปกำจัดแค่แหล่งใดแหล่งหนึ่งมันจะหายยังไงมันจะจบสิ้นยังไงในเมื่อคลองมันเป็นคลองเล็กคลองน้อยอย่างเงี้ย
2: เมื่อ2ปีที่แล้วบริเวณแหล่งน้ำสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครจับปลาหมอคางดำได้มากกว่า1ตันค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังพบการแพร่ระบาดนะคะสะท้อนว่าปลาหมอคางดำยังไม่หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักค่ะหลังจากที่ส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยว่ากรมประมงไม่มีงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำค่ะข้อกังวลการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่ไม่ต่อเนื่องถูกสะท้อนผ่านเวที
6: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนผนึกกำลังแก้ปมปลาหมอคางดำที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบอกว่าข้อจำกัดของเครื่องมือประมงในปัจจุบันที่ใช้ได้เฉพาะแหในการจับปลาหมอคางดำเป็นข้อจำกัดในพื้นที่คลองย่อยเพราะแหจับปลาหมอคางดำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลาหลบหนีเข้าไปในพื้นที่เข้าถึงยากเสนอให้กรมประมงยกเว้นทางกฎหมายให้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นอวนลอบหรือเครื่องมือทำลายล้างได้ชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำระบาดรุนแรงหรือพื้นที่สีแดงและบทบาทหน้าที่ของกรมประมงต้องจริงจังต่อการแก้ไขปัญหา
8: ปัญหาก็คือว่าเขาให้เขามองว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วแล้วตีความคำว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ผิดปลาหมอคางดำก็คือ invasion alien species เป็นเอเลี่ยนที่ลุกลามแต่เอเลี่ยนทั่วๆไปอาจจะไม่ลุกลามใช่ไหมฮะก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อมันนานเข้าเนี่ยเขาก็มองว่าไม่อยากกำจัดแล้วเขาไปช่วยกันใช้ประโยชน์เพราะคิดว่าพลังของเกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับมันก็จะลดน้อยลงมันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้อยู่กับพี่เราเห็นว่าจับปลาเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดอ่ะ
6: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีการเตรียมแผนจัดสรรในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรม
9: สิ่งที่จำเป็นก็คือต้องแบ่งพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นโซนสีแดงสีเหลืองสีขาวเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีเรื่องของวิธีในการแผนจัดการที่แตกต่างกันนะครับนอกจากแผนที่ชัดแล้วเนี่ยในเรื่องของงบประมาณแล้วก็การจัดสรรกำลังคนก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเจาะลงไปดูในงบปี70เนี่ยครับก็จะเห็นว่าในห้องวิสามันงบประมาณเนี่ยหน่วยงานอย่างกรมประมงเองก็ออกมายืนยันยอมรับว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เตรียมแผนในการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้นะครับแต่จริงๆแล้วถามว่ายังทันอยู่ไหมในการแก้ปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเนี่ยในงบปี70เองก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่มันยังมีแหล่งงบประมาณอย่างเช่นงบกลาง
6: พรรคประชาชนชี้ว่านี่คือหนังสือเตือนฉบับสุดท้ายถึงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตปลาหมอคางดำที่รุนแรงขึ้น 2-3 เท่าจากในอดีตและในสมัยการประชุมครั้งต่อไปเตรียมยื่นกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีหากยังไม่มีแนวทางแก้ไขวิกฤตปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภัทราชนชมไทย PBS รายงาน
2: ตอนนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านอยู่ที่ประเทศจีนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยค่ะนำทัพไปรถโชว์ที่เมืองเฉิงตูค่ะเป็นการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนค่ะดึงจีนมาลงทุนในบ้านเรานี่นะคะมูลค่าการลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รองนายกเอกนิติธันประภาสก็ระบุนะคะว่าไทยพร้อมรับคลื่นการลงทุนแล้วก็พลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่อนาคตค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนำทัพทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนโดยเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของประเทศจีนนะคะในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและก็เทคโนโลยีขั้นสูงถือว่าประสบความสำเร็จนะคะคาดการณ์นะคะว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทแล้วก็เตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีไทยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆค่ะนอกจากนี้ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทยและจีนได้มีการหารือความร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับรายงานของกองทุน IMF ที่ประเมินว่าไทยกำลังผงาดเป็นดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลก
0: ทางคุณเอกนิติบอกว่าบริษัทฉางอันออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปของจีนที่เลือกไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอก

0: ประเทศนะคะมีการตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองเพื่อเป็นฮับส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA พร้อมกับเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีและดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้ว40แห่งในขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราพร้อมกับผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คน
1: ส่วนบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ2ของโลกในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างบริษัท eOptolink Technology เดินหน้าเปิดโรงงานแห่งแรกที่ระยองและก็กำลังลุยขยายโรงงานแห่งที่2รวมไปถึงบริษัทเสี่ยวมี่คอร์ปอเรชั่นบิ๊กเทคที่ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนอันดับ3ในไทยซึ่งรัฐบาลได้มีการเจรจาดึงดูดให้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยเป็นการชูจุดแข็งด้านความพร้อมของซัพพลายเชนกลุ่มสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยค่ะ
0: น่าสังเกตว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีในครม.อนุทิน2พากันแถลงชี้แจงผลการดำเนินงานท่ามกลางข้อสังเกตว่ามีสาเหตุมาจากการกำกับสั่งการให้เร่งผลักดันนโยบายและแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็มีการขีดเส้นวัดผลผ่าน KPI ด้วยหรือไม่นะคะส่วนกลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกเรียกว่ารัฐมนตรีลูกเทพกลุ่มนี้ถูกจับจ้องและถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในชัยชนกชิดชอบแสดงความมั่นใจแล้วก็พร้อมจะให้พิสูจน์ผลงานติดตามจากรายงานของคุณเกมณีแก้วผลึกค่ะ
2: สัปดาห์ผ่านมาประเมินเป็นยังไงบ้าง
3: ก
2: ็ต้องนักผู้สื่อข่าวประเมินนะครับ
3: ผมก็ดูดีนะครับเราก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชน
2: เห็นแล้วมันมีหลายคนก็ออกมาแอคชั่นอะไรเยอะมากขึ้นเข้าตาไหมครับ
4: อย่างทีมโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงโฆษกต่างๆเข้าตานายกว่าการประเมิน
3: ก็ทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับต้องทำงานกันเป็นทีมเอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องออกมาพูด
5: เรียกได้ว่าเดินหน้าเก็บแต้มกันอย่างแข็งขันหลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศวัดผลงานรัฐมนตรีครม.อนุทิน2ผ่านหลักเกณฑ์หรือ KPI เป็นเหตุให้รัฐมนตรีจากโควต้าลูกเทพบ้านใหญ่เลือดแท้ตบเท้ากันออกมาสื่อสารทั้งแถลงชี้แจงและให้สัมภาษณ์ทำอะไรอย่างไรเจตนาจะก้าวออกจากโซนรัฐมนตรีโลกลืมเพราะถ้าโลกลืมนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วว่าจะลืมใส่ชื่อในครม.อนุทิน 2/2 เช่นกันตรวจการบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสำรวยวันธนียกุลอาจจะไม่ปรากฏตัวที่ทำเนียบบ่อยนักด้วยเหตุผลลงพื้นที่ต่อเนื่องเดินหน้านโยบายกองทุนหมู่บ้านดอกเบี้ยคนละครึ่งแก้หนี้นอกระบบไม่ต่างจากนายณพินทร ศรีสรรพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากที่ไม่เคยได้เห็นตัวที่ทำเนียบแต่ถกครม.นัดล่าสุดมาพร้อมให้สัมภาษณ์เน้นย้ำผลงานใหม่ป้ายแดงไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์และนายเจเศรษฐไทยเศรษฐต่างก็จับประเด็นร้อนแสดงฝีมือกันอย่างต่อเนื่องพลพีกับปมนอมินีต่างชาติวรสิทธิ์กับปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและนายเจเศรษฐกับเหตุรถกระบะชนพระสงฆ์ก่อนจะรวมพลลุยตรวจอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรั่วที่วงเวียนใหญ่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลส่วนที่กระทรวงคมนาคมไม่ได้หายไปแค่รัฐมนตรีว่าการพิพัฒน์รัชกิจประการ2รัฐมนตรีช่วยหลังจากถูกถามหาก็แสดงตัวนายสันเพชรบุญญามณีบอกลงพื้นที่ต่อเนื่องเน้นย้ำอยู่กับการเตรียมรับมืออุทกภัยหาดใหญ่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์บอกกำลังผลักดันไทยเป็นฮับการบินที่ถูกถามถึงอาจจะเป็นเพราะงานไหนงานนั้นเจอรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสำหรับลูกเทพลูกรักครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยหรือนายเนวินชิดชอบอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลหรือ DE นายชัยชนกชิดชอบล่าสุดปฏิเสธเหตุหวั่นไหวเมื่อตกเป็นสายล่อฟ้ารัฐบาลมองเป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามจะโจมตีลดทอนความเชื่อมั่นก่อนจะยืนยันว่า3เดือนหลังเข้ารับหน้าที่ผลการดำเนินงานย่อมต้องใช้เวลาท้ายที่สุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน
6: ทุกคนเนี่ยมีความกดดันและมีความตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วก็ผมได้เห็น

0: ผลงานจริงๆมุมมองผลงานที่เราเห็นอาจจะต่างกันด้วยเพราะว่าผมเห็นทั้งผลงานที่ได้สำเร็จลุล่วงแล้วมีประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วแต่ผมก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งคือทั้งความตั้งใจและสิ่งที่กำลังจะออกมาในอนาคตอันใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมคิดว่าไม่ถึงครับในเรื่องที่บอกว่าทั้งหมดในยุคเทพปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีแต่ท้ายที่สุดก็ต้องเป็นพี่น้องประชาชนที่ตัดสินแต่ผมเชื่อว่าในระยะเวลาสั้นและอีกไม่นานจะได้เห็นความรับผิดชอบทุกท่านครับ
1: นับจากนี้6เดือนของครม.อนุทิน2คือเดือนตุลาคมเป็นเหตุที่คาดการว่าแนวโน้มการพิจารณาปรับครม.เป็นไปได้สูงแต่อาจไม่ใช่แค่ KPI ที่นายกรัฐมนตรีเตรียมไว้เพื่อเป็นเกณฑ์วัดผลรัฐมนตรีคนไหนได้ไปต่อหรือพอแค่อนุทิน2ทับ1แต่ตามไทม์ไลน์ทางการเมืองสัปดาห์หน้าอาจได้ชิมลางผ่านอภิปรายของส.ส.ฝ่ายค้านเมื่อสภาต้องเปิดสมัยวิสามัญให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทจากนั้นเมื่อสภาเปิดสมัยประชุมเป็นเทอมที่2ของปี2569พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนประกาศแล้วว่าจะรักษาสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยื่นยัตติซักถามและซักฟอกปีละ1ครั้งทั้ง2สิทธิเนื้อหาสาระของการอภิปรายจากส.ส.ฝ่ายค้านในสภาก็อาจเป็นเกณฑ์วัดผลสำหรับรัฐมนตรีในครม.อนุทิน2ได้เช่นกันดังนั้น3เดือนหลังจับรับหน้าที่อาจเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปแต่ถ้าครบ6เดือนประกอบกับประสิทธิภาพการทำงานของพรรคฝ่ายค้านในการติดตามตรวจสอบอาจสมเหตุสมผลต่อการวัดผลและเปลี่ยนแปลงเก็บมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน
2: หน่อยละ3บาทเราคิดว่าดีมั้ย
3: ดีครับก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะครับ
2: คงจะแล้วก็ปกติเราโดนหน่วยเท่าไหร
3: ่หน่วยละ8บาทครับ
2: 8บาทถือว่าหนักพอสมควร
3: ก็เยอะนะพี่หอพัดลมก็ 5-600 ก็ถือว่าแพงอยู่นะพี
4: ่แล้วถ้ามันเอาเปรียบผู้ประกอบการมากเกินไปนะคืออย่างน้อยนี่เจ้าของผู้ประกอบการเนี่ยเนาะมันต้องมีไฟส่วนกลางที่ต้องใช้เช่นต้องไฟแสงสว่างรอบๆตัวอาคารและภายในอาคารด้วยเนี่ยที่ผู้เช่าใช้ต้องใช้ร่วมกัน
5: มาตรการค่าไฟฟ้าชุดใหญ่ของกระทรวงพลังงานออกมาเผยแพร่เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็มีเสียงตอบรับที่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเพราะหลายคนมองว่าช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ามันน้อยลงได้จริงหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการปรับให้หอพักอพาร์ตเมนต์เป็นไฟบ้านค่ะมาตรการนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า
6: ค่ะมีคำถามตามมาเยอะเลยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่ระบุนะคะบอกว่าอยากจะให้รัฐเนี่ยมีเกณฑ์จัดเก็บค่าไฟที่ชัดเจนเพื่อลดข้อพิพาทระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าค่ะส่วนกลุ่มนักศึกษาก็มองนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยค่ะทำได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะ
5: เรามาดูรายละเอียดของมาตรการที่ออกมาแล้วเป็นข้อที่สำคัญนะคะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมติที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของค่าไฟ7ข้อตรงที่น่าสนใจที่สุดและคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจมากที่สุดก็คือการปรับค่าไฟ200หน่วยแรกคิดหน่วยละ3บาทเท่านั้นถ้าใช้มากกว่านั้นให้ใช้อัตราปัจจุบันซึ่งการไฟฟ้าก็เรียกเก็บอยู่ประมาณ4บาทเศษๆนั่นเองนะคะแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือข้อความนี้ค่ะคุณผู้ชมหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นผู้ใช้ไฟประเภทชั่วคราวจะให้ปรับมาเป็นประเภทที่1หรือว่าประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งหมายถึงว่าเขาจะได้สิทธิ์200หน่วยแรกในอัตรา3บาทด้วยเป้าหมายที่ประชุมนะบอกว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มแรงงานเขาจะได้อานิสงส์เพราะเขาเป็นผู้เช่านะคะค่าไฟฟ้าที่เขาต้องจ่ายก็จะถูกตามไปด้วยเบื้องต้นคือเข้าใจว่ามาตรการแบบนี้มันน่าจะช่วยได้เป็นวงกว้างนะหอพักก็มีตั้งเยอะใช่ไหมคะอพาร์ตเมนต์ต่างๆก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
6: ทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่านะคะคุณผู้ชมอย่างกลุ่มนักศึกษาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าในหอพักของเขาเนี่ยบางคนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภทนะคะแต่บางคนก็มีพัดลมอยู่ตัวเดียวปกติอัตราค่าไฟอยู่ที่7บาทถึง10บาทต่อหน่วยถ้าจ่ายได้ถูกลงก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ค่ะ
2: ตอนนี้รัฐบาลมีโครงการที่จะห้ามใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแล้วจะหน่วยละ3บาทเราคิดว่าดีมั้ย
3: ดีครับก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะครับ
2: คงจะแล้วปกติเราโดนหน่วยเท่าไหร
3: ่หน่วยละ8บาทครับ
2: 8บาทถือว่าหนักพอสมควร
3: ก็เยอะนะพี่หอพัดลมก็ 5-600 ก็ถือว่าแพงอยู่นะพี
2: ่ไอ้เงินส่วนต่าง 5-600 เนี่ย ปกติอะเราสามารถที่จะเอาไปซื้อข้าวซื้ออะไรหรืออุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนเรา
3: อ๋อก็เพิ่มขึ้นมาเยอะครับก็ดีครับก็เอาไปเติมส่วนอื่นครับ
5: มันมีข้อสงสัยแบบนี้นะคะที่ตามมาก็คือธุรกิจหอพักปัจจุบันเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าเป็นผู้ใช้ไฟประเภทชั่วคราวมันมีกี่มากน้อยกันแน่ที่จะได้รับอานิสงส์เปลี่ยนให้เป็นผู้ใช้ไฟแบบที่พักอาศัยข้อเท็จจริงมันปรากฏอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือผู้ใช้ไฟประเภทชั่วคราวมันคือบ้านหรืออาคารที่กำลังก่อสร้างค่ะระหว่างนี้เขาจะยื่นขอใช้ไฟชั่วคราวจะเสียค่าไฟฟ้าประมาณหน่วยละ6บาทกว่าๆพอไปรวมแวดรวมค่า FT ก็จะจ่ายประมาณหน่วยละ7บาท50สตางค์นะคะซึ่งอัตรานี้ถือว่าแพงมากๆดังนั้นพอเขาสร้างเสร็จเขาได้เลขที่บ้านได้เลขที่อาคารเรียบร้อยแล้วเจ้าของเขาจะไปยื่นขอใช้ไฟประเภทอื่นๆนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านก็เป็นขอที่พักอาศัยจะเป็นกิจการขนาดเล็กกลางใหญ่ก็แล้วแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละที่กรณีหอพักกับอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในกลุ่มกิจการขนาดเล็กค่าไฟฟ้ามันอยู่ที่ 3-4 บาทต่อหน่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาพิจารณามาตรการที่รัฐบาลออกมามันช่วยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟมีจำนวนไม่มากนะคะมีในจำนวนหลักแสนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหอพักห้องเช่านั้นมันอาจจะไม่ได้ท่วนหน้าอย่างที่เราเข้าใจกันในตอนแรก
6: ค่ะจริงๆในมติที่ออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันก็ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคงจะต้องขยายความเพิ่มเติมจากกระทรวงพลังงานแล้วก็รอให้กระทรวงพลังงานเนี่ยค่ะมาอธิบายให้ชัดนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยจะส่งประโยชน์ไปยังผู้ใช้ไฟซึ่งเป็นผู้เช่าได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอะค่ะคุณผู้ชมที่มีการออกประกาศกันออกมาโดยรัฐมนตรีสุภมาศบอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยนะคะถ้าผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟปลายทางสคบก็เลยวางกติกาเอาไว้ชัดเจนว่าค่าน้ำค่าไฟห้องเช่าเนี่ยต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรส่วนต่างเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นให้ถึงมือผู้เช่าแบบเต็มจำนวนรัฐมนตรีกับสคบค่ะนำทีมลงพื้นที่นะคะลงไปที่หอพักย่านรามคำแหงแล้วก็ไปที่จังหวัดอุดรธานีไปย้ำถึงแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการตามประกาศควบคุมสัญญาฉบับใหม่ก็คือห้ามบวกกำไรค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟนะคะผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟไม่เกินอัตราที่การไฟฟ้ากำหนดแล้วก็การประปาเรียกเก็บจริงแล้วก็ต้องระบุวิธีคำนวณในสัญญาให้ชัดเจนด้วยรวมไปถึงห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันเกิน3เดือนค่ะทีนี้พอสิ้นสุดสัญญาและทรัพย์สินไม่เสียหายก็ต้องคืนเงินภายใน7วันฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับนะคะ
5: กลายเป็นว่าตอนนี้มีมาตรการออกมาทั้งฝั่งของสคบแล้วก็กระทรวงพลังงานคือในมุมของคนเช่าเนี่ยค่ะหรือว่าคนที่จ่ายเงินก็คงไม่มีใครที่จะบอกว่าไม่เห็นด้วยหรอกนะคะแต่ถ้าไปดูฝั่งของผู้ประกอบการเองยกตัวอย่างหอพักที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตัวเจ้าของเขาก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก็บค่าไฟแพงกว่าค่าไฟที่การไฟฟ้าเรียกเก็บเพราะว่ากิจการห้องเช่าเขามีไฟส่วนกลางมีระบบปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำต้องใช้กระแสไฟฟ้าตรงนี้มันเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มคือถ้าเก็บในอัตราเดียวกับบ้านแล้วไม่ได้มีมาตรการรองรับผลมันจะส่งไปถึงการดำเนินธุรกิจของพวกเขาในอนาคตนั่นเองนะคะ
4: รัฐบาลเอาเปรียบผู้ประกอบการมากเกินไปนะคืออย่างน้อยนี่เจ้าของผู้ประกอบการเนาะมันต้องมีไฟส่วนกลางที่ต้องใช้เช่นต้องไฟแสงสว่างรอบๆตัวอาคาร และภายในอาคารด้วยนะที่ผู้เช่าใช้ต้องใช้ร่วมกันส่วนผู้เช่านั้นก็มีมิเตอร์ให้ต่างหากนะมีมิเตอร์ให้ต่างหากคราวนี้กรณีของผมนี่ผมจะมีมิเตอร์ลูกนะมิเตอร์ลูกของแต่ละห้องแต่มีมิเตอร์ประธานอยู่ของการไฟฟ้าผมก็เสียค่าไฟนี่จากมิเตอร์ประธานแล้วผมก็ไปปลีกเก็บจากลูกย่อยแล้วก็มาหันมาเฉลี่ยดูแล้วผมมาคำนวณดูแล้วว่าจากคิดจากมิเตอร์ประธานนี่แต่ละเดือนนี่ต่ำสุดนี่4บาทกว่า
5: สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับภาครัฐก็คืออยากจะให้กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าไฟที่ชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นการลดข้อพิพาทระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าด้วยนะคะถ้ารัฐลดค่าไฟต้นทางผู้เช่าก็ควรได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ด้วยเช่นกันนะคะ
6: เจ้าของหอพักเนี่ยบอกว่าไม่ได้แบกรับเพียงค่าไฟที่จ่ายให้กับการไฟฟ้าอย่างเดียวนะคุณผู้ชมบอกว่ายังมีต้นทุนทั้งค่าซ่อม

0: ซ่อมแซมอาคารค่าเสื่อมสภาพค่าดูแลพื้นที่ส่วนกลางค่าแรงพนักงานดอกเบี้ยเงินกู้ภาษีแล้วก็ความเสี่ยงจากห้องว่างค่ะเขาบอกว่าต้นทุนเหล่านี้เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
1: ก็คือน่าคิดเหมือนกันว่าถ้าผู้ประกอบการเขาเสียรายได้จากช่องทางหนึ่งไปตัดเรื่องค่าไฟค่าน้ำเขาก็มีโอกาสที่จะไปหาวิธีชดเชยจากทางอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะคือผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้เช่าเนี่ยยังคงต้องจ่ายเงินใกล้เคียงกับเดิมเพียงแต่ว่าเงินที่มันเคยอยู่ในบิลค่าไฟที่เรียกเก็บมันจะย้ายไปอยู่ในค่าเช่าหรือว่าค่าบริการอื่นๆแทนหรือไม่แล้วถามว่าผู้เช่าเลือกได้ไหมถ้าจะไม่เช่าอยู่ที่นี
0: ่
1: คำถามก็บอกได้ว่ามันมีทั้งได้และถ้าไม่ได้คือมันอยู่ที่ค่าใช้จ่ายรวมของผู้เช่าด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่หาที่เช่ายากค่ะอย่างนิคมอุตสาหกรรมเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าภาระก็ยังไปตกอยู่กับผู้เช่าอยู่ดีว่าค่าใช้จ่ายรวมของเขานั้นจะลดลงได้จริงหรือไม่ค่ะ
0: คุณผู้ชมไปกันที่ภาคเหนือนะคะเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะขอให้มีการแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ทำการเกษตรค่ะในการผันน้ำจากแม่น้ำลาวเข้ามาทดแทนตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วและแม่น้ำโขงร่วมกันสะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอข้อแนะนำในการบริหารจัดการปัญหามลพิษในแม่น้ำและมลพิษข้ามพรมแดนในเวทีเสวนาคนเชียงรายต้องการแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาแห่งใหม่ทดแทนแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงหลังจากที่เผชิญปัญหาปนเปื้อนสารพิษมานานกว่า1ปีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนายวันชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดเผยว่าหลังเหตุการณ์น้ำท่วมปี2567เชียงรายต้องเผชิญปัญหาสารพิษมาต่อเนื่องทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของสารปนเปื้อนโดยเฉพาะการนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนทางเทศบาลได้พยายามหาแหล่งน้ำใหม่มาทดแทนโดยร่วมกับชลประทานสำรวจแม่น้ำลาวจุดฝายแม่ลาวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20-30 กิโลเมตรก็พบว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งสามารถรองรับน้ำได้กว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่ากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
2: เราตั้งกำหนดเป้าหมายว่าเราจะใช้แหล่งน้ำจากในประเทศนะครับซึ่งก็มองแล้วนะครับจุดที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยคือใช้น้ำลาวจากฝายของแม่ลาวนะครับที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20-30 กิโลเมตรจากเขตนครเชียงรายซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอจากอ่างเก็บน้ำที่แม่สวยแล้วก็เวียงป่าเป้านะครับแม้ว่าในยามหน้าแล้งเนี่ยก็มีสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนหน้าฝนเนี่ยนะครับอันนี้เหลือเฟือ
1: ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอเวียงชัยบอกว่าอำเภอเวียงชัยนะใช้ประโยชน์จากทั้งแม่น้ำกกและแม่น้ำลาวนะคะทั้งเรื่องการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะทำนาข้าวจากแม่น้ำกกกว่า 50,000 ไร่แม่น้ำลาวอีกอย่างน้อย 2-3,000 ไร่การเกิดปัญหาสารพิษสร้างความกังวลกับเกษตรกรอย่างมากค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาก็วิตกกังวลในส่วนของสารปนเปื้อนตามที่ทราบข่าวแล้วก็ความเป็นไปมา1ปีหรือ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ความชัดเจนมันก็ยังไม่ให้พี่น้องชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลว่าการวิตกกังวลและค่ามาตรฐานของสารปนเปื้อนมันแค่ไหนถึงชาวบ้านจะอยู่กับส่วนนี้ได้นะครับก็วิตกกังวล
0: ล่าสุดนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะได้มีการลงพื้นที่ณฝายแม่ลาวตำบลดงมดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนของโลหะหนักในแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปา คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีการเห็นชอบโครงการย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวโดยการประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ในปี2570และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572เพื่อเป็นการรองรับการให้บริ

0: การน้ำประปาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและก็อำเภอแม่ลาวพร้อมกับยกระดับความมั่นคงด้านน้ำสะอาดรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตด้วยค่ะ
1: ปัญหาจากน้ำอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือฝนทิ้งช่วงมานานกว่าทุกปีนะคะนาข้าวที่ต้องอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนับแสนไร่เริ่มยืนต้นตายแล้วชาวนายังรอความหวังน้ำจากเขื่อนทับสะเหลานะคะหลังจากที่กรมชลประทานเริ่มผันน้ำลงสู่พื้นที่ประคองต้นข้าวให้รอดค่ะพื้นนาในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเคยเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้กลายเป็นสีน้ำตาลแห้งแล้งพื้นดินแตกระแหงเป็นร่องลึกจากการขาดความชุ่มชื้นต้นข้าวอายุกว่า1เดือนหลายแปลงยืนต้นตายจากฝนทิ้งช่วงสถานการณ์ภัยแล้งที่อุทัยธานีเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวที่อาศัยน้ำฝนใน4อำเภอคืออำเภอทับทันลานสักหนองฉางและหนองขาหยางรวมถึงพื้นที่นับแสนไร่ที่หลายแปลงเริ่มได้รับความเสียหายแหล่งน้ำสำรองตามสระตามบึงต่างๆก็ลดลงไปจนไม่พอกับการเพาะปลูกนะคะเกษตรกรคนหนึ่งในตำบลหนองสระอำเภอทับทันทำนาหว่านกว่า60ไร่เขาบอกว่าปีนี้ฝนตกไม่กี่ครั้งตั้งแต่เริ่มฤดูเพาะปลูกไม่สามารถใส่ปุ๋ยหรือว่าดูแลต้นข้าวได้ตามปกติเพราะว่าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้ต้นข้าวเริ่มแสดงอาการขาดน้ำอย่างชัดเจน
2: ปีนี้ตกไม่เท่าไรครับตกขนน้องหนแล้วตกมาใหญ่รุ่นพุทธภาหนเดียวเองที่ตกมากครับที่ได้ทำกันนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ทิ้งช่วงเลย
3: ทบกับเรายังไงครับ
2: ก็เราไม่ได้จังหวะแล้วครับพวกการหว่านปุ๋ยหว่านหญ้าเลย
3: ของ
2: น้ำมันแห้งหมดก็กระชาไปหมดครับ
3: รอน้ำทำให้หว่านปุ๋ยหว่านหญ้าไม่ได
2: ้ครับ
1: ขณะที่กรมชลประทานเริ่มผันน้ำจากเขื่อนทับสะเหลาอำเภอลานสักลงสู่พื้นที่ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาปริมาณประมาณ56ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะมวลน้ำก้อนแรกเริ่มไหลมาถึงฝายกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอทับทันถึงแม้ว่าปริมาณน้ำยังมีไม่มากแต่ชาวนาที่พื้นที่อยู่ติดคลองธรรมชาติก็พยายามเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำนำน้ำเข้าสู่แปลงนาหวังว่าจะสามารถยื้อชีวิตต้นข้าวที่กำลังแห้งตายให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตได้เกษตรกรประเมินว่าน้ำที่มาจากเขื่อนเริ่มไหลลงมาก็ช่วยประคองนาข้าวได้ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะก่อนที่จะต้องพึ่งพาฝนธรรมชาติถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องความเสียหายอาจขยายวงกว้างแล้วก็กระทบกับผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าชาวนาในพื้นที่ปลายน้ำของอำเภอทับทันก็ต้องเฝ้าติดตามน้ำจากเขื่อนนะคะจะไหลมาถึงพื้นที่ของตัวเองหรือไม่จะรักษาข้าวให้เหลือรอดจากภัยแล้งในปีนี้ได้หรือเปล่าคะ
4: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอิหร่านโจมตีเข้าไปในคูเวตและบาเรนอีกครั้งในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่8ติดต่อกันค่ะคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้เปิดเผยเห็นนาทีที่ขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศในจอร์แดนก่อนจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงใกล้กับจุดที่มีผู้ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้กองทัพสหรัฐยืนยันว่าการโจมตีที่ฐานทัพดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายสูญหาย1นายเมื่อคืนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่8ติดต่อกันระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามช่องแคบฮอร์มุซและตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ซึ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่ทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตโดยความสูญเสียครั้งล่าสุดทำให้ตัวเลขทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเป็น16นายวันนี้เสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงคูเวตซิตี้หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่เป้าหมายทางทหารของสหรัฐเพื่อตอบโต้ขณะที่มีเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในบาเรนด้วยก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยแพร่แถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าสะท้อนให้เห็นว่าลายเซ็นของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ

0: ไร้ค่าและไม่มีความน่าเชื่อถือพร้อมกับเตือนว่าสหรัฐจะได้รับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมหากยังเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านก็ออกมาระบุว่าอิหร่านระงับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกับสหรัฐแล้วหลังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่าการโจมตีของสหรัฐในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว50คนและบาดเจ็บมากกว่า500คน
1: ที่ประเทศจีนนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาและกู้ภัยเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งนะคะล่าสุดมีจำนวนผู้เสียชีวิตยืนยันแล้ว8คนสูญหายอีกกว่า30คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังพร้อมเครื่องจักรหนักเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุดินถล่มในอำเภอเผิงสุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากพื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกสะสมช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าล่าสุดฝนเริ่มซาลงแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือโครงสร้างหน้าดินที่ยังไม่มีความเสถียรเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซ้ำได้ตลอดเวลาทางการจีนยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนยังมีผู้สูญหายอีก34คนขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1,100 คนถูกอพยพไปยังที่ปลอดภัยชาวบ้านและอาสาสมัครในพื้นที่รวมถึงจากเมืองใกล้เคียงรวมตัวกันช่วยคัดแยกสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศและใช้รถจักรยานยนต์ลำเลียงเข้าไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณบรรเทาทุกข์จำนวน50ล้านหยวนหรือประมาณ250ล้านบาทสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมทั้งสั่งให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยค่ะ
0: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะไปวิเคราะห์การโชว์ผลงานของรัฐมนตรีตาม KPI ของนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมกับไปประเมินข้อสังเกตเรื่องการทุจริตนะคะว่าเป็นหนึ่งในต้นตอสำคัญของเหตุไฟไหม้ใหญ่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหรือไม่ติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: ครบสัปดาห์ตรวจ KPI นับถอยหลังก่อนปรับคณะรัฐมนตรีปมทุจริตหนึ่งในต้นตอสำคัญโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเจาะขบวนการพ่อทิพย์แกะรอยขยายผลล่าตัวบงการใหญ่ครับนี่คือ News Room ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนผ่านมุมมองของนักสังเกตการบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: สถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นและร้อนแรงมากคุณผู้ชมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่นับรวมว่าเหตุเมื่อวันจันทร์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคำถามตัวโตๆก็ไปตกอยู่กับมท.1และมท.1ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ประเทศจีนนะครับแต่ว่าเราขมวดปมเหล่านี้แล้วมาดูกันหน่อยว่าภาพรวมคะแนนความนิยมของบรรดาคณะรัฐมนตรีหรือ KPI ที่นายกได้กล่าวไปครบ1สัปดาห์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
1: อย่างแรกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากที่ตัวนายกเองนะครับอาจจะมองว่างานในกระทรวงมหาดไทยเป็นงานพาร์ทไทม์คือไม่ได้ลงมากำกับดูแลงานในกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มข้นเพียงพอนะครับหรือไม่ก็จริงๆรู้ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ขาดความกล้าหาญลงมาจัดการ
2: ทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต้องทำงานกันเป็นทีมนะเอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอะไรที่มันไม่ใช่ผลงานนะครับไม่ใช่สิ่งที่ทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องออกมาพูด
0: การปรับคณะรัฐมนตรีที่หลายฝ่ายเพ่งเล็งว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใครอยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงวันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองคุณเสาวลักษณ์วัฒนสินนะครับคุณเสาวลักษณ์ครับใครเสี่ยงถามกันตรงๆว่าถ้าจะถูกปรับครม.ออกเนี่ยใครเสี่ยงบ้างตอนนี
3: ้จริงๆตอนนี้ก็มีแต่คนตั้งคำถามว่าเก้าอี้ม.ท.1เนี่ยเสี่ยงสุดหรือเปล่าไหนจะปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไหนจะมาปมเรื่องอาคารสถานที่และการเปิดบริการของโรงเบียร์ที่เกิดเหตุไฟไหม
0: ้
3: เก้าอี้ม.ท.1กำลังถูกตั้งคำถามไหมแล้วยังจะมีเรื่องพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จเข้ามาอีกมีเรื่องทุนสีเทาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดก็พลวันอยู่ที่ม.ท.1อย่างที่ผู้นำฝ่ายค้านเขาประชุมครม.เงากันเขาก็เคาะออกมาแล้วก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันม.ท.1ที่นั่งควบอยู่กับนายกรัฐมนตรีต้องแสดงศักยภาพมากกว่านี้ไหมต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องแอคชั่นกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้หรือเปล่าหรือกำลังอยู่กับเก้าอี้นายกจนลืมความเป็นม.ท
0: .1
3: ท่ามกลางกระแสที่บอกว่ากลุ่มอำนาจเก่าบางคนก็กำลังเขย่าเก้าอี้ม.ท.1อยู่ด้วยแล้วก็ไปประกอบกับทิศทางทางการเมืองที่บอกว่าอาจจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพูดออกมาเรื่องขันน็อตรัฐมนตรีจะลูกเทพบ้านใหญ่จะเลือดแท้อะไรก็แล้วแต่มีการสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นดูจะแอคชั่นดูจะแข็งขันกันมากขึ้นเก้าอี้ม.ท.1ก็คงจะต้องเช่นเดียวกันแล้วก็ไปสอดรับกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย7วันหลังที่นายกรัฐมนตรีประกาศเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะว่าหลังจาก7วันที่นายกประกาศไปเนี่ยครม.อนุทิน2ดูแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: พอใจไหม
3: พอใจไหมนายกเขาตอบแค่ว่าดูบรรยากาศดีขึ้นแต่ท่ามกลางปมร้อนหลายๆปมก็กำลังพิสูจน์การทำงานอยู่เหมือนกันว่ากันว่ารัฐมนตรีลูกเทพเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการต่างตอบแทนหรือแม้แต่รัฐมนตรีบ้านใหญ่ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาต่างตอบแทนเพราะว่าโจทย์ของปัญหาบ้านเมืองมันเยอะซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นจะต้องคัดเฉพาะหัวกะทิคัดเฉพาะคนที่มีศักยภาพจริงๆเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วแหละแต่พอเช็คไปตรวจสอบไปการปรับครม.มันคงไม่เกิดขึ้น1ถึง2เดือนนี้หรอกอะไรๆหลายๆอย่างตามไทม์ไลน์ทางการเมืองเอาเป็นว่าก่อนสิ้นปีได้เห็นครม.อนุทิน 2/2 แน่แต่ก่อนสิ้นปีเนี่ยต้องบอกว่าไทม์ไลน์ทางการเมืองดูจะร้อนขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ซะอีกแล้วว่าตอนนี้มันร้อนแล้วนะแล้วจะร้อนเพิ่มขึ้นอีกชิมลางกันชัวๆน่าจะสัปดาห์หน้า
0: ครับ
3: สัปดาห์หน้าเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสภาก็ต้องให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมาขอมติจากสภาว่าเห็นชอบไหมยังไงก็แล้วแต่พรรคฝ่ายค้านเขาก็ต้องใช้เวทีนี้แสดงศักยภาพในการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะ200,000 ล้านบาทหลังเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานแผนโครงการชัดเจนไหมแค่เอ่ยว่าสธเสนอโครงการต่างๆทั่วประเทศในการเปลี่ยนผ่านพลังงานดูจะไม่ชอบมาพากลเขาก็ยกเลิกไปซะทันที
0: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่ง
0: คุณสวรรค์ยังไงเวทีสภาเขาเปิดโอกาสให้อภิปรายกันอยู่แล้วถูกไหมฮะ
3: ถูกค่ะเขาต้องอภิปรายกันอยู่แล้วและนี่ก็อาจจะแค่ แค่บรรยากาศเบื้องต้นแค่เวทีย่อยๆเพราะยังไงพรรคฝ่ายค้านคุณณัฐพงศ์ก็บอกเอาไว้แล้วว่าสมัยสภาหน้าที่จะเปิดช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเปิดทั้งซักถามและซักฟอกทั้ง2ยติตามสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ว่า1สมัยประชุมก็คือ1ปีเทอม1และเทอม2จะเสนอได้1ครั้งก็เหลือสิ้นปีก่อนสิ้นปีนี่แหละต้องมีการซักฟอกเกิดขึ้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดมีการซักฟอกเกิดขึ้นไปแล้วถ้าไปเช็คไทม์ไลน์กันจริงๆผ่านเวทีซักฟอกไปแล้วรัฐบาลครม.ก็น่าจะครบ6เดือนอยู่เหมือนกันก็อาจจะไปจบลงที่การปรับครม.ถ้าจะปรับครม.ถ้าจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยปรับเล็กก็ต้องเกิดขึ้นดูล่างแยกกระทรวงล่างแยกกระทรวงระหว่างวัฒนธรรมกับท่องเที่ยวที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็แยกกีฬาออกไปพอแล้วเสร็จเรื่องของการแยกกระทรวงรัฐมนตรีเดิมก็ต้องสิ้นสุดลงแล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่เข้าไปนั่งใน2กระทรวงนี่ก็2ตำแหน่งละที่จะต้องพิจารณาใหม่ไทม์ไลน์มันไปตรงกันพอดี
0: อ
3: ่ะปรับครม.ก่อนสิ้นปี
0: ขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงต้นที่คุณเสาหลักบอกว่าเก้าอี้มหาไทยนั่นแหละไม่รู้ว่าจะสั่นแรงกว่าเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่ามหาไทยนี่ปัญหาเยอะนะฮะ
3: ใช่
0: ถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้านเขาก็พูดได้เป็นผมปรับออกไปแล้วมท.1เนี่ยแต่คุณอนุทินจะกล้ายกเก้าอี้นี้

0: ให้กับคนอื่นนั่งแทนตัวเองหรือเปล่า
1: คุณอนุทินไม่กล้ายกก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณอนุทินก็อาศัยอำนาจและขั้วอำนาจในเทคโนแคร ตแล้วก็อำนาจเก่าเกื้อหนุนการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ด้วยกล

0: ให้ชัดเจนมากกว่านี้หรือไม
1: ่ครับ
0: แต่ในส่วนของ3เสือหรือ3แม่ครัวที่เราเคยคุยกันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเหมือนกันแต่นั่นก็อาจจะเป็น2ใน3เท่านั้นหรืออาจจะเป็น1ใน3เพียงเท่านี้ที่จะเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนส่วนลูกเทพบ้านใหญ่และเนื้อแท
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องแข่งขันกันเองอยู่ด้วยว่างานจะเข้าตานายกอนุทินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็องค์กรต่างๆหรือขั้วอำนาจต่างๆที่เกื้อหนุนอยู
1: ่
0: จะมีเสียงสะท้อนมากกว่านี้หรือเปล่าจริงๆถ้าเราประเมินจากตัวแทนรัฐมนตรีลูกเทพที่ออกมาพูดอยู่บ่อยๆนั่นก็คือคุณสิริพงศ์
1: ค
0: ุณสิริพงศ์จะเป็นทั้งลูกเทพแล้วก็เป็นทั้งเนื้อแท้ของภูมิใจไทย
1: อย
0: ู่มานานแล้วก็ทำงานมาโดยตลอดจริงๆก็กำลังทำงานอยู่ความเป็นรุ่นใหม่อาจจะท้าทายสำหรับเวทีการเมืองสำหรับปัญหาบ้านเมืองความเป็นรุ่นใหม่ถ้าไปเทียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณชัยชนกอาจจะทำให้รู้สึกได้ว่าลูกเทพยังไม่มีศักยภาพพอหรือเปล่าแต่คุณชัยชนกก็บอกว่าต้องให้โอกาสและตอนนี้กำลังทำงานอยู่เพื่อแสดงฝีมือนั้นThAI เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ต้องให้เวลาอยู่เหมือนกันว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนแบบไหนหรือ3ลูกเทพที่อยู่ในมหาดไทยเองก็เห็นลงพื้นที่ติดตามงานอยู่เหมือนกันไหนจะนอมินีเรื่องของกิจการไหนจะนอมินีเรื่องที่ดินอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของยาเสพติดลูกเทพในมหาดไทยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ก็ขับเคลื่อนอยู่เหมือนกันแต่ทั้งหมดก็ยังมีข้อครหาติดตัวอยู่ด้วยแต่ถ้าเรามองไปที่รัฐมนตรีบ้านใหญ่หรือลูกเทพที่เข้ามานั่งแทนความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นตระกูลดังทางการเมืองก็ต้องบอกว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะมีข้อครหามากกว่าลูกเทพก็ไม่ผิดถ้างั้นแต่จะให้เวลาไปจนถึงก่อนสิ้นปีแล้วถ้าจะมองไปจริงๆก็อย่างที่บอกว่าไทม์ไลน์ทางการเมืองยังต้องมีหลายอย่างพิสูจน์รัฐมนตรีครม.คุณอนุทิน2ทับ1นี
1: ้
0: อย่างหนักหน่วงไหนจะพ.ร.ก.ที่จะเปิดสัปดาห์หน้าไหนจะเวทีซักถามถ้าจะต้องมีปัญหาขึ้นมาแล้วต้องเปิดเวทีอภิปรายโดยไม่ลงมตินั่นก็หมายถึงการซักถามก็ต้องเป็นโอกาสที่จะต้องให้รัฐมนตรีเข้าไปชี้แจงการดำเนินงานไปด้วยแล้วก็ไปเจอกับซักฟอกอันนี้แหละค่ะถึงจะเป็นไทม์ไลน์สุดท้ายสำหรับรัฐมนตรีที่จะได้ชี้แจงแถลงผลงานพร้อมๆกับการติดตามตรวจสอบของพรรคฝ่ายค้านไปด้วยมีอีกหนึ่งคนที่เราสนใจนั่นก็คือผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติคุณโสพลจารัมเขาก็แถลงผลงานเหมือนกันนะคะแถลงผลงานเทอมแรกของสมัยประชุมนี
1: ้
0: 122วัน
1: เขาแถลงของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาแถลงเพราะว่านายกออกมาพูดเรื่อง KPI
0: จริงๆเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ
1: ครับ
0: ถ้าจะเทียบกับอาจารย์วันนอตอนสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็อาจจะมีแถลงผลงานบ้างมีสรุปผลงานบ้างในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆแต่นี่เขาแถลงเป็นผลงาน122วันกระทู้ต่างๆเขาขับเคลื่อนได้นะ
1: ครับ
0: ประธานสภาบอกว่าขับเคลื่อนได้แต่ไม่มีนายกอนุทินเข้ามาตอบกระทู้คำถามคืออดีตก็ไม่มีเหมือนกันแต่ทำไมต้องเหมือนอดีตด้วยคำที่สองที่ถูกซักฟอกถูกซักถามมากที่สุดตอนแถลงก็คือการยื่นคำร้องของพรรคฝ่ายค้านให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.กรณีตีตกคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามทำไมประธานไม่ส่งไปให้ศาลฎีกาหลายคนบอกว่านี่จะยื้อใช่ไหมแต่คำตอบก็คือไม่ได้ยื้อเพราะอดีตประธานเขาก็ทำแบบนี้การใช้ดุลยพินิจต้องมีคณะกรรมการชี้เพื่อจะใช้ดุลยพินิจส่งหรือไม่ส่งทำไมต้องทำแบบอดีตในเมื่ออดีตมันกลายเป็นเรื่องของการฟอกขาวและปล่อยให้หมดอายุมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะพิสูจน์ตัวเองได้เหมือนกันก็ส่งให้ศาลหรือไม่อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมประธานสภาต้องแถลงเป็นผลงานด้วยนอกจากการแถลงแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าประธานสภาคือผู้นำฝ่ายนิติบัญญัตินะถ้าผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติพยายามสื่อสารไม่ใช่สื่อสารกับประชาชนเท่านั้นแต่กำลังพยายามสื่อสารไปที่นายกรัฐมนตรีไปที่พรรคต้นสังกัดว่ากำลังทำหน้าที่อยู่ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติกำลังทำอะไรท่ามกลางคำถามว่าเป็นธรรมไหมเป็นกลางหรือเปล่าไม่ใช่แค่ทำแค่เพียงเพราะเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น
1: เพราะในอดีตที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าประธานสภาหลายคนจะพยายามมีกำแพงระหว่างตัวเองกับพรรคต้นสังกัดระดับหนึ่งนะครับเวลาปฏิบัติหน้าที่

0: แน่นอนว่าต้องเป็นแบบนั้นเพราะนอกจากกฎหมายจะกำหนดเอาไว้แล้วการนั่งอยู่เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคือสูงสุดของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วถ้าหันกลับไปมองตอนนี้ต้องบอกว่าสภาสูงก็มีข้อครหาเรื่องว่ามีที่มาจากคดีหัวเลือกสว.พอมาสภาล่างการเป็นเสียงข้างมากในสภามันก็คือฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติเราจะคาดหวังการทำหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อเป็นดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้หรือเปล่าหรือเวลานี้เราหวังได้แค่เพียงเสาเดียวคือศาล
1: ครับเสาเดียวคือศาลฝ่ายตุลาการนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าแต่ละเสาตอนนี้2เสามีบาดแผลให้ได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วนะครับลุ้นอีก1เสาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ออกมาในลักษณะไหนช่วงนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: มีหนึ่งประเด็นในเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมคือการจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแบบมีวงดนตรีสดแต่การปิดนะครับบรรยากาศภายในร้านลักษณะการจัดวางต่างๆก็สื่อไปในทิศทางที่ทำให้หลายคนเชื่อว่านี่น่าจะเป็นสถานบันเทิงที่ควรจะมีเงื่อนไขการจดทะเบียนเข้มข้นกว่าการจดแค่เป็นร้านอาหารหรือเปล่า
1: ตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นแต่ควันออกมาเฉยครับตรงเพดานครับ
2: ควันมันตามหลังผมออกเป็นคนสุดท้ายตอนที่ควันมันพุ่งออกมาแล้ว
3: แค่เขาโทรติดต่อทางญาติเองมากกว่าการที่จะให้ญาติมาติดต่อที่สน.เพราะว่าแต่ละคนเขากลับบ้านเกิดไปหมดแล้ว
4: มีการอนุญาตแล้วก็พยายามกบเสียงก็เลยทำให้การใช้ฉนวนดูดซับเสียงเนี่ยแบบผิดปกติอ่ะ
5: ตอนหลังก็มีข้อมูลว่ามีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรอย่างเงี
6: ้
5: ย
6: ใครบอกไม่เข้มงวดหรอครับเกิดเหตุซ้ำซากก็คือคนตั้งใจทำผิดกฎหมายใบอนุญาตนี่ต้องทุกปีนะผมก็ถามตอนตรวจเป็นยังไงเขาบอกตอนตรวจครบหมดทุกอย่างแต่ว่าพอมันเกิดเหตุอย่างที่น้องว่านี้ขึ้นมาก็ต้องไปดูว่าครบจริงหรือเปล่า
0: เรื่องนี้มองไปได้ถึงกระบวนการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นแล้วท้องที่จะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเราจะพูดคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับนี่เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้พูดถึงอย่างเข้มข้นมากเท่ามิติอื่นแต่ว่าก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันเรื่องของการทุจริตในการจดทะเบียนสถานบันเทิงและร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพซึ่งอยู่นอกเหนือโซนิ่งอาจารย์มันมีความเสี่ยงมากขนาดไหนครับ
7: ความเสี่ยงมันเต็มที่เลยครับคนที่เปิดร้านอาหารเปิดผับแบบนี้นะจะต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ5หรือ6ใบนะครับ
0: ครับ
7: แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนครับต่อให้เรามีใบอนุญาตจะเข้มงวดเรื่องวัสดุกันไฟเรื่องประตูหนีไฟนะครับแต่หากเจ้าหน้าที่ไม่ไปตรวจจริงหรือตรวจแล้วไม่กำชับกำชาให้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมาตรฐานความปลอดภัยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สถานประกอบการจึงเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเขตโยธาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายคนที่เป็นเหยื่อคือประชาชนที่อาจจะต้องตกไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อเกิดอัคคีภัยครับ
0: ครับอาจารย์มันเป็นความจงใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่อาจจะหลับตาข้างเดียวหรือว่าทางผู้ประกอบการเองก็ต้องเครียดเสียด้วยฝั่งไหนที่น่าจะเป็นตัวนำในกระบวนการที่เป็นช่องโหว่เหล่านี้ครับอาจารย
7: ์เจ้าหน้าที่ครับผมมองเจ้าหน้าที่เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าทางเอกชนเนี่ยคนที่ตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องมันก็มีอยู่นะครับขณะเดียวกันผู้ประกอบการเนี่ยที่ตั้งใจจะคดโกงนะทำในสิ่งไม่ดีดัดแปลงอาคารจนไม่คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยไอ้ตรงนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกเขตนะครับยืนตรงบนหลักการว่ามาตรฐานความปลอดภัยคืออะไรความสะอาดคืออะไรนะครับอันนั้นน่ะมันจะป้องกันคอร์รัปชันได้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มให้ดีก่อนในการกวดขันครับ
0: ครับอาจารย์ถ้าเราจะจี้ในเรื่องนี้แล้วเราจะขยายผลไปในทุกๆร้านที่เข้าข่ายสุ่มเสี่ยงในกรุงเทพเลยใครเป็นเจ้าภาพที่น่าจะไว้ใจได้มากที่สุดครับ
7: คุณต้นครับวันนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือว่าเจ้าหน้าที่จะไปเดินตรวจตามร้านค้าต่างๆนะครับ
0: ครับ
7: แต่ตรงนี้น่าเป็นห่วงนะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการไปขอค่าบริการหรือขอเงินใต้โต๊ะเงินสินบนจากร้านค้าต่างๆเพิ่มมากขึ้นบางแห่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็จะถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยปิดร้านชั่วคราวได้ไหมสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์ให้เรื่องมันเงียบไปก่อนแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับ
0: ครับ
7: งั้นอันนี้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเริ่มต้นให้จริงนะครับกทม.ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้มีความสำคัญที่สุดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเหตุหรือจะเป็นจากสำนักงานส่วนกลางหรือจะเป็นระดับผู้บริหารของกทม.อันนี้ต้องว่ากันให้ชัดครับแต่ถ้ามีปัญหาเราจะต้องเล่นงานประชาชนจะต้องช่วยกันตำหนิติติงหรือด่าประณามเลยก็ได้ตั้งแต่ล่างสุดไปจนถึงบนสุดครับกทม.ยังเป็นหน่วยงานหลักแต่ทั่วประเทศนะครับ ฝ่ายปกครองยังมีความสำคัญอยู่มากครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละที่มีสายตรวจอยู่ทุกวันมีอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะเห็นเหตุการณ์จริงที่ปรากฏตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศครับ
0: อาจารย์พูดแล้วผมคิดเลยเพราะว่าร้านอาหารที่มีลักษณะเหมือนสถานบันเทิงใกล้ที่พักผมเนี่ยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุล่าสุดด้วยนะครับเขาก็ปิดไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วเพิ่งมาเปิดใหม่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแล้วก็ได้ข่าวว่าหลายร้านในย่านนั้นก็ปิดเหมือนกันนะ
7: ใช่ครับอันนี้มันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องมาตั้งหลักกันให้ดีนะครับคำว่าโซนนิ่งเนี่ยยังมีความจำเป็นจริงหรือเปล่านะครับใบอนุญาต 5-6 ใบจำเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราตั้งคำถามมานานนะครับเพราะถ้ามีใบอนุญาตใบเดียวแต่เจ้าหน้าที่ไปตรวจแล้วทุกอย่างถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องตามที่กฎหมายหรือเทศบัญญัติเขียนไว้มันจะไม่เกิดปัญหาเลยครับโซนนิ่งเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่ความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่นะครับว่าเขายินยอมไหมพื้นที่ตรงนี้มันห่างโรงเรียนห่างวัดจริงไหมประชาชนรู้สึกว่าเขาถูกรบกวนหรือเปล่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการสมประโยชน์ร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการมากขึ้นครับ
0: อาจารย์เรื่องของใบอนุญาตที่อาจารย์หยิบยกขึ้นมาเนี่ยอาจารย์หมายความว่านี่เป็นต้นตอหนึ่งของปัญหาทุจริตคือเอาสิ่งนี้ไปใช้เรียกรับสินบนด้วยหรือเปล่าฮะ
7: ถูกต้องเลยคือผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยเขาก็อยากจะทำกำไรมากมากที่สุดอยู่แล้วนะครับ
0: อัน
7: นี้โดยหลักเลยนะครับแต่ว่าพอใบอนุญาตเนี่ยพอก็สามารถจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นเทศกิจเป็นฝ่ายปกครองคนจะมาตรวจเรื่องบัตรประชาชนเรื่องเด็กและเยาวชนเข้ามาเที่ยวถ้าเขาคิดว่าเขาจ่ายสินบนได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่เกรงกลัวอะไรเลยครับเขาจะคิดว่าเขาจะมั่นใจเลยว่าเขาจะต้องเอากำไรให้เต็มที่ให้มันคุ้มกับที่เสียไปและถ้าเขาไม่ทำผับอื่นๆผู้ประกอบการรายอื่นๆก็จะทำเห็นไหมครับ
0: ครับ
7: เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนตรงไปตรงมานะหยุดเรื่องสินบนหยุดเรื่องใบอนุญาตเอากันให้ชัดเจนปัญหาเหล่านี้มันจะหายไปครับ
0: ครับผมเชื่อว่าใบอนุญาตที่มีก็คงจะมีเหตุมีผลในการมีของมันนะฮะทีนี
7: ้ใช่
0: ถ้าเราหยุดใบอนุญาตไปมันจะมีปัญหา ทางสังคมอื่นตามมาอีกไหมอาจารย์เสียงรบกวนเปิดมั่วไปหมดในหลายพื้นที่ที่ไม่ควรจะเปิดอย่างนี้เป็นต้น
7: ครับใบอนุญาตมันคงต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องมีเยอะครับอาจจะเหมือนกับที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดเรื่องพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตเนี่ยนะครับมีใบอนุญาตใบเดียวนะแต่กฎเกณฑ์กติกาตามกฎหมายต่างๆเนี่ยให้มันยังคงอยู่ครบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับและเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเวลาไปตรวจตาคุณก็จะต้องมองว่าทุกอย่างมันได้มาตรฐานความปลอดภัยจริงหรือเปล่ามันมีในเรื่องของเสียงรบกวนประชาชนไหมเรื่องที่จอดรถเรื่องเหล้าเบียร์เรื่องให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเที่ยวไอ้การตรวจตาตรงนั้นมีความสำคัญมากกว่าครับเราต้องหยุดเจ้าหน้าที่ที่จะหลับหูหลับตาปล่อยให้มันผ่านไป
0: อาจารย์ครับกรณีโรงเบียร์ณลาดพร้าวถ้าเราจะจี้ไปยังหน่วยงานที่น่าจะเข้าข่ายการทุจริตถ้ามันมีเนี่ยเราควรจะจี้ตรวจสอบที่หน่วยงานไหนบ้างครับ
7: ครับที่กทมเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ให้กทมเนี่ยต้องไปไล่เบี้ยเล่นงานคนที่เป็นผอ.เขตนะครับอย่าไปฟังว่าเจ้าหน้าที่เล็กๆน้อยๆไปตรวจแล้วหลับหูหลับตาไม่ได้ครับคนที่เป็นเจ้านายจะต้องมีความรับผิดชอบอย่าปล่อยให้เขาลอยนวล นะครับแล้วก็คนที่จะต้องเห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาอีกหน่วยหนึ่งก็คือตำรวจท้องที่คร
0: ับ
7: ตรงนั้นมีความสำคัญมากส่วนคนของกรมการปกครองอันนั้นยังห่างไปหน่อยถึงจะมีอำนาจมีบทบาทอยู่แต่ก็ยังห่างครับเพราะฉะนั้นผู้ว่ากทม.ต้องมาคุยกันคนที่เป็นผู้อำนวยการเขตจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ครับจะมาบอกว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นอีกเทคนิคนึงนะ
0: ครับ
7: ตามเขตต่างๆเนี่ยชอบมากเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วบอกว่า

0: ผมมาตรวจแล้วเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วตรวจแล้วไม่เจอปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องโกหกครับ
1: ครับ
0: ถ้าตรวจแล้วเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วการพวกปัญหาต่างๆมันจะต้องถูกฟ้องถูกแก้ไขไปบ้างแต่มันไม่ใช่ครับในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะทำเรื่องเพื่อให้มีบันทึกแล้วเอาไว้อธิบายกับเจ้านายหรือเอาไว้อธิบายแก้ตัวเวลาที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา
1: อ๋อว่ามีการตรวจแล้วจริงๆทำนองนี้นะฮะ
0: ถูกต้องครับเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ
1: ครับ
0: บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตนะอาจจะถึงขนาดว่าเอาไปแจ้งความแล้วแล้วก็มีเรียกไปเสียค่าปรับ500 200 5,000 เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแก้ตัวที่เกิดขึ้นแต่ไอ้ค่าปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการแล้วมันคุ้มที่จะทำกำไรอย่างมักง่ายวันต่อวันหรือเป็นเดือนครับ
1: ครับเราสามารถพูดโดยสรุปได้เลยไหมครับว่าเหตุสลดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ย้อนหลังไปก็มี Mountain Bee และมี Santika Pub เนี่ยเกิดขึ้นโดยมีกระบวนการทุจริตเป็นหนึ่งในต้นตอที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคม
0: พูดได้สรุปได้นะครับคือถ้าทุกคนเนี่ยทำให้มันถูกต้องตามมาตรฐานจะเป็นเรื่องอาคารเรื่องความปลอดภัยเรื่องวัสดุตกแต่งเรื่องปริมาณคนที่เข้าไปใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยรักษาความปลอดภัยได้ทั้งนั้นครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราจะได้ยินข่าวอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เหตุการณ์ที่ณ ลาดพร้าวเนี่ย คนที่ไปเที่ยวเขาก็จะบอกนะบางวันเนี่ยมันแน่นมากนะครับสถานที่ที่ทางมันคับแคบมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคอร์รัปชันตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยจนถึงในระหว่างการประกอบการในแต่ละวันมันจะไม่เกิดความเสียหายอย่างนี้ขึ้นมาครับนี่ยังโชคดีนะยังมีการทิ้งช่วงยังมีปัญหาเรื่องอัคคีภัยที่ยังไม่ถี่นักไม่บ่อยนักเกินไปแต่เราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยครับในบ้านเมืองของเรา
1: ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบยังไงได้บ้างไหมครับปกติเวลาเราพูดถึงการตรวจสอบภาครัฐเนี่ยเรามักจะอยากให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะครับ
0: แน่นอนเลยครับเราจะได้ยินประชาชนเนี่ยพอร้องเรียนนะบ้านเราเนี่ยมีผับมีเทคนะครับมาเปิดแล้วส่งเสียงรบกวนนะเป
1: ิ
0: ดเครื่องเสียงกันเต็มที่หรือมีคนเมามามีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์มานะครับแต่ปัญหาก็คือว่าพอเขาร้องเรียนเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขทั้งตำรวจและเขตไม่ดูแลเขาให้ดีนะครับจนหลายครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะเบาะแว้งหรือเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการอันนี้เราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะว่าทำไมเงินมันมีอำนาจเหนือกว่าเสียงของประชาชนครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยถ้าเรามาเริ่มต้นให้ดีถ้าที่ไหนประชาชนร้องเรียนแล้วไม่ได้รับการแก้ไขภายใน7วันภายใน1เดือนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่นั้นจะเป็นเขตเป็นตำรวจจะต้องโดนลงโทษเราต้องเริ่มกติกาอย่างนี้ครับ
1: ครับหวังว่าครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายที่ดีเพื่อที่จะนำไปสู่การตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับอาจารย์ช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ือเป็นเรื่องที่สร้างความตกอกตกใจให้กับคนไทยในสังคมมากนะครับขบวนการพ่อทิพย์ที่เกิดขึ้นนี้นำเด็กที่ถือสัญชาติอื่นแล้วก็มาหาทางสวมสัญชาติเป็นคนไทย
1: โรงพยาบาลนี้นะครับพบพิรุธแล้วก็เป็นเป้าหมายเนี่ยนะครับยังเหลืออีกประมาณ40-50รายการโดยประมาณในส่วนของโรงพยาบาลอื่นๆจะมีรายการที่มีพิรุธอีกมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้ลงสืบสวนกันต่อ
2: ปกติแล้วเนี่ยอำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยจะต้องทำการสอบสวนก่อนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนก่อนว่าเฮ้ยตกลงแล้วอ่ะคนที่มาแจ้งเกิดเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่ปิดาเนี่ยก็เลยเกิดความสงสัยว่าไอ้ตกลงว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยเนี่ยถึงอนุญาตออกสุติบัตรนี้ได
0: ้เขามีวิธีการยังไงขบวนการเหล่านี้ใหญ่โตและน่ากังวลขนาดไหนเราพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวสืบสวนนะครับคุณวิลาสินีสุภรสครับคุณวิลาสินีกลุ่มขบวนการเหล่านี้เนี่ยขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จใช่ไหมครับเขามีวิธีการในการเอาเด็กมาสวมสิทธิ์ยังไงแบบโดยละเอียดเนี่ยมันยากไห
3: มจริงๆจะบอกว่ายากไหมก็อาจจะไม่ยากถ้ามีคนอำนวยความสะดวกแต่ทีนี้ต้องเล่าก่อนว่าสำหรับเคสเนี้ยค่ะที่เป็นเคสที่เป็นประเด็นแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนในเวลานี้เนี่ยมันเริ่มมาจากปฏิบัติการขอดเกร็ดมังกรซึ่งเริ่มมาจากฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกุมผู้ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเนี้ยตอนนี้อยู่ประมาณ40คนอาจจะ

0: ต้องแบ่งให้เห็นภาพนะคะว่ามีใครที่อยู่ในขบวนการนี้บ้างกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นพ่อทิพย์พ่อทิพย์เนี่ยหมายถึงชายไทยที่ไปรับสมอ้างจดรับรองบุตรให้กับลูกคนจีนส่วนกลุ่มที่สองก็คือพ่อแม่จีนที่เป็นนำลูกของตัวเองนี่แหละมาสวมสัญชาติไทยส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งตอนนี้นะมี2คนก็คือเป็นเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลกับอีกคนนึงก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตธนบุรี
1: ครับ
0: พอเราเห็นภาพแบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ขอย้อนกลับไปก่อนว่าอาจจะบอกว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ไม่ได้เพราะโรงพยาบาลเอกชนเขายังปฏิเสธอยู่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการแต่คนที่ทำเนี่ยคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสร็จทีเนี้ยคดีเนี้ยค่ะมันเริ่มมาจากการที่ทางตำรวจเนี่ยไปจับกุมสแกมเมอร์ได้ซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยมูลค่านับหมื่นล้านเลยความเสียหายที่ก่อจากแก๊งเนี้ย
1: ปฏิบัติการขอดเกร็ดมังกรนี้ถูกไหมฮะ
0: ก่อนหน้านั้น
1: ก่อนหน้านั้นอีก
0: ใช่อาจจะเขาเรียกกันว่าเป็น EP 1
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเป็น EP ที่เจอแหละว่ามันมีความผิดปกติก็คือเป็นพ่อเนี่ยเป็นจีนแล้วก็เป็นสแกมเมอร์พอถูกจับเนี่ยเขาก็มีการขยายผลเพื่อที่จะไปดูเส้นทางการเงินว่าไปถึงใครบ้างปรากฏว่าไปถึงภรรยาที่ถือสัญชาติจีนแต่ที่น่าตกใจคือลูก3คนของ2คนเนี้ยที่เป็นจีนทั้ง2คนเนี่ยถือสัญชาติไทย
1: ก็เลยเอ๊ะเลย
0: เอ๊ะเลยว่าเป็นไปได้ยังไงพอสืบไปสืบมาเนี่ยมันไม่ใช่การสวมโดยที่เป็นการสวมในลักษณะเหมือนในอดีตแต่ตอนเนี้ยเข้ามาสวมโดยการแจ้งเกิดให้เป็นไทย 100% เลยแล้วถึงจะกลับมาที่เคสว่ามาเชื่อมโยงถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหานครทีนี้น่ะถามว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันทำยังไงเขาก็สืบจากเคสนี้ละค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาไปใช้ช่องทางไหนที่จะสามารถสวมสัญชาติไทยให้ลูกตัวเองได
1: ้
0: พบว่ามันมีกลุ่มลับค่ะคุณต้นก็คือมีกลุ่มที่คนจีนที่เข้ามาหากินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีกลุ่มพูดคุยกันว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ลูกเราเนี่ยมีสัญชาติไทยเพื่อที่จะมาใช้ในการถือครองกรรมสิทธิ์เอกสารอย่างโฉนดบ้างอย่างการเป็นถือครองบริษัทบ้างจะทำยังไงได้บ้างมันก็เลยไปพบช่องว่างช่องโหว่หรือว่าพบคนที่สามารถดำเนินการให้ได้ก็เป็นการแนะนำปากต่อปากแล้วก็ไปเจอว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทีนี้เนี่ยกระบวนการก็คือพอคู่สามีภรรยาที่เป็นจีนใช่ไหมคะตั้งครรภ์เขาตั้งครรภ์จริงๆนะหมายถึงว่าตัวภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์ก็เข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนที่ทำการดีลกันไว้แล้วแหละว่าถ้าสมมติว่าลูกฉันคลอดที่นี่นะฝากตั้งครรภ์ที่นี่นะจะได้สัญชาติด้วยในแพ็กเกจ99,999 บาท
1: กำหนดราคากันไว้ตั้งแต่แรกเลย
0: ใช่ในแพ็กเกจนี้พร้อมสัญชาติทีนี้นะระหว่างการที่ปกติเวลาตั้งครรภ์เนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจทางการแพทย์ใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีเจาะเลือดดูนั่นดูนี่ไม่มีประสบการณ์นะอันนี้สอบถามมาก็คือว่าอย่างน้อยต้องเจอแพทย์3ครั้งแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อตัวจริงเนี่ยแหละไปด้วยเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกอะไรล่ะใช้ข้อมูลทางข้อมูลสุขภาพอ่ะเนาะในเวชระเบียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พ่อตัวจริงซึ่งเป็นชาวจีน
1: เป็นพ่อจีนป
0: ่ะเป็นพ่อจีนตัวจริงแต่พอถึงเวลาวันคลอดเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการแจ้งเกิดอะค่ะกลายเป็นว่าใช้ชื่อชาวไทยที่เป็นพ่อทิพย์ซึ่งมีการเตรียมไว้ให
1: ้
0: มีการจัดหาไว้ให้แล้วในราคา 20,000 บาทอันนี้คือข้อมูลจากการสืบสวนของตำรวจนะคะว่าพ่อทิพย์เนี่ยจะได้ค่าจ้างในราคา 20,000 บาทหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทะเบียนของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะทำการออกใบทร.1/1ซึ่งอันนี้เป็นใบรับรองการเกิดที่ออกจากโรงพยาบาลในนั้นจะเขียนไว้หมดเลยว่าเด็กชื่ออะไรน้ำหนักเท่าไรคลอดที่ไหนวันไหนแพทย์ผู้คลอดพยาบาลผู้คลอดคือใครนี่สำคัญว่ามีแพทย์หรือพยาบาลของโรงพยาบาลนั้นต้องเซ็นรับรองด้วยทีเนี้ยก็จะเอาใบเนี้ยไปแจ้งเกิดเพื่อที่จะส่งต่อให้กับสำนักทะเบียนในสำนักงานเขตหรือว่าท้องที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็เป็นอำเภอถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะมีสำนักงานเขตเพื่อที่จะออกใบสุติบัตรหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็เป็นสัญชาติไทย 100%
1: ออกมาก็ไทยเลย
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตหรืออำเภอที่เกี่ยวเสียด้วยเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้
0: ใช
1: ่รวมถึงกลุ่มขบวนการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นนายหน้าประมาณนั้นนะฮะทีนี้สิ่งที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่อะไรได้บ้างคือเขาต้องการอะไรถึงได้ทำแบบนี้ขึ้นมา
0: แน่นอนว่าคนที่เป็นต่างด้าวเป็นต่างชาติแล้วก็เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยเนี่ยตาม ฎหมายปก

0: ติแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะครอบครองทุกอย่างได้เหมือนกับคนไทยที่ถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1: ยังไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์อย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะเห็นลักษณะของการใช้นอมินีซึ่งเป็นนิติบุคคลอย่างเช่นจดทะเบียนบริษัทอย่างเงี้ยจะต้องมีคนไทย51%คนต่างด้าวเนี่ยถือหุ้นได้แค่49%ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้กระบวนการเหล่านี้ก็จะใช้คนไทยที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการจริงๆแต่เป็นนอมินีอย่างที่เราได้ยินและตอนนี้ก็มีการจับกุมอยู่ด้วยนะคะก็คือจะใช้คนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นนอมินี
1: ก็คือเอาชื่อมาโปะให้สัดส่วนฝั่งคนไทยมันได้ตามกฎหมายแต่จริงๆคนจีนก็ถือครองทั้งหมดอยู่ดี
0: ใช่แต่ทีเนี้ยมันก็เกิดอาจจะเป็นความไม่สบายใจหรือเปล่าใครจะสบายใจใช่ไหมว่าเราบริษัทถ้าเป็นพันล้านอย่างเงี้ยให้นอมินีมาถืออยู่เท่านี้สักว่ามันความไม่สบายใจอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สบายใจก็เลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมีวิธีการที่มันจะชัวร์กว่านั้นนี่คือวิธีการที่มันจะชัวร์กว่านั้นบางคนเนี่ยบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความน่ากลัวในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎรแต่มันคือการฝังเมล็ดพันธุ์อาชญากรรมลงไปให้เป็นคนไทย 100% ต่อไปก็คือสามารถดำเนินธุรกิจทุกอย่างได้เหมือนคนไทยปกติแต่ทีเนี้ยถามว่ามันจะทุกคนเนี่ยจะเอาไปก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติทุกเคสเลยหรือเปล่าอันเนี้ยเราไปเจอว่าบางเคสเนี่ยเขาแค่ต้องการที่จะประกอบธุรกิจให้มันถูกต้องแต่ไม่อยากใช้นอมินี
1: ครับ
0: อันเนี้ยแบบเนี้ยก็มีแต่แบบที่ไปสู่การเป็นอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นสแกมเมอร์หรือว่าการทำธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจสีดำไปเลยเนี่ยก็มีก็เยอะทีเนี้ยมันก็จะเกิดการทำความผิดในประเทศไทยด้วยเนาะในฐานะที่อาศัยความเป็นคนไทยสัญชาติไทย ความเสียหายเหล่านี้ค่ะมันเกิดนอกจากเรื่องของความไม่มั่นคงของทะเบียนราษฎรไทย มันก็จะเกิดความสูญเสียต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย
1: ทีนี้ทางตำรวจหรือว่ากระบวนการในการติดตามสืบสวนสอบสวนรอบนี้เนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรไหมคุณวิลาสนีมันมีอะไรที่ยากหรือว่าสุดท้ายเราจะกวาดหวานแหเจอหมดเลยเด็กคนไหนเป็นเด็กไทยที่ไทยไม่จริงเป็นลูกทิพย์มาจากคุณพ่อทิพย์เหล่านี้เรามีโอกาสรู้หมดไหม
0: ตอนนี้เนี่ยมีตัวเลขมาคร่าวๆว่าอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยเนี่ยของโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวนะแห่งเดียวที่ไปขยายมาเนี่ยน่าจะ100 กว่าคนแต่ว่าที
1: ่แค่แห่งเดียวนะ
0: ใช่แต่ที่มีหลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยตอนนี้นำมาสู่การพยานหลักฐานที่นำไปสู่การออกหมายจับแล้วเนี่ย19 คนแน่ๆว่าเป็นการสวมสิทธิ์แต่ทีนี้เนี่ยมันมีการขยายผลต่อไปไม่ใช่แค่โรงพยาบาลแห่งนี้แห่งเดียวละตอนนี้ล่าสุดเหมือนทางกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเขาร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขเจอว่าอย่างน้อยเนี่ย8 แห่งในกรุงเทพมหานครที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนใช้วิธีการลักษณะเดียวกันเนี้ยในการออกสัญชาติให้กับทารกจีน
1: ครับ
0: แล้วก็มีสำนักงานเขตในท้องที่นั้นๆเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะหมดแค่นั้นถูกไหม
0: ไม
1: ่ตอนนี้เจอแค่นี้เฉยๆ
0: ใช่เมื่อกี้ล่าสุดโทรน้องในทีมค่ะโทรสัมภาษณ์เขาบอกว่ามันเยอะกว่านั้นเยอะมากแต่ทีเนี้ยการจะไปไล่จับเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่หมายถึงว่าการไล่พิสูจน์เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะหนึ่งเนี่ยหลักฐานทางทะเบียนราษฎรเนี่ยก็ต้องไล่ย้อนกลับไปดูว่าใครมีความพิรุธบ้างและจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าพ่อทิพย์และเด็กที่ได้สัญชาติไปเนี่ย DNA ไม่ตรงกัน
1: อ
0: ันนี้ถึงจะความผิดชัดเจนแต่ทีเนี้ยมาตรการอาจจะถามว่าแล้วมาตรการป้องกันล่ะทำได้ไหมใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักของกรมการปกครองเนี่ยการจะออกสูติบัตรให้ใครโดยเฉพาะคนที่พ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวมีพ่อหรือมีแม่เป็นต่างด้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยเขามีสิทธิ์เอ๊ะหรือว่าสงสัยสามารถสอบปากคำเพิ่มเติมได้ทั้งเรียกพ่อแม่มาเรียกพยานแวดล้อมมาว่าเอ้ยตกลงเนี่ยคุณเป็นคู่สามีภรรยาจริงหรือไม
1: ่
0: ลูกที่เกิดเนี่ยเป็นลูกของคุณทั้งสองคนจริงหรือไม่แต่สิ่งเหล่านี้ทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่บางคน
1: หมายถึงว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะมีเรื่องของการทุจริตขยายวงกว้างกว่าที่คาดคิดกันไว้หรือเปล่า
0: ก็ถ้ามันยังเป็นลักษณะของการให้ใช้ดุลพินิจโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนะคะมันก็จะสามารถตัดสินใจได้โดยเจ้าหน้าที่ว่าเคสเนี้ยคุณตั้งว่าเข้าข่ายน่าสงสัยหรือไม่อย่างเช่นถ้าสมมติว่ารู้เห็นกันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือรู้เห็นกันกับพ่อแม่ที่มาแจ้งนะคะก็ไม่ต้องสอบใบปค.14 อาจจะบอกว่า อนุญาตได้เลยไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กรมการปกครองเองเขาก็กำชับว่าถ้าเข้าข่ายลักษณะพ่อหรือแม่เป็นต่างชาติเป็นต่างด้าวก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่วนถ้าเคสไหนไม่ชัดเจนส่งตรวจ DNA เลยก่อนที่จะออกสุด

0: ัติให้
1: ตอนนี้ในบรรดาเคสที่มีความชัดเจนว่าเข้าข่ายความผิดหรือว่าใช้วิธีการในลักษณะแบบนี้โทษของเขาคืออะไรบ้างครับ
0: จริงๆโทษอ่ะจะถามว่าเยอะไหมถ้าเป็นกรรมเดียวไม่ค่อยเยอะหมายถึงว่าถ้าทำให้ถ้าอย่างดิฉันทำให้คุณต้นเนี่ยเคสเดียวอาจจะ2ปีปรับเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยลักษณะตอนเนี้ยมันก็คือว่าคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนคนหนึ่งอ่ะทำความผิดหลายกรรมก็คืออาจจะสวมสิทธิ์ให้ประมาณ10คนก็คูณระยะเวลาปีไปก็คือจะคิดเป็นต่างกรรม
1: แล้วในบรรดาคนจีนที่นำเด็กมาสวมสิทธิ์ล่ะแล้วนี่มีความผิดไหมฮะ
0: จริงๆก็มีความผิดนะคะเพราะอยู่ในขบวนการร่วม ออกเอกสารปลอมแล้วก็อาจจะต้องไปดูพฤติการว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะหรือว่าการได้ไปซึ่งสัญชาติเนี้ยจะเอาไปถูกกระทำความผิดในลักษณะอื่นใดหรือไม
1: ่ครับเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่หลายคนกังวล นะครับว่าจะมีลักษณะความผิดหรือว่ามีอาชญากรรมข้ามชาติใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆปรากฏขึ้นหรือเปล่าไทย PBS เรา The Exit เกาะติดต่อเนื่องช่วงนี้ขอบคุณคุณวิลาสินีนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามเกาะติดและชวนคุณผู้ชมพูดคุยเพื่อที่จะตามต่อนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและกลเม็ดของบรรดากลุ่มแก๊งอาชญากรเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะลึกซึ้งมากขึ้นทุกทีครั้งนี้ตรวจสอบพบนะครับแล้วก็ชวนให้ทุกคนติดตามต่อเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบให้มากขึ้นครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมคะ4นายตำรวจที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองว่าจะเป็นว่าที่ผบ.ตร.คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะคะ3วันข้างหน้า22กรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.เขามีวาระสำคัญในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
3: ทั้งหมดเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ตามมาตรา77วงเล็บ1ว่าด้วยตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอกซึ่งดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากหลักเกณฑ์กำหนดยศและตำแหน่งยังมีหลักเกณฑ์กำหนดสัดส่วนคะแนนในการพิจารณาด้วยโดยยึดตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565และกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพ.ศ. 2567เป็นหลักแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่ากันระหว่างความอาวุโสกับความรู้ความสามารถในความอาวุโสคิดเป็นร้อยละ50อาวุโสและอายุราชการสูงสุดจะได้คะแนนและในลำดับอาวุโสรองลงมาคะแนนจะลดหลั่นไปตามสัดส่วนอีก50ให้กับความรู้ความสามารถแยกเป็นงานสืบสวนงานสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามสายงานละ12คะแนนส่วนสายงานอื่นๆอีก2สายงานคือด้านบริหารอำนวยการให้ด้านละ7คะแนนเมื่อพิจารณาตามความอาวุโสพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีมีอาวุโสเป็นลำดับที่1บทบาทกำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดีแต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าลงพื้นที่ปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องบุกตรวจค้นพบถึงแหล่งลักลอบผลิตเพื่อจำหน่ายหลายแห่งในไทยอาทิบางละมุงชลบุรีอาวุโสลำดับที่2คือพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิลบุตรรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติต่อต้านปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติและคดีล่าสุดคือการปราบปรามขบวนการกักตุนน้ำมันในห้วงที่เกิดวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิงขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมามีอาวุโสเป็นลำดับที่3รับผิดชอบงานความมั่นคงและกิจการพิเศษผลงานช่วงที่ผ่านมาเดินหน้าปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่ออาชญากรรมกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างเช่นกลุ่มคดีนอมินีที่พบมากในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ล่าสุดลุยคดีพ่อทิพย์ที่มีครอบครัวชาวจีนว่าจ้างชาวไทยจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการขั้นพื้นฐานต่างๆในไทยโดยมิชอบและอาวุโสลำดับที่4คือพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ก่อนจะก้าวขึ้นมานั่งเจรตำรวจแห่งชาติได้สร้างผลงานสืบสวนระดับชั้นครูเอาไว้หลายคดีอาทิคดีระเบิดป่วนกรุงเทพในช่วงปี2562คดีบังฟัดฆาตกรรมยกครัวที่กระบี่คดีผอ.กอล์ฟเหตุควงปืนชิงทองกลางห้างในจังหวัดลพบุรีคดีอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาซึ่งมีอดีตนายตำรวจเป็นผู้จ้างวานไปจนถึงคดีไล่ล่าจับนายแป้งนาโนดนอกเหนือจากความอาวุโสและผลงานยังมีเรื่องอายุราชการที่ต้องพิจารณาร่วมด้วย

การของมูลนิธิชัยพัฒนาได้แก่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตำบลบ่อพรับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นต้นนางนลินีแสงสุพรรณถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569สิริอายุ71ปี7เดือน11วันพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นโดยทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบล นพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกมนชัยศรีใสและคณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรเถระเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่5เนื่องในวาระคล้ายวันมรณภาพปีที่18วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครในการบำเพ็ญพระกุศลสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากรเถระเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่5เนื่องในวาระคล้ายวันมรณภาพปีที่18สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานคณะกรรมการคณะธรรมยุทธประธานกรรมการร่างกฎหมายมหาเถระสมาคมกรรมการอำนวยการจัดสร้างพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ประธานกรรมการพิจารณายกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางเป็นกรรมการควบคุมการเรียรัยของคณะสงฆ์นอกจากนี้ในปี2499ได้ร่วมเป็นคณะสงฆ์ทันหิกรรมในการทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปี2521ร่วมเป็นคณะสงฆ์ทันหิกรรมในการทรงผนวดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าพลอากาศเอกส

ักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ในโอกาสนี้นางณัฐวรรณพิรมภักดีทิพย์สุวรรณมอบเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าจวบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและการขับร้องเพลงไทยเดิมซึ่งในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นคณะสงฆ์วัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดดอนรักวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดราชาธิวาสวิหารวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดไม้ขาววัดป่ายวนพึ่งวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนบริษัทท็อปแลนด์คอนกรีตจำกัดนายอนุรักษ์นรศรีและคณะสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดพระธาตุดอยกองมูวัดจองคำจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดป่าชัยวานจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีกุเรชาวัดปทุมวนารามและวัดสะเกษรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรดารุ่นที่1ถึง5สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนางสาวนริศรรื่นสุคนและคณะข้อมูลบริษัทดูราเฟกดีจำกัดและบริษัท J&T Preserve Food จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดลำลูกบัวจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดบ้านคล้องน้อยวัดยางหักวัดบ้านโป่งวัดปักแรดวัดรางวานวัดโพรัตนารามวัดท่าผาและวัดบัวขาวรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูป
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรม

0: มราชบริษัทสีเข้มยูนิฟอร์มเทรดดิ้งจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสำนักพระราชวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยจัดให้ผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงเพียงครั้งเดียวสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทจากนั้นสามารถไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้ลากันไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะรอบเย็นเจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะและทักทายคุณผู้ชมที่ดูกันทางออนไลน์ Facebook Live ไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยค่ะเรามาเริ่มที่หนุ่มฮอตคนนี้ค่ะเขาอยู่ในวงการมามากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับนักแสดงหนุ่มกับเบสณัฐสิทธิ์ค่ะช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูจะห่างหายจากหน้าจอหายไปไหนเปิดเผยแล้วนะคะว่าไปลุยงานเบื้องหลังค่ะล่าสุดเนี่ยเบสตอนนี้กลับมารับงานแสดงรัวๆอีกครั้งนะคะเพราะว่าไปค้นหาตัวตนใหม่เจอค้นหาตัวตนใหม่ให้กับตัวเองได้แล้วค่ะ
1: ที่ผมคิดเอาเองนะว่าเป็นช่วงที่วัยกับหน้าตาผมมันงงอะว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่แต่พอผ่านช่วงตรากตรำในชีวิตที่แบบไปเป็นผู้กำกับโดนฟาดแล้วเหมือนประสบการณ์มันฟาดเราให้เราโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบค่อยๆทำให้เราดูแก่ชราลงไปมันสายตามันไปอีกแบบนึงแล้วมันก็เลยแบบเริ่มแยกขาดแล้วว่าตอนนี้เราเริ่มมีคาแรคเตอร์ที่ดูโตขึ้น
0: เติบโตขึ้นอย่างที่เขาว่านะคะคือวิธีคิดแล้วก็สายตาของเบสณัฐสิทธิ์เปลี่ยนมุมมองไปค่ะเข้าใจตัวละครและภาพรวมของงานมากขึ้นทำให้ปี2569แฟนๆค่ะเริ่มได้เห็นหน้าค่าตานักแสดงหนุ่มคนนี้มากกว่าเดิมนะคะหลังจากที่ไปเก็บประสบการณ์จากการทำงานในพาร์ทผู้กำกับงานแสดงค่ะและโปรดักชันผลิตสื่อของตัวเองมามากกว่า3ปีจึงตัดสินใจค่ะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหนึ่งปีหน้าค่ะหนุ่มเบสลงคิวไปแล้วว่าเป็นงานหนังซะส่วนใหญ่นะคะ3เรื่องค่ะนอกจากงานแสดงและกำกับแล้วนะคะอีกหนึ่งบทบาทที่กำลังไปได้สวยคือการทำรายการเพิ่มเพื่อนค่ะในช่อง YouTube นะคะซึ่งตั้งใจเป็นพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนดังที่ไม่เคยรู้จักกันหรือว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะแม้เบื้องหลังจะไม่ง่ายค่ะเพราะว่าการนัดคิวดาราหรือว่าคนดังหรือแม้แต่พิธีกรที่คู่กันค่ะตะแอนด์เฟรนด์สนะคะหรือว่าตะศิวัฒน์คุณพ่อน้องซัมเมอร์ที่เป็นขวัญใจของพี่เลี้ยงในโลกออนไลน์ตอนนี้หาวันลงล็อกกันยากค่ะก็ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแต่ว่าเบสเขาก็ยอมรับว่ายังคงสนุกกับการทำคอนเทนต์อยู่ค่ะ
1: มันเริ่มจากตัวเองด้วยฮะคือผมเป็นคนเพื่อนเยอะมากเยอะมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่เราโตขึ้นน่ะเพื่อนกลับน้อยลงพอน้อยลงเรารู้สึกว่าเพื่อนคุณภาพอ่ะก็น้อยลงตามแต่ในบางมุมเราก็อยากรู้จักเพื่อนใหม่ผมเอาความสนุกของตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งว่าถ้าเกิดเรายังสนุกกับมันอยู่อ่ะเราก็จะทําแต่ถ้าเราไม่สนุกแล้วอ่ะเราคงต้องหาเวอื่นในการที่จะทํามันใหม่ครับ
0: อีกไม่กี่วันค่ะแฟนๆจะได้เห็นเบสในบทบาทใหม่อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นพิธีกรรายการเด็กครั้งแรกค่ะในรายการ SOS รู้แล้วรอดทางไทย PBS ค่ะซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆการได้ทำงานร่วมกับแก๊งฟันน้ำนมค่ะทำให้เข้าใจโลกของเด็กมากขึ้นนะคะและก็เชื่อว่าจะสามารถนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปต่อยอดกับงานผู้กำกับและงานสร้างสรรค์ในอนาคตอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเบสนี่เป็นอดีตหนุ่มฮอตที่หายไปนะคะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะตอนนั้นคุณผู้ชมจำได้ไหมเขาแจ้งเกิดเลยจากเรื่องตั้งวงเล่นปุ๊บก็ดังเลยจากนั้นก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมใส่แว่นนะคะกลายเป็นที่หมายปองของสาวๆค่ะตอนนี้ยืนยันกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ให้ดูกันค่ะมาที่ข่าวต่อไปค่ะถ้าหากเราพูดถึงนักแสดงดาวรุ่งสายบูนะคะก็จะต้องมีชื่อของหนุ่มคนนี้

0: ค่ะตรีทิติธรรมแสงมณีค่ะผลงานที่ผ่านมาการันตีความสามารถเพราะว่าทุกซีนบู๊ดุเดือดหนุ่มตรีเขาแสดงเองนะคะไม่ใช้สแตนด์อินแต่ว่าเบื้องหลังความสามารถเรื่องการต่อสู้ค่ะโดยเฉพาะแม่ไม้มวยไทยตรีเผยว่าคุณพ่อค่ะให้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเพราะมีเรื่องมีราวตอนวัยเรียนถูกเพื่อนกลั่นแกล้งในโรงเรียนค่ะ
1: ได้ฝึกฝนมาตลอดเพราะว่าตอนนั้นผมก็โดนรังแกเยอะจนแบบพ่อแบบให้มาเรียนศิลปะการต่อสู้ก็คือมวยผมรู้จักมวยตั้งแต่อายุ13เพราะว่าพ่อให้ซ้อมมีกระสอบทรายก็เริ่มจากคุณพ่อก่อนพ่อไม่ได้ส่งครับพ่อสอนเลย
2: แค่พ่อสอนเลย
1: เ
2: ห
1: ็
2: นลูกโดนบูลลี่ในโรงเรียนเลยต้องให้ลูกมีศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอง
1: ป้องกันตัวไว้ใช่ครับผม
2: แล้วหลังจากนั้นพอเพื่อนรู้ตอนม.2เป็นยังไงเพื่อน
1: โดนกระทืบเลยครับผม
2: เพื่อนโดนกระทืบหรือเรา
1: เราโดนกระทืบเลย
3: ทำไมล่ะ
1: เป็นมวยใช่ไหมล่ะลองของหน่อย
2: ลองของหน่อยแล้วก็สู้ไม่ได้อีก
1: สู้ไม่ได้อีกใช่
2: แล้วรอบ2เป็นไง
0: เพราะว่าตอนนั้นก็ยังเด็กละค่ะอายุแค่13ปีนะคะตรีทิติธรรมแสงมณีค่ะได้เรียนศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยค่ะหลังจากที่คุณพ่ออ้นมนตรีรู้ข่าวว่าหนุ่มตรีในวัยมัธยมต้นตอนม.1ค่ะโดนเพื่อนกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะคะและด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายค่ะพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเก่งมวยลองของสิคะลองไปท้าตีท้าต่อยกับเพื่อนแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีค่ะได้แผลกลับบ้านตลอดโดยเรื่องนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในโรงเรียนแต่เป็นความทรงจำวัยเด็กที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นแค่รู้สึกเอาชนะค่ะโดยเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนที่ชอบใช้กำลังจากความตั้งใจของคุณพ่อนะคะที่อยากให้ลูกมีวิชาป้องกันตัวจนตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงสายบู๊ที่สื่อจับตาค่ะล่าสุดเนี่ยไปรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องใหม่นายขนมต้มนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่2ต่อจากภาพยนตร์เรื่องปีนเกลียวค่ะโดยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เจ้าตัวตั้งใจมากแม้ว่าจะเก่งเรื่องคิวบู๊ขนาดไหนก็ยังซ้อมอยู่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าอยากให้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจและคนไทยชื่นชอบด้วยความตั้งใจค่ะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจขนาดนี้เพราะว่าตรีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะว่าอยากเป็นหนึ่งในนักแสดงไทยที่ไปคว้ารางวัลออสการ์ในอนาคตค่ะ
1: ที่จริงอยากจะถ้าในวงการภาพยนตร์อยากเล่นเรื่องภาพยนตร์ที่แบบจริงจังมากๆแล้วแบบได้รางวัลอะไรเงี้ยก็อยากจะทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตในเส้นทางของสายอาชีพการแสดงอะไรครับ
2: ฝันถึงรางวัลเวทีไหนครับ
1: ก็ถ้าฝันมากๆเลยก็ออสการ์เลยครับ
2: โอ้ก็ไปนอกเลย
1: ไปนอกไปเลยใช่ก็ฝันสูงไว้เลยแต่ว่าที่จริงก็อยากทำสิ่งที่อยากทำ
0: หนุ่มตรีนะคะเมื่อกี้ตอนต้นรายการเนาะจะเห็นว่ามีการซ้อมนะกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะสอนวิธีการป้องกันตัวค่ะสอนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปถามคุณอัศรีว่าได้อะไรกลับมาบ้างนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าก็เป็นอีกสิ่งที่อยากทำเหมือนกันค่ะนั่นคือเป็นครูสอนให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ไม่ใช่ว่าเรียนไปแล้วเอาไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอันนี้ค่ะมาละคือผู้สื่อข่าวของเราก็ทั้งสวยทั้งอันตรายนะคะสามารถเป็นคู่ซ้อมได้ค่ะแต่จากประสบการณ์ในวัยเด็กค่ะที่หนุ่มตรีบอกว่าเคยโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียนนะคะเจ้าตัวก็อยากให้มีวิชาการต่อสู้โดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยอยากให้สอนกันเลยในห้องเรียนค่ะเพราะว่าจากที่คุณพ่อเนี่ยส่งไปเรียนมวยชัยยาที่ภาคใต้ครูสอนมวยไม่ได้แค่สอนวิธีการต่อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าสอนไปถึงเรื่องน้ำใจนักกีฬาด้วยค่ะก็คือสอนให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยหากวันนี้ไม่มีโอกาสมาเป็นนักแสดงคงจะได้เห็นเจ้าตัวเป็นสายนักกีฬาทีมชาติแล้วล่ะค่ะชวนคิดดูค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าวันหนึ่งค่ะคนที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่ลูกหลานแต่เป็นหุ่นยนต์ AI ที่ทั้งฉลาดรอบรู้และอยู่เป็นเพื่อนคนวัยเก่าได้เรื่องนี้อาจจะดีไม่น้อยนะคะซึ่งที่จีนค่ะไม่ใช่แค่ภาพฝันแล้วค่ะเรื่องราวที่พูดไปเกิดขึ้นแล้วค่ะในหลายเมืองใหญ่ของจีนหวังว่าจะได้เป็นอีกผู้ช่วยนะคะในการรับมือกับสังคมผู้สูงวัยติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

ิร์ฟชาร้อนนั่งเป็นเพื่อนเล่นหมากล้อมช่วยพับผ้าหรือแม้แต่กายภาพบำบัดเจ้าหุ่นยนต์ AI ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่สั่งได้ทั้งหมดจนได้ใจคนวัยเก๋าที่มาใช้บริการที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

0: อัจฉริยะในเขตอี้จวงของกรุงปักกิ่งไปเต็มๆภายในศูนย์แห่งใหม่นี้มีหุ่นยนต์ AI กว่า40ตัวไว้คอยบริการซึ่งก็มีตั้งแต่กิจกรรมเล่นเกมผ่อนคลายไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ดูแล้วสะดวกสบายไม่แพ้มีลูกหลานมาคอยทำให้การปั้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยดูแลคุณตาคุณยายเป็นไอเดียที่จีนนำมาใช้ในการรับมือกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยหวังมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชากรวัยเกษียณ
1: สุขภาพตอนนี้จีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านของนวัตกรรม AI มากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของระบบสาธารณสุขโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม AI เข้ามาในการดูแลผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูทางด้านสมองทางด้านร่างกายรวมทั้งนะคะในเรื่องของการดูแลคล้ายๆกับเป็นศูนย์เรียกว่าอะไรนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่แบบใช้ระบบเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยในการเรียกว่าดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการจ่ายยาหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการอยู่ให้มีความปลอดภัยหรือเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยในบ้านหรือที่พักอาศัยก็มีระบบเตือนภัยที่สามารถที่จะส่งไปยังศูนย์ดูแลแล้วให้มีรถพยาบาลอะไรต่างๆมาดูแลตรงส่วนนี้ได้ทันท่วงทีค่ะ
0: หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถูกนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นโดยในหลายเมืองใหญ่ของจีนเช่นฮังโจก็เริ่มมีการนำหุ่นยนต์ AI ไปทดลองใช้ในบ้านพักคนชราเช่นแนะนำการกายภาพบำบัดช่วยทำกิจวัตรประจำวันและดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการนำหุ่นยนต์เข้ามาดูแลผู้สูงอายุยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับสังคมสูงวัยของจีนโดยตั้งเป้าขยายบริการดูแลคนวัยเก่าในชุมชนให้ครอบคลุมมากกว่า 70% ของประเทศทั้งยังยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุอีกกว่า 2,000 แห่งให้มีความพร้อมเช่นบริการด้านอาหารความช่วยเหลือทางการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน
1: เทคโนโลยีทางด้านผู้สูงอายุนะคะเราก็จะเห็นว่าจีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมในด้านต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือการพัฒนาทั้ง AI นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางด้านการดูแลผู้สูงอายุเนาะแล้วก็เรื่องของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์หรือว่าเรื่องยารักษาต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มอายุให้กับผู้สูงวัยนะคะให้มนุษย์มีประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้นรวมทั้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจของจีนที่จะสามารถเรื่องของเทคโนโลยีในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะใช้ในการส่งออกหรือว่าส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของจีนได้ด้วยเมนหลักเขาอาจจะมองว่าเอามาใช้ในการดูแลและพัฒนาเรื่องของสุขภาพแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าศักยภาพในการเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพของประเทศในด้านของนวัตกรรมมันก็เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจ
0: ปัจจุบันจีนมีประชากรที่อายุ60ปีขึ้นไปเกือบ1ใน4ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าในปี2035จำนวนผู้สูงอายุในจีนจะทะลุ400ล้านคนทำให้การหยิบเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการดูแลคนสูงวัยในอนาคตอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าแม้ AI จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลได้มากหากก็ไม่สามารถทดแทนความเข้าอกเข้าใจและความอบอุ่นจากมนุษย์ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ช่วยอันชาญฉลาดก็อาจไม่สำคัญไปกว่าการใช้ชีวิตในสังคมที่ยังคงมองเห็นคุณค่าของพวกเขาพัสชรพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะสวัสดีค่ะ

รวมออกเดินทางสู่โลกธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์จากยอดขุนเขาสูงสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์สำรวจดินแดนที่สัตว์ป่าต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในทุกย่างก้าวในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฉันฝันว่าฉันย้อนอดีต
2: อ้าวแล้ว อะไรทำให้รู้ว่าฝัน
1: น่าจะเป็นพ.ศ.มั้งคะ
2: คือพม่าเนี่ยนับปีเป็นจุลศักราช
3: ถ้าเจ้าไม่ใช่ปินแล้วเจ้าเป็นใคร
4: ฉันชื่อนุชนาถค่ะ
3: แล้วเจ้าเกิดที่ใดล่ะ
4: เกิดที่อยุธยาค่ะ
5: ไม่มีกรุงศรีอยุธยาแล้ว
4: ทำไมจะไม่มีล่ะเพคะอยุธยายังมีอยู่แล้วก็มีอยู่มาถึงปี2563นะคะ
5: เจ้าว่าอย่างไรนะ
6: แต่นี่มันเพิ่งจะปี1144เองนะ
5: เองต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเองไม่ใช่เป็นคนชั่วตัวโกงหรือผีสางนางไม้ที่ใด
1: หรือว่ามันไม่ใช่ความฝัน

0: ี่มามาล่ะลุจาละแหละดิมาคลิกกะซ่าได้เนี่ยไม่หอบูเปลี่ยนมาถั่วกะซ่าเมียนๆถั่วเปลี่ยนถั่วไส้กုံเนี่ยญาติเอ๋ยดิชะเลยอ่ะคุณโยมลุจาคุณโยม
1: ไม่น่าเชื่อเลยเนาะเชฟว่าคนอย่างอู่เทช่วยเนี่ยเขาจะเป็นเด็กกำพร้ามาก่อน
2: นั่นสินะไม่น่าเชื่อว่าจะกลายมาเป็นคนกินยาก
1: นี่ก็ของดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโหถ้ายิ่งเป็นสมัยก่อนนะเชฟมันจะต้องรสชาติดีมากๆเลยแบบออเทนติก

0: ดิลมยมหวยพี่รอดิลมยมหวยพี่รอดิลอย่างเลี้ยมีพี่เลี้ยมีส่วนตัวซาลุไม่อยากเลยบุ๊กดิอันน้ามาดิช่วยอย่างเลี้ยลมยมเต้นลาบีส่วนซาลุยาบีหวยเลี้ยมหวยว่าบีดิลมยมหวย
1: แล้วส
0: าวพี่
1: เ
0: ช
1: น
0: เนี่ย
1: เป็น
0: ใครมาปีเดบุ๊กปีนทัวร์ดิมาทะเลกระซาร์เนี่ยบุ๊กทัวร์ขนาดจะมาละ
2: บางงานแทลุยอะไร
0: ที่จริงแล้วแทลุยอะไรเงี้ยแล้วแทลุยอะไรคือคู่แล้วแทลุยอะไรนี่เงี้ยเพียวคู่เงี้ยเพียวอู่อันนี้เงี้ยเพียวอู่แทลับปูกาวหรอบ
2: ่ฟังออกเหรอ
0: ฟังรู้เลยกาวหรอบ
2: ่อูเลยรู้จักอูเทช่วยมานานหรือยังครับ
3: ก็ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดด้วยกันโลดเลย
2: แล้วเขามาเยี่ยมที่นี่บ่อยไหมครับ
3: ไม่ได้มาหลายปีแล้วพอร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ส่งแต่เงินบริจาคมาสงสัยมันอยากจะลืมว่าเคยอยู่ที่นี
2: ่แสดงว่าอูเลต้องเคยกินมอญกับหม้อเดียวกับอูเทช่วย
3: ใช่ใช่
2: คือเขาเนี่ยไปที่โรงแรมครับแล้วก็สั่งแต่โมฮินกะอย่างเดียวแล้วพวกเราเนี่ยทำยังไงก็ไม่ถูกปากเขาสักที
3: เมื่อกี้บอกว่าไอ้เทสวยมันชอบกินโมฮินกะเหรอ
2: ครับ
3: สงสัยรวยแล้วเพี้ยนเด็กๆที่นี่ไม่มีใครชอบกินโมฮินกะหรอก
2: หมายความว่าไงครับ
3: ก็มันอาหารกันตายครับคุณ
2: จริงเหรอครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรดีสักอย่างนะ
3: สงสัยคุณจะโดนไอ้เทช่วยมันเล่นตลกเข้าแล้วล่ะสมัยนั้นน่ะไม่มีใครชอบกินโมฮิงกาหรอกมันอาหารกันตายชัดๆพวกเราอยู่แบบอดมื้อกินมื้อก็ว่าได้บางวันน้ำซุปใสอย่างกับน้ำชามีผักอยู่นิดเดียวอย่าถามถึงเนื้อปลาป่นเลยวิญญาณปลามีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่เรากินอยู่ตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็ต้องเรียกว่าอาหารจากสวรรค์เลยนะคุณ
4: one two three มามันเน็ตไปจีบา
5: โอเค
4: บ๊ายบาย
5: บ๊ายบาย

0: นุช
1: แคปง
0: นุชคุณโอเคไหม
1: พยาปงฉันอยู่พยาปง
0: ใช่เราอยู่พยาปง
1: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะ
0: คุณวูบไป
1: วูบไปนานแค่ไหน
0: ก็ไม่กี่วิอะ
1: ไม่กี่วิเนี่ยนะ
0: ใช่คุณวูบไปแป๊บเดียว
1: ฉันอยู่ที่นั่นตั้งหลายวันนะ
0: เอ้ยนุชคุณวูบไปไม่ถึง10วิด้วยซ้ำ
1: ไม่กี่วิได้ยังไงอ่ะฉันอยู่ที่นั่นตั้งหลายวันนะคุณฉันไปที่นั่นมาจริงๆเจ้าฟ้าหม่องสาบากอง
0: คุณโอเคไหมเนี่ยไปหาหมอหน่อยไหม
1: จริงๆนะฉันไปมาจริงๆนะ

0: ไอ้ปิ่นคุณพระไอ้ปิ่นโอ้ยใจหายใจคว่ำไปหมดเลยกลัวเองจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วดวงทีเองกำลังเสียขวัญอยู่ทำใจซะเถอะนะถ้าเด็กไม่มีบุญวาสนามันก็คงกลับมาเกิดเป็นลูกของเองอีกดูเลิกเห็นข้าเป็นอึดเป็นไกลมีอะไรก็เก็บปากเงียบไว้นี่ถ้าข้ารู้เองท้องลูกไอ้กองอยู่ข้าคงให้เองเผาๆการงานซะบ้างนึกบุญแค่ไหนแล้วที่เองไม่ตกเลือดคาเรือนแต่เองฟื้นขึ้นมาก็ดีแล้วไม่อย่างนั้นข้าคงข่มตานอนไม่หลับแล้วคอยวิ่งมาอังจมูกเองให้แน่ใจว่าเองยังไม่ตายเองทำอะไรโอ้ยนี
1: ่ฉันยังหายใจอยู
0: ่ปากไม่เป็นมงคลก็เองยังไม่ตายถึงแม้ว่าเองจะหลับไปนานปานตายก็เถอะ
1: แล้วนี่ฉันหลับไปนานไหมคือพ.ศ. 2325ใช่ไหมคือมันจุลศักราช1144ใช่ไหม
0: ก็ใช่นะสิ
1: นี่เราย้อนมาจริงเหรอเนี่ยเอาวะย้อนก็ย้อน
0: ดีละงั้นเดี๋ยวก็ลุกไปให้คนอื่นเขาเห็นหน้าค่าตาไม่อย่างนั้นนะหาไม่แล้วอ่ะคนก็จะคิดว่าเองอ่ะตายหาตายโหงไปซะก่อนเอาไปเลยไป
2: เดินนางปิ่นเดินช้าๆหัวอู้อี้อยู่ได้แกอ่ะ

0: หยุดก่อนเคยมีความรักกันบ้างไหมฮะตั้งใจกันหน่อยสิ
1: มองซะศิลปินจะลงละครหลวงมาขอเข้าเฝ้าพี่ค่ะ
0: เก็บของ

0: เจ้าอีกแล้วหรือมีเรื่องอันใด
1: จโนมิวมินิมินะบาวเมียนส่งซันจะชื่อรู้บ่ครับ
2: คงไม่ใช่กับพวกข้ากระมังติดค้างกับนางปิ่นใช่หรือไม่เจ้าก็รู้แน่แก่ใจว่านางเป็นโยเดียแท้อีกทั้งเป็นคนของตำหนักข้าเหตุใดยังค้างคาใจอยู่อีกเล่า
1: จโนมิวมินิมิสุโลยังตัวเบาจังวะทาเบติเราไปไหนหน่อยมาจะโดนอีกาบยาบุชีดีด้วยจโนมิโรจะยุ่งหรือมาตู้ก้าจิตเตอร์ที่ออฟชินเนี่ยมันจะเกิดรู้ว่าจะมินิมิโรขึ้นดาวน์โหลดจิ้มเฉพาะ
0: เรื่องที่เจ้าว่าไว้เมื่อคราวก่อนถือเป็นเรื่องจริงจังหรือที่ว่าโรงละครขาดแคลนนางรำถึงต้องมากวาดต้อนเอาแถวนี
1: ้จโนมิโรจะมันจะเกิดโชคทวีกงจ้าบ่จะยุ่งหรือมาเลยตู่ไดนาบ้าตะโชว์ลุลุส่งกูเองมาลุลุยงมาตันยาชินีเจ้าท่าเวทีตัวก้าจีเดียบเชจ้าจันโอมิวแมนเกตตัดดีพยาลุชิพไปเคลุตู่สุกาเรียวมินมินบ้ามีกุญชีเอาเลย
0: เจ้าคิดว่านางรำได้จริงๆหรือ
1: แม่เล่าจันโอมิวกูเรียนมีเงี้ยเจ้ามา
0: เจ้าทำงานอยู่ก้นครัวทำไมถึงไปฟ้อง

0: ้นรำทำเพลงให้ชาวบ้านเขาเห็นได้หรือว่าครูพักลักจำเอาแถวนี
1: ้ฉันรู้อยู่มินมีนบ่าวตู้เอกากวดเดียวมันก็ยังมีชีวิตเช่นมาเลยเอ็มแต่มาล่าเลยกากวดเดียวตะกวดชิ้นตะกวดชิ้นพี่พี่ชิ้นเปลี่ยนเลยตัวละไม่ต้องมากระดันจี้อยู่ว่าเลยถ้าเจ้าฉันรู้อยู่ใจยงตัวมาตู้ก้าจิตเดียวเพียงเนี่ยมันตะเกลือเจ้ามาเลยยิ่งสู้มินมีนบ่าวตู้เอกากวดเดียวชีวิตเช่นมาเลย

0: สมกับเป็นศิลปินเอกจริงๆร่ายมาซะยืดยาวจนข้าเกือบจะหลงขลมเจ้าแต่ข้าไม่เห็นด้วยที่จะให้นางไปรำที่โรงละคร
1: แต่ลองดูสักหน่อยจะเป็นรายไปเพคะ

0: ฉันรำไม่เป็นหรอกค่ะเคยรำตอนเด็กนู่น
1: อ้าวแล้วที่ว่าเมื่อวานไปรำอยู่กลางโรงละครหรือนี่มันอย่างไรกัน

0: พ่อศิลปินเอกคงต้องทบทวนเสียใหม่ละกะมังว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือนางรำที่เฉิดฉายหรือว่าแสงไฟที่ริบหรี่
1: ฉันเอาเงินใส่หุ่นเอาขนาดเราเปลี่ยนกันอยู่อ่ะ

0: ก็ดูเพลิดเพลินดีแต่ดูเป็นของใหม่ถึงกระนั้นก็ยังดูไม่เข้ารูปเข้ารอยนัก
1: จรมิ้วอคุเดบูฮีก้อมุนเนกากั่วဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်အရှင်မတော်နှမစီမှာခွင့်တောင်းလိုပါတယ
0: ်ถ้าเช่นนั้นเจ้าจะจับใครมาฝึกตามแบบอย่างที่เจ้าต้องการไม่ดีกว่าหรือไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับศิลปะของข้าเลย
1: บ่ฮู้จ้องมาครับเนี่ยตูมากะได้กากั่วก็ยูเรียกากั่วจีเว้ลงอ่ะบ่ฮู้จ้องมายูเรียนี่ซึ้งตะลาได้กากั่วမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးอ่ะအရှင်မတို့နဘောကိုခွင့်မတောင်းမဲနဲ့ตูมาကိုဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်စီမယ်ဆိုရင်မသိတော့จ้องมาครับเนี่ย
0: พวกเจ้าก็ดูเอาเองก็แล้วกันแต่อย่าลืมนะว่านางเป็นคนของตำหนักนี
1: ้จนอมิ้วนอกแท้ตะคูเราขึ้นดาวดูบาเลยครับเนี่ยจนอมิ้วไงๆอ่ะยูเรียมินทมีโกไรกะปะเก็บผู้เลยอีหนองปะเสกโกจนอมิ้วอีนั้นถูกจี้เก็บผู้บาอีปยาซะကိုအရှင်မတို့နှစ်ပါးကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးသိရှိထားပါတယ်။အလွန်တရာမှကောင်းပြီးအလွန်တရာမှနှစ်သက်ဆရာကောင်းတဲ့ဇတ်တော်ကြီးပါခင်ဗျာ။ဒီဇတ်တော်ကြီးကိုဒီကလူတွေကဘာသာစကားနားမလည်တဲ့အတွက်အလွန်တရာမှနှမျောဆရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးကဤဇတ်တော်ကြီးကိုဘာသာပြန်ပြီးစစ်ပွဲအောင်လို့ပွဲခံကြိုးဆိုတဲ့ကယူရီယာကနဲ့ကြိုးဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်စွာမင်းသမီးနေရာလေယူရီယာလူမျိုးသားကစေချင်ပါတယ်အရှင်မတို့နှစ်ပါးရဲ့အတွေ့အကြုံလည်းကျွန်တော်မျိုးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: อย่าบอกนะว่าคนโดเดียที่จะมารับบทเป็นบุษบานั้นคือนางปิ่นการแสดงของอยุธยานั้นเป็นของชั้นสูงไม่ได้ให้ใครได้ง่ายๆถึงแม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะสิ้นไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าศิลปะของกรุงศรีอยุธยาจะต้องเป็นของใครหรือใครจะเอาไปดัดแปลงที่เอานางรำหน้าไหนที่ไม่คู่ควรมาเล่นเป็นตัวเอกได้

0: จโนมิวยูเรียนุปิญญาโอลูยูลูยูลูเรเซมิวจโนมิวมาไม่ใช่โยมแม่มาทาเวดีทีนุปิญญาโลนเดียมาเมนูเสียกาวเนด้วยจโนมิวบาดาเปียมีนาวลูเรเซลละเทนดีซีลูบาเรครับจโนมิวอมังกันซงเนตีตีจะบาดาเปียมเลยโจโนมิวกรีบอยู่บาเรครับ
1: ถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นศิลปินเองที่แปลภาษาได้อย่างสวยสดงดงามก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะรู้จักคนอยุธยาอย่างถี่ถ้วนข้าจะอนุญาตเพียงแค่ให้นางปิ่นไปรำกับคณะหลวงเท่านั้นแต่เรื่องอีเหนานั้นคงเป็นไปไม่ได้
0: ถ้าไม่จโนมิว
1: ข้าไม่อนุญาต

0: ขึ้นปิ่นเลย
1: นี่เจ้าเป็นหญิงแบบไหนกัน
2: อันอีเหนาเอามาทำเป็นคำร้องสำหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพายไป
3: เจ้าพูดอะไร
2: พระราชนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์จะถูกรอหนึ่งรวบรวมและนำไปเรียบเรียงใหม่เพคะ
3: รอหนึ่งอะไร
2: รอหนึ่งก็คือรัชกาลที่หนึ่งเพคะหลังกรุงธนบุรีสิ้นก็เปลี่ยนเป็นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างกรุงเทพให้ยิ่งใหญ่เหมือนกรุงศรีอยุธยาและยังทรงฟื้นฟูศิลปะมากมายรวมถึงอีเหนาใหญ่แล้วก็อีเหนาเล็กด้วยเพคะ
4: เจ้านี่ช่างจินตนาการดีนะ
2: มาจากวิกิพีเดียเลยนะเพคะ
5: พูดอะไรผีๆของเจ้า
2: ทั้งสองพระองค์ย้ายมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วหรือเพคะ
4: ถามได้ก็พอๆกับเจ้านั่นแหละคงราวปีจุลศักราช1129กระมัง
2: แล้วคนอื่นล่ะเพคะ
4: ท่านก็โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อื่นน่ะสิจะมาอัดกันอยู่ในนี้ได้เยี่ยงไรส่วนนอเนื้อราชวงศ์ที่ยังไม่ได้ครองเรือนท่านถึงเอามาอยู่ที่นี่คนอื่นๆก็กระจายกันไปเรื่อย
2: ๆห่างจากบ้านมาไกลคิดถึงบ้านบ้างไหมเพคะ

0: ั้งสองพระองค์ไม่ใช่แค่ถ่ายทอดนาฏศิลป์อยุธยาให้ราชสำนักพม่าอย่างเดียวนะเพคะแต่อีเหนามันจะกลายเป็นตำนานเลยเพคะ
1: ทำเป็นรู้มากไปได
0: ้ก็หม่อมฉันมาจากอนาคตไงเพคะ

0: เจ้าจงพับเก็บสมุดพวกนี้เสียคราก่อนที่เจ้าบอกว่าเจ้าจากมาเจ้าจากมาจากที่ใดหรือ
1: คราก่อนพญาปงย่างกุ้งหมายถึงหม่อมฉันมาจากอนาคตใช่ไหมเพคะ
0: เออใช่อนาคตวันหน้านั่นแลมันเป็นยังไงหรือ
1: นี่พระองค์เชื่อแล้วใช่ไหมพี่คะว่าหม่อมฉันมาจากอนาคต
0: ข้าก็แค่อยากฟังเรื่องแต่งของเจ้า
1: ถ้าพระองค์ไม่เชื่อเล่าไปจะมีประโยชน์อะไรล่ะเพคะ
0: เจ้าจะสนใจไปใหญ่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องแต่งเรื่องเดียวกันถ้าเจ้าเล่าดีคนเขาว่าเจ้าเป็นกวีแต่ถ้าเจ้าเล่าชั่วคนเขาก็ว่าเจ้าว่าปดแต่ไม่ใช่เรื่องแต่งหรอกหรือที่ซ่อนเรื่องจริงไว้ให้เล่าขานกันสนุก
1: แต่เรื่องนี้เรื่องจริงนะพี่คะไม่ได้แต่งสักนิด
0: เรื่องจริงของเจ้าข้าจะทำเป็นเรื่องแต่งเสียก็ได้ใครจะว่าอย่างไรนี่เจ้าจะยั่วโมโหข้าหรืออย่างไรอีกที่ข้าตกลงเจ้าจะเล่าไหมหรือว่าจะให้ข้าเคียนด้วยหวายเสียก่อนถึงจักเอ่ยปากเจ้าก็ลองเล่ามาเถิดว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นเยี่ยงไรและที่เจ้าบอกว่ามันยังอยู่เนี่ยมันอยู่อย่างไร
1: ก็ได้เพคะในอนาคตกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่เมืองหลวงแล้วนะเพคะเป็นแค่จังหวัดเล็กๆ เงียบๆจะมีคึกคักหน่อยก็วันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์ผู้คนจะมาเที่ยวเยอะเลยเพคะถ้าที่ฮิตๆเนี่ยก็มีวัดใหญ่ชัยมงคลวัดพระศรีสันเพชรวัดราชบูรณะวัดพนัญเชิงแล้วก็หมู่บ้านคนญี่ปุ่นเพื่อนหม่อมฉันน่ะจัดงานแต่งที่นั่นด้วยนะเพคะหม่อมฉันก็เกิดแล้วก็เติบโตที่อยุธยา
0: อนาคตของเจ้าก็ไม่ต่างจากเวลานี้สักเท่าไหร่วัดวาอารามก็ยังอยู่แม้แต่หมู่บ้านญี่ปุ่นก็ยังอยู่เออแล้วพวกที่หนีจากการกวาดต้อนมีใครถามถึงข้าบ้างหรือไม
1: ่ก็ถ้านักประวัติศาสตร์ก็อาจจะรู้จักแต่คนธรรมดาอย่างหม่อมฉันถ้าไม่มาเจอก็คงไม่รู้เพคะ
0: นั่นสินะใครเขาจะล้ำลึกถึงผู้แพ้กัน
1: แต่ว่าน่าจะมีคนนึกถึงพระองค์นะเพคะเพียงแค่อีก300ปีหลังจากนี้คนไทยจะมาเที่ยวพม่ามาตามรอยคนกรุงเก่าที่โดนต้อนมาอยู่ที่นี่โหมีเป็นทัวร์เลยเพคะจริงๆเรื่องคนไทยที่ถูกจับมาเป็นเชลยเนี่ยก็เพิ่งมาดังเมื่อไม่นานมานี้เองเพคะ
0: มีคนมาตามรอยข้าด้วยเออแล้วที่เจ้าพูดถึงเรื่องโรงเรียนมันเป็นอย่างไรที่หัดเขียนหัดจานหรืออ
1: ืมใช่เพคะ
0: เชลยเจ้าน่าจะอ่านออกเขียนได้ดังชายสินะ
1: อ๋อคือในยุค ของหม่อมฉันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายได้เรียนเหมือนกันหมดเป็นการศึกษาภาคบังคับทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้โอ้แล้วก็อีเหนาที่พวกท่านแต่งโรงเรียนเอามาสอนด้วยนะเพคะทั้งสอนร้องสอนรำสอนไปอีก200ปีแล้วก็หม่อมฉันมีหนังสือเล่มนึงเป็นบทละครภาษาพม่าด้วยเพคะ

0: พวกอังวะเล่นอินเนาเป็นภาษาของเขาเป็นไปได้อย่างไร
1: พวกอังวะได้ไปจนสิ้นเจ้าพี่

0: พระองค์ไม่คิดอยากกลับเมืองไทยกรุงศรีอยุธยาบ้างหรอเพคะ
1: นี่จะโง่หรืออย่างไรมีใครบ้างไม่อยากกลับถิ่นฐานบ้านเกิด
0: ก็ตอนนี้มีพระนครใหม่แล้วพระพุทธยอดฟ้าขึ้นครองราชย์ทำไมจะกลับไม่ได้ล่ะเพคะ
1: ในอวดว่าอ่านออกเขียนได้ยายไม่ประสีภาษาเรื่องการบ้านการเมืองเลยอ่ะอีปีนข้าไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วนี่ถามจบแล้วก็เล่าต่อสิในวันหน้านอกจากเรียนเหมือนพวกผู้ชายพวกผู้หญิงทำอะไรอีกบ้างที่ให้บันเทิงใจ
0: บันเทิงใจก็สนุกกับการมีอิสระมั้งเพคะมีความฝันได้ทำในสิ่งที่รักทำงานเลี้ยงตัวเอง
1: อยู่ที่ไหนก็ต้องทำงาน
0: ก็ใช่เพคะแต่ยุคหม่อมฉันเนี่ยไม่มีไพร่ไม่มีทาสไม่มีระบบมูลนายไม่ต้องเข้าเดือนออกเดือนทำงานหาเงินหาเบี้ยเลี้ยงตัวเองไม่ต้องโดนใครกดขี่แล้วเพคะ
1: คนของเจ้านี่ฮึกเหิมยิ่งนักดีนะที่เป็นเรื่องแต่งถ้าอยู่ในกรุงศรีเป็นไพร่ไม่มีสังกัดข้าจะกล่าวโทษว่าเจ้าเป็นโจรข้าไม่อยากฟังเรื่องนี้แล้วนี่เล่าแต่เรื่องผู้หญิงเถิดอีปิน
0: ก็เหมือนที่หม่อมฉันบอกเลยเพคะทุกคนได้เรียนเหมือนกันมีโอกาสก้าวหน้าเหมือนกันไม่ต้องพึ่งผู้ชายเจ้าชู้แบบอีหนาวอะเพคะแต่หม่อมฉันว่าผู้หญิงยุคกรุงศรีอยุธยานี่ก็เก่งนะเพคะทำได้ทุกอย่างถ้าไปอยู่ยุคหม่อมฉันอะอุ้ยสบาย
1: ผู้หญิงยุคของเจ้าก็ไม่ชั่วเสียแต่ว่าต้องออกจากเรือนไปทำมาหากินทุกวัน
0: ก็ไม่ลำบากนะเพคะอย่างตอนหม่อมฉันอยู่อยุธยาทำงานกรุงเทพก็ตื่นเช้านั่งรถไฟไปทำงาน
1: รถไฟนั่งได้อย่างไรไม่ร้อนหรือ
0: ก็มีแอร์นะเพคะ

那边的松原千弄了是我了。这种有这种有漂亮的石卡在那哦。这种有别家没怎么去了家没梦了才对。

0: จ้าพี่กังวลเรื่องอันใดเหรอเพคะ
1: ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพายไปเจ้าว่าเขากล่าวถึงเราสองคนจริงหรือ
0: เจ้าพี่จะห่วงอันใดเล่าแม้เราสองจะประพันธ์บทอีหนาวแต่เรื่องราวก็ได้มาจากยายยะโวที่เลี้ยงเรามาเมื่อครั้งวัยเยาว์ทั้งนั้นต้นเรื่องไม่ใช่ของเรานะเพคะไหนจะไม่มีทางรู้ได้อีกว่ายายยะโวออกมาจากทางไหนถ้ามีคนอยากทำให้เกิดประโยชน์มันไม่ดีหรอเพคะ

0: มันคงจะดีไม่น้อยถ้าตัวอักษรเหล่านั้นถูกรังสรรค์ให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ดีกว่าปล่อยให้ตายไปกับตัวเรานะเพคะ
1: ศิลปะอยุธยาอยู่กับตัวเราให้มันตายจากไปพร้อมกับตัวเราจะดีกว่า

เสียงนกต้องเป็นเสียงนกใกล้ๆอพาร์ตเมนต์แน่ๆเลยเสียงระฆังต้องเป็นเสียงระฆังจากสุเลแน่ๆแต่ถ้าเป็นย่างกุ้งก็ต้องมีเสียงแตรรถสิเสียงแตรเสียงแตร

0: ินมาช่วยข้ากวาดเดินให้เสร็จประเดี๋ยวต้องพายไปโรงละคร
1: โรงละครอะไรหรอ
2: มาราบุระเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้ากลทนอะไรพวกนี
3: ้นี่เธออ่านเล่นพวกนี้ไปทำไมหรอ
4: ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะ
5: ผมเนี่ยตั้งใจจะไปone day trip

0: ที่มาเดเลไปด้วยกันไหม
1: เชฟคะที่ชวนไปเที่ยวเนี่ยจีบเหรอคะ
2: Today is the day for us. The teacher will be our client.
3: Do it again, again, again, again, please.
2: But you continue.
4: But I never made mohinka before.
2: You have seen enough. Just do it like yesterday.
1: เธอว่าอูเทช่วยจะชอบไหมอ่ะ
5: Who made this mohinka?

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3
4: สมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
5: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
6: ชนะของจังหวัด
4: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
7: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
8: ทีมนู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
4: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
9: ข
10: ้
9: าแล้วหมก
10: คอ
9: ด้วยใบตองรองด้วย
10: ใบ
9: หยอง
10: เพื่อ
9: เป็นสโลแกน
10: อ๋อสโลแกนแม
4: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
11: หมึกนุ่มกุ้งดี
12: มันนัวดี
13: อร่อย
14: อร่อย
13: รสชาติบ้านนี้

0: รู้เลยว่าคนก่อเกตทำ
1: แปลว่าร้อยแล้ว
2: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
3: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
4: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
5: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
6: ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
4: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
2: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
7: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรกินดี
8: ทำเมนูอะไรวะ
9: มันทำได้นะ1แกงบวชจะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
10: ้กุ้งมาเห็นในแหลมน้ำข้าวเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
11: แกงเผ็ด
12: เนื้อน้ำข้าว
2: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค
13: ์ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
2: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
14: เรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าทำถึงสุดๆนี่คือเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงคนนึงครับผมที่รักในการเต้นเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยกลับถูกส่งไปฝึกงานในบริษัท call center ครับจนชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นมาฟังเรื่องราวของเธอได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูNext Story ครับผมคือภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ครับที่เอาเรื่องราวของความจริงมาให้เราได้ดูกันโซฮีคือเด็กนักเรียนหญิงธรรมดาคนนึงครับที่ถูกโรงเรียนเนี่ยส่งไปฝึกงานตามโครงการจัดหางานซึ่งหน้าที่ของเธอครับคือการเป็น call center รับสายและล้างลูกค้าไม่ให้ยกเลิกบริการนั่นเองคือพอฟังแบบนี้มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเธอที่อยู่ในออฟฟิศนะครับผมเธอไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่ตัวเลขทำยอดบนผนังครับผมที่ต้องทนรองรับอารมณ์ของลูกค้าทั้งโดนด่าโดนคุกคามสารพัดแต่ก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปครับแต่พอไปขอความช่วยเหลือจากคุณครูด้านได้คำตอบกลับมาว่าให้อดทนไว้เพราะโรงเรียนเนี่ยต้องการรักษาสถิติการจ้างงานไว้ซะอย่างนั้นสุดท้ายโซฮีครับจึงเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพราะความกดดันสารพัดครับทำให้นักสืบยูจินเนี่ยเริ่มสืบคดีนี้ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบว่าใครคือฆาตกรของเหตุการณ์อันน่าสลดนี้กันแน่ครับแต่ยิ่งขุดไปครับผมก็ยิ่งเจอทางตันเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างอ้างว่าก็แค่ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเน็กโซฮีหรือว่าถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือโซฮีคนถัดไปใช่ไหมครับมันอาจหมายถึงคำเตือนว่าถ้าเรายังเฉยเมยกับระบบแบบนี้อยู่โซฮีคนถัดไปอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราก็ได้นะครับแล้วทำไมโซฮีถึงเลือกที่จะทำแบบนี้มาตามหาความจริงกันได้ทาง www.vipa.me หรือ vipa application และที่สำคัญดูฟรีและมีภาคไทยด้วยนะครับ
2: ถึงเวลาส่งเรื่องเล่าของคุณวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition พื้นที่สำหรับผู้กำกับเรื่องแรกและนักสร้างสรรค์ที่กล้าเปิดมุมมองใหม่ผ่านภาพยนตร์เปิดรับผลงานภาพยนตร์สั้นฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipa.me/viff2026แล้วพบกัน 11-25 กันยายน2569 Vipa International Film Festival 2026
15: ตกกังวลมากเลยครับตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6เดือนกว่า
16: หลังกำแพงสูงในเรือนจำกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
17: พอมีโครงการของพระองค์พาเข้ามานะคะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ขังเนี่ยมันมีมาตรฐานมากขึ้น
16: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
18: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่า

0: ยามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายท่องโลกกว้าง20กรกฎาคมสำรวจการเจริญเติบโตของทุกชีวิตที่แฝงตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์ในมหานครที่เขียวขจีมหัศจรรย์ธรรมชาติลอนดอนกับเดวิดแอทเทนเบอร์21และ22กรกฎาคมเผชิญความเปลี่ยนแปลงในดินแดนโบราณที่โด่งดังจากมุมมองด้านบนที่น่าค้นหาอียิปต์จากฟากฟ้า23กรกฎาคมมุ่งหน้าสู่ดินแดนอาร์กติกผืนน้ำแข็งมรณะกับช่วงเวลาท้าทายที่อันตรายที่สุดสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
2: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
1: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
3: เหมือนกับไปเอ็นถ่ายทหารเลย
1: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
2: คือกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
1: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: นึกภาพว่าต้องไปนั่งอยู่ในบังไพรเฝ้ารอเป็นชั่วโมงรอแล้วรอเล่านะครับมันเป็นงานที่สำหรับผมประหลาดมากนะ
5: นี่ขนาดผมนั่งอยู่ในไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยทีมงานที่เขานั่งกันแบบเช้าเย็นๆแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลย
6: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS ฮิโรชิมาฟื้นฟูเมืองจากเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูได้เร็วจนน่าทึ่งมากเลยนะครับเขาสร้างเมืองใหม่ที่มีทั้งอนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์แล้วก็อนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีอาคารโดมที่ยังตั้งตระหง่านอยู่ตอนที่ระเบิดลงด้วยนะครับนี่คือความตั้งใจให้ที่นี่เป็นเมืองสันติภาพของโลกที่ไร้กาลเวลาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นทางไทย PBS ครับ
7: รักแม่นะครับแม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหม
8: เขาบอกว่าสมองแม่บวมแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
9: เติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกการดูแลเป็นคำตอบของการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
10: ฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้เลือกยุ่งเลือกเองแต่ถ้าเมื่อไรยูเปลี่ยนใจก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
9: ความสุขจริงๆของกิ๊บคืออะไรคะ
8: ก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะแม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรอยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
11: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก่อนแสงสุดท้าย23กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง

0: วิภาชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
1: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
0: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็นซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
2: ซีรีส์วิถี
3: ทำยังไงก็ชนะการไม่ได้หรอก
0: ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
4: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
5: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
0: สามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
6: ในเทือกเขาแม็กกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
0: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
6: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
0: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
7: ที่แรกของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบ้านที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูกการเฮ็ดสารคดีกับตัวจริงในวงการเปิดมุมมองเวทีคืนกับทีมไทยบ้านพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Thai PBS Academy ครับ

0: ประเทศไทยมีผู้ต้องขังหญิงกว่า 33,000 คนและหลายคนก้าวเท้าเข้าคุกมาพร้อมกับการตั้งครรภ์
1: เราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราจะอยู่ยังไงให้ลูกเราได้กินด้วย
2: วิตกกังวลมากเลยค่ะตอนนั้นหนูตั้งครรภ์ได้6เดือนกว่า
3: ตอนนั้นคือเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยจะใช้ชีวิตยังไงตอนที่เราตั้งครรภ์อยู่ในนี
0: ้หลังกำแพงสูงในเรือนจำชีวิตใหม่ของทารกบริสุทธิ์กำลังเริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับคำถามสำคัญคือสิทธิขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กภายในเรือนจำจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร
4: เรือนจำแต่เดิมออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ต้องขังชายเป็นการเฉพาะแต่เมื่อผู้หญิงเข้ามาสู่เรือนจำมากขึ้นนะคะเราจะเริ่มเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะความผิดที่ไม่เหมือนผู้ชายบางคนอุ้มท้องเข้ามาในเรือนจำผู้หญิงกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการปฏิบัติยังไง
0: บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS สิทธิหลังกำแพงเรือนจำหญิง

ราะหลังกำแพงเรือนจำไม่ได้มีแค่การคุมขังบิ๊กสตอรี่จะเดินทางเข้าสู่ทัณฑสถานหญิงชลบุรีเพื่อเปิดมุมมองใหม่ที่สังคมอาจไม่เคยรู้ถึงการคุ้มครอง

0: หลังจากเวลา8นาฬิกาผู้ต้องขังหญิงภายในทัณฑสถานหญิงชลบุรีจะแยกย้ายไปเริ่มต้นภารกิจตามกองงานของตัวเอง
1: อันนี้เขาเตรียมเข้ากองงานแล้วค่ะด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีกองงานเขาเรียกเทเลเซลหรือขายของทางโทรศัพท์
0: ผู้ต้องขังหญิงแต่ละคนจะได้ฝึกอาชีพที่หลากหลายตั้งแต่ทักษะพื้นฐานอย่างงานครัวเสริมสวยเบเกอรี่งานตัดเย็บไปจนถึงงาน call center ที่ช่วยสร้างทั้งรายได้และโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ท่ามกลางข้อจำกัดหลังกำแพงสูงยังมีผู้ต้องขังหญิงบางส่วนที่ต้องแยกตัวออกไปรับผิดชอบอีกหนึ่งภารกิจชีวิตที่มีความเปราะบางอย่างยิ่งนั่นคือการทำหน้าที่แม่โดยในปัจจุบันทัณฑสถานหญิงชลบุรีมีเด็กติดมารดารวมทั้งสิ้น8คนเป็นเพศชาย3คนและเพศหญิง5คน
2: แต่ก่อนเราอาจจะมองว่าในคุกส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดถึงคนท้องหรือว่าเด็กอ่อนที่อยู่ข้างในแล้วก็มีคำถามมากมายว่าแล้วอยู่กันยังไงข้างใน
3: เพิ่งเข้ามาเลยค่ะตอนช่วงเดือนกุมภาค่ะคดีลักทรัพย์นายจ้างค่ะโทษ20ปีค่ะท้องได้6เดือนค่ะ
0: เกดเดินเข้าเรือนจำในขณะที่เธอตั้งครรภ์ได้6เดือนท่ามกลางความเครียดจากคดีความสิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดในเวลานั้นคือชะตากรรมของลูกในท้อง
3: กังวลแล้วก็เครียดมากๆค่ะเพราะว่าเป็นการเข้ามาในเรือนจำครั้งแรกเนาะเราก็คิดว่าข้างในมันต้องแบบโหดร้ายเหมือนที่เราเคยเห็นกันอยู่ข้างนอกกังวลเรื่องลูกก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือลูกก็จะอยู่ยังไงเราจะคลอดยังไงเราจะได้รับลูกเราจะแข็งแรงไหมได้รับอาหารการกินแบบไหนเราก็กังวลทุกอย่างเลยค
0: ่
3: ะ
0: หากย้อนกลับไปในอดีตภาพของคนท้องและเด็กอ่อนในเรือนจำคือภาพสะท้อนของความหดหู่และช่องว่างใหญ่ของระบบราชทัณฑ์ที่เคยถูกออกแบบมาเพื่อคุมขังผู้ชายเป็นหลักจนกระทั่งในปี2549จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญได้เริ่มต้นขึ้นจากแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อชุบชีวิตและกู้คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดมารดา
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในองค์รวมในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายใจหรือว่าเรื่องการพัฒนาการฝึกอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั้งในระหว่างที่ติดอยู่ภายในและพ้นโทษไปแล้ว
3: ก่อนเข้ามาเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะได้รับการดูแลแบบไหนเราคิดว่าจะได้แบบอยู่แบบทั่วไปอยู่ในที่ห้องขังมืดๆอะไรแบบประมาณนี้ค่ะตอนนั้นคือเราไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยจะใช้ชีวิตยังไงตอนที่เราตั้งครรภ์อยู่ในนี้พอได้เข้ามาแล้วก็คือแตกต่างจากที่เราคิดมากๆค่ะ

0: ขาก็จะมีการอาหารก็จะมีบำรุงคุณแม่ก็คือจะเป็นเสริมเป็นนมเป็นไข่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนตั้งครรภ์ก็จะมีการให้ไปพบแพทย์ตามที่กำหนดเหมือนตอนที่เราอยู่ข้างนอกเลยค่ะแล้วพอเราคลอดตอนแรกเรากลัวว่าเราจะได้คลอดข้างในแต่ไม่ใช่ก็คือในเรือนจำก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้พาออกไปคลอดข้างนอกเหมือนที่ตอนที่เราได้อยู่ข้างนอกเลยค่ะได้รับการดูแลจากโครงการกำลังใจของพระองค์พาค่ะ
1: การดูแลและคุ้มครองสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของแม่และเด็กผ่านโครงการกำลังใจเป็นการดำเนินงานที่เดินตามแนวทางของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมเพราะการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่จากโครงการกำลังใจและราชทัณฑ์ปันสุขเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นแต่เป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจคือการเตรียมความพร้อมให้คนเป็นแม่มีอาชีพติดตัวไปเลี้ยงลูกในอนาคตครับที่นี่จึงเปลี่ยนโรงฝึกวิชาชีพให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสมีการฝึกทักษะที่หลากหลายตามความสนใจทั้งงานนวดไทยเสริมสวยทำเล็บเบเกอรี่ไปจนถึงงานฝีมือตัดเย็บเพื่อกลายเป็นทุนชีวิตสำหรับดูแลครอบครัวในวันที่ผลโทษ
2: ในส่วนของผู้ต้องขังที่มีบุตรนะคะแล้วมาคลอดในเรือนจำอยู่ได้ไม่เกิน3ปีถ้าลูกออกไปแล้วหรือบางคนเนี่ยคลอดแล้วญาติรับไปเลยแต่บางคนเนี่ยก็เลี้ยงดูในนี้ได้ไม่เกิน3ปีพอลูกไม่อยู่นะคะแม่ก็ยังจะต้องมาฝึกอาชีพเพราะว่าแม่ยังกำหนดโทษยังสูงก็ฝึกอาชีพมาเตรียมความพร้อมตัวเองมาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับตัวเองเวลาปล่อยออกไปก็จะได้มีอาชีพในการออกไปเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัว
0: ตัดสินมา27ปี6เดือนค่ะตอนนั้นท้องได้4เดือนกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวเราจะอยู่ยังไงให้ลูกเราได้กินด้วย
1: แมวอีกหนึ่งผู้ต้องขังหญิงที่เข้ามาพร้อมกับความวิตกกังวลเพราะตอนนั้นเธอตั้งครรภ์ได้4เดือนแต่พอเข้ามาใช้ชีวิตจริงความกังวลทั้งหลายก็หายไป
0: ตอนนี้จำมาแล้ว9ปี4เดือนค่ะตอนนี้เหลือโทษอีก2ปีค่ะแล้วเข้ามาก็มีเพื่อนแบบว่าอย่างเพื่อนรู้ว่าเราท้องเข้ามาเพื่อนก็จะคอยมาบอกว่าตัวเองเดินมาตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะจะคอยมีเพื่อนแบบช่วยเหลือตลอดเวลาก็ทำให้เรารู้สึกไม่เหงาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลเราเลยแล้วเหมือนเราอยู่โรงเรียนประจำแต่ซึ่งว่าในโรงเรียนประจำก็จะมีกฎมีระเบียบที่ว่ามีเวลาของมันมีอะไรให้เราต้องทำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันก็เราก็จะไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าไป
1: จากวันที่เย็บจักไม่เป็นและไม่ได้มีใจรับแต่การที่แมวจำคุกมานานเกือบ10ปีทำให้เธอตระหนักได้ว่าเวลาที่เหลืออยู่คือโอกาสเดียวที่จะฝึกอาชีพเพื่อสร้างชีวิตใหม่และเตรียมความพร้อมเพื่อกลับไปทำหน้าที่แม่ในวันที่ผลโทษ
0: ใจเรายังไม่รักตอนนั้นก็เย็บบ้างไม่เอาบ้างตอนนี้ก็น่าจะเก่งที่สุดในโต๊ะแล้วค่ะออกไปก็น่าจะยึดอาชีพซ่อมผ้าเย็บจักรไปก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่เราถนัดแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีแค่อาชีพเดียวที่เย็บจักรเป็นค่ะเพราะว่าในนี้ก็หนูก็ได้อบรมเสริมสวยแล้วก็อบรมทำเล็บมีอีกหลายอาชีพที่เราคิดว่าเราน่าจะทำได้
1: การหยิบยื่นสวัสดิการขั้นพื้นฐานอาจยังไม่เพียงพอต่อการสร้างชีวิตใหม่โครงการกำลังใจมีการวางเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงไว้6ด้านเพื่อเตรียมความพร้อมพวกเขา

0: กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: หลักๆของการทำงานเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ6ด้านนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นด้านให้ความรู้ทางกฎหมายซึ่งทางเราเองอ่ะก็ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดมุมกฎหมายที่จะทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยเขาเข้าถึงข้อกฎหมายบางเรื่องและก็มีการสรุปรวมเรื่องการเรียนรู้กฎหมายออนไลน์นะคะด้านที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอาชีพทักษะอาชีพต่างๆซึ่งทันตฐานหญิงชลบุรีของเราเนี่ยมีการฝึกทักษะอาชีพที่เป็นเฉพาะความต้องการของผู้ต้องขังหญิงค่อนข้างตอบโจทย์พอสมควรแล้วก็ด้านที่3จะเป็นด้านของสถานประกอบการนะคะซึ่งเรือนจำเราเองก็มีการทำ MOU กับสถานประกอบการต่างๆที่จะรองรับผู้พ้นโทษของเราออกไปทำงานภายหลังด้านที่4ก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับคนต้นแบบซึ่งทางเราเนี่ยนำผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเมื่อเขาพ้นโทษออกไปแล้วเขามีอาชีพที่มั่นคงกลับมาเป็นโลโมเดลให้กับน้องๆด้านที่5เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งของเราก็มีการทําโครงหนองนาอยู่แล้วแล้วก็ด้านที่6จะเป็นเรื่องการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยทําไปแล้วทั้งหมด2รุ่นและรุ่นที่3กําลังจะเริ่ม
0: จากพระดําริที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดมารดาได้ถูกผลักดันและยกระดับสู่เวทีสากลจนกลายเป็นข้อกําหนดกรุงเทพที่เปลี่ยนแดนขังให้กลายเป็นพื้นที่ที่เตรียมความพร้อมให้พวกเขากลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
2: ผู้หญิงมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับผู้ชายแล้วก็การจำคุกเนี่ยมันไม่ได้แค่กระทบกับตัวผู้หญิงคนเดียวแต่ยังกระทบถึงลูกที่เกิดกับผู้หญิงในเรือนจำเด็กที่เติบโตในเรือนจำแล้วก็รวมถึงเด็กที่อยู่นอกเรือนจำที่ต้องแม่ต้องมาติดคุกอะค่ะโครงการเล็กๆที่เริ่มในประเทศไทยเวลาต่อมาถูกนำเสนอในเวทีสหประชาชาติทุกประเทศเจอปัญหาเดียวกันณเวลานั้นเองเนี่ยยังไม่ได้มีแนวทางหรือยังไม่ได้มีไกด์ไลน์เป็นการเฉพาะว่าผู้หญิงกลุ่มนี้ควรจะต้องได้รับการปฏิบัติยังไงในส่วนของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะและรวมถึงคุณแม่ที่ให้นมบุตรแล้วก็ผู้หญิงที่มีลูกที่เติบโตอยู่ในเรือนจำด้วยค่ะส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากในข้อกำหนดกรุงเทพสิ่งที่ข้อกำหนดกรุงเทพพูดถึงนะคะมีหลายมิติยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องของสภาพแวดล้อมเรือนจำเนี่ยควรจะต้องมีห้องที่สำหรับแม่และเด็กห้องนี้ที่จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมนะคะสำหรับเด็กที่มีความเฟรนด์ลี่ในการให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวัยของเขาในการเติบโตนะคะ
0: หัวใจของข้อกำหนดกรุงเทพนี้คือการเปลี่ยนโครงสร้างเรือนจำให้เข้าใจเพศสภาพอย่างแท้จริงตั้งแต่การดูแลสุขอนามัยสิทธิความเป็นแม่ไปจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่พวกเขาควรได้รับ
3: มาในคดีช่อโกงค่ะกำหนดโทษ1ปีค่ะเข้ามาตั้งครรภ์มาได้6เดือนกว่าแล้วค่ะผู้หญิงเราถ้าตั้งครรภ์เนี่ยก็มีความกังวลอยู่แล้วหวังว่าลูกจะออกมาแข็งแรงไหมความกังวลความเครียดความกลัวทุกอย่างคือมันคูณสองไว้หมดเลยค่ะในโครงการเนี่ยค่ะมันจะมีเปิดอบรมค่ะอบรมหลักสูตรแม่และเด็กรายละเอียดของการอบรมก็จะเป็นดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ดูแลตัวเองหลังคลอดแล้วก็การเลี้ยงดูลูกอย่างถูกหลักถูกวิธีค่ะคลายความกังวลได้มากเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าปรับตัวได้สบายใจมากขึ้นเลยค่ะ
0: โอกาสจากโครงการกำลังใจไม่เพียงแต่เข้ามาเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่ภายนอกเท่านั้นแต่สำหรับชมพู่ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับโอกาสนี้เธอบอกกับทาง Big Story ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเยียวยาและประคับประคองสภาพจิตใจ
3: สำหรับหนูนี่คือเป็นกำลังใจได้เยอะมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ในนี้เราก็ทุกข์ค่ะท้อแต่พอเห็นเขาตื่นมาอยู่กับเขาเนี่ยก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะสู้ต่อแต่โทษประมาณ4เดือนกว่าๆค่ะคร่าวๆอาจจะต้องอยู่กันกลับพร้อมกันเลยค่ะอาจจะต้องกลับพร้อมกันค่ะแล้วก็วางแผนชีวิตไว้ก็อาจจะเลี้ยงลูกให้แข็งแรงก่อนสักระยะนึงค่ะแล้วก็อยากทำมาค้าขายอยากขายของค่ะหนูชอบขายของแล้วก็ขายของอยู่กับลูกคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเป็นความสุขของชีวิตละค่ะหนูต้องขอบคุณทางทันตสถานหญิงชลบุรีค่ะที่เขาได้ตอบสนองโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ ทำให้

0: ีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็หรือว่าอดีตหนูกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ละแล้วก็หลังจากนี้ก็จะประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมของครอบครัวแล้วก็จะอบรมสั่งสอนลูกค่ะให้เป็นคนดีของสังคมและครอบครัวต่อไปค่ะ
1: พอได้มาสัมผัสกับเหตุการณ์นี้คือรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะคือหนึ่งเลยเราไม่มีญาติเราไม่มีใครที่จะมาเยี่ยมเราอะไรทีเนี้ยทีเนี้ยเขามีโครงการตรงเนี้ยเขามีทั้งที่ปรึกษามีพาเราไปออกโรงพยาบาลของใช้ลูกคือเขามีให้เราครบเลยเหมือนลูกเป็นกำลังใจให้อ่ะพี่มันแย่แต่มันก็ไม่แย่ทั้งหมดเราเห็นหน้าลูกเราก็บอกอืมเราก็ยังมีวันได้พาลูกไปข้างนอกเราก็ต้องเป็นแม่ที่จะต้องแบบเลี้ยงดูลูกให้ผ่านจากจุดนี้ไปให้ได้เนี้ยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีลูกอะค่ะหนูคิดว่าหนูกลับไปเนี่ยหนูก็ต้องเลี้ยงลูกก่อนคือที่บ้านหนูเนี่ยเป็นพวกเกษตรเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำงานที่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยก็คือยังไม่อยากออกมาทำงานจากสถานที่ไกลบ้านนะ
2: ผู้ต้องขังหญิงหลายคนบอกว่าเป็นการสร้างความหวังครั้งใหม่ทำให้เขาเองเนี่ยได้บทบาทความเป็นแม่ไม่อยากให้เขาหวนกลับไปการทำผิดซ้ำอีกแล้วสิ่งที่ข้อกำหนดกรุงเทพเข้ามาเติมเต็มอะค่ะคือการที่ลูกเข้ามาเติบโตในเรือนจำกับแม่เนี่ยหากเรามีการดูแลที่เหมาะสมให้เด็กได้เติบโตตามวัยให้เด็กได้ใกล้ชิดกับแม่แล้วก็สุดท้ายอะค่ะมีการส่งต่อให้เด็กไปเติบโตนอกเรือนจำที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยลดทอนความรู้สึกผิดที่แม่มีต่อลูกนะคะแล้วก็เป็นการเสริมเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็การปฏิบัติกับเด็กกลุ่มนี้ที่ได้มาตรฐานสากลโดยที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของเด็ก
3: แม้โครงการกำลังใจจะเข้ามาช่วยดูแลอย่างเป็นระบบแต่ตามกฎระเบียบแล้วเด็กจะสามารถอยู่กับแม่ในเรือนจำได้ไม่เกิน3ปีเท่านั้นครับเมื่อครบกำหนดหากไม่มีญาติมารับช่วงดูแลต่อขณะที่แม่ยังรับโทษอยู่เด็กๆก็จะต้องถูกส่งตัวไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กต่อไปที่นี่คือมูลนิธิบ้านพระโพธิ์สถานที่ที่รับช่วงโตในการรับดูแลเด็กจากทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ
4: ในมูลนิธิบ้านโพธิ์ก็เรามีเป้าหมายในการช่วยเหลือคนเนี่ย3กลุ่มใหญ่คือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเยาวชนที่จากสถานพินิจแล้วก็บ้านเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆที่เราดูแลก็คือเราทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์แล้วก็มีเรือนจำต่างๆที่เราติดต่อด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทัณฑสถานหญิงนะครับหลายๆแห่งที่เราทำงานด้วยเนื่องจากความไม่พร้อมของบางเรือนจำฉะนั้นเขาก็ขอให้เราช่วยเหลือฉะนั้นเราก็รับเด็กมา
3: หัวใจสำคัญของที่นี่คือการพัฒนาทักษะที่สอดรับตามช่วงวัยควบคู่กับการปูรากฐานทางการศึกษาให้กับเด็กทุกคน
4: ทางมูลนิธิวางเป้าไว้ว่าเด็กทั้งหมดที่เรายังจำเป็นต้องดูแลอยู่เนี่ยเด็กทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องจบอย่างน้อยเนี่ยมัธยม6นั่นคือแผนของเรานะครับนั้นระหว่างทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสนับสนุนเขาทุกด้านเลยความเป็นอยู่ชีวิตคุณภาพต่างๆการอบรมสั่งสอนการศึกษาเพื่อให้เขาเติบโตมาเหมือนลูกของเรา

0: ขณะนี้นะคะก็มีเด็กอยู่2ห้องเป็นห้องเตรียมอนุบาลกับห้องอนุบาลนะคะห้องเตรียมอนุบาลก็ประมาณ 2-4 ขวบแล้วก็ห้องอนุบาลคือ 4-6 ขวบเราต้องเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนที่เด็กจะออกไปสู่โรงเรียนข้างนอกนะคะการเรียนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กเรียนเพื่อความจำของเด็กแล้วก็ฝึกระเบียบวินัยของเด็กด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กออกไปข้างนอกแล้วก็อาจจะไม่พร้อมเรียนข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหากับเด็ก
1: มูลนิธิบ้านพระโพนไม่ได้ดูแลแค่ร่างกายแต่ดูแลไปถึงจิตใจเพื่อช่วยให้เด็กๆเข้าใจความจริงของครอบครัวและเติบโตขึ้นมาบนโลกความเป็นจริงได้อย่างเข้มแข็ง
2: เมื่อเด็กเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเด็กหลายคนก็มีคำถามแน่ว่าทำไมแม่ไม่ดีอยู่กับเขาอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็จะดูภาวะของเด็กอายุของเด็กที่เราจะค่อยๆ อธิบายตามสภาวะของเขาความเข้าใจของเขาฉะนั้นทุกคนจะไม่เท่ากันฉะนั้นบางคน 4-5 ขวบเราเริ่มอธิบายเขาฟังว่าแม่อยู่กับเราไม่ได้เพราะว่าแม่ทำไม่ดีก็เลยต้องไปอยู่ที่ที่หนึ่งเราก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคุกหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นภาษาที่รุนแรงกับเด็กอะไรอย่างนั้นพยายามรักษาจิตใจของเด็กและทนุถนอมให้เขาเติบโตบนความเข้าใจ
1: ที่นี่จึงไม่ใช่แค่ที่พักพิงของเด็กๆแต่คือพื้นที่ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมความพร้อมให้เด็กๆก้าวสู่โลกภายนอกและรอวันกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้ง
2: เนื่องจากเราไม่ใช่พ่อแม่เขาฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าขณะที่เขาอยู่กับเราสอนเขาให้เขาเป็นเติบโตขึ้นบนคุณภาพของการเป็นเด็กดีเรียกง่ายๆอบรมเขาเหมือนลูกเราสั่งสอนเขาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็การศึกษาเราจะให้เขาเรียนอย่างดีที่สุดเพื่อเขาจะมีความรู้พอที่จะโตขึ้นแล้วสามารถไปดูแลครอบครัวของเขาได้อะไรงั้นฉะนั้นเราคงไม่ได้คิดถึงระยะยาวมากนะครับฉะนั้นแต่ตราบใดที่เด็กเรานี่ยังอยู่ในเราเนี่ยเราตั้งใจจะเลี้ยงเขาอย่างดีมีคุณภาพที่ดีมีความรู้ที่ดีมีการศึกษาที่ดีนั่นคือเป้าหมายหลักของเราเขาต้องเป็นคนดีแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั่นคือเป้าหมายหลักของเรานะครับ
1: เพราะปลายทางของโอกาสคือการเห็นพวกเขากลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองวันนี้อดีตผู้ต้องขังหญิงหลายคนพิสูจน์แล้วว่าโครงการกำลังใจได้มอบทั้งทักษะอาชีพและพลังใจจนสามารถก้าวข้ามอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ Big Story เดินทางมาพบกับอดีตผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นที่เคยอุ้มท้องและเลี้ยงลูกในเรือนจำเป็นเวลากว่า1ปี2เดือนซึ่งวันนี้เธอได้พ้นโทษออกมาแล้ว
3: มาทั้งหมด60อันค่ะ
1: ทิติกรนินเลิศหรือการคือหนึ่งในอดีตผู้ต้องขังที่เคยหลงผิดค้ายาเสพติด
4: สิ่งที่หนูกำลังจะก้าวหน้าหนูก็ดันกลับพลาดเลือกในสิ่งที่มันผิด
5: เราเลือกเอง
4: ใช
1: ่หลังพ้นโทษเธอได้รับการยกย่องให้เป็นคนต้นแบบภายใต้โครงการกำลังใจในฐานะคนที่เคยก้าวพลาดแต่กลับตัวเป็นคนดีประกอบอาชีพสุจริตและทำหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการพี่สอนน้องเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังที่ยังอยู่ในเรือนจำ
5: ปัจจุบันนี้ก็เป็นครูพี่เลี้ยงจิตอาสาที่เรือนจำกลางขอนแก่นค่ะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเนาะเป็นพี่เลี้ยงผู้ต้องขังก่อนและหลังพ้นโทษด้วยค่ะ
6: ตอนนี้ทำได้ยัง
7: ทำได้แล้วอันนี้เป็นยัง
1: คุณ การบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอมีพลังลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้จนวันนี้ได้มาทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักโทษคนอื่นๆคือพลังใจที่เธอได้รับจากโครงการกำลังใจ
5: เป็นบุคคลต้นแบบที่คนในโครงการของกำลังใจเลยนะคะแล้วยังมีนิวการอยู่ตรงนี้ก็คือมีโครงการของกำลังใจของพระองค์พาเลยค่ะมันทำให้พี่การยึดถือยึดมั่นในการทำงานหน้าที่ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้ต้องขังในเรือนจำอยากบอกทุกคนเลยว่าออกมาคือมีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วเนาะเราก็ควรให้โอกาสตัวเองได้ด้วยเหมือนกันอยากขอบคุณจากหัวใจจริงๆในอดีตของผู้ต้องขังเนาะที่

0: ที่มีโครงการของพระองค์พาโครงการกำลังใจอ่ะเพราะว่าโครงการนี้มันทำให้เราอ่ะมันมีที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจยึดเหนี่ยวยังไงยึดเหนี่ยวหมายความว่ามันมีคนมองเห็นเราอยู่ซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยากเป็นคนดีอ่ะเฮ้ยมันมีท่านองค์นึงคนนึงที่มองเราแล้วให้กำลังใจเราอยู่นะอย่าเพิ่งท้อทำค่ะ
1: และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอดีตผู้ต้องขังหญิงที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่โดยมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่จากโครงการกำลังใจในพระดำริคอยเป็นกำลังขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
2: ก็อยากฝากกับสังคมนะคะว่าให้โอกาสกับน้องๆผู้ก้าวพลาด นะคะที่ชีวิตหนึ่งเขาได้เข้ามาอยู่ณที่สถานที่แห่งนี้แล้วเขาก็ได้ฝึกได้แก้ไขพัฒนาพุทธินิสัยละเชื่อว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะกลับออกไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็สังคมภายนอกก็ให้โอกาสเขาด้วยนะคะว่าถ้าเขามีที่ยืนในสังคมทุกคนก็อยากจะอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไปแน่นอนค่ะ
1: หลังกำแพงเรือนจำอาจกักขังได้เพียงเสรีภาพแต่ไม่อาจทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้การเติมพลังใจและหยิบยื่นโอกาสไม่เพียงแต่ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้ผู้ต้องขังและเด็กบริสุทธิ์แล้วแต่ยังเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพกลับสู่สังคมเพราะโอกาสจะมีความหมายที่สุดก็ในวันที่สังคมภายนอกพร้อมเปิดใจและยอมรับพวกเขากลับบ้านอย่างแท้จริง

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับยังพบปัญหารายวันนะครับสำหรับผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบหลายกรณีถูกตัดสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่จังหวัดชัยนาทครับมีหญิงวัย77ปีไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะว่าถูกระบุว่าเป็นนักศึกษาทั้งที่ไม่เคยสมัครเรียนมาก่อนขณะที่หลายคนวันนี้เดินทางไปที่หน้าสาขาของธนาคารเดินหน้ายื่นอุทธรณ์หวังว่าจะได้รับสิทธิ์ครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นช่วงวันหยุดนะครับแต่ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์การค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากไม่ได้รับสิทธิ์อย่างเช่นหญิงอายุ79ปีที่ทำอาชีพรับจ้างขายดอกไม้บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนะครับเธอระบุว่ารายได้แต่ละวันไม่แน่นอนและสามีก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์เมื่อ30ปีที่แล้ว
1: น่าจะตรวจสอบใหม่นะคะตรวจสอบใหม่อีกครั้งเพราะคนไม่ได้กันเยอะเลยพวกจนๆไม่ได้กันเยอะเลยเดี๋ยวฉันฟังอยู่ที่แถวๆบ้านอะที่บ้านแถวบ้านอะไม่ได้กันเยอะเลยหลายเจ้าดังทั้งที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยเนี่ยจะกินก็ไม่มีเนี่ยจะหาเช้ากินค่ำกันนะ
2: ป้ายังมาจ้างขายดอกไม้อยู่
1: จ้าหาเช้ากินค่ำกันเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะนั่นยังไม่ได้เลยขนาดคนจนนะแท้ยังไม่ได้เลย
0: ส่วนหญิงอายุ77ปีชาวตำบลเที่ยงแท้ที่อำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทเปิดผลการตรวจสอบสิทธิ์นะครับที่มีการระบุสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งที่ไม่เคยสมัครเรียนหรือเข้าร่วมโครงการทางการศึกษาที่ไหนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินทางไม่สะดวกนะครับจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสมัครเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ลูกสาวระบุนะครับว่าหลังทราบสาเหตุที่ถูกตัดสิทธิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อตรวจสอบและยกเลิกสถานะนักเรียนในระบบให้สามารถกลับเข้าสู่การพิจารณาสิทธิ์ได้อีกครั้ง
3: เราก็งงไง
4: คร
3: ับ งงก็หันไปถามแม่ไปแอบเรียนตอนไหนไปแอบสมัครเรียนตอนไหนอะไรเงี้ยก็ขำๆกันก็เลยงงคุยกับพี่สาวยังงงเลยยังแบบเฮ้ยไปตอนไหนอะไรเงี้ย
0: ด้านกระทรวงศึกษาธิการครับสั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำรวจข้อมูลนักเรียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้านะครับก่อนที่จะมีการยื่นอุทธรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการสั่งชะลอการลาออกของนักเรียนที่มีการแสดงเจตจำนงเกือบ 50,000 คนเพราะกังวล นะครับว่าจะขาดคุณสมบัติในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
5: คือตอนนี้ต้องบอกว่าสกรไม่ใช่มีแค่นักเรียนเนา
6: ะ
5: มีพรบส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยครับมันทำให้มีนักเรียนทุกช่วงวัยเลยมันก็หลายคนก็เลยกระทบเรื่องนี้ผมเองก็พอออกให้ทางอธิบดีออกสำรวจก็มีประมาณสัก 40,000-50,000 เคสละซึ่งตอนนี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีทางอาจเป็นการกระทรวงการคลังด้วยเนา
6: ะ
5: เพราะเนี่ยทางนี้เราทางสกรเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะรีบสรุปแล้วก็จะทำอุทธรณ์ช่วยนักเรียนของเรานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจในวิธีการก็มาลาออกใช่ไหมครับแต่พอมีข่าวเมื่อวานนี้ก็เบรกแต่ก็ให้ทุกคนชะลอการลาออกไว้ก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวกระทบการเรียนของเด็กอะไรเงี้ยครับ
0: ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์นะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ล่าสุดมีผู้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 2.76 ล้านรายและคาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับจะมีผู้ที่เข้าขอเอกสารหลักฐานตามหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าเครดิตบูโรจำนวนมากครับนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุนะครับว่าหากขอทบทวนสิทธิ์แล้วมีการตรวจสอบและผลออกมาว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเดิมนะครับส่วนผู้ที่หลุดออกจากสิทธิ์เดิมจะได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40 ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนคนละ 1,000 บาทครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการระดมกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกทมไปตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อเอกมัยนะครับเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการหลังจากมีการถอดบทเรียนเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นมีการสั่งปิดสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งนะครับพร้อมกับจับตาไปที่ซอยคาวบอยซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ไปใช้บริการหนาแน่นครับการประชุมหารือกันระหว่างตำรวจและกรุงเทพมหานครที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับโดยมีพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากครับพร้อมทั้งมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายกว่า50นายนะครับเพื่อเตรียมเข้าพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในย่านสุขุมวิทเอกมัยและทองหล่อเพื่อตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงใบอนุญาตสถานประกอบการภายหลังการประชุมพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนะครับว่าการตรวจครั้งนี้มุ่งตรวจสอบความพร้อมของอาคารโดยเฉพาะทางหนีไฟทางเข้าออกป้ายบอกทางไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากพบว่าบกพร่องผู้ประกอบการจะต้องเร่งแก้ไขทันทีครับ
4: เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานที่อย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟป้ายบอกทางฉุกเฉินระบบแจ้งเตือนภัยตลอดจนมาตรการเฉียบและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบและต่อเนื่องตามประเภทและขนาดของอาคารรวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงเมื่อเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีก
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานบริการที่ต้องตรวจสอบประมาณ 1,100 แห่งครับโดยจะเร่งตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงให้แล้วเสร็จภายใน14วันและตรวจสอบให้ครบทั้งหมดภายใน60วัน
6: ชัดเลยคือเรื่องทางหนีไฟใช่ไหมเพราะว่าอย่างทางหนีไฟเราไปตรวจวันนี้เนี่ยเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นมีโต๊ะมาวางขายลูกอมแล้วซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ใช่ประชาชนแม้กระทั่งผู้ประกอบการพนักงานร้านค้าซึ่งเป็นห่วงชีวิตตัวเองด้วยเนี่ยก็สามารถรายงานได้เลยแล้วผมว่าประชาชนก็อาจจะมองเห็นหลายๆเรื่องเลยนะเช่นสายไฟเก่าเรื่องฉนวนที่มีการตกแต่งวัสดุตกแต่งในร้านอะไรเงี้ยผมสัญลักษณ์ทางออกว่ามีไหมไปฉุกเฉินมีไหมพวกนี้หรือว่าประตูทางออกมีล็อกไว้ไหมซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราแต่เราไม่ได้โยนภาระให้ประชาชนนะแต่ความหมายคือว่าถ้าเรามีแนวร่วมเหมือนที่เรามีแท็กซี่ฟังดูแจ้งปัญหากรุงเทพมาล้านกว่าเรื่องก็ถ้าเกิดประชาชนช่วยกันดูด้วยก็ทำให้เรามีแนวร่วมแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าจะเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเมืองได้
0: หนึ่งในร้านที่เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจความปลอดภัยในย่านเอกมัยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเน้นตรวจความพร้อมของทางหนีไฟระบบแจ้งเหตุและอุปกรณ์ดับเพลิงร้านขนาด500ตารางเมตรขึ้นไปต้องมีมาตรการเพิ่มนะครับอย่างเช่นแผนการอพยพการซ้อมหนีไฟการบำรุงรักษาและการตรวจระบบความปลอดภัยเป็นระยะเพื่อรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากและลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าร้านแห่งนี้มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลายจุดผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับโดยได้มีการสั่งปิดกิจการชั่วคราวเพื่อแก้ไขซึ่งผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
7: การติดตั้งถังดับเพลิงก็คือถังดับเพลิงวันนี้เขามีครบนะฮะใช้งานได้แต่ไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานก็คือต้องแขวนเอาไว้ความสูงไม่เกินเมตร50เซนนะครับอันนี้ก็ตกอยู่นะครับต้องให้เขาแก้นะครับ
8: ต้องอยู่หลังหน
7: ้
8: าเวท
7: ีใช่ครับก็ต้องอยู่ในจุดที่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าหน้าเวทีนะครับอย่างที่ท่านรองปลัดบอกนะครับแล้วก็คือเวลาไฟไหม้ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากพวกไฟฟ้าลัดวงจรเหมือนกับเคสที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันต้องอยู่ใกล้มือครับเวลาเกิดปุ๊บก็สามารถหยิบแล้วใช้งานได้เลยนะครับส่วนเส้นทางในการหนีไฟก็มีเส้นทางหนีไฟทั้งหมด3ทางนะครับแต่ป้ายไม่ครบนะครับแล้วก็ ตูหนีไฟเนี่ยก็คือดีไซน์ก็คือสีเดียวกับผนังก็ต้องแก้นะครับเพราะว่ามันจะคนจะแยกไม่ออกนะครับว่าอันไหนคือผนังอันไหนคือประตูอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้คนก็จะหาทางออกไม่เจอครับ
0: สำหรับพื้นที่เขตวัฒนานะครับมีสถานบริการที่ได้รับอนุญาต19แห่งครับและสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการอีก74แห่งขณะนี้ตรวจแล้ว34แห่งนะครับพบไม่มีใบอนุญาต3แห่งจึงได้มีคำสั่งปิดทันทีและอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งปิดเพิ่มอีก1แห่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังพื้นที่ซอยคาวบอยเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากอาคารส่วนใหญ่ก่อสร้างมานานแล้วนะครับและมีสภาพค่อนข้างแออัดจึงจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับตำรวจสภ.ขวาวใหญ่เตือนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ระวังขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะครับหลังพบว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแล้ว16รายภายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่2วันครับตำรวจภูธรขวาวใหญ่จังหวัดมหาสารคามประสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีการออกประกาศเตือนนิสิตนะครับให้ระวังการตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลังพบผู้เสียหายถึง16รายภายในระยะเวลาเพียง2วันระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากพันตำรวจโทสมภพปะปาในรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรขวาวใหญ่เปิดเผยนะครับว่ามิจฉาชีพมักโทรศัพท์

และให้โกหกผู้ปกครองเพื่อขอเงินมาโอนให้ก่อนหน้านี้ในปี2567นะครับมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตกเป็นเหยื่อประมาณ60รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า2ล้านบาทครับขณะที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนิสิตเกือบ 50,000 คนจึงเกรงว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นตำรวจย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายสอบสวนผ่านวิดีโอคอลทางไลน์และไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินหากสงสัยว่ารับสายต้องสงสัยให้ตั้งสติวางสายทันทีโดยที่ไม่โอนเงินและห้ามเดินทางแยกไปกักตัวตามคำสั่งเด็ดขาดนะครับและหากตกเป็นเหยื่อสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์หมายเลข1441ได้ตลอด24ชั่วโมงครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งที่จังหวัดสุรินทร์และสระแก้วนะครับโดยฝ่ายความมั่นคงมีการเสริมความพร้อมทั้งการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์สนับสนุนกำลังพลและปรับแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครับพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพื่อตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพาและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากพื้นที่ชายแดนยังมีความอ่อนไหวและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคณะได้มีการตรวจความพร้อมของหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและหน่วยเฉพาะกิจตาพระยารับฟังสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนปลัดกระทรวงกลาโหมกำชับให้ทุกหน่วยงานไม่ประมาทนะครับเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลยุทโธปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถปกป้องอธิปไตยรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีการระดมเงินช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังพบความเคลื่อนไหวที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตำรวจและประชาชนร่วมบริจาคเงินเบื้องต้น 441,925 บาทเพื่อใช้ปรับปรุงถนนชายแดนบริเวณช่องเสม็ดตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรครับเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงกำลังพลเสบียงยุทธปกรณ์และการเข้าถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเงินสนับสนุนนั้นจะถูกนำไปเป็นค่าน้ำมันรถบรรทุกรถเกรดรถบดอัดรวมถึงอาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ก่อสร้างแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้จะยังอยู่ในภาวะปกติประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องการเร่งพัฒนาเส้นทางจึงมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มความพร้อมในการป้องกันพื้นที่และสนับสนุนเจ้าหน้าที่แนวหน้าได้อย่างทันท่วงทีครับชาวบ้านโคกไม้แดงอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งนะครับว่าพบร่องรอยของรถบรรทุกที่ลักลอบนำกากอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งในชุมชนและกังวล นะครับว่าจะมีสารพิษไหลลงสู่แหล่งน้ำในช่วงฤดูฝนครับรอยล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ปรากฏอยู่บนถนนสายนี้นะครับเป็นร่องรอยที่ชาวบ้านนั้นเชื่อว่าเกิดจากการที่มีการลักลอบขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งในพื้นที่ป่าอ้อยที่บ้านโคกไม้แดงหมู่ที่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณรอยต่อนะครับระหว่างตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรากับตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากการตรวจสอบพบกากอุตสาหกรรมลักษณะเป็นเศษสายไฟที่มีการปลอกเปลือกและก็บดย่อยจนเป็นผงถูกนำมาเทกองกระจายอยู่ตามแนวถนนและข้างไร่อ้อยเป็นจำนวนมากชาวบ้านคาดนะครับว่ามีรถบรรทุกพ่วงนำเอาของเสียเหล่านี้มาทิ้งหลายเที่ยวและเชื่อว่าอาจมีการดำเนินการเป็นขบวนการเนื่องจากพบร่องรอยรถเข้าออกและกองของเสียอยู่หลายจุดห่างจากจุดที่พบกองกากอุตสาหกรรมประมาณ700เมตรนะครับยังพบสระน้ำขนาด6คูณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรภายในสระนั้นมีคราบสีดำลอยอยู่เต็มผิวน้ำลักษณะคล้ายกับน้ำมันเครื่องเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและก็มีกลิ่นฉุนรุนแรงบริเวณรอบสระยังพบว่าหญ้าบางส่วนเริ่มแห้งตายครับทำให้ชาวบ้านกังวลนะครับว่าในช่วงฤดูฝนน้ำอาจจะชะล้างสารปนเปื้อนจากจุดที่มีการทิ้งของเสีย
ไหลลงไปสู่พื้นที่การเกษตรและก็

0: แหล่งน้ำที่ชุมชนนั้นใช้ประโยชน
1: ์นะตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วเรามีความกังวลใจอะไรยังไงไหมพี่
2: ผมคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างยังไม่รู้จะเป็นอะไรมั้ง
1: มันเหม็นไหม
2: มันก็มีกลิ่นมั่งเหมือนกันแหละนิดหน่อย
1: เราพอรู้ไหมฮะว่ามันเป็นขยะประเภทไหนยังไงอ
2: ันนี้ไม่เข้าใจ
0: ด้านนายชูศักดิ์แต้มตั้งรำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านระบุนะครับว่าน้ำภายในสระมีคราบและมีกลิ่นคล้ายกับน้ำมันเครื่องเก่าอีกทั้งหญ้าโดยรอบบริเวณบางส่วนนั้นเริ่มตายจึงได้มีการรายงานไปยังฝ่ายปกครองเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำและกากของเสียไปวิเคราะห์นะครับรวมทั้งการติดตามหาผู้ที่นำมาทิ้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับชาวบ้านในพื้นที่เกาะยาวน้อยมีการแชร์ภาพผ่าน Facebook นะครับหลังพบว่าป่าชายเลนบริเวณแหลมยางถูกบุกรุกเสียหายกว่า10ไร่ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นยืนยันนะครับว่ามีการตรวจยึดพื้นที่และมีการดำเนินคดีแล้วครับนี่เป็นภาพความเสียหายของพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณแหลมยางหมู่ที่6ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะครับหลังถูกบุกรุกแผ้วถางจนโล่งเป็นบริเวณกว้างรวมพื้นที่เสียหายประมาณ10ไร่เรื่องนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนนะครับหลังจาก Facebook ของบังหมาดหรือนายพงศธรมังคลาชาวบ้านเกาะยาวน้อยได้โพสต์ภาพสภาพพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นสมบัติของชาวเกาะยาวหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวบ้านและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกันแชร์ภาพเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากป่าชาย

0: เวลานี้เราดูอย่างนี้เห็นรู้สึกกำแพงมันสูงมากใช่ไหมแต่ถ้าน้ำขวางเหอนะครับน่ะปล่อยลงมาเราคิดดูดิมันท่วมมาเลยอ่ะ
1: Impressive and realistic images of the story of Kai Fong's flood destruction have attracted the interest of children and adults.

0: ว่างเย็นไหวจะอันนี้นะครับนะว่างเย็นไหวจะหมายถึงเป็นบ้านของชื่อคนหนึ่งเรียกว่าเซ่หวังเซ่หวังนะครับนะหวังเย็นไหวนะครับเหมือนกับเป็นข้าราชการหนึ่งคนนะครับเนี่ยเหมือน
1: ลักษณะบ้านของไคฟงนี่ก็จะแบบมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะ
0: ใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็หลี่จาผู้
2: This version of the Xinming Shanghe II is a bronze relief. The original is housed at the National Palace Museum in Beijing.
0: อันนี้เป็นขายทูบเนี่ยเซียงนะครับนะเหมือนกับเป็นร้านขายของนะครับเวลาขนของขึ้นลงนะครับนะอยู่ที่สะพานดูดิมีเยอะมากมีคนเยอะมาก
2: And here, in this public park, is a model city designed to resemble, as much as possible, the images featured in the painting, so that people can experience the way of life during the Northern Song. The Xinming Riverside Landscape Garden consists of three architectural complexes, which include a pier, a palace garden of the Song Dynasty,and a large amusement park. Over the past several years, these forms of entertainment have become popular in China. More than anything, it's not difficult for the audience to be moved by performances delivered by real-life humans with emotions and feelings. It's as though the members of the audience have transferred themselvesinto scenes from the Song Dynasty, along with environmental details and people. Outside of Kaifeng is unique Henan Land of Drama, a pioneering theater complex situated on the fringe of Zhengzhou in Henan Province.Juyo Henan means unique Henan, and CG Wancheng means land of drama. This grand masterpiece of cultural experience is a recreation of Henan's history and moments of heartbreak. It houses 18 small theaters and three large theaters.
0: 是学校组织的吗？
3: 这个是我们企业的员工和家属，也是为了让暑期方便，就是说，方便沟通这个亲子的感情，增进员工之间的这个距离。
0: 那你们这个夏令营怎么想到说要来只有河南这个地方？
3: 因为只有河南这个就是文化特别的，就是博大精深，也是为了让孩子增进对这个河南的感情，增加这个知识，然后说就是组织了一场这个河南只有河南这个旅行。
0: เขาบอกว่านักแสดงผู้ที่มีชีวิตคนแรกก็คืออันนี้เขาเรียกว่าทุ่งข้าวสารในเด็กจริงๆที่เขากำลังปลูกเนี่ยดูแล้วเหมือนอะไรครับข้าวพูดใช่ไหมแต่จริงๆขอโทษนะไม่ใช่ข้าวพูดนะครับเขาเรียกว่าเกาเหลียงที่ขึ้นมาออกมาพอมีเม็ดเป็นสีแดงๆอ่ะซึ่งเขาจะเอามาทำเป็นเหล้าเขาเรียกว่าเหล้าเกาเหลียงเจียวนะครับเป็นเหล้าที่สำคัญนะครับของภาคเหนือนะในประเทศจีนนะครับนะก็ใช้อันนี้มาทำเป็นเหล้านะครับค่อนข้างนิยมกันเขาปลูกอันนี้เพื่อให้เราเข้ามาก็เจออันนี้ก็หมายความว่าให้เรารู้ให้เราเห็นถึงความสำคัญของข้าวถ้าไม่มีข้าวคนก็อยู่ไม่ได้ถ้าคุณอยู่ไม่ได้นะครับการสืบทอดของวัฒนธรรมก็เป็นไปไม่ได
2: ้ The yellow wall and sign remind us of Loess, the yellowish brown deposit that formed the roots of the civilization that was situated to the north of this theater complex. The settings and performances were designed by Wang

0: Michelle Gurr, who was no ordinary figure since she had worked extensively with famous Chinese film director Zhang Yimou. Each performance setting and the theatrical decorations are the result of intensely refined thought. The gateway of the complex is made of loess, or Huang Tu Xiang, and it shows the architectural alignment of the city wall during the Chang Dynasty, almost 4,000 years ago, following the Xia Dynasty.
1: ที่เรามองเห็นก็คือดินเหลืองดินเหลืองมาจากแม่น้ำเหลืองมาจากแม่น้ำหวังเหอและตรงนี้นะครับนะเป็นลานที่มีชื่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของมณฑลเฮอหนานถ้าบ้านเกิดเรามาจากเฮอหนานเราสามารถไปหาชื่อหมู่บ้านได้นะครับอยู่บริเวณนี้และข้างบนเขียนว่านะครับนะหนีชงเหอสู้ไหลคนมาจากที่ไหนหนีวิสมเออไหลคุณมาเพื่ออะไรถิงจู้ซื่อเจ้ฟังขวางถูกกรุณาจ้องมองดินเหลืองที่อยู่หน้าเจ้าซื่อฉี่ซื่อเหอหนานถูกอันนี้เป็นดินเหลืองที่เก็บมาจากมณฑลเหอหนานเจ้าซื่อขวางเหอเหลียวก็ถูกอันนี้เป็นดินที่แม่น้ำเหลืองเคยไหลผ่านเจ้าซื่อ生长麦田的土อันนี้เป็นดินที่เคยปลูกข้าวสาลีเจ้าซื่อ日月照耀的土อันนี้เป็นดินที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์เคยส่องเจ้าซื่อ祖先庇佑的土อันนี้เป็นดินที่บรรพบุรุษคุ้มครองอยู่เจ้าซื่อ孕育文明的土อันนี้เป็นดินที่เคยหล่อเลี้ยงอารยธรรมเจ้าซื่อผู้ยี่北姓的土อันนี้เป็นดินที่เคยเลี้ยงคนมาไม่รู้กี่รุ่นเจ้าซื่อ生你养你的土อันนี้เป็นดินที่คนเกิดคนโตเจ้าซื่อ生我养我的土อันนี้เป็นดินที่เราเกิดท่านเกิด
0: A Hernan local would look up to search for the name of their village.Inscribed on walls. If they spot the name on any corner, they don't forget to take photos. Our guide, Xio Liang, is a Hernan local by birth. She places her hands over the loess in profound gratitude to the ancestors who have preserved this land for her. She says that this place feels like home. Each theater tells the history of Hernan.From the perspective of a specific era. And yet the main storyline is intended to communicate the spirit of the greatest tragedies and moments of suffering that had long been embedded in the Hernan collective.
2: 刚出笼来，灌汤包，热乎乎来。

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายท่องโลกกว้าง20กรกฎาคมสำรวจการเจริญเติบโตของทุกชีวิตที่แฝงตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์ในมหานครที่เขียวขจีมหัศจรรย์ธรรมชาติลอนดอนกับเดวิดแอทเทนเบอร์21และ22กรกฎาคมเผชิญความเปลี่ยนแปลงในดินแดนโบราณที่โด่งดังจากมุมมองด้านบนที่น่าค้นหาอียิปต์จากฟากฟ้า23กรกฎาคมมุ่งหน้าสู่ดินแดนอาร์กติกผืนน้ำแข็งมรณะกับช่วงเวลาท้าทายที่อันตรายที่สุดสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

ินอยู่คือวันนี้มีรายการอาหารง่ายๆที่จะทำให้คุณผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับเคล็ดลับการเลือกกินอาหารใน1วันค่ะ

ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เราสุขภาพดี

0: โดยไม่ต้องใช้ยากันค่ะ
1: แพทย์หญิงสุพิชาแสงทองพราวนะคะหรือว่าหมอปอตอนนี้ก็ดูแลคนไข้เบาหวานโดยไม่ใช้ยาค่ะหลักๆเนี่ยที่ป่วยเบาหวานกันเนี่ยจะเป็นเบาหวานประเภทที่2นะคะซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราที่เราทานมากจนเกินไปแล้วเราเผาผลาญน้อยกว่าที่เรากินเข้าไปอะค่ะเลยทำให้เป็นโรคนี้ขึ้นมา
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: หมอปอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเบาหวาน
2: ใช่ค่ะรักษาเบาหวานไม่ใช้ยา
0: ไม่ใช้ยาเนี่ยเราใช้อะไรรักษาล่ะคุณหมอ
2: ใช้อาหารนี่แหละค่ะ
0: ปกติแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรก่อนคุณหมอเขาถึงมาเป็นเบาหวานได
2: ้ก็เขาก็จะมักจะเริ่มจากการทานที่ผิดหลักโภชนาการทานเยอะเกินไปทานอาหารผิดประเภทกินน้ำตาลมากไปขาดการออกกำลังกายหลายปัจจัยค่ะ
0: ก็คือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้กันอยู่ในวันนี้เอง
2: ถูกต้องค่ะไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการเป็นเบาหวาน
0: แล้วเป็นเบาหวานแล้วมันน่ากลัวยังไง
2: ความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่โรคเบาหวานนะคะมันจะอยู่ที่ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดตามมาจากเบาหวานคือถ้าปล่อยให้น้ำตาลสูงเป็นระยะเวลานานๆก็จะมีผลต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย อย่างหัวใจโรคไตเส้นเลือดสมอง
0: พฤติกรรมการกินที่ถูกต้องคือเราไม่ควรจะกินหลายๆมื้อทั้งวัน
2: จุ๊บจิ๊บใช่ค่ะ
0: เมื่อเราพูดถึงเรื่องการกินจุ๊บจิ๊บฝั่งตรงกันข้ามของการกินจุ๊บจิ๊บก็คือ IF
2: จริงๆแล้ว IF เนี่ยก็สามารถทำได้ในทุกๆคนนะคะก็จะมีข้อห้ามบางคนก็อย่างเช่นคนที่ผอมอยู่แล้วหรือว่าคนที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อห้ามไม่ให้ทำ IF เนี่ยก็คือย่อมาจาก intermittent fasting ใช่ไหมคะมันแปลว่าการที่เราเนี่ยมีช่วงที่เราอดอาหารหรือว่าเราไม่กินอะไรเลยเนี่ยเป็นช่วงๆคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะใช้ IF เข้ามาช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับคนทั่วไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทำเยอะเหมือนกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือว่าต้องการรักษาเบาหวานเป็นพื้นฐานเลยนะคะอาจจะเป็นไม่ทาน16แล้วก็ทานในช่วง8ชั่วโมงแบบนี้ก็ได้ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาดูกันว่า1วัน2มื้อเราจะกินอะไรเพื่อรักษาระดับน้ำตาลของเราหรือทำให้ลดได้ด้วยรวมไปถึงเราก็จะน้ำหนักลดลงด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: โดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมเอามือแรกคุณหมอเอาโบเป็นตัวตั้งค่ะ
2: ค่ะ
0: สมมุตินะ ว่าโบน้ำหนัก60
2: ค่ะ
0: ค่ะโบน้ำหนัก60โบต้องกินอะไรไงคุณหมอ
2: น้ำหนักที่60กิโลกรัมใช่ไหมคะก็เราจะเริ่มจากแบ่งประเภทอาหารก่อนเนาะเราจะเริ่มจากการดูโปรตีนโปรตีนก็ได้แก่อย่างเนื้อสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไข่หรือว่าถั่วเต้าหู้พวกนี้จะจัดอยู่ในอาหารกลุ่มประเภทของโปรตีนตามคำแนะนำนะคะเราควรจะทานโปรตีนอยู่ที่ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลต่อวันสมมติว่าพี่โบหนัก60ใช่ไหมคะก็วันนึงเนี่ยควรจะได้รับโปรตีนประมาณ60กรัมและทีนี้เนี่ยโปรตีน60กรัมเราจะหาจากไหนได้บ้างถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่1ฝ่ามือของเรานะคะก็คือเนื้อสัตว์ประมาณ1ขีดจะมีโปรตีนอยู่20กรัม
0: 1ฝ่ามือแบบนี้มี20กรัม
2: ของเรา
0: เพราะฉะนั้นวันนึงถ้าโบต้องกิน60ให้ได้60กรัมโบก็ต้องกินอย่างนี้3
2: ประมาณ3ฝ่ามือแต่ว่าในชีวิตจริงเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อย่างเดียวเรายังได้โปรตีนมาจากไข่มาจากถั่วหรือธัญพืชต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ันนี้ต้องจำนิดนึงค่ะไข่1ฟองจะมีโปรตีนอยู่6กรัม
0: 6กรัม
2: 6ถึง7ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ใบใหญ่ก็จะ7กรัมทีนี้เรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปเนาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะหมอปอก็จะแนะนำนะคะวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 ส่วนหรือว่าเขาจะเรียกว่า 3-4 คาร์บถ้าหากว่าอยากจะลดระดับน้ำตาลในเลือดลงม
0: า
2: ข้าวนะคะ1ทัพพีหรือว่า5ช้อนคำ5ช้อนกินข้าวของเราเนี่ยค่ะจะนับเป็นคาร์โบไฮเดรต1ส่วน
0: 5ช้อนเท่ากับ1ส่วน
2: ค่ะช้อนอย่างนี้เลยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป๊ะมากหรือแบบเพราะจริงๆพอเราดูแลใช่ไหมคะมันก็ต้องดูจากค่าน้ำตาลด้วย อันนี้4แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ก็ประมาณนี้มันก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะ
0: ก็ไม่น้อยนะหมายถึงว่าอันนี้1ส่วนแต่คุณหมอบอกว่ากินได้3ส่วน 3-4
2: ใช่ค่ะ
0: ต่อวันก็ไม่น้อยเน
2: า
0: ะ
2: นอกจากข้าวนะคะผลไม้

0: นาะมันก็จัดอยู่ในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต
1: อยู่ใน 3-4 ส่วนนี้ด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะผลไม้แล้วกิน
0: ผลไม้เนี่ยถ้าคนไข้ที่น้ำตาลสูงๆอยู่นะคะหมอปอก็จะแนะนำให้ทานส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือง่ายๆเลยคือกำปั้นมือหนึ่งของเรา
1: แต่ต้องมาแบ่งกับข้าว
0: ใช่ต้องมาเฉลี่ยกับข้าวมังคุดใช่ไหมคะก็อันนี้ลูกเล็กหน่อยเราจะดูจากที่แกะออกมาแล้วเน
1: า
0: ะอันนี้ก็ประมาณ4ผลแบบนี้ค่ะอย่างมังคุดประมาณ4ผลเงาะก็ประมาณ4ผลเหมือนกัน อย่างทุเรียนก็1ภู
1: ไม่ต้องกินข้าวตลอดเวลาก็ได้นะ
0: คะ
1: เอาคุณหมอแล้วข้าวโพด
0: อย่างกรณีข้าวโพดอย่างนี้ค่ะเขาจะจัดอยู่ในพืชผักตระกูลหัวพืชหัวก็จะมีข้าวโพดฟักทองเผือกมันข้าวโพดเนี่ยถ้าประมาณฝักกลางแบบนี้ค่ะครึ่งฝัก
1: ฟักทอง
0: ฝักทองก็ประมาณทัพพีหนึ่งค่ะ
1: หรือว่าก็คือประมาณ
0: ใช่ประมาณ
1: ไขมันอ่ะคุณหมอ
0: ค่ะไขมันเนี่ยจะนับค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าไขมันเนี่ยจะอยู่ในอย่างแทรกตามเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะหรือว่าน้ำมันที่เราทำกับข้าวก็ไม่ต้องคิดก็ได้ค่ะ
1: เราทำสองมือนะมือแรกเนี่ยโบคิดว่าโบจะทำหมูผัดกระเทียมพริกไทยเป็นโปรตีนประมาณ30กรัมนะคุณหมอมือแรกมี2มือก็มือละ30
0: ได้ค่ะ
1: แล้วผักใบเขียวเราคุณหมอกิน
0: ผักใบเขียวสำหรับคนไข้เบาหวานก็คือทานได้เต็มที่เลย
1: ไม่ต้องชั่งไม่ต้องกะไม่ต้องมีกำปั้น
0: ไม่มีค่ะ เพราะว่ามันไม่มีแป้งเลยค่ะเป็นไฟเบอร์
1: โปรตีน30กรัม
0: 30กรัม
1: ก็ถ้าเท่ากับ
0: ฝ่ามือครึ่งประมาณนี้หนาก็หนาเท่ามือเราอะค่ะเฉล
1: ี่ยวัดอย่างนี้เลย1ฝ่ามือ
0: แล้วก็อีกครึ่งนึง
1: แล้วก็อีกครึ่งนึงก็แถมอีกสัก
0: กะใช้กันกะประมาณเลยค่ะ
1: แปลว่าหมูประมาณเท่านี้นะคุณผู้ชมก็เป็น30กรัมโดยประมาณ
0: ประมาณ
1: ค่ะคนที่จะรักษาเบาหวานโดยไม่ใช้ยาแล้วเปลี่ยนมาเป็นอาหารนะก็ต้องมีความสุข
0: ใช่ค่ะ อย่างที่หมอปอบอกว่าผลไม้อะเราก็ทานได้ทุกอย่างแค่ว่าเรารู้ปริมาณจำกัดปริมาณในการทานแล้วก็สามารถมีความสุขในการทานได้ค่ะ
1: มันจะต้องมีบาลานซ์มีสมดุลที่ดีว่าเราอยากจะรักษาสุขภาพร่างกายแต่ว่าสุขภาพใจเราก็ต้องรักษาเหมือนกันแล้วโบก็บอกว่าเนี่ยโบก็อยากทำอาหารให้คนป่วยกินแบบมีความสุขแบบอาหารยังอร่อยอยู่ถ้าอาหารไม่อร่อยห้ามนู่นนี่นั่นนอนหมดทุกอย่างเลยอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไปทำไมอ๋อบอกให้หมอปอช่วยตำดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: ใช่เดี๋ยวโบช่วยใส่เกลือใช่แล้วก็แอบใส่พริกไทยคุณหมอแล้วก็มีกระเทียมเราทำกระเทียมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนับใช่ไหมคุณหมอ
0: ไม่ต้องนับค่ะกระเทียมเป็นผักค่ะ
2: ได้ยังค
1: ่
2: ะ
1: ได้แล้วค่ะ
2: โอเค
1: คราวนี้ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากกินหมูผัดกระเทียมพริกไทยแต่ว่าอยากกินไข่ดาวสักฟองด้วยเราก
0: ็ไข่ดาวก็เป็นโปรตีนค่ะก็ไม่ต้องแลกอะไรค่ะก็แค่เราเฉลี่ยต่อวันของเราให้เท่าน้ำหนักตัว
1: เราก็คือเฉลี่ยจากมื้อนี้ไปมื้อนั้นขนมอย่างไอศกรี
0: ม
1: อย่างเงี้ยแลกได้ไหมคุณหมอ
0: ก็แลกได้แต่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไอศกรีมก็คือน้ำตาลเนาะ
1: พวกที่ไม่ค่อยแนะนำเลยก็จะเป็นแบบนี่แหละไอศกรีม
0: น้ำตาล
1: ปิ้งซู
0: ่
1: น้ำแข็งใส
0: คือถ้าอยากจะทานเนาะเราต้องทานเป็นคำอะค่ะเราอาจจะหยุดไม่อยู่ก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะลดระดับน้ำตาลในเลือดก็งดไปก่อนหลังจากที่เราควบคุมได้ดีแล้วค่ะเราก็จะกลับมาทานได้บ้าง
1: หอมใหญ่ก็นับเป็นผักนะคุณหมอ
0: ค่ะเป็นผัก
1: เราก็ผัดหอมใหญ่ก่อนคราวนี้ปกติเวลาเราปรุงรสอาหารแล้วก็มีแอบใส่น้ำตาล
0: ค่ะ
1: อันนั้นต้องระวังไหมคะ
0: ก็สำหรับคนไข้เบาหวานการปรุงน้ำตาลนะคะตามคำแนะนำเขาก็ไม่ให้เกิน3ช้อนชาต่อวันถ้าคนทั่วไปก็คือ6ช้อนชา
1: แต่ว่าถ้าเกิดความหวานมาจากหัวห
0: อ
1: มไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
1: เมื่อก่อนเนี่ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็ต้องมีอายุนิดนึงปัจจุบันเห็นว่าเทรนด์เนี่ยอายุน้อย
0: น้อยลงเรื่อยๆใช่ค่ะ
1: เกิดมาจาก
0: อาหารนี่แหละค่ะก็อย่างชานมไข่มุกก็มีส่วนบวกกับพฤติกรรมนะคะที่อาจจะทำงานนั่งโต๊ะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายแบบนี้ค่ะก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เป็นเบาหวานเหมือนกัน
1: ก็ในเมื่อคุณหมอบอกไม่ให้กินน้ำตาลเราก็เลยไปกินสารทดแทนความหวาน

0: าติหวาน
1: อันนี้ก็คือไม่ใส่น้ำตาลเลยเราใส่ซีอิ๊วนิดเดียวแล้วก็หอมจากที่หมอช่วยตำนี่แหละรากผักชีกระเทียมพริกไทยนี่ก็ไม่น้อยนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงให้ดูนะว่ามื้อนึงเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยหมอบอกว่าให้ทำ IF อ่ะ
2: ค่ะ
1: เราก็จะหิวตลอดเวลา
2: ปัญหาของคนที่ทำ IF แล้วไม่สำเร็จหรือว่ามีความหิวอ่ะเพราะว่าในมื้อเขาอะค่ะทานโปรตีนไม่พอถ้าเกิดในมื้อเราแบบทานสารอาหารครบถ้วนหลากหลายอ่ะ ความหิวระหว่างมื้อนอกมื้อค่ะมันจะไม่มีแต่ถ้าเกิดเรากินในมื้อเรากินน้อยเกินแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราหิว
1: โดยเฉพาะ IF แบบอยากลดน้ำหนักอ่ะคุณหมอก็เน้นผักแล้วก็ลืมกินอันนี
2: ้ใช่

0: ไม่งั้นเดี๋ยวบอกว่าฟังคุณหมอเราบอกว่าผักกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไปกินนั่นแหละผัดฟักทองไปกินต้มหัวปลาใส่เผือกอะไรเงี้ย
1: ก็ต้องระวังพวกพืชตระกูลหัวอะไรที่แบบเนื้อมันเป็นแป้งๆเราสังเกตง่ายๆค่ะ
0: ทำอาหารนะคุณผู้ชมเวลาหั่นนะมันจะมีแป้งติดสีขาวๆข้าวแบบติดมีดเลยอันนั้นก็คือต้องจัดให้เป็น
1: กลุ่มแป้ง
0: กลุ่มแป้งค่ะคุณหมอแล้วถ้าเปลี่ยนข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นพาสต้า
1: ก็ใช้1ทัพพีอย่างขนมจีนก็ประมาณ1จับ1ทัพพีหรือว่าเส้นเนี่ยก็ประมาณทัพพี
0: กินพิซซ่านี่ก็
1: 1ชิ้น

0: ประมาณทัพพี
1: ขนมปังแซนด์วิชที่เรากินเนี่ยเหรอ
0: ใช่ไหม
1: อันนี้คือเราก็ได้มื้อนึงแล้วนะคุณหมอมื้อนึงของเราอันนี้เราข้าวแค่ส่วนเดียวเนาะเพราะว่าเราเอาอีกส่วนนึงมาเป็นผลไม้ค่ะก็คือ2ส่วนไปละแล้วก็อันนี้ตามน้ำหนัก
0: กรัม
1: 30ค่ะ30กรัมส่วนอันนี้คุณหมอบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ถ้ากลัวไม่อิ่มก็
0: เติมได
1: ้เติมอย่างอื่นไม่ได้นะ
0: ไม่เขียว
1: โดยเฉพาะขนมปัง1แผ่นคุณหมอบอกเท่ากับ1ส่วนเลย
0: ใช่ค่ะข้าวเท่ากับข้าว1ทัพพีเลยค่ะ
1: มันก็ไม่อิ่มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เลือกเป็นข้าวก็จะอิ่มกว่า
1: คนเป็นเบาหวานต้องห่วงเรื่องเค็มมั้ยคะ
0: ไม่ต้องห่วงมากก็ได้ค่ะคือให้แบบพอมีรสชาติไม่ใช่ว่าแบบเค็มจัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มือแรกเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: แรกจบไปแล้วตอนนี้มาถึงมือที่2มือที่2คราวนี้แหมหน้าทุเรียนออกเนาะคุณหมอมะม่วงก็เยอ
1: ะ
0: อยากกินข้าวเหนียวทำยังไงคะ
1: เทคนิคนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวเนาะถ้าเป็นข้าวเหนียวมูลนะคะ
0: ค่ะ
1: 3ช้อนจะลดลงหน่อยเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ด้วย
0: จาก5เหลือ3
1: ใช่จะเท่ากับ1ถ้าเป็นมะม่วงก็ครึ่งผล
0: จะได
1: ้2
0: 2ส่วน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แสดงว่ามือนั้นก็ไม่ต้องกินข้าวกิน
1: ใช
0: ่อดตอนที่โบฟังหมอครั้งแรกเนี่ยบอกว่าอ้าวก็มือนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวหมอก็บอกว่าก็กินสเต็กปลาไง
1: ใช่
0: เราก็เลยจะมาทำสเต็กปลากันเราจะเริ่มจากการทำน้ำสลัดก่อนโบก็เนี่ยแหละหมอบอกว่าหอมกินได้กระเทียมกินได้ก็ใส่ไปจะได้มีรสชาติเนาะแล้วก็แล้วถ้าเกิดสมมติโบไม่ได้น้ำหนัก60โบน้ำหนัก120อะไรเงี้ย
1: ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่น้ำหนักเกิน80กิโลขึ้นไปก็จะใช้แค่80
0: เราก็จะพอเพียงพอต่อการใช้งานของเขา
1: ใช่ค่ะเพียงพอ
0: แสดงว่ากินโปรตีนเยอะไปก็ไม่ได้
1: ไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ก็จะมีผลเหมือนกันถ้าหากว่าเราทานโปรตีนมากเกินไปก็อาจจะทำให้โปรตีนเนี่ยมันไปสะสมเนาะเปลี่ยนรูปได้นะคะไปเป็นน้ำตาลแล้วก็สะสมเป็นไขมันต่อไปได้อีกค่ะ
0: ก็อ้วนอยู่ดีเราทำน้ำสลัดก่อนนะคะเป็นน้ำส้มสายชูจากลูกหม่อนหมอใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็พริกไทยค่ะส่วนน้ำมันเราก็เลือกใช้น้ำมันพืชเนาะวันนี้เราใช้น้ำมันเมล็ดชาผสมน้ำมันลำข้าวนิดหน่อยคุณหมออย่างเวโปรตีนที่เขาไว้ดื่มอะไรเงี้ยค่ะ
1: เวโปรตีนหรือว่าผลิตภัณฑ์ชงดื่มค่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีปัญหาในเรื่องของความอิ่มถ้าเกิดว่าเราจะทานเนาะก็แนะนำเป็นคือเราจะต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วอยากจะสร้างกล้ามเนื้อบิ้วกล้ามอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเอามาเสริมเติมได้ถ้าหากว่าโปรตีนมากเกินไปก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลเป็นไขมันสะสมได้อยู่ดีก็ถ้าหากว่าเราอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะการออกกำลังเนี่ยคนส่วนใหญ่เนาะก็จะเข้าใจว่าจะต้องไปเดินไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปว่ายน้ำจะเรียกว่าการออกกำลังแบบคาร์ดิโอก็คือทำให้หัวใจเนี่ยแข็งแรงซึ่งดีนะคะแต่ก็บอกปอจะแนะนำอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าresistance training หรือว่าการออกกำลังแบบมีแรงต้านหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่า weight training อันนี้จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยค่ะได้ออกแรงถ้าหากว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรง

0: เผาผลาญได้ดีเราจะทานได้มากขึ้น
1: อันนี้โบทำแรดิชเอาไว้ใส่อันนี้ก็กินได้นะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: ไม่นับเป็นคาร์โบไฮเดรตก
0: ิน
1: ไม่เยอะหรอกอันนี้โบก็บ้างอีกหนึ่งกระแสที่มาแรงคุณหมอคือเรื่องของพวกนมธัญพืช
0: เราก็ใช้การดูที่ฉลากโภชนาการเอา
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็จะบอกว่ามีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่แล้วก็เอามานับรวมกันกับโควต้าวันของเราค่ะ
1: คุณหมอบอกว่าไม่ต้องใช้ยาแล้วเราก็ลดน้ำตาลในเลือดได้เองเนี่ยแต่ว่าเราไปหาหมอเลยไปหาหมออยู่ต้องระวังอะไร
0: ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเหมือนกับว่าพอเราดูแลสุขภาพของเราค่ะจนน้ำตาลลงดีด้วยตัวเราเองแล้วถ้าเกิดว่าเรายังมียาอยู
1: ่
0: ก็มันอาจจะยิ่งทำให้ไปกดน้ำตาลให้ลงเยอะขึ้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอเพื่อปรับลดยาด้วยค่ะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลต่ำไปก็จะเป็นลม
0: ใช่จะเป็นลมวูบค่ะ
1: เดี๋ยวล้มลงไปอีกเนาะก็ต
0: ้
1: องค่ะอันนี้ปลาลงไปแล้วทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญคะ
0: ถ้าคนที่ทำไม่ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คืออดใจไม่ไหวอดใจไม่อยู่แต่ทีเนี้ยประเด็นมันจะอยู่ที่ขอระยะเวลาให้ตัวเองถ้าเกิดเราทำไปได้สัก21วัน
1: ค่ะ
0: เราจะเริ่มเปลี่ยนนิสัยเราจะเริ่มเปลี่ยนความเคยชินที่เราเคยกินเดิมๆเนี่ยค่ะมันจะเริ่มปรับได้
1: 21วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมถ้าเราผ่าน21วันนี้ไปได้ เราก็จะเหมือนมีชีวิตใหม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งยาการกินให้คุ้มกินบุฟเฟ
0: ่คอนเซปต์ของเรานะคะก็คือทานให้มีความสุขแบบสุขภาพดีลดน้ำตาลได้ด้วยเพราะฉะนั้นเทคนิคสำหรับคนที่อยากทานบุฟเฟ่ก็คือทาน1มื้อไปเลยค่ะต่อวัน
1: ก็คือ IF 1มื้อพอ
0: ถูกต้อง IF 1มื้อไปเลยไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกอย่างนะคะก็ที่เป็นน้ำตาลยังให้จำกัดอยู
1: ่แต่จะกินเนื้อกินโปรตีนกินอะไรเป็นตับสบายเลยเอาให้สะใจกันไปค่ะ
0: จริงๆ IF เนี่ยเราสามารถปรับให้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้บางคนเป็นคนที่ตื่นสายหน่อยอาจจะไปเริ่มตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดเป็นคนทานเช้าอยู่แล้วก็ปรับมาทานเช้าเหมือนเดิมได้ก็เพียงแค่จำกัดระยะเวลามื้อสุดท้ายค่ะที่ดีที่สุดนะคะก็คือมื้อสุดท้ายนะคะพยายามให้จบก่อนพระอาทิตย์ตกก็คือประมาณ 6:00 น.มันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินนะคะที่มันจะออกมามากขึ้นในตอนกลางคืนแบบนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วเราควรใช้ชีวิตแบบปกติถึงเป็นเบาหวานก็ไม่ต้องกินปลานึ่งก็กินปลาเจี๋ยนอย่างนี
0: ้ย่าง
1: กรอบได
0: ้ปลา
1: ย่างได
0: ้
1: คือไม่ต้องนึ่งไปหมดซะทุกอย่าง
0: ไม่ต้องค่ะเราก็เฉลี่ยให้มันบาลานซ์กันกินทอดได้บ้างสลับกันนึ่งบ้างทอดบ้างเนี่ยค่ะ
1: มันก็จะได้ไม่น่าเบื่อนะคุณผู้ชมหนังก็สวยเลย

0: เพิ่มค่ะ3ช้อนชาแต่ถ้าไม่ใส่ได้เลยก็จะดีกว่า
1: ค่ะคือลดดีกว่าเพราะว่าจริงๆน้ำตาลมันเสพติดเนาะ
0: ใช่ค่ะเสพติดใช
1: ่มีวันชีทเดย์ไหมคุณหมอวันปล่อยผีเน
0: ี่ย ถ้าสำหรับคนไข้เบาหวานก็จะไม่แนะนำให้มีชีทเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราสุขภาพปกติยังไม่ได้เป็นโรคอะไรก็จะมีความสุขเติมความสุขให้บ้างเดือนละครั้งสองครั้ง
1: คุณผู้ชมยิ่งกินผักสลัดแบบนี้นะแล้วคุณหมอบอกว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเนี่ยเรายิ่งต้องเลือกผักที่ไม่มีสารตกค้างไม่งั้นเดี๋ยวเรายิ่งกินเยอะอ่ะ
0: สารพิษ
1: ใช่คราวนี้ไม่ได้เป็นเบาหวานเป็นอย่างอื่นแน่แต่ว่าแบบผลไม้ไม่ควรจะใส่ลงไปใช่ไหมคุณหมอเพราะว่ามันก็จะไปเพิ่ม
0: ผลไม้ก็เอาไปนับค่ะนับมาแลกกันกับข้าวคลุกเลยมั้ย
1: คลุกได้เลยค่ะให้สองอัน
0: เท่านี้ก็อิ่มมากเลยค่ะถ้ากินคนเดียวนะคะ
1: คนก็มาถามเรื่องคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะว่าจริงๆแล้วก็คือนับส่วนเท่ากันไหมหรือว่า
0: จริงๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกับเชิงเดี่ยวก็คือดูง่ายๆเลยเชิงเดี่ยวก็ที่มันเป็นโมเลกุลเล็กๆก็อย่างน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะอย่างแป้งแต่ถ้าเชิงซ้อนก็อย่างข้าวอย่างพืชผักแบบเนี้ยค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอะไรที่เป็นอาหารจากธรรมชาติอะค่ะจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
1: แต่นับส่วนเท่ากัน
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆนะปลาก็ชิ้นเบลอเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอ

0: อันนี้คือ สามช้อน
1: สามช้อน
0: แล้วก็อันนี้ได้
1: คู่หนึ่ง
0: คู่หนึ่งเลยหัวใจดีมาก
1: ก็จะเท่ากับ
2: สองส่วน
0: เท่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้กินข้าวเหนียวมูนได้กินทุเรียนให้แบบชื่นใจแล้วก็ได้กินโปรตีนชิ้นใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: ผักเท่าไหร่ก็ได้ปู่เชื่อว่าสบายทำได้ง่ายมากเลยเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมื้อที่สองของวันนี้เป็นสเต็กปลาย่างหรือว่าปลาจี่นะคะแล้วก็กินกับสลัดผักแถมข้าวเหนียวมูนและทุเรียนค่ะ

0: ็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอาหารใน1วันของเราได้2มื้อเพราะเราทำ IF นะคุณหมอโบอยากจะให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าเรากินอย่างมีความสุขได้เรากินได้ทุกอย่างที่เราอยากจะรับประทาน
1: เราไม่จำเป็นจะต้องจำกัดไปซะทุกอย่างจนทำให้เราเครียดจนเกินไปสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องมีความสุขในการดูแลตัวเองแล้วเราจะถึงเป้าหมายของเราได้สำเร็จค่ะ
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือก็ต้องขอขอบคุณหมอปอมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้มาให้กำลังใจมาหัดให้เราเข้าใจนะว่าเราจะแลกอาหารอย่างไรให้สุขภาพดีค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบและคุณหมอปอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เครื่องน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์การสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
11: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
12: ้ขาเปื่อยๆเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
11: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
13: เหมือนกับไอ้นายทหารเลย
11: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
14: คือกูกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
11: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมาย20กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
15: นึกภาพว่าต้องไปนั่งอยู่ในบังไพรเฝ้ารอเป็นชั่วโมงรอแล้วรอเล่านะครับมันเป็นงานที่สำหรับผมประหลาดมากนะ
16: นี่ขนาดผมนั่งอยู่ในไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยทีมงานที่เขานั่งกันแบบเช้าเย็นๆแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่ได้อะไรกลับไปเลย
17: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
18: ไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เชื่อว่าการศึกษามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยยิ่งเรียนเท่าไหร่มันจะยิ่งเปลี่ยนชีวิตคนได้มากเท่านั้นผมไม่เชื่อผมไม่รู้จักคำว่าจนตรอกคำว่าจนตรอกไม่มีในนิยามของชีวิตเนาะถ้าบังเอิญเราเจอกำแพงข้างหน้ากำลังของเราที่จะปีนขึ้นไปปีนไม่ได้ลองเดินไปทางซ้ายถ้ายังไม่เจอทางออกก็เดินไปทางขวาถ้ายังไม่เจอทางออกอีกลองขุดลงไปสิใช้ชีวิตเหมือนที่วาดฝันเอาไหมไม่สักทีเดียวไม่พอที่จะใช้จ่ายแค่ลำพังดูแลตัวเองคนเดียวมันก็ลำบากลำบนพอสมควรอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่การทำงานครูมันบอกเราได้ก็คือว่าเมื่อไหร่เราทำเราถึงคุ้มค่าและการเติบโตของเด็กเป็นรางวัลที่ดีที่สุดการที่พวกเขาเหล่านี้เติบโตขึ้นบนความมั่นคงของชีวิตเราจะมีน้ำตาเสมอเราไม่รู้หรอกว่ามันคือน้ำตาอะไรแต่เรารู้ว่านั่นคือความดีใจที่สุดในนิยามของผมนะครับบ้านคือสถานที่ที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเติบโตได้มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าที่นี่คือรายได้ก้อนแรกมันคือเงินเดือน2แรกที่ทำให้คนที่บ้านยิ้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาให้ชีวิตเราเขาให้ความสุขกับครอบครัวเราควรจะทำให้ที่นี่ดีที่สุดที่ตัวเองจะทำได้

ชื่อนายธีรพลพงพิมายนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยของเรียนบ้านมาละเด็กๆเรียกผมว่าครูลุยหรือครูพี่ลุยนะครับก็อยู่ที่นี่มา12ปีสำหรับโรงเรียนบ้านมาละนะครับแต่ว่าอยู่ในยะลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย16ปีแล้วคือในวัยเด็กเนี่ยเนาะตัวเองเนี่ยเป็นคนสงขลาถามว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะดีเนาะแต่พ่อกับแม่เนี่ยเขามีปัญหาส่วนตัวจนถึงขั้นที่ต้องเลิกรากันก็เอาเราเนี่ยมาไว้กับยายป.2มาอยู่กับยายซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยายก็มีหลานอีกหลายคนที่ต้องแบกรับภาระยายก็เป็นหญิงชราจนๆรับจ้างกรีดยางเก็บน้ำยางทำขนมขายดิ้นรนเพื่อที่จะพาหลานอีกหลายๆคนรวมทั้งเราไปให้ถึงคำว่ามีกินไม่บางวันเนี่ยกับข้าวเนี่ยเราไม่มีหรอกเราจำได้ในความรู้สึกที่เราเคยโดนยายบอกว่าหน้าฝนไปช่วยเอาข้าวสารจากร้านหน่อยก็เดินกันไปกับน้องอีกคนนึงพอไปถึงร้านบอกว่าไม่ให้ละเพราะว่าของเก่ายังไม่จ่ายอะไรเงี้ย โตขึ้นมาหน่อยเริ่มทำอะไรเป็นก็พยายามดิ้นรนให้ได้มาซึ่งปัจจัยต้องใช้คำว่าปัจจัยเนาะไม่ได้หมายความว่าเงินอย่างเดียวนะแต่มันคืออาหารก็ได้ออกไปหาปลาออกไปหาเห็ดซึ่งที่บ้านเนี่ยมันจะมีป่าเสม็ดซึ่งอยู่ไกลจากบ้านประมาณ30-40กิโลเนาะเรากับน้องก็เดินต้องไปหาจากป่ามาเพื่อมาขายคอยเดินเขี่ยตามกองขยะไม่ได้รู้สึกเขาว่าอายนะเพียงแต่ว่าฉันต้องไปหามันไปหาอะไรเหรอไปหาเสื้อผ้าดีๆรองเท้าในใจเนาะแอบคิดว่ามันจะมีเงินแบงค์10บาทแบงค์20หลงเหลือมาบ้างไหมเพราะว่าได้ยินจากเพื่อนบ้านเล่าว่าเอ้ยในกองขยะมันก็มีสิ่งเหล่านั้นอยู่อะไรเงี้ยการได้ทุนครั้งนี้มีครูคนหนึ่งเขาช่วยแต่ที่จริงครูท่านนี้เขาดูแลเรามาตั้งแต่เด็กนะคุณครูสมพรพรหมสถิตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โฟกัสชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กให้ความช่วยเหลือทุกอย่างถ้าในเชิงของชีวิตทุกเรื่องถ้าเป็นไปในเชิงวิชาการเนี่ยคุณครูรัชนิกรปัญญาวันศิริคือคนที่จุดประกายความเป็นครูภาษาไทยให้เกิดขึ้นมันมีงานศิลปะกิจกรรมนักเรียนเนาะเพื่อนคนนี้ก็ไปแข่งไอ้โน้นเพื่อนคนโน้นก็ไปแข่งนี้ก็จะเหลือลุยอยู่คนเดียวที่มันไม่ต้องทำอะไรไม่ได้แล้วแหละในห้องอ่ะคุณครูรัชนิกรก็บอกว่างั้นลองมาฝึกทำนองสนองไหมก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มต้นที่จะฝึกมันเลยทำให้ทุกครั้งของการแข่งขันเนี่ยเราก็เลยเป็นตัวแทนของงานภาษาไทยซะส่วนใหญ่โดยที่มีครูรัชนิกรผู้ดูแลภาษาไทยครูสมพรจะดูแลเรื่องครั้งนี้ไปแข่งมีเงินไปแข่งหรือเปล่ามีเงินกินขนมหรือเปล่าในครั้งนี้อย่างเงี้ยมากกว่าครับเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สงขลาคณะครุศาสตร์สาขาภาษาไทยจำได้ว่าครั้งแรกอะเราใช้ชุดนักศึกษาชุดเดียวนะใน4ปีอะ4ปีแล้วก็ทำงาน1ปีเป็นชุดนักศึกษาเป็นเกงสีดำเราเป็นสีม่วงเนี่ย จนมาถึงตอนทำงานนักศึกษาผมทำงานในราชภัฏก่อนเนาะนักศึกษาซื้อกางเกงเป็นของขวัญนะกางเกงเสื้อตัวนี้นี่เก็บไว้เพราะว่าวันที่ออกมาเรียนน่ะคือวันที่แม่กลับมาอยู่ด้วยแม่กับพ่อกลับมาอยู่ด้วยกันเนาะตอนที่เราจบม.6เนาะแล้วก็เป็นชุดที่แม่ซื้อให้วันนั้นเนี่ยแม่เราซื้อชุดแล้วบังเอิญเราไปอาบน้ําชุดเนี่ยเป็นชุดนักศึกษาแม่เราก็มาหอมดมแล้วก็วางเราก็แอบมองแม่เราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่แม่ทําแต่พอเรามาใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเรามีความรู้สึกว่าเราหนาวเราเหงาเราโดดเดี่ยวกับการที่มาสู้อยู่ในมหาวิทยาลัยถึงแม้ไม่ไกลเนาะเราจําได้ว่าแม่เราจูบแม่เราหอมเรามากอดเพื่อให้มันคลายกับความรู้สึกว่าณวันนี้คือเพลงขวางณขณะนี้คือความโดดเดี่ยวเราปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแรงผลักดันชีวิตว่าฉันต้องพาชุดนี้ให้จบ4ปีให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมันเลยต้องสู้มหาวิทยาลัยราชสงขลาเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งได้เลยเขาคือความสำเร็จของสาขานี้มาแล้วเปลี่ยนตัวเองมาเปลี่ยนจากเมื่อก่อนจากเด็กเงียบมาเป็นเด็กที่เป็นผู้นำแล้วมีครูเป็นแรงผลักดันเหมือนกันเนาะซึ่งผมมองว่าเป็นความโชคดีที่ไปเรียนที่นั่นแล้วมีครูมีอาจารย์กลุ่มนี้ไงเป็นอาจารย์ที่เขาไม่ทิ้งลูกศิษย์อาจารย์เหล่านี้ท่านดูแลเราทุกมิติเหมือนกัน
หลังจากนั้นไปหางานอยู่ที่ชายทะเลเป็นร้านเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์เนี่ยเรียนเสร็จ5โมง4โมงครึ่งอะเนาะก็จะใช้เวลาตอนเที่ยงกลับไปซักผ้าที่เป็นชุดเนาะกลับไปเตรียมของโน่นนี่นั่นที่เป็นสัมภาระส่วนตัวกินคงกินข้าวตอนเย็นแป๊บนึงกลับมาทำการบ้านเนาะแล้วก็เดินไปทำงานแล้วมันทำให้มีเงินสำหรับเราและมีเงินจุนเจือแต่ที่สำคัญคือเราก็กู้กยศ.นะแต่กยศ.ถามว่าเราได้ใช้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่หรอกเพราะว่าเรามีภาระเยอะแต่มันทำให้เราสนุกเนาะการทำงานมันผ่านมาได้ผมเชื่อว่าการศึกษามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยยิ่งเรียนเท่าไหร่มันจะยิ่งเปลี่ยนชีวิตคนได้มากเท่านั้นผมเลยตัดสินใจว่าดังนั้นในชีวิตของเด็กชายธีรพลต้องมีเครื่องมือหนึ่งตัวยังไงก็ได้แต่ต้องเรียนไม่มีข้อจำกัดสำหรับการไม่เรียนการที่ผมได้เรียนมันคือการเปิดมุมมองมันมีเครื่องมือที่จะไปดูแลเด็กผมไม่เชื่อผมไม่รู้จักคำว่าจนตรอกเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยว่าคำว่าจนตรอกไม่มีในนิยามของชีวิตเนาะถ้าบังเอิญเราเจอกำแพงข้างหน้ากำลังของเราที่จะปีนขึ้นไปปีนไม่ได้ลองเดินไปทางซ้ายถ้ายังไม่เจอทางออกก็เดินไปทางขวาถ้ายังไม่เจอทางออกอีกลองขุดลงไปสิณวันนี้หากมีใครก็ตามแต่ที่กำลังเป็นเด็กชายลุยณวันนั้นขอให้รู้ว่าคุณต้องเดินไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ด้วยวิธีการใดอันนั้นไม่รู้มันขึ้นอยู่กับคุณปริญญาตรีจากราชภัฏสงขลานะครับก็มาสอบเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะครับก็สอบได้ก็สอนอยู่ราชภัฏยะลาเนี่ย5 ปีเต็มๆนะใน5ปีนั้นเนี่ยมันก็คือเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งจบใหม่ใช้ชีวิตเหมือนที่วาดฝันเอาไหมไม่ซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเงินเดือน 7,940 มันคือสิ่งที่ได้จากการสอนมหาวิทยาลัยเนาะมันก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายแค่ลำพังดูแลตัวเองคนเดียวมันก็ลำบากลำบนพอสมควรอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่มันก็สามารถที่จะทำให้เรามีเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ส่งกลับไปดูแลครอบครัวได้แต่พอเจอวิกฤตของสิ่งที่เราไม่คาดคิดเนาะก็ทำให้เราต้องหาวิธีการเนี่ยครับ

0: ในช่วงที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอกเนี่ยเป็นช่วงที่เจอวิกฤตของชีวิตก็คือทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรับการรักษาที่ค่อนข้างจะใช้เงินก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าจะทำยังไงที่จะให้มีเงินพอที่รักษาคน2คนในเวลาที่ใกล้เคียงกันได้ก็คิดหลายทางมากเลยจนท้ายที่สุดเนี่ยมาเจอคำตอบว่าทางเดียวก็คือต้องรักษาฟรีวิธีการที่ทำให้รักษาฟรีได้ก็คือคุณต้องบรรจุในปีนั้นเนี่ยเขาก็เปิดรับเฉพาะยาลาเขต2เราก็สอบของยาลาเขต2นะเคยมีปฏิสัมพันธ์กับจังหวัดยะลาต้องบอกคำว่าเคยมีปฏิสัมพันธ์คือการที่เราเคยมายะลาเรามีเพื่อนอยู่ยะลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เรารับรู้ได้จากเรื่องราวที่เพื่อนเราเล่าให้ฟังก็คือภายใต้ของภาพที่มันสวยงามของถนนลานดอกประดู่เนี่ยมันยังมีรอยระแหงของพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสในเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าสนใจมันจะเป็นที่ที่เราอยู่แล้วน่าจะมีความสุขกับการที่ได้มาทำงาน2คือเมืองนี้มันจะทำให้เรามีคุณค่าเพราะการที่เราเห็นภาพของความขัดสนบนดอยแต่ด้วยความเหมาะสมของเราไปไม่ได้หรอกบนดอยเราก็ต้องหาพื้นที่ที่มันทำให้ตัวเรามีประโยชน์ได้เราก็ตัดสินใจว่ายะลานี่แหละน่าจะใช่จังหวัดที่เราจะมาสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้ที่สำคัญก็คือเราต้องอยู่แล้วมีความสุขวันแรกที่มาเจอร้องไห้เพราะว่าตลอดระยะเวลาการทำงานก่อนหน้านี้5ปีมันคือการสอนเด็กโตในมหาวิทยาลัยซึ่งเราไม่เคยเจอสภาพเหล่านี้หรอกเนาะพอมาเจอที่นี่เป็นเด็กเล็กๆเสียงเจ้าๆเวลาการทำงานก็เปลี่ยนนะคุณต้องอยู่กับงานตรงนี้ตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็น4โมงครึ่งคุณต้องเดินทางต่อเพื่อที่จะกลับบ้านไปนอนก็ถึงบ้านไปก็5โมงครึ่ง5โมงครึ่งก็สลบสไลด์ไม่ได้สติแล้วมันเหนื่อยมากเลยการเดินทาง1ชั่วโมงมันคือเกือบ60กิโลกันไปกลับ120โลอ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นมีลาดยางตลอดสายไม่มีโค้งอะไรไม่ใช่มันเป็นโค้งตลอดท้อในสัปดาห์แรกจำได้ว่าครั้งแรกมาประจำชั้นป.5/2เจอห้องเฮลเลยโอ้ยเด็กก็พูดไม่รู้เรื่องชั้นก็ไม่รู้จะงัดอะไรมาสอนเขาอยู่ได้2วันแหละพอเด็กกลับปุ๊บฟุบหน้าแล้วกับโต๊ะหินอ่อนแล้วก็ร้องไห้เลยแหละร้องก็เป็นเอาตายนี่คือสภาวะที่ต่อปัญหาการร้องไห้ในวันนั้นผมมองว่ามันคือการสะท้อนความอ่อนแอของตัวเองเปียเอกที่คุณกำลังเรียนอยู่บทที่4กำลังจะเริ่มต้นคุณต้องทิ้งไว้แล้วนะในขณะนั้นคือความฝันเลยนะการจบเปียเอกคือความฝันที่สูงที่สุดของชีวิตเนี้ยเรามาที่นี่ทุกอย่างก็จบแล้วมันก็จบลงตรงนั้นจบลงแน่นอนอยู่แล้วว่าโรงเรียนก็จะไม่อนุญาตให้เราไปศึกษาต่อได้เหมือนที่เราคาดหวังด้วยนะ2เนี่ยในสภาวะที่ทั้งบ้านกำลังเจอปัญหา3เนี่ยมันคือการเปลี่ยนสถานะการทำใจยอมรับให้ได้มันเลยทำให้รู้สึกว่าในสภาวะทั้ง3สภาวะมันคือความกดดันแรงกดดันของเรามันเลยบีบตัวเองว่าเป็นน้ำตาเป็นความอ่อนแอเป็นอะไรหลายๆอย่างปุ๊บหน้าร้องไห้เสร็จปาดน้ำตาแล้วนั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าไม่เดินต่อคือแพ้งั้นคุณต้องสู้เดินข้างหน้าอย่างเดียวหมดละสภาวะของความอ่อนแอรุ่งเช้ามาเจอเด็กด้วยมิติใหม่พอเรียนเราเริ่มเห็นแง่มุมของความสนิทสนมพอเราเริ่มหัวเราะด้วยกันความสนิทมันเกิดความสุขมันเกิดมันเลยทำให้เป็นไฟที่มันจะพาเราให้โชติช่วงได้เสร็จการสอนป.5/2คาบนั้นเนี่ยมานั่งในห้องวิชาการแล้วทบทวนตัวเองว่าที่นี่มีความสุขอยู่กับตรงนี้อยู่กับความสุขตรงนี้คุณจะไม่มีโอกาสโหยหาสิ่งที่มันผ่านมาแล้วงั้นคุณต้องเริ่มหาข้อมูลห้องนี้มีปัญหาอย่างนี้พนักงานไม่ดีในลักษณะนี้เราต้องแก้ด้วยวิธีนี้มีการสอนเยอะแยะมากมายที่พยายามหามาอันนี้เนี่ยเรายังมาเจอเงื่อนไขหนักของการทำงานที่นี่เนาะก็คือเราจะเห็นเด็กมุสลิมที่ขาดเรียนบ่อยเขาพยายามถามปัญหาแต่ปัญหาหนึ่งระหว่างเรากับเด็กก็คือเราสื่อสารไม่ได้นั่งคิดทำไงดีเรียนภาษามลายูเลยครับ1เทอมเลยผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปได้ด้วยการลงบ่อยๆการไปคุยกับผู้ปกครองบ่อยๆถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนผมลงละไปคุยกับเขาไปทำความเข้าใจไปเล่นไปกินไปนอนกับผู้ปกครองนั่นแหละในเมื่อปิดใจนะลงไปอยู่ด้วยกันซะเลย
1: ก็ตั้งแต่ครูลุยมารับเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าผู้ปกครองก็มีการไว้วางใจกับคุณครูลุยเวลามีปัญหาลูกมีปัญหาอะไรก็จะมาสอบถามครูลุยจากที่ว่าผู้ปกครองเมื่อก่อนอาจจะมาไม่ได้ไว้วางใจอะไรกับคุณครูมากนักนะคุยกันแค่ผิวเผินแต่ตอนนี้คุณผู้ปกครองก็จะกล้าที่จะเข้ามาในโรงเรียนกล้าที่จะพูดคุยกับลูกตัวเองกล้าที่จะปรึกษาว่าลูกนั้นมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครูโดยที่ว่าไม่ผู้ปกครองมีความรู้สึกไม่ปิดบังอะไรออกมา
2: ครูลุยนี่ไม่ได้เป็นแค่ครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้กับนักเรียนเลยนะคะถ้าเวลาวันไหนลูกๆไม่ไปเรียนแกจะมาตามถึงบ้านเลยค่ะ
3: เขาพาคนอื่นไปทำนู่นทำนี่ให้ได้ลูกศิษย์ได้เงินเข้ากับลูกศิษย์ด้วยไปขายของในโรงเรียนอะไรทำไอติมอะไรหลายอย่างที่แม่เห็น
4: ก็คือครูลุยจะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษากับผู้ปกครองเป็นอย่างดีก็คือแกจะพยายามผลักดันไม่ว่าเด็กคนนั้นจะไม่เรียนแต่ว่าแกยังส่งเสริมให้เด็กคนนั้นเรียนแกจะหาทางออกให้เด็กทุกคนเสมอ
0: ถามว่าเป็นการเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงพอสมควรนะแต่ถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงท้ายที่สุดเราใช้เวลา3เดือนเราผ่านวิกฤตเหล่านั้นได้ดีผู้ปกครองเปิดใจยอมรับคือเรามองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องทำการรู้จักชุมชนการแก้ปัญหาเด็กไม่มาเรียนการเข้าไปให้ผู้ปกครองได้รู้จักเราอ่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นมันไม่ใช่การท้าทายด้วยความเชื่อนะแต่มันคือการให้เขาไว้ใจทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาแบ่งความเป็นมนุษย์ด้วยกันผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายื่นออกมาให้กันจะไม่มีใครยื่นก้อนหินให้เราพอเราเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนความคิดมันทำให้เรามีพลังที่จะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเราศึกษาเด็กทุกมิติเลยเนาะเราดูแลเด็กเพราะเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่ชีวิตเขาขาดแคลนมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาในระบบโรงเรียนจัดโครงการหนึ่งโครงการเลยคือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโครงการอาชีพเราตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆชื่อกลุ่มว่าเมล็ดพันธุ์สันติภาพเด็กกลุ่มเล็กๆเนี่ยที่เอาเด็กกลุ่มนี้มาดูแลเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีถามว่าเด็กกลุ่มนี้มันคือใครงั้นเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเด็กชายเราก็เลยเอาเขามาดูแลครูมาเป็นพ่อมาเป็นพี่มาเป็นเพื่อนทำให้ชีวิตเขามีสิ่งที่มันดีกว่าด้วยการศึกษาอีกอย่างนึงการทำเมล็ดพันธุ์สันติภาพมันคือสิ่งที่เราจะพิสูจน์สมมติฐานเดิมของชาวบ้านผมได้ยินสมมติฐานจากชาวบ้านมา2ข้อ1คือการศึกษาไทยมันขัดต่อหลักการศาสนา2เรียนไปก็เท่านั้นการตั้งชมรมเมล็ดพันธุ์สันติภาพเพื่อจะหักล้างสมมติฐาน2ข้อ1เลยการเรียนมันไม่ได้ฉีกเด็กออกจากวิถีชีวิตไม่ได้ฉีกเด็กออกจากกรงศาสนา2คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเรียนมันไม่ใช่ความสูญเปล่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคนที่นี่คือปัญหาเรื่องของทุนทรัพย์อย่าลืมว่าระบบการศึกษายังไงก็ต้องมีเงินการมาเรียนของเด็ก1คนแน่นอนที่สุดค่ารถ10บาทถ้าเป็นมัธยมค่าข้าวอีก5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1วันอย่างน้อยก็ต้อง20บาทขั้นต้น1เดือนคือ800บาทในขณะที่ผู้ปกครอง1คนเขาไม่ได้ดูลูกแค่เพียงคนเดียวมันเลยทำให้การไม่มาเรียนดีกว่าการออกไปทำงานเพราะการที่คุณออกไปทำงานคุณได้เงินแต่คุณมาเรียนคุณเสียเงินอันนี้เนี่ยเราแก้ตรงนี้ด้วยวิธีการเนี่ยรายได้ของงั้นในเมื่อลูกคุณมาโรงเรียนคุณไม่ต้องจ่ายค่าเพราะโครงการจะจ่ายให้ชมรมจะจ่ายให้แต่ชมรมจ่ายจากไหนตอนที่เรามาขายของสี่ล็อกล็อกขนมล็อกผลไม้แล้วก็ล็อกอาหารทอดอาหารว่างคราวนี้วิธีการของเราเหมือนที่บอกก็คือกลุ่มเมล็ดพันธุ์สันติภาพหรือกลุ่มเคอรี่เราเรียกกันคราวนี้พอทำมาปุ๊บเนี่ยชื่อต่างๆเราเป็นเมล็ดพันธุ์สันติภาพเราเสนอขอเปิดชมรมตอนแรกก็ไม่ได้เปิดเนาะไม่ได้ขอเป็นชมรมทำกันเองเอามาทำนอกเวลาอันนี้พอก็เลยบอกว่ากลุ่มมันใหญ่ขึ้นให้เสนอเป็นชมรมก็เลยเสนอเป็นชมรมเมล็ดพันธุ์สันติภาพก็มีระบบขึ้นมีเครื่องมือที่เอามาใช้ในชมรมก็คือโครงงานอาชีพเฮ้ยเด็กแทนที่จะมานั่งแค่ทำอาหารตามสิ่งที่ครูบอกไม่ละก่อนที่คุณจะออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณคุณต้องสร้างเป็นโครงงานขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยมันจะเป็นการดูแลเด็กเราตั้งเป้าร่วมกันว่าจะดูแล3อย่างทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพท้ายที่สุดเนี่ยแต่ละโครงงานอาชีพสิ่งที่ต้องขอเด็กก็คือคุณต้องมีโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์สำหรับการส่งขายหรือสร้างเป็นรายได้ขึ้นมาให้ได้คราวนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีเงินมีรายได้มันปลดล็อกผู้ครองเริ่มจะแรงต้านมันน้อยลงเพราะหนึ่งคือพอลูกมาค่ารถไม่ต้องจ่ายสองเขามีรายได้
5: ผมเนี่ยสันยูโซครับชื่อเล่นชื่อสันครับเคยเป็นกลุ่มเคอรี่รุ่นที่3ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนครับพอได้มาเจอครูลีเขาก็แนะนำทางให้มาอยู่กับกลุ่มเคอรี่ครับจะตัวเองมากขึ้นครับเพราะมีประสบการณ์มากขึ้นครับได้จากการขายของและก็ไปที่นักศึกษาครับ
6: สวัสดีครับกับผมนายบัสริสาโดผมเป็นเคอรี่รุ่นที่3ผมเป็นวัยรุ่นทั่วไปคือเป็นเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับทะเลาะวิวาทยาเสพติดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครูเขาเห็นแล้วก็จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในตัวผมนะครับทำให้ผมแบบคิดได้ก็คือพ่อกับแม่ของผมก็คืออายุมากพอแล้วเรายังทำพฤติกรรมแบบนั้นอยู่เราก็ไม่สามารถดูแลท่านในอนาคตได้ประสบการณ์ที่ได้จากกลุ่มนี้ครับ ประสบการณ์ได้เยอะมากหลักๆ ก็คือความคิดผมมีความคิดว่าผมจะมาเป็นครูในชุมชนแถวนี้ครับอยากให้โครงการเคอรี่นะครับปัจจุบันก็คือเป็นโครงการขนาดเล็กอยากให้อนาคตเป็นโครงการขนาดใหญ่มีทั้งเด็กมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธอยู่ร่วมกันมีผลดีต่อชุมชนมากตรงนี้เพราะว่าเด็กจะนำทักษะต่างๆที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มเคอรี่มาปรับใช้ในชุมชนบ้านตัวเองครับ
7: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณครูลุยนะคะเป็นความโชคดีของโรงเรียนค่ะที่มีคุณครูที่มีความทุ่มเทแล้วก็มีความตั้งใจก็ยังย้อนคิดในความรู้สึกว่าถ้าเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีครูที่มีใจลงไปอยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติแล้วเนี่ยไปดูแลนอกห้องเรียนเนี่ยเด็กเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนเนาะ
0: มองว่าการเป็นครูเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่ครูต้องเป็นมากกว่าสอนนั่นคือการสร้างคราวนี้ถ้าจะสร้างได้เนี่ยคนเป็นครูเนี่ยต้องเป็นบ้านหนึ่งหลังให้กับเด็กบ้านหลังนี้นะครับให้หลายอย่างหนึ่งเลยพยายามจะเป็นบ้านที่ให้แนวทางสองเลยพยายามจะเป็นบ้านที่ให้แรงใจให้ทุกอย่างแค่เขาบอกว่าเขาอยากจะได้อะไรจากบ้านหลังนี้เราพร้อมที่จะให้เขาได้เพราะมันคือหน้าที่และพันธกิจของคำว่าครูถามว่าอยากให้เขากลับมาดูแลบ้านหลังนี้ไหมไม่แต่อยากให้เขาสร้างบ้านหลังใหม่ที่มีเขาเป็นเราณวันนี้เป็นคนที่คอยสร้างความสุขแล้วก็ให้คนที่เข้ามาในบ้านอย่างเต็มที่และเต็มใจที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีบ้านในลักษณะที่เราทำยิ่งเยอะเท่าไหร่สังคมของเราจะเป็นสังคมที่สวยงามเด็กของเราจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
8: ปู่ลุยครับเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากในการทำงานของปู่ลุยเวลาปู่ลุยได้ช่วยเด็กนะครับรู้สึกว่าเขามีความสุข
9: กับนักเรียนนะคะแกเป็นคนที่เอาใจใส่นักเรียนเข้าถึงนักเรียน
0: ถามว่าณขณะนี้รัฐสร้างโครงการอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อจะดูแลเด็กกลุ่มนี้ดูแลนักเรียนยากจนไอ้คำเหล่านี้ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยถามว่าเขาดูแลจริงหรือเปล่าคำตอบคือถ้าผมไม่ได้ดูแลเพราะการดูแลเนี่ยมันไม่ใช่คือการมันไม่ใช่การยื่นเงินให้มันไม่ใช่แค่การสำรวจถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการดูแลนักเรียนจริงหรือมันแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่อะในทางกลับกันครับเงินที่รัฐโอนมาให้โดยคิดว่ามันจะเป็นเงินที่ดูแลนักเรียนยากจนมันกลับทำให้เกิดความบาดหมางใจกันระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วยซ้ำเพราะบางคนได้บางคนไม่ได้คือถ้าไม่ทำขึ้นมาเองแล้วใครจะทำท้ายที่สุดผลผลิตที่ถูกผลักออกไปในแต่ละปีมันก็ต้องย้อนกลับมาที่เราเพราะถ้าเกิดเราไม่เลือกที่จะทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเองแล้วรอให้รัฐช่วยผมมองว่ายังไงมันคือความล้มเหลวทางการศึกษาถ้าเกิดว่าไม่มีบ้านหลังนี้แล้วมันจะดีมากมันจะดีตรงที่ว่าปัญหาทุกปัญหามันถูกคลี่คลายไปหมดแล้วไม่อยากเห็นบ้านหลังนี้แล้วจริงๆแหละแต่ถ้าเกิดเห็นขอให้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ได้มั้ยที่ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาและเข้ามาบ้านหลังนี้ใครก็ได้ที่อยากเข้าเรายินดีต้อนรับเสมอ12ปีที่ทำอยู่ที่นี่มันก็เป็นการลองผิดลองถูกเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่การทำงานครูมันบอกเราได้ก็คือว่าเมื่อไหร่เราทำเรามีคุณค่า12ปีมันทำให้รู้ว่าการทำงานบนพื้นฐานของความจริงใจมันจะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สวยงามงานจะไม่เกิดความสำเร็จจะไม่มาหรืออาจจะมาแต่มันก็ช้าเหมือนที่เรารอให้รัฐช่วยเราเป็น12ปีที่ต้องขอบคุณตัวเองแล้วขอบคุณผู้ปกครองขอบคุณเด็กๆที่ทำให้เรามีพลังก็คือสิ่งที่พยายามทำเนี่ยก็คือพยายามทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยงามกับ2คือพยายามจะปรับทัศนคติของต้นไม้ที่กำลังเติบโตใหม่กับเด็กๆที่กำลังจะเติบโตใหม่ว่าเรามาช่วยกันทำบ้านหลังเนี้ยให้มันดีกว่าและการเติบโตของเด็กๆเป็นรางวัลที่ดีที่สุดนะการที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยเติบโตขึ้นบนความมั่นคงชีวิตเราจะมีน้ำตาเสมอเราไม่รู้หรอกว่ามันคือน้ำตาอะไรแต่เรารู้ว่านั่นคือความดีใจที่สุดและผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำไปจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาและทำให้เขาเนี่ยทำให้กับคนอื่นแล้วเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้บ้านหลังนี้ของเขามีความสุขและมีความสันติสุขเหมือนที่ทุกคนคาดหวังในนิยามของผมนะครับบ้านคือสถานที่ที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเติบโตได้มีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจว่าที่นี่คือรายได้ก้อนแรกมันคือเงินเดือนสองแรกที่ทำให้คนที่บ้านยิ้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาให้ชีวิตเราเขาให้ความสุขกับครอบครัวเราเราควรจะทำให้ที่นี่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมธัมยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพภากนมัคคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังพุทธัตถะภะคะวะโตปุพพภากนมัคคารังโรปะเสยัง

0: ับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับซับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
1: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
0: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
1: ถ้าเรื่องถึงเดียนมันต้องจบ
0: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
1: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
0: พบกันที่
1: สถานีประชาชนไทย PBS
2: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBS เปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy มาทำฝันของคุณให้เป็นจริง
3: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
4: ล้าน

น้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน20กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: ผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับ World Cup 2026ฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศเราได้ผู้ชนะและแชมป์โลกในปีนี้แล้ว
2: ครับ
1: เมื่อประมาณไม่ถึง1นาทีที่แล้วก่อนจะเข้ารายการดูกันอยู่นะครับก็ปีนี้สเปนคว้าแชมป์ไปเดี๋ยวเจอกันอีกที4ปีข้างหน้าด้วยนะ
2: ครับหลายคนก็เชียร์ตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คึกคักมากๆสำหรับแฟนสเปนแล้วก็แฟนอาร์เจนตินาไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยเชียร์ทีมไหนกันบ้าง
3: ครับเห็นเมื่อคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคือเลือกเสื้อทีมไปที่เรียบร้อยละก่อนที่จะมีการแข่งขันช่วงตีสองเวลาของบ้านเราเนี่ยนะบางคนก็เลือกใส่เสื้อทีมสเปนบางคนก็เลือกใส่เสื้อทีมอาร์เจนตินาแต่ผลเข้ารายการของเราก่อนเข้ารายการของเราแป๊บเดียวผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกอกถูกใจกันหรือไม่อย่างไรแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ
1: ครับก็คงต้องบอกว่าลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า90นาทีไม่มีฝ่ายไหนที่ทำประตูได้เลยนะครับไม่ว่าจะสเปนหรือว่าอาร์เจนตินาพอในช่วงต่อเวลานี่แหละครับก็มาลุ้นกันนะครับและอย่างที่บอกไปว่า 1-0 นะครับคุณผู้ชมสเปนก็ชนะเป็นแชมป์โลกในครั้งนี้ไปนะครับแล้วก็นับว่าเป็นครั้งที่2ที่ได้แชมป์โลกด้วยครั้งแรกคือปี2010ตอนนั้นเป็นการเข้าชิงครั้งแรกแล้วก็ได้แชมป์เลยนะครับแล้วนี่เป็นครั้งที่2ที่ได้แชมป์โลกเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาติดตามกันในช่วงข่าวกีฬาแน่นอนนะครับก็ยินดีกับแฟนบอลสเปนทุกๆคนด้วยแต่แฟนบอลอาร์เจนตินาไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม
2: ่ได้นะครับ
1: ครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบรรยากาศของการเตรียมที่จะไปลุ้นแชมป์บอลโลกก็ต้องบอกว่าบรรยากาศเองเนี่ยคึกคักทีเดียวหลายจุดเลยทีเดียวนะครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทางแจ๊สแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขามีการเปิดพื้นที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟครับให้แฟนบอลเนี่ยสามารถเข้าไปเชียร์กันได้นะครับมีจอที่เปิดถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันเลยนะครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณณัฐคำคุณเราลงพื้นที่ไปช่วงประมาณกลางดึกที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนไม่ต่ำกว่า 10,000 คนที่ไปรอชมแมตช์นี้อยู่ครับแฟนบอลจำนวนมากนะครับต่อคิวแล้วก็ทยอยเดินทางเข้าไปในสวนรถไฟหรือว่าสวนวชิระเบญจทัศน์คึกคักทีเดียวนะครับอุปกรณ์เนี่ยต้องมาครับเก้าอี้สนามสำหรับนั่งเชียร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆครับก็เดินทางไปจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ก่อนเปิดเข้างานอีกนะครับในเวลา 23:30 น. 5ทุ่มครึ่งครับหลายคนก็สวมเสื้อทีมชาตินะครับแล้วก็สโมสรฟุตบอลที่ชื่นชอบสร้างสีสันแล้วก็บรรยากาศการเชียร์ที่คึกคักทีเดียวนะครับบริเวณทางเข้าครับมีประชาชนต่อแถวรอเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้ทางเจ้าหน้าที่เองต้องปิดกั้น

0: พื้นที่เป็นระยะเพื่อที่จะระบายคนแล้วก็จัดระเบียบการเข้าพื้นที่ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยนะครับนี่คึกคักทีเดียวครับทางพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อท่านบอกว่าตำรวจนครบาลได้ร่วมกับสน.บางซื่อจัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า70นายดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอดการจัดกิจกรรมก็เน้นการตรวจคัดกรองอาวุธและสิ่งของต้องห้ามพร้อมกับห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าภายในพื้นที่เด็ดขาดครับรวมถึงยังได้จัดกำลังดูแลการเข้าออกเรื่องของการจราจรแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนก็จะมีการดูแลความปลอดภัยจนเสร็จสิ้นกิจกรรมเลยครับ
1: ในการดูแลก็วันนี้อย่างที่เราเห็นว่าปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้แถวยาวไปถึงปตท.จากประตูนี้ถึงปตท.นั้นเราจำเป็นจะต้องมาดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องของเราและจากการตรวจค้นก็เมื่อสักครู่ก็เห็นว่ามีทั้งเบียร์มีทั้งแอลกอฮอล์ต่างๆมีสุราต่างๆมาแล้วก็ทำการตรวจยึดก็อาวุธยังไม่เจอตอนนี้เจอส่วนใหญ่เจอแอลกอฮอล์
2: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับ
1: ประชาชนให้ความร่วมมือเพราะว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์กันค่อนข้างที่จะเยอะประกอบกับผู้จัดเนี่ยเคยจัดรอบรองมาครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปครั้งหนึ่งแล้วพอมาครั้งเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงกับพี่น้องที่จะเข้ามาชมในครั้งนี้หน่อย
0: คุณนัทคำคุณเนี่ยได้ไปคุยกับแฟนบอลด้วยนะครับแฟนบอลที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเขาก็บอกว่าตั้งใจที่จะมาดูฟุตบอลที่สวนรถไฟเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศจากเดิมก็เชียร์อยู่ที่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเหงาๆใช่ไหมหรือบางทีชวนเพื่อนมาที่บ้านก็ยังเหงาอยู่มาแบบนี้คึกคักกว่าแล้วคุณผู้ชมดูสิฮะคนเยอะขนาดนี้ไม่เหงาแน่นอนนะครับอยากจะสัมผัสบรรยากาศของการเชียร์ร่วมกับแฟนบอลเยอะๆก็เชื่อว่าน่าจะสนุกแล้วก็มีสีสันมากกว่าเดิมเลือกเชียร์ทีมอาร์เจนตินาเพราะว่าเป็นทีมโปรดแล้วก็ชื่นชอบลีโอเนลเมสซี่เป็นพิเศษครับ
3: ปกติอ่ะผมจะดูแต่ตามบ้านเพื่อนหรืออย่างนี้ทั่วไปครับแต่มันเหมือนเป็นอีเวนต์แรกที่แบบเรามาดูบอลกับเพื่อนในสวนกับคนที่ไม่รู้จักก็เลยอยากลองบรรยากาศตรงนี้ดูครับ
4: คาดหวังว่าวันนี้ถ้าทีมที่เราเชียร์ชนะ
3: ครับ
4: ยิงเข้านี่จะเทขนาดไหนแล้วเรา
3: โอ้วิ่งรอบเตียงกาหลังมาตรงนี้เลยครับพี่ลงถนนเลยครับ
4: วันนี้เชียร์ทีมไหนพิเศษ
3: โอ้สเปนเอ้ยอาร์เจนตินาครับพี่
4: อาร์เจนอยู่แล้ว
3: ครับผม
4: ไม่มีเพื่อนอาร์เจนทั้งหมดเลย
5: มีมั้ย
6: ตกรอบหมดแล้วคร
3: ับ ตกรอบหมดแล้ว
6: ครับตกรอบหมดแล้วครับ
5: ก็เลยต้องเชียร์อาร์เจนตินาครับก็เลยมา
4: เชียร์เพื่อนเรา
3: ครับ
0: นี่มากับเพื่อนเพื่อนเชียร์ทีมที่ตกรอบหมดแล้วก็เลยต้องเชียร์อาร์เจน
7: อาร์เจนกันทั้งแก๊งเลยเดี๋ยวต้องให้คุณคำคุณไปสัมภาษณ์อีกรอบนึง
0: ครับนี่ส่วนคู่นี้ครับเขาใส่เสื้อกันคนละทีมคุณผู้ชมสังเกตมั้ย
8: ชัด
0: คนนึงสเปนอีกคนนึงอาร์เจน
8: ค่ะ
0: แต่มาด้วยกันเป็นเพื่อนกันก็เป็นแฟนบอลหญิงนะครับพี่เขาก็บอกว่าคือแม้ว่าจะเชียร์คนละทีมนะแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรมาดูด้วยกันได้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ใครสนใจอยากจะเชียร์ทีมไหนหรือว่าเชียร์ทีมที่ชอบก็เชียร์ไปนะครับการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้เชียร์ฟุตบอลท่ามกลางแฟนบอลจำนวนมากแล้วก็ช่วยเพิ่มอรรถรสของเกมนัดชิงชนะเลิศมากกว่าการนั่งดูอยู่ที่บ้านคนเดียวครับ
9: มันเหมือนมันเป็นฟิลลิ่งด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนรวมทุกคนที่ชอบ
8: แล้วก็นัดจริงด้วย
9: ใช่เป็นนัดจริงก็แบบเหมือนมาดูด้วยกันเชียร์ไปด้วยกัน
4: มาด้วยก
9: ันมาด้วยกัน
4: ไม่ใส่เสื้อคนละ
8: ทีก็เราไม่ถูกกัน
9: นะแต่เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกัน
4: แล้วต้องเชียร์คนละทีม
9: ใช่ค่ะมาด้วยกันมารถคันเดียวกันเลยเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว
8: อาจจะยังอาจจะยัง
9: ยอมเชียร์ด้วยกัน
0: ก็เป็นเพื่อนกันนะครับเชียร์คนละทีมไม่เป็นไรสนิทกันอยู่แล้วนะครับก็เกมก็ว่ากันไปตามเกมนะครับแต่ว่าเพื่อนมิตรภาพนั้นก็จะคงอยู่เหมือนเดิมนะครับนอกจากคนไทยแล้วนะครับผู้สื่อข่าวยังบอกว่าก็มีชาวต่างชาติที่มาร่วมเชียร์กันด้วยนะครับนี่ใส่เสื้ออาร์เจนตินาบางคนใส่เสื้อสเปนมาก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนอาร์เจนตินาคนสเปนด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่เชียร์ทีมรักของตัวเองแล้วก็เดินทางมาร่วมเชียร์กันด้วยนะครับซึ่งในระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็มีประชาชนในพื้นที่นะครับส่งเสียงเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบตลอดทั้งเกมบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวเนี่ยคือเชียร์อยู่ที่บ้านบางทีมก็แบบโอเคถ้าคุณคนเดียวเนี่ยก็อีกฟีลลิ่งนึงหรือบางที ชวนเพื่อนใน

0: แก๊งมา 2-3 คนก็อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้ามานั่งดูกับคนได้เยอะเนี่ยก็น่าจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆเพราะว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในการเชียร์บอลแบบนี้ในสวนสาธารณะนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่ได้เห็นนะคะว่าคนที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะอดหลับอดนอนแล้วก็ติดตามเชียร์ทีมที่เรารักนะตอนนี้ที่ฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็เพิ่งจะเดินทางออกจากสวนรถไฟหรือว่าบางคนบอกว่าไม่เดินทางออกดีกว่าออกกำลังกายต่อเลย
2: ไหนๆก็ใส่เสื้อกีฬามาแล้ววิ่งออกกำลังกายไปต่อหรือบางคนถ้าเกิดว่าขับรถกำลังจะไปทำงานหรืออะไรผ่านโซนนั้นก็อาจจะเอ๊ะทำไมเช้าวันนี้คนเยอะผิดปกติ
1: ค่ะ
2: เขายังไม่ได้กลับนะคุณผู้ชมเผลอๆบางคนยังไม่ได้นอนด้วย
0: ครับ
2: เพิ่งเชียร์บอลเสร็จนะคุณผู้ชมแล้วก็ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะถ้าไปดูใน X เนี่ยในไทยนี่ติดอันดับที่1แล้วระหว่างของการแข่งขันเนี่ยคุณผู้ชมถ้าอ่านคอมเมนต์ต่างๆค่อนข้างที่จะมันโดยเฉพาะแฟนบอลของสเปนเนี่ยบางคนบอกว่าสเปนไปวิ่งแลกแว่นเถอะถ้าจะยิงไม่ตรงซะประตูขนาดนี้อะไรแบบนี้ใจร่มๆตอนนี้สเปนชนะแล้วดีใจด้วยนะครับ
1: ค่ะเนี่ยเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีน้ำตานะนักเตะสเปนก็ร้องไห้เหมือนกันคะดีใจแล้วก็นักเตะอาร์เจนตินาก็เสียใจนะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวติดตามกันสำหรับแฟนบอลเพิ่มเติมในช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะคะคุณผู้ชมเช้าวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ชมเชื่อว่าคนกรุงเทพจำนวนไม่น้อยเนี่ยต้องเริ่มต้นภารกิจการทำงานต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือไปหาที่จอดรถทั้งสองท่านดิฉันเชื่อว่าเวลามาทำงานอาจจะผิดเวลาเนี่ยทุกทีเรามาตอนประมาณตีสามเนี่ยที่จอดรถไม่มีปัญหาแน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มาสักประมาณ8โมงครึ่งหรือว่าก่อน9โมงที่จอดรถออฟฟิศก็หายากเหมือนกัน
2: วนหลายรอบ
1: ค่ะแต่สำหรับคนที่จะไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่าง BTS เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเฉพาะลานจอด BTS หมอชิตเนี่ยเขาบอกว่าเต็มเร็วแทบทุกวันนะคะล่าสุดมีคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนปัญหานี้ให้กลายเป็นคอนเทนต์แล้วก็คอนเทนต์เนี่ยได้รับความนิยมด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นไวรัลเลยค่ะเปิดไลฟ์ค่ะชี้เป้าที่จอดรถแบบเรียลไทม์มีคนดูพร้อมกันคุณผู้ชมเป็นหมื่นคนนะคะไทย PBS เนี่ยเลยลองไปพิสูจน์ดูสิคะว่าไลฟ์นี้เนี่ยมันช่วยหาที่จอดได้จริงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคนที่ไปก็คือคุณแป๋วนะคุณจิราพรคำภาพันธ์เขาบอกว่านี่มันไม่ใช่ไลฟ์ขายของไม่ใช่ไลฟ์เกมแต่ว่าเป็นไลฟ์หาที่จอดรถนะคะทีมข่าวเนี่ยลองไปเปิด TikTok ช่องว่างเปล่าชื่อช่องว่าว่างเปล่านะคุณผู้ชมแล้วก็ขับรถเข้าลานจอดรถ BTS หมอชิตโดยมีเจ้าของช่องเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเนวิเกเตอร์บอกแบบเรียลไทม์เลยนะคะว่ารถคันไหนกำลังออกช่องไหนกำลังว่างและควรจะเลี้ยวไปทางไหนทั้งสองท่านน่าจะเคยนะ
0: ครับ
1: เพราะเวลาเราไปเนี่ยบางทีเราหาไปเถอะเสียเวลานะกว่าจะหาได้นี่คุณผู้ชมคุณแป๋วแหววบอกว่ามันตื่นเต้นตรงนี้นี่แหละระหว่างที่ทีมข่าววนหาที่จอดรถเนี่ยคนดูในไลฟ์ก็ลุ้นไปพร้อมๆกันจากหลักร้อยเพิ่มเป็นหลักพันก่อนที่จะทะลุเกือบหมื่นคนที่รอดูอยู่นะคะทุกคนเนี่ยเวลาดูเขาบอกว่าเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกำลังเชียร์บอลเชียร์การแข่งขันอะไรบางอย่างว่าสุดท้ายแล้วรถคันนี้เนี่ยจะหาที่จอดได้หรือเปล่านะคะ
3: คุณหลายคนเวลาเข้ามาในเมืองหรือว่าจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยคือเป็นปัญหาโลกแตกไงปัญหาที่จอดรถยากและเนี่ยมีคนทำช่องชื่อว่าว่างเปล่าค่ะคอยบอกพี่กัดว่าซอยไหนที่ลานจอดรถตรง BTS ตรงหมอชิตเนี่ยมันว่างอยู่นะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีด้วยนะเพิ่งเปิดช่องขึ้นมาเนี่ยไม่ถึง3วันเลยค่ะยอดคนดูพร้อมกันสูงสุดถึง 10,000 คนเลยนะมาดูกันว่าเราจะได้ที่จอดรถกันหรือเปล่ามาดูเรากำลังจะไปตามพี่กัดที่เขาบอกเราจะได้ไหมเนี่ย
4: เข้าไม่เลย
3: อันนี้เราคันไหนนะเอ้ยเราอยู่คันนี้
4: ลงมาสมาชิกทุกท่าน
3: อาลง
4: ขอจะไป
3: เราอยู่นี่นะคะที่เราอยู่นี
4: ่ BDS หมอซิดครับ
3: เข็นต้องเข็นแล้วนะคะตอนนี้
4: อาจจะช่วยกันนี่อ้าวลงครับลงพี่ยูครับพี่ยูจอดได้ไหม 9,900 คนดูเรียบร้อยฮะ 10,000 ณ200คน
3: จะได้แล้วจอดได้นะคะจอดได้ตามคำแนะนำของน้องๆทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือ
4: รำให้สมาชิกดูหน่อยละพ
3: ี่รำให้สมาชิก

0: ก็ดูไปตามไลฟ์ก็ได้ที่จอดรถจริงๆ
1: ครับ
0: ผู้ชมแต่ว่าคือเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมได้ที่จอดรถแล้วเนี่ยช่วยส่งสัญญาณบอกเขาหน่อยว่าได้ที่จอดรถแล้วจริง
1: ๆ
0: โบกมือแล้วมันก็คืออาจจะแบบมองไม่ชัดรำได้ไหมรำวัฒนธรรม
2: ใช
0: ่ก็ต้องรำนะเพื่อเป็นการสื่อสารเพราะว่าเขาจะได้ไม่สื่อสารแบบทางเดียวไงคุณผู้ชม
2: นี่เป็นคำศัพท์แบบใหม่แบบใหม่มากๆอ่ะคุณผู้ชมคำนี้เพิ่งจะมีไม่ถึง5วันรำวัฒนธรรมคนถามเต็มอินเทอร์เน็ตเลย
1: ว่ามันอะไร
2: ก็คือการรำขอบคุณที่ได้ที่จอดรถนี่แหละจะเต้นก็ได้จะแสดงท่าทีท่าทางอะไรก็ได้เหมือน
0: จะรำแบบไหนก็ได้จะรำแบบภาคเหนือจะฟ้อนเล
2: ็บได้หมด
0: หรือว่าจะเป็นแบบว่ามโนราแบบภาคใต้ก็ไม่ติด
1: ได้หมดขอให้เป็นท่วงท่าในการรำนั่นหมายความว่าเรา3คนถ้าจะไปจอดรถที่นี่ซ้อมรำต้องซ้อมไปก่อนละ
2: ใช่
1: แบบไหนก็ได้
0: ได้
2: มี FC ที่แบบว่าดูสดแบบกดดันอยู่ไงว่าแบบรอดูท่ารำ
0: ค่ะการรำเนี่ยเป็นการขอบคุณเจ้าของไลฟ์นะคุณผู้ชมขอแค่นี้เนี่ยอ่ะคุณแป๋วแป๋วก็รำไปนะตามคลิปเนี่ยคุณผู้ชมมีคนรำจริงๆอยู่กลางลานจอดรถนะคะแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ต่อเนื่องค่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องรำล่ะคุณแป๋วแหววเนี่ยไม่ปล่อยให้แบบเรารอนานว่าทำไมต้องรำนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงอ่ะฉันยกไม้ยกมือให้ดู
2: อ
0: ันนี้คือคนที่เขาได้ที่จอดรถจริงๆก็ไปคุยกับคุณเบนซ์กฤษดาเหล่ากวางโจรนะคะคุณเบนซ์เนี่ยเป็นเจ้าของช่องแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนอายุ30ปีเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่คอนโดที่มองเห็นลานจอดรถ BTS พอดีทุกเช้าเนี่ยค่ะแฟนเขาเนี่ยจะชอบนั่งดูรถเข้าแล้วก็รถออกพร้อมกับลุ้นว่าคันไหนจะได้ที่จอดจึงคิดว่าในเมื่อเราลุ้นกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เปิดไลฟ์ให้คนอื่นลุ้นไปด้วยเลยค่ะ
3: จุดเริ่มต้นจะเป็นแฟนของผมเวลาตอนเช้าๆเนี่ยเขาจะชอบมาดูรถที่หลังบ้านว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีรถมาจอดทำงานว่าคันไหนจะจอดได้ไหมจะหาที่จอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลุ้นอยู่คนเดียวอันนี้มีวันนึงเขาก็ชวนผมให้มาดูด้วยอันนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าแล้วทำไมเราไม่เชิญแบบคนอื่นๆเข้ามาดูด้วยล่ะเขาจะได้ช่วยเราลุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแบบมันจะมีที่จอดไหมมันจะคือช่องนี้เขาจะจอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นที่มาของช่องว่าว่างเปล่า
0: ทำไมต้องรำล่ะคุณแป๋วก็ต้องถาม
1: ครับ
4: ครับ
0: คุณเบนซ์บอกว่าคือการรำเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นชัดกว่าเพราะถ้ายกมือขอบคุณก็อาจจะมองไม่เห็นอันนี้เป็นกติกาขำๆของทางช่องเขาค่ะ
3: จริงๆผมเป็นเวลาผมพูดว่าเวลาถ้าเกิดพี่ได้ที่จอดจากการดูไลฟ์นี้แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้ยกมือขอบคุณเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดได้จอดแล้วเนี่ยให้ลำวัฒนธรรมก็จะมีพี่คนที่เขามาจอดเนี่ยเขาก็จะลงรถมาแล้วเขาจะลำอะไรครับก็จะมีหลายอย่างครับมีลำวัฒนธรรมลำชุยชายเต้นกระตั้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอ้สองอันหลังนี่ยังไม่มีใครทำ
0: คุณเบนซ์บอกแบบนี้นะคะปกติเนี่ยจะไลฟ์เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสช่วงสักประมาณ 7:30 ถึง 10:00 เช้าเพราะว่าทำงานแบบ work from home ก็เลยพอแบ่งเวลามาได้นะคะช่วยคนหาที่จอดรถส่วนวันอื่นเนี่ยคุณเบนซ์บอกว่าไม่ใช่ไม่ไลฟ์นะให้แฟนช่วยเปิดไลฟ์แทนแต่แฟนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเสียงภาคเหมือนคุณเบนซ์นะคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเอกลักษณ์แบบว่าฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นคนคุณเบนซ์แต่เขาก็ยืนยันนะว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้เก็บเงินจากใครแค่อยากจะช่วยให้คนที่กำลังรีบไปทำงานเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถแล้วก็บอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะกลายเป็นกระแสไวรัลอะค่ะ
3: ก็รู้สึกดีนะครับดีที่ว่าเขาไม่ได้ไปหาที่จอดนานถ้าเกิดเขาดูไลฟ์เราแล้วเขาแบบพุ่งจอดไปได้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีต่อเขาที่ว่าเขาจะได้ไปทำอย่างอื่นได้เลยหรือไม่ก็เขาก็อาจจะแชร์ต่อกับคนอื่นว่าเอ้ยเนี่ยเรามาเนี่ยเราไม่ต้องแบบบนหลายรอบนะเราเข้าไปจอดได้เลยมันก็เป็นผลดีต่อเขาแล้วก็เป็นผลดีต่อตัวผมด้วยว่าผมแบบเชียร์ขึ้น

0: อะไรเงี้ยเพราะผมก็เชียร์อยู่ในหน้าจอเนาะถ้าเกิดบอยพี่เอาเข้าถ้าเกิดมันคอมพีททั้งสองก็มันก็โอเค
1: ล่าสุดเนี่ยค่ะทีมข่าวก็ตรวจสอบนะคะก็พบว่าเจ้าของช่องรายงานนะว่าไม่สามารถเปิดไลฟ์ได้แล้วไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน
2: คนไทย
1: คุณผู้ชมทราบไหมว่าทำไมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะ3วันใช่ไหมคะ
3: ครับ
1: ซึ่งก็คิดว่าน่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ TikTok แล้วก็ต้องรอการปลดล็อกบัญชีอีกครั้งคุณเบนซ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์อาจจะหายไปชั่วคราวนะคะแล้วก็คนกรุงเทพหลายคนก็อาจจะรอดูคอนเทนต์นี้อยู่ซึ่งก็เชื่อว่าปัญหาเล็กๆเนี่ยที่หลายคนบอกว่า มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนที่กำลังรีบไปทำงานเนี่ยค่ะมันก็ถูกแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็อาจจะทำให้การเริ่มต้นวันใหม่ของใครหลายๆคนเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมว่ายังไงหรือว่าใครรู้ไหมคะว่ากฎของ TikTok เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าที่ทำให้คุณเบนซ์เนี่ยเขาไม่สามารถไลฟ์ต่อได
3: ้แต่ตอนนี้น่าวันนี้น่าจะได้ดูแล้วเพราะในช่องอัปเดตว่าไลฟ์กลับมาแล้วได้แล้วคืนสิทธิ์มาแล้วเพิ่งได้คืนสิทธิ์มาเลยแสดงเช้าวันจันทร์วันเนี้ยจะได้ดูไลฟ
1: ์ช่องให้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเช้าวันจันทร์เนี่ยอ่ะกลับมาแอคทีฟใหม
4: ่ครับ
3: คุณผู้ชมเปิดช่องมา 5-6 วันยอดคนที่ตามช่องนี้ 40,000 กว่า
1: ใช่
4: ไวมากนะ
3: 40,000 กว่า
1: ใช่ๆใ
3: น TikTok นะคุณผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะคือการดูไลฟ์ที่จอดรถเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาจะเข้าใจ
4: ครับ
3: การหาที่จอดรถแล้วขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานคือถ้าไปดูในคอมเมนต์หลายคนบอกเลยบอกว่าคือถ้าไม่ได้ที่จอดรถเนี่ยบางที1นาทีมันก็แบบเปลี่ยนชีวิตได
1: ้
3: บางคนต้องไปพรีเซนต์งานบางคนต้องไปสอบบางคนมีธุระที่จะต้องไปเจอผู้บริหารอะไรแบบนี้ซึ่งเวลาทุกนาทีมันมีค่าจริง
1: ๆ
3: สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครที่แบบต้องการหาที่จอดรถแล้วทุกวันนี้มันหาที่จอดรถยากมาก
4: ใช่เป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพมหานครอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆแบบนี้เพราะว่าบ้านเนี่ยดันอยู่ใกล้ที่จอดรถพอดี คืออธิบายว่าปกติเนี่ยคุณผู้ชมคือลานจอดรถเนี่ยประตูเขาจะเปิดตีห้าประตูเปิดตีห้าแต่รถที่มารอจอดเข้าไปด้านในเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตีสี่ตีสี่เนี่ยคุณผู้ชมคือรถเนี่ยจอดเรียงกันแบบว่าหลายคันคือรอเข้าไปที่จะรีบเข้าไปจอดนั่นหมายความว่าการไลฟ์ของคุณเบนซ์ในช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 มันมีความหมายเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไปทำงานอย่างเช่นที่ทำงานเขาอาจจะไปทำงานช่วงประมาณสัก 10:00 นั่นหมายความว่าเขาจะออกบ้านได้สายหน่อยทีนี้พอมาถึงลานจอดรถปัญหาคือแล้วจะมีหรือเปล่าเปิดไลฟ์คุณเบนซ์ดูสิเปิดไลฟ์คุณเบนซ์ดูก็จะได้เห็นว่าเอ๊ช่องไหนจุดไหนมันสามารถที่จะเอารถไปจอดได้บ้างบางทีในช่องจอดอาจจะไม่ว่างแต่จอดแปะอาจยังจะว่างอยู่เหมือนกรณีของคุณแป๋วแบบนี้พอไปจอดปุ๊บพอขับเข้าไปพอดูไลฟ์ของคุณเบนซ์แบบนี้มันก็อาจจะเป็นทางออกสำหรับคนกรุงเทพมหานครที่ไปทำงานในช่วงเวลาที่อาจจะสายกว่าคนอื่นเขาหน่อย
1: ครับนะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่คนกรุงเทพที่ลุ้นไปด้วยกันนะในคอมเมนต์เนี่ยดิฉันเข้าไปอ่านนะคะของช่องว่างเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าป้าอยู่เชียงใหม่ต้องรีบตื่นขึ้นมาช่วยคนกทม.หาที่จอดรถแล้วก็บอกว่าอยากจะตื่นมาดูตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่ากลัวพลาดการล้ำวัฒนธรรมไปอะไรแบบนี้นะคะ
3: อ
1: ี
3: กภาพหนึ่งที่มันสะท้อนผ่านปรากฏการณ์นี้ก็คือโมเดล Park and Ride หรือว่าจอดแล้วจอดนะครับคุณผู้ชมซึ่งในหลายประเทศเนี่ยก็มีการทำในลักษณะแบบนี้ก็คือถ้าขนส่งมวลชนมันอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมไปทุกพื้นที่อย่างสมมติบ้านผมอยู่สะพานใหม่หรือบางทีอยู่ไกลออกไปอย่างสายใหม่ไม่ได้มีรถไฟฟ้าเราก็ต้องหาที่เพื่อที่สำหรับจอดรถแล้วขึ้นขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปทำงานหรือว่าไปทำธุระซึ่งมันก็สะท้อนภาพเหมือนกันว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ลานจอดรถเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับ
4: บางคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าแล้วการที่คุณเบนซ์เขาไลฟ์เนี่ยเขาได้อะไรคนเวลาไปดูไงคุณผู้ชมกดหัวใจให้ส่งของขวัญให้แบบนี้คือเจ้าของแอคเคาท์เขาก็สามารถไปแลกเป็นเงินได
3: ้
4: ก็ถือว่าช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่อาจจะชอบดูไลฟ์ด้วยนะครับดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เชื่อว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ยังคุยประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช็คสิทธิ์กันหรือยังใครบ้างที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบ้างแล้วรอยื่นอุทธรณ์อยู่บ้างพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับประเด็นนี้มันเป็นประเด็นใหญ่เพราะหลายๆเคสที่ไม่ผ่านน่าสนใจบางคนเป็นผู้สูงอายุ70กว่า แต่สถานะยังเป็นนักศึกษา มันเป็นไปได้หรือประเด็นนี้หลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้ขณะเดียวกันบางเคสก็น่าสนใจคุณผู้ชมคือมีรายชื่อไปค้ำประกันรถยนต์แต่พอตรวจสอบเขาบอกว่าไปค้ำเนี่ยไปค้ำจริงแต่มัน30ปีที่แล้วพอตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏว่าไม่ผ่าน

0: อ่านครับดูเคสนี้กันหน่อยคุณผู้ชมหญิงอายุ79ปีครับเธอประกอบอาชีพรับจ้างขายดอกไม้บริเวณหน้าศาลหลักเมืองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์การค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากเธอบอกว่าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์เจ้าตัวเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าแต่ละวันมีรายได้ไม่แน่นอนครับเพราะว่าขายดอกไม้ใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละวันจะได้รายได้เท่าไหร่รายได้ไม่แน่นอนที่สำคัญเธอบอกว่าเธอต้องดูแลสามีด้วยสามีเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ปรากฏว่าเธอกลับไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากในระบบเนี่ยไปตรวจพบว่าเธอมีชื่อเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์ตั้งแต่เมื่อประมาณ30ปีก่อนแล้วก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พิจารณาสิทธิ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยครับ
1: น่าจะตรวจสอบใหม่นะคะตรวจสอบใหม่อีกครั้งเพราะคุณไม่ได้กันเยอะเลยพวกจนๆไม่ได้กันเยอะเลยเราฉันฟังอยู่ที่แถวๆบ้านน่ะที่บ้านแถวบ้านน่ะไม่ได้กันเยอะเลยหลายเจ้าดังทั้งที่ไม่มีสมบัติอะไรเลยเนี่ยจะกินก็ไม่มีเนี่ยจะหาเช้ากินค่ำกันนะ
2: ป้ายังมาจ้างขายดอกไม้อยู่
1: จ้าหาเช้ากินค่ำกันเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะนั่นยังไม่ได้เลยขนาดคนจนนะแท้ยังไม่ได้เลย
0: เนี่ยครับก็เป็นเสียงสะท้อนบอกว่าจนจริงๆก็ยังไม่ได้แล้วกลุ่มไหนบ้างที่จะได้อีกเคสหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ชมอายุ77ปีแล้วครับเป็นชาวตำบลเที่ยงแท้อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทไปพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบสิทธิ์หลังจากในระบบระบุบอกว่าหญิงอายุ77ปีคนนี้มีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ก็เลยส่งผลทำให้เธอไม่ผ่านคุณสมบัติรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ครับทีนี้พอมันไปประเด็นแบบนี้เนี่ยนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์เจ้าตัวยืนยันเลยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เคยสมัครเรียนหรือเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาใดๆอีกทั้งปัจจุบันเนี่ยเธอยังป่วยด้วยนะครับเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้เดินทางไม่สะดวกจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่อายุ77ปีแล้วจะไปสมัครเข้าเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวลูกสาวเนี่ยระบุเพิ่มเติมบอกว่าหลังจากทราบสาเหตุที่ทำให้แม่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็เลยมีการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและก็ยกเลิกสถานะนักเรียนออกจากระบบหวังว่าจะให้สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกครั้งครับ
3: แล้วงงก็หันไปถามแม่ไปแอบเรียนตอนไหนไปแอบสมัครเรียนตอนไหนอะไรเงี้ยก็ขำกันก็เลยงงคุยกับพี่สาวยังงงเลยยังแบบเฮ้ยไปตอนไหนอะไรเงี้ย
0: ลูกสาวก็งงลูกสาวก็ถามแม่ก็ยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่าคนในบ้านต้องรู้อยู่แล้วว่าหญิงวัย77ปีคนนี้ไม่มีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างแน่นอนนะครับส่วนประเด็นที่นักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้เกือบ 50,000 คนแจ้งความจำนงลาออกเพื่อปรับคุณสมบัติรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากระบบคัดกรองมองว่ายังมีสถานะทางการศึกษาทำให้นับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ครับเรื่องนี้เนี่ยนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งเบรกและก็ชะลอการลาออกดังกล่าวทันทีพร้อมกับสั่งการให้อธิบดีสกร.เร่งไปสำรวจข้อมูลนักเรียนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมยื่นอุทธรณ์แล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงการคลังแก้ไขหลักเกณฑ์พร้อมกับย้ำแบบนี้บอกว่าไม่ควรมีใครต้องทิ้งการศึกษาเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจครับ
4: บอกว่าสกร.ไม่ใช่มีแค่นักเรียนเนา
5: ะ
4: มีพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยครับมันทำให้มีนักเรียนทุกช่วงวัยเลยมันก็หลายคนก็เลยกระทบเรื่องนี้ผมเองก็พอออกให้ทางอธิบดีออกสำรวจก็มีประมาณสัก 40,000-50,000 เคสละซึ่งตอนนี้ผมคุยกับท่านรัฐมนตรีทางอาจเป็นการกระทรวงการคลังด้วยเนาะเพราะเนี่ยอันนี้เราทางสกร.มีปัญหาเรื่องนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะรีบสรุปแล้วก็จะทำอุทธรณ์ช่วยนักเรียนของเรานะครับเพราะว่าตอนเนี้ยบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจในวิธีการก็มาลาออกใช่ไหมครับแต่พอมีข่าวเมื่อวานนี้ก็เบรก แต่ก็ให้ทุกคนชะลอการลาออกไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระทบเด็กการเรียนของเด็กอะไรเงี้ยครับ
0: ใครที่มีรายชื่อไม่ผ่านเกณฑ์ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ล่าสุดจากการตรวจสอบเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 2,760,000 รายด้วยกันและก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์จะยังมีผู้เข้าขอเอกสารหลักฐานตามหน่วยงานต่างๆเช่นกรมการขนส่งทางบกหรือว่าเครดิตบูโรจำนวนมากนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการผู้อำนวยงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุแบบนี้บอกว่าหากขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบและก็ผลออกมาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเดิมแต่ผู้ที่หลุดจากสิทธิ์เดิมแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ60/40ซึ่งก็จะได้สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนคนละ 1,000 บาทต่อไปคนที่ไม่ผ่านจริงๆตรวจสอบแล้วก็จะต้องเข้าไปสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะครับประเด็นเรื่องของนักศึกษาที่จะไปลาออกนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าในโลกออนไลน์ก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐต้องเข้าไปตรวจสอบคนที่เขามีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่สุดท้ายเนี่ยคือจะต้องลาออกแล้วก็ไปรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทหลายคนบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะสถานะการศึกษาก็มีความสำคัญแต่สุดท้ายจำเป็นจะต้องลาออกเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันด้วยนะครับ
5: ครับคือพูดง่ายๆคือหลายคนถึงขั้นเปรียบเทียบบอกว่ามันไม่ควรจะต้องเลือกระหว่างจะเป็นคนที่มีการศึกษาหรือจะต้องเป็นคนจนนะครับเกณฑ์นี้ไม่ควรจะถูกนำมาใช้หรือไม่หรืออย่างไรซึ่งก็อยากจะฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะมีการปรับหรือว่าจะมีการแก้ไขในส่วนนี้อย่างไรด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะมีคนไปลาออกกันเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่แบบเรียนการศึกษานอกโรงเรียนที่เยอะมากแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุด้วย
0: ครับ
6: แล้ว 45,000 คนคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยนะคะ
7: เยอะนะ
5: ครับ
7: แล้วก็มันก็สะท้อนได้ว่าคนเนี่ยคือจะสละการเรียนน่ะเพื่อที่จะครอบครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะ
5: ครับเรื่องของประเด็นการเป็นนักเรียนนักศึกษานั่นก็เรื่องหนึ่งที่ถูกวิจารณ์กันเยอะนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่หนักไม่แพ้กันสิทธิ์ในการครอบครองรถโดยเฉพาะรถจักรยานยนต
7: ์
5: โอ้โหวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมเต็มสำนักงานขนส่งนะครับทุกคนไปเพื่อที่จะดำเนินการเพราะว่าบางคนมีลักษณะที่ว่าคือไม่ได้มีชื่อครอบครองรถคือบางคนมีครอบครองรถก็จริงแต่ใช้มาแบบ30ปีที่แล้ว
0: นานแล้ว
5: รถตอนนี้คือกลายเป็นซากไปแล้วขายไปแล้วแต่ทำไมชื่อมันยังมีสิทธิ์ครอบครองอยู่ 3-4 คันจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ออกไปมีกรณีของผู้พิการในจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมที่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะครับมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์เกิน1คันคือเธอบอกว่าทุกวันนี้มีแค่คันเดียวอีก2คันเนี่ยไม่เคยครอบครองมาก่อนทำไมถึงมาโผล่ได้ครับนี่เป็นข้อความที่ผู้พิการทางร่างกายในจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เพื่อนตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ปรากฏว่าเธอไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากระบุว่าถือครองรถจักรยานยนต์เกิน3คันทั้งที่เธอยืนยันว่ามีเพียงรถซาเล้งพ่วงข้างสำหรับประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่1คันเท่านั้นครับส่วนอีก2คันไม่เคยครอบครองหรือว่าโอนสิทธิ์ให้ใครเบื้องต้นได้รับคำแนะนำให้ติดต่อกรมการขนส่งทางบกและแจ้งความเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอุทธรณ์สิทธิ์แต่ว่าเจ้าตัวระบุว่าเดินทางลำบากจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการครับ
8: ความเดือดร้อนถูกตัดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วเขาบอกว่าผมมีรถต้อง3คันซึ่งผมทุกวันนี้ผมก็มีคันที่เห็นในภาพในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ผมต้องใช้ทําหากินทุกวันผมถูกตัดสิทธิ์จากสวัสดิการซึ่งถึงมันจะได้เดือนละ300แต่มันก็ยังพอช่วยประทังไปได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมยังอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยตอบช่วยตรวจสอบให้ชัดเจนกว่านี้ นะครับแล้วก็

0: ก็ไม่อยากให้คนพิการหรือว่าคนอื่นๆถูกตัดสิทธิ์เหมือนอย่างผมครับขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยตรวจสอบอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
1: ทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเพื่อขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์คัดกรองที่อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องของเกณฑ์การถือครองกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ไม่เกิน1คันซึ่งนายเอกนิติก็บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นอายุและสภาพรถว่ามันพร้อมใช้งานหรือไม่อย่างที่บอกไปว่าบางคนบอกคือครอบครองรถก็จริงอ่ะแต่คือ30ปีที่แล้วจนทุกวันนี้มันกลายเป็นซากไปแล้วนะครับหรือว่าใช้แทบไม่ได้แล้วคือระหว่างนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกก็จะทำหนังสือยื่นขออุทธรณ์ให้ประชาชนในภาพรวมเพื่อบรรเทาผลกระทบครับแต่สำหรับประชาชนที่ใจร้อนอยากจะอุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์เองได้ครับ
2: กรณีที่เราไปขออุทธรณ์มันก็จะมาตัวอย่างจากประชาชนนี่แหละ
3: เพราะ
2: โดยปกติเนี่ยเขาคิดจากหลักการเนา
3: ะ
2: แต่การอุทธรณ์เนี่ยมันอุทธรณ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลนะดังนั้นเราก็อุทธรณ์ภาพรวมไปแต่ในส่วนของประชาชนถ้าท่านยังไม่สบายใจเวลาอันนี้คือส่วนที่สองนะครับเวลาที่ท่านไปที่ขนส่งเนี่ยถ้าท่านจะไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราไม่คิดค่าบริการนะครับเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านและท่านสามารถแจ้งเรื่องอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งจังหวัดด้วย
1: ใครที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถนะครับว่าเราครอบครองรถกี่คันกันแน่เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ไม่มีค่าธรรมเนียมก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับใครที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์นะครับสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยครับหากตรวจสอบและพบว่าข้อมูลรถมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปได้ก็เลยอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนแน่นสำนักงานขนส่งเพราะคำถามเกิดขึ้นเยอะมากบางคนขึ้นว่าครอบครองรถ 3-4 คันนึกไม่ออกแล้วว่า 3-4 คันที่ว่านี่คือคันไหนบ้างดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูเลยเช้าวันจันทร์เนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่จะเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งเพื่อตรวจสอบว่าสิทธิ์ในการครอบครองรถเนี่ยมันกี่คันกันแน่บางคนแบบมีคันเดียวทำไมมันขึ้น 2-3 คัน
3: มากไปกว่านั้นเนี่ยกระทรวงการคลังอาจจะต้องตอบคำถามนะคะว่าตรวจสอบย้อนหลังไปกี่ปีเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าถือครองรถมาแล้วเนี่ย30ปียังมีการตรวจสอบแล้วก็พบเจอแบบนี้ค่ะก
1: ็
3: เลยอาจจะทำให้เสียสิทธิ์กันไปได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมลองดูนะคะว่ากรณีที่เขาบอกว่าการถือครองรถเนี่ยที่กระทรวงการคลังกำหนดเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมคือเขากำหนดเอาไว้แบบนี้นะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีอันนี้ก็คือบิ๊กไบค์นะคะอันนี้ชัดเจนรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมคุณผู้ชมคือรถไถใช่ไหม
1: ครับผมว่าน่าสนใจคือบรรทัดสุดท้ายที่อันนี้ในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังระบุไว้ชัดเจนว่าประเภทละไม่เกิน1คันถ้าตีความตามข้อความนี้ผมเข้าใจว่าหมายความว่ามันได้อย่างน้อยคืออย่างละ1คัน
4: ก็คือครอบครองได้แต่ต้องไม่เกิน1คัน
1: สมมติผมมีรถจักรยานยนต์110ซีซีคันนึงอ่ะได้ละ1คัน
3: แต่ถ้ามี2คัน
1: อันนี้จะไม่ได้
3: ตัดสิทธิ์เลย
1: ตัดสิทธิ์เลยสมมติผมมีจักรยานยนต์ไม่เกิน100ซีซีคันนึงมีรถไถอีกคันนึงรถไถนี่จะอยู่ในหมวด4หรือเปล่านะครับมีสำล้ออีกคันนึง
3: อ
1: ันเนี้ยถึงจะครอบครอง3คันแต่ก็ต้องได้สิทธิ์เพราะมันเขียนว่าประเภทละไม่เกิน1คันถูกต้องไหมคร
3: ับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าหลายคนคือแบบว่าทำไมถูกตัดสิทธิ์ไป
3: แล้วกรณีผู้พิการที่มาร้องเรียนเนี่ยคุณผู้ชมเขาอาจจะมีเป็นรถสามล้อไหมคะ
1: ครับ
3: ถ้าเป็นรถสามล้อเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะถูกตัดสิทธิ์เพราะเขามีคันเดียวเพราะเขาเขียนว่ารถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้าง
1: ใช่
3: ไม่ใช่รถจักรยานยนต์อะ
1: ใช่ครับเนี่ยเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังใช้ในการพิจารณานะ

0: ค่ะมันก็นำมาสู่นะคะวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะร่วมกันแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเดี๋ยวดูท่าทีนะคะว่าการแถลงข่าวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะมีความชัดเจนในเรื่องของการอุทธรณ์แล้วก็จะมีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าก็มีการคาดการณ์นะคะว่าที่ขนส่งทางบกเช้าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีคนไปขอข้อมูลจากขนส่งทางบกจำนวนมากเลยนะคะ
1: คุณผู้ชมที่แสดงความเห็นมาแล้วบอกว่าขนส่งแตกแน่นอนเช้าวันนี
2: ้ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวดีกันหน่อยค่ะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะวางแผนท่องเที่ยวปลายปีนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะเขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus นะคะคาดการนะคะว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีค่ะแต่ว่าเอกชนมองว่าปลายปีเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นถ้าหากว่าอัดฉีดลงไปมีโครงการไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มค่านะคะเอกชนก็เลยเสนอให้เก็บงบประมาณเอาไว้กระตุ้นช่วงโลซีซั่นค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมขอใช้งบกลาง 1,750 ล้านบาทนะคะกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะโดยมีการสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทจำนวน 500,000 สิทธิ์นะคะแล้วก็แจกคูปองดิจิตอลมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์สำหรับใช้จ่ายด้านอาหารค่าเดินทางแล้วก็บริการการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี้การลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะซึ่งคาดว่าจะสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 32,000 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้เตรียมมาตรการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ400บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองหลักและ600บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางไปเมืองรองแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะกระตุ้นนักท่องเที่ยว 200,000 คนหรือว่าประมาณ 400,000 ที่นั่งได้นายเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยก็มองว่าช่วงเวลาในการดำเนินโครงการตรงกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวนะคะซึ่งในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คนเนี่ยเขาวางแผนเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะซึ่งเอกชนก็มองว่าควรจะนำงบประมาณไปใช้ในช่วงโลซีซั่นมากกว่าเพราะว่าอัตราการเข้าพักในเดือนมิถุนายนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% เท่านั้นแล้วก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3ค่ะ
3: ถ้าไม่ทันนะก็ดีแต่ถ้าไม่ทันอยากให้เป็นโลซีซั่นปีหน้าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าก็เพราะว่าพอเราออกในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยราคาโรงแรมมันแพงอยู่แล้วตามดีมานด์ซัพพลายนะครับก็กังวลว่าเดี๋ยวประชาชนไม่เข้าใจด้วยแล้วก็การจองห้องพักน่าจะค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ห้องก็จะเต็มจากลูกค้าต่างชาติด้วยคนไทยที่ไปเดินทางด้วยครับ
0: แต่ถ้าหากว่าจำเป็นต้องดำเนินโครงการในช่วงไฮซีซั่นก็ควรจำกัดเงื่อนไขให้ใช้เฉพาะวันธรรมดาเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเดินทางท่องเที่ยวเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงไฮซีซั่นนะคะที่วันธรรมดาเนี่ยให้เลือกไปเที่ยววันธรรมดาเพราะว่าอยากจะกระจายการท่องเที่ยวแล้ววันหยุดคนก็หนาแน่นอย่างที่บอกไปนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้ความขัดแย้งในระหว่างออกกลางเนี่ยค่ะทำให้ราคาน้ำมันอากาศยานพุ่งสูงขึ้นจากระดับ85ถึง90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นกว่า200ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะถ้าหากว่าการปะทะรอบใหม่ไม่ยืดเยื้อค่าโดยสารเนี่ยมีโอกาสจะลดลงโดยทางกปท.จะติดตามต้นทุนแล้วก็งบการเงินของสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ค่าโดยสารมีความเหมาะสมค่ะ
4: ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าเวลาที่มีสถานการณ์เนี่ยก็คือมีการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยราคาน้ำมันก็จะขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่ขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะขึ้นรวดเร็วนะครับแล้วก็เวลาที่ลงมันจะค่อยๆลงช้าๆนะครับซึ่งเราก็หวังว่าการปะทะที่เกิดขึ้นรอบใหม่เนี่ยก็ถ้ามันไม่ยืดเยื้อก็อาจจะไม่มีผลต่อราคาน้ำมันมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของสงครามนั้นเป็นเรื่องที่คาดเดายากนะครับว่ามันจะเริ่มต้นแล้วมันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับการผมเป็นทหารมาก็คือสิ่งที่ยากกว่าการเริ่มสงครามก็คือการยุติสงครามครับว่ามันจะยุติยังไงครับ
0: โดยทางกพท.เนี่ยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนของสายการบินยกตัวอย่างเช่นค่าธรรมเนียมสนามบิน

0: ินแล้วก็ค่าธรรมเนียมการเดินอากาศเพื่อเป็นการประคองธุรกิจแล้วก็ลดแรงกดดันต่อราคาค่าโดยสารแล้วก็ผลักดันให้สายการบินเนี่ยค่ะขยายเที่ยวบินสู่เมืองรองมากขึ้นโดยเฉพาะสายการบินโลคอสที่เขาบอกว่าต้องมีผู้โดยสารเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 70% ของความจุในแต่ละเที่ยวบินนะคะ
1: ครับเรื่องของราคาน้ำมันที่เครื่องบินใช้ในการเติมเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าราคาจะปรับลงตามตลาดโลกนะครับ คือเวลาสายการบินเขาซื้อน้ำมันมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิวเฮจจิ้งครับหรือว่าการประกันราคาน้ำมันเพื่อที่จะทำให้การบริหารจัดการต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างทำได้ง่ายพูดง่ายคือ 60% ของต้นทุนที่สายการบินใช้ในการบริหารจัดการอยู่เนี่ยมันคือเรื่องของน้ำมันครับดังนั้นถ้าคุมเรื่องของราคาน้ำมันได้มันจะบริหารจัดการได้เลยว่าตั๋วเนี่ยจะขายประมาณเท่าไหร่ดังนั้นการทำฟิวเฮจจิ้งก็อย่างเช่นเราไปทำสัญญาไว้ว่าขอซื้อน้ำมันในราคานี
0: ้
1: 3เดือน6เดือนหรือบางสายการบินในบ้านเราที่เคยทำสูงสุดนะ24เดือนสมมติขอซื้อที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือถ้าเกิดว่าราคามันถูกกว่าก็จะได้ซื้อในราคา100แหละแต่ถ้าเกิดวันนึงมันมีสงครามแบบนี้ราคามันขึ้นไป100กว่า200ก็จะยังซื้อได้ในราคานี
2: ้
1: แต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางสายการบินในบ้านเราคือทำฟิวเฮจิ้ง3เดือน6เดือนแล้วสถานการณ์มันเริ่มลากยาวดังนั้นหมายความว่าน้ำมันล็อตใหม่ที่เข้ามาเนี่ยราคามันสูงละเพราะว่ามันพ้นในช่วงที่แบบฟิวเฮจิ้งไปแล้วก็อาจจะทำให้ราคาเนี่ยปรับสูงขึ้นดังนั้นพอตอนนี้ราคาเริ่มปรับลดลงมาก็ช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นต้นไปเราอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันปรับลดลงแล้วก็ตั๋วเครื่องบินอาจจะลดลงแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อไปด้วยนะครับ
2: ครับก็ต้องดูด้วยว่ามาตรการที่เกิดขึ้นจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าไปฟังเสียงผู้ประกอบการเนี่ยบางส่วนเขาก็สะท้อนบอกว่าจริงๆช่วงปลายปีมันเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ครับกระตุ้นลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูว่าคนจะท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันใหม่ไทย PBS เรานำเสนอประเด็นนี้ไปแล้วนะครับกรณีของการที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีการปรับลดค่าไฟฟ้าบินเดือนสิงหาคมคือ200หน่วยแรกจะคิดอยู่ที่อัตราหน่วยละ3บาทเท่านั้นนะครับรอบนี้ไม่ได้แค่ครอบคลุมแค่ที่พักอาศัยแต่ยังรวมไปถึงหอพักด้วยหลายๆคนก็บอกเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหอพักเนี่ยกลุ่มนักศึกษาเขาก็อยู่แล้วแล้วคนที่อยู่หอพักก็ค่อนข้างมากนะครับแต่ถ้าไปฟังเสียงสะท้อนจากคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ส่งเสียงสะท้อนแบบนี้บอกว่าอยากให้รัฐเนี่ยมีเกณฑ์เรื่องของการจับเก็บค่าไฟที่ชัดเจนเพื่อเป็นการลดข้อพิพาทระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าครับและถ้าไปถามกลุ่มนักศึกษาเขาก็มองบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้ดีเลยทีเดียวครับไม่ใช่แค่ไฟบ้านที่จะได้จ่ายน้อยลงนะครับการปรับค่าไฟรอบนี้กลุ่มหอพักก็ได้จ่ายลดลงไปด้วยครับลองไปสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าในหอพักของนักศึกษากันบ้างในห้องของนักศึกษาเขามีอะไรกันบ้างลองไปสำรวจนะครับคือมีทั้งแอร์มีทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นหม้อไฟฟ้านี่มีกันแทบทุกห้องเพราะอะไรนักศึกษาเขาต้องต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินช่วงพวกเราเนี่ยคืออาจจะต้มกินทุกสิ้นเดือนแต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยคือทั้งเดือนเลยนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่เป็นอาหารหลักเลยหม้อไฟฟ้าต้องมีครับกาน้ำร้อนก็มีเหมือนกันแล้วก็มีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จมือถือบางคนใช้เยอะก็ต้องจ่ายแพงแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าเห็นด้วยกับแนวทางของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่จะปรับลดการจัดเก็บค่าไฟของหอพักให้คิดในอัตราเดียวกันกับบ้านพักอาศัยในอัตราหน่วยละ3บาทครับเนื่องจากปกติหอพักจะเก็บอัตราค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ7ถึง10บาทถ้าได้จ่ายถูกลงก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระได้ดีเลยทีเดียวครับ
3: มีโครงการที่จะห้ามใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแล้วเราจะหน่วยละ3บาทเราคิดว่าดีไหม
4: ดีครับก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะครับ
3: แล้วปกติเราตัวหน่วยเท่าไหร
4: ่หน่วยละ8บาทครับ
3: 8บาทถือว่าหนักพอสมควร
4: ก็เยอะนะพี่หอพัดลมก็ 5-600 ก็ถือว่าแพงอยู่นะพี
3: ่ไอ้เงินส่วนต่าง 5-600 เนี่ยปกติอะเราสามารถที่จะเอาไปซื้อข้าวซื้ออะไรหรืออุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนเรา
4: อ๋อก็เพิ่มขึ้นมาเยอะครับก็ดีครับก็เอาไปเติมส่วนอื่นครับ
2: ในมุมของคนที่เขาเช่าคนที่เขาจ่ายก็คงไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะครับได้จ่ายน้อยลงใครๆก็โอเคกันทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าไปถามในมุมมองของเจ้าของหอพักย่อมได้รับผลกระทบตามมาครับเช่นหอพักที่นี่เนี่ยเขาอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของหอพักเนี่ยบอกว่าที่ต้องเก็บค่าไฟแพงกว่าค่าไฟบ้านเพราะว่ากิจการของห้องเช่ายังมีไฟส่วนกลางมีระบบปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าที่ล้วนเป็นต้นทุนทั้งหมดครับโดยมองว่าหากมีการกำหนดค่าไฟในอัตราเดียวกับบ้านพักอาศัยและไม่มีมาตรการรองรับก็จะทำให้เจ้าของกิจการเขาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยครับ
5: ถ้ามันเอาเปรียบผู้ประกอบการมากเกินไปนะคืออย่างน้อยนี่เจ้าของผู้ประกอบการเนาะมันต้องมีไฟส่วนกลางที่ต้องใช้เช่นต้องไฟแสงสว่างรอบๆตัวอาคาร และภายในอาคารด้วยเนี่ยที่ผู้เช่าใช้ต้องใช้ร่วมกันส่วนผู้เช่านั้นก็มีมิเตอร์ให้ต่างหากนะมีมิเตอร์ให้ต่างหากคราวนี้กรณีของผมนี่ผมจะมีมิเตอร์ลูกนะมิเตอร์ลูกของแต่ละห้องแต่มีมิเตอร์ประธานอยู่ของการไฟฟ้าผมก็ก็เสียค่าไฟนี่จากมิเตอร์ประธานแล้วผมก็ไปปลีกเก็บจากลูกย่อยแล้วก็มาหันมาเฉลี่ยดูแล้วผมก็คำนวณดูแล้วว่าจากคิดจากมิเตอร์ประธานนี่แต่ละเดือนนี่ต่ำสุดนี่4บาทกว่า
2: ผู้ประกอบการหอพักยังสะท้อนเพิ่มเติมนะครับบอกว่าอยากให้รัฐเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าไฟที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะช่วยลดข้อพิพาทระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเพื่อสร้างความโปร่งใสในการคิดค่าไฟแล้วก็ยกระดับมาตรฐานในการให้บริการของธุรกิจหอพักในระยะยาวด้วยครับโดยเห็นว่าหากรัฐลดค่าไฟต้นทางแล้วผู้เช่าก็ควรได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับขณะที่นางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับพร้อมกับระบุบอกว่ารัฐบาลลดค่าไฟให้ตั้งแต่ต้นทางแต่ราคาที่ลดลงจะไม่มีความหมายเลยหากผู้เช่ายังถูกบวกกำไรค่าไฟที่ปลายทางอยู่สคบก็เลยวางกติกาไว้ว่าค่าน้ำค่าไฟห้องเช่าต้องเก็บตามจริงห้ามบวกกำไรส่วนต่างเมื่อรัฐบาลลดราคาให้ผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งต่อส่วนลดนั้นถึงมือผู้เช่าเต็มจำนวนด้วยนะครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักย่านรามคำแหงในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปที่อุดรธานีด้วยนะคะไปย้ำถึงแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการสำหรับข้อกำหนดสำคัญตามประกาศควบคุมสัญญาฉบับใหม่ซึ่งเขาก็ระบุเอาไว้นะคะบอกว่าห้ามบวกกำไรค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟไม่เกินอัตราที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บจริงและต้องระบุวิธีคำนวณในสัญญาให้ชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนเมื่อสิ้นสุดสัญญาและทรัพย์สินไม่เสียหายผู้ประกอบการต้องคืนเงินประกันภายใน7วันผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนมีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับซึ่งทางคุณสุภมาศเนี่ยค่ะได้มีการสั่งการให้ทางสคบค่ะไปเร่งขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าไฟใหม่เริ่มบังคับใช้แล้วก็บอกนะคะบอกว่าจะไปจับมือกันกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะเพื่อเป็นการสกัดกั้นการเอาเปรียบผู้เช่าดังนั้นฝากถึงผู้เช่าทั่วประเทศขอให้ตรวจสอบบิลค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนถ้าหากพบว่าถูกเรียกเก็บเกินจริงถูกริบเงินประกันไม่เป็นธรรมถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบที่1166นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันเยอะมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้าเกิดเจ้าของหอเนี่ยลดค่าน้ำค่าไฟจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าประกาศของสคบมันจะควบคุมค่าอื่นๆที่มันอาจจะเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังด้วยหรือไม
1: ่
0: เพราะถ้าหากว่าไปลดค่าไฟแต่ว่าไปเพิ่มค่าที่จอดรถหรือว่าค่าจัดการบริหารส่วนกลางเนี่ยค่ะที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันก็เท่ากับว่าลดส่วนนี้ไปเพิ่มส่วนนั้น เท่ากับว่าคนเช่าเนี่ยจ่ายเท่าเดิมอยู่ดีหรือไม่นะ
1: ครับผมเนี่ยประสบการณ์ตรงเคยอยู่หอพักเมื่อหลายปีก่อนจำได้ว่าช่วงนั้นนะก็มีข่าวประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมีกฎหมายอะไรออกมาบังคับให้หอพักต้องคิดเงินตามอัตราค่าไฟแบบ5บวก

0: พิ่มตอนแรกหอพักที่ผมอยู่เขาคิด8บาทต่อหน่วยเขาก็ปรับลดลงมาเลยบอกว่าคิดตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่จ่าย8บาทต่อหน่วยเขาขอคิดเพิ่มอีกเดือนละ300บาทเป็นค่าบริการแต่ถึงผมเลือกช้อยส์นี้นะถึงจ่าย300บาทเพิ่มอ่ะก็ยังถูกกว่าค่าไฟหน่วยละ8บาท
1: น้อยกว่าย
0: ังน้อยกว่าอยู่ดี
1: ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลเพราะว่าคุณผู้ชมที่ติดตามวันใหม่ไทย PBS แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาทิศทางเดียวกันหมดเลยบอกว่าจะไปเพิ่มที่ค่าส่วนกลางจะไปเพิ่มที่ค่าห้องพักหรือเปล่า
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้เพราะก็มองว่าสุดท้ายผู้บริโภคก็ต้องแบกรับอยู่ดีเรื่องนี้อยากให้ตรวจสอบแบบละเอียดด้วยนะครับ
0: ครับคุณผู้ชมมาดูกรณีนี้อาจจะต้องเท้าความนิดนึงครับว่าปกติบ้านเราเนี่ยจะอนุญาตให้รถบรรทุกจากต่างประเทศเขาสามารถขับเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็รับสินค้ารับผลผลิตทางการเกษตรเอาไปต่างประเทศได้แต่จะมีเส้นทางและพื้นที่ที่จำกัดอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกแต่โดยสรุปเลยนะคุณผู้ชมจะจบแค่กรุงเทพมหานครจะไม่มีพื้นที่ภาคใต้แต่ทีนี้ล่าสุดกรณีที่พบคือมีรถบรรทุกจากประเทศจีนไปโผล่นู่นครับที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเขาขับไปเพื่อไปรับผลผลิตทุเรียนครับแล้วก็จะเอากลับไปขายที่ประเทศจีนซึ่งกรณีนี้มันอาจจะส่งผลเสียตามมาเพราะหมายความว่ามันเหมือนลักษณะของการทำเบ็ดเสร็จนะครับไม่ได้พึ่งพาหรือว่ามีการใช้บริการผู้ประกอบการสัญชาติไทยเลยครับคุณผู้ชมครับลองดูรถบรรทุกคันนี้นะครับเป็นรถบรรทุกสัญชาติจีนครับไปจอดอยู่ตามโรงรับซื้อทุเรียนแล้วก็ตามชุมชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นศูนย์กลางค้าปลีกค้าส่งทุเรียนใหญ่ที่สุดของภาคใต้กำลังสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการชาวไทยเนื่องจากรถบรรทุกจีนเนี่ยทำผิดกฎหมายขนส่งและเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศก็คือขับไปถึงจังหวัดชุมพรได้ยังไงแล้วก็ยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมและตรวจสอบเส้นทางลำดับการขนส่งรวมถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ยากยิ่งขึ้นด้วยแหล่งข่าวในพื้นที่บอกกับทีมข่าวไทย PBS ครับว่าเป้าหมายหลักของขบวนการรถบรรทุกจีนที่ยอมวิ่งผิดเส้นทางลงมาถึงภาคใต้ก็คือการมุ่งตรงเข้าสู่โรงงานเพื่อลักลอบขนส่งทุเรียนแปรรูปทั้งในรูปแบบของการแกะเอาเฉพาะเนื้อทุเรียนสดการทำทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนอบแห้งเยือกแข็งซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดจีนครับก็เลยใช้รถจากประเทศของตัวเองขับเข้ามารับสินค้าโดยตรงตั้งแต่หน้าโรงงานเป็นการพยายามเบ็ดเสร็จห่วงโซ่อุปทานนะคุณผู้ชมเขาใช้คำนี้โดยที่ไม่ผ่านระบบชิปปิ้งหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ของประเทศไทยเลยครับ
2: การที่ผ่านมาแล้วก็ทุกวันเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนตู้มากกว่าถ่ายตู้มากกว่าใช่
3: ถ่ายตู้
2: ใช่ก็คือตู้ก็คืออย่างที่แจ้งครับเปลี่ยนจากตู้นึงไปอีกตู้นึงแล้วก็ส่งออกในนามของไทย
0: จากการสำรวจก็พบว่าลงหลายแห่งเนี่ยพยายามที่จะปกปิดตัวตนครับคือสังเกตแล้วจะไม่มีป้ายชื่อโรงงานที่ชัดเจนหรือติดป้ายก็จะติดเล็กๆนะครับคุณผู้ชมเขียนว่ารับซื้อทุเรียนตกไซแต่ภายในเนี่ยกลับเป็นอาคารขนาดใหญ่มีคนงานเยอะมากและมีตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงรถขนส่งเข้าออกอยู่ตลอดเวลาครับทางกลุ่มผู้ประกอบการไทยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทั้งกรมการขนส่งทางบกศุลกากรตำรวจในพื้นที่เร่งตั้งจุดตรวจกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้หน่อยพร้อมกับร่วมมือกับภาคเอกชนในการกวาดล้างลงนอมินีผิดกฎหมายก่อนที่กลไกตลาดทุเรียนของไทยจะถูกทุนต่างชาติเข้าไปควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมก็เป็นความกังวลของคนในพื้นที่ด้วยครับ
4: คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีครูทรายค่ะครูทรายเนี่ยไปร้องเรียนว่าสามีของเธอเสียชีวิตหลังจากที่ไปหาหมอนะคะแล้วก็หมอเนี่ยปฏิเสธการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็หมอให้กลับบ้านนะคะแต่ว่าช่วงเย็นในวันเดียวกันเนี่ยค่ะสามีของครูทรายก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตนะคะล่าสุดทางโรงพยาบาลต้นสังกัดมีคำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยออกจากการเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลแล้วก็มีผลในทันทีค่ะในเพจ Facebook ของโรงพยาบาลซานมิคาโลจังหวัดราชบุรีนะคะก็มีการออกแถลงการฉบับนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นฉบับที่2ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่าแพทย์คนดังกล่าวค่ะมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อข้อบัง

0: ครับที่เกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลจึงมีมติให้แพทย์คนดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลทันทีแล้วก็มีผลทันทีนะคะแถลงการนี้ออกมาเมื่อวานคุณผู้ชมเนี่ยค่ะลงวันที่19กรกฎาคมนะคะพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าได้รับเรื่องตรวจสอบกรณีนี้แล้วนะคะแล้วก็มอบหมายให้นิติกรและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมรวบรวมรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมซึ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลรอบด้านทั้งเวชระเบียนผลการตรวจและรักษาผลชันสูตรลำดับเหตุการณ์คำชี้แจงของแพทย์และสถานพยาบาลรวมทั้งพยานหลักฐานจากครอบครัวเพื่อพิจารณานะคะว่าการดูแลรักษาและการปฏิบัติของแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ส่วนทางด้านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุนะคะว่าได้มีการมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบระบบบริการและมาตรฐานของการรักษาของโรงพยาบาลโดยคณะกรรมการของสบส.ค่ะจะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการและประสานผลการตรวจสอบร่วมกับแพทยสภาแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
1: คาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับทางผู้บริหารของสปส.ก็คงจะมีการประชุมคณะกรรมการนะครับการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ด้วยนะครับในการเข้าไปตรวจสอบปกติก็จะมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานของทางแพทย์อยู่แล้วนะครับในระดับประเทศเนี่ยทางสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์เนี่ยเขามีการกำหนดมาตรฐานพวกนี้ไว้เลยครับว่าถ้ามีผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมาแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเช่นตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ซักประวัติว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนก็จะนำมาสู่การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วถึงแม้ว่าปกตินะครับแต่ยังมีความเสี่ยงนะครับเช่นอายุหรือผลเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะมีการตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมซึ่งก็จะเป็นการตรวจที่ละเอียดมากขึ้น
0: และจากกรณีนี้นะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมดูประกาศนี้กันหน่อยค่ะเป็นข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ที่ออกมาย้ำนะคะว่าผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเนี่ยค่ะควรได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน10นาทีแรกหลังจากที่ถึงห้องฉุกเฉินนะคะเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วหากผลยังไม่ชัดเจนก็ควรตรวจเลือดหาค่าเอนไซม์หัวใจและพิจารณาส่งต่อแพทย์โรคหัวใจหรือเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามก็คือแน่นหรือว่าบีบรัดที่กลางหน้าอกปวดร้าวไปถึงแขนซ้ายไหล่คอกรามหรือว่าหลังเหงื่อแตกหน้าซีดหายใจไม่อิ่มเหนื่อยผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีอาการนานเกิน 15-20 นาทีโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานซึ่งอาจไม่มีอาการเจ็บหน้าอกชัดเจนหากสงสัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไม่ควรรอดูอาการนะคะควรจะรีบโทรสายด่วน1669เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วเพราะถ้ายิ่งวินิจฉัยและรักษาได้เร็วโอกาสรอดชีวิตและลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะยิ่งสูงขึ้นค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวของครูทรายกันบ้างครับคุณครูเป็นยาพรพานเพชรนะครับเป็นคุณครูแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีอัดคลิปวิดีโอเล่าทางน้ำตาครับถึงความสูญเสียหลังจากที่สามีเสียชีวิตกระทันหันจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเธอยอมรับว่าตอนนี้ยังอยู่ในความโศกเศร้าหลายคืนนอนไม่หลับครับต้องแอบไปร้องไห้เพียงลำพังในห้องน้ำแล้วก็ยังรู้สึกโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่สามีไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ครูทรายออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมครับโดยระบุว่าสามีมีอาการเข้าข่ายโรคหัวใจแต่แพทย์ไม่ได้ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG เพื่อที่จะประเมินอาการก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้านจนกระทั่งอาการก็ทรุดลงแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองนะครับเป็นที่พูดถึง

0: ในโลกออนไลน์แล้วก็ผู้คนในสังคมเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนบอกว่าอาการมันค่อนข้างชัดเจนทำไมคุณหมอถึงไม่ส่งไปตรวจขึ้นหัวใจนะครับ
1: ค่ะ
2: ชวนคุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับหลายพื้นที่วันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาประกาศว่าวันนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่20กรกฎาคมจนถึง22กรกฎาคมนะครับปัจจัยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่ปริมาณฝนลดน้อยลงแต่ถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือบางจังหวัดก็ยังเจอกับฝนที่ยังตกอยู่ได้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนว่าจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ30ของพื้นที่มีทั้งหมด5พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะยังมีฝนตกอยู่ได้บ้างร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดพะเยาน่านแล้วก็จังหวัดตากวันนี้จะเจอฝนตกได้ร้อยละ30ของพื้นที่ถ้าไปดูเรื่องของสภาพอากาศครับช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-36 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ฝนจะตกมากที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่37องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนจะตกได้ร้อยละ10ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่ยังจะเจอฝนตกได้คือชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมเช่นเดียวกับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนองเริ่มลดน้อยลงนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงนะครับส่วนจังหวัดที่ยังจะเจอกับฝนตกคือ4จังหวัดนครนายกครับระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ถ้าไปดูฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลาและก็นราธิวาสแต่ถ้าขยับไปดูในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่จะเจอฝนได้คือ4จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
0: 6นาฬิกา10นาทีคุณผู้ชมอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้ก่อนไปทำงานนะครับติดตามข่าวต่างประเทศกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันก่อนครับตอนนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มอีก1นายครับหลังจาก1วันก่อนหน้าเพิ่งสูญเสียทหารอเมริกันในจอร์แดนไป2นายนะคุณจารุพร
3: ตัวเลขความสูญเสียตอนนี้มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งความขัดแย้งครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะขยับเข้าใกล้ทางด้านของอิสราเอลมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีทางอากาศไปยังจอร์แดนนะคะทำให้อิสราเอลต้องยิงสกัดเศษซากขีปนาวุธป้องกันไม่ให้ตกใส่ดินแดนอิสราเอลค่ะประชาชนในเมืองเออร์บิลทางตอนเหนือของอิรักบันทึกภาพนาทีวัตถุลักษณะคล้ายกับโดรนพุ่งโจมตีในพื้นที่จนเกิดระเบิดรุนแรงตามมาด้วยกลุ่มควันซึ่งภาพนี้บันทึกได้ชั่วข้ามคืนวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์ค่ะขณะที่ล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเปิดเผยว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิต1นายและได้รับบาดเจ็บอีก1นายในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจทำลายวัตถุระเบิดภายใต้การควบคุมโดยวัตถุระเบิดที่เป็นต้นเหตุของความสูญเสียครั้งนี้ก็คือโดรนโจมตีแบบพลีชีพของอิหร่านที่ถูกยิงตกไปก่อนหน้านี้ค่ะความสูญเสียครั้งล่าสุดทำให้ตัวเลขทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจาก

0: ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเป็น17นายแล้วหลังจากตัวเลขเพิ่งจะขยับขึ้นมาวันในวันก่อนหน้านี้เองจากการสูญเสียทหารอเมริกันในจอร์แดนไปค่ะขณะที่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ก็เผยให้เห็นนาทีที่ขีปนาวุธของอิหร่านพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพอากาศในจอร์แดนก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงใกล้กับจุดที่มีผู้ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ค่ะกองทัพสหรัฐยืนยันนะคะว่าการโจมตีที่ฐานทัพแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายโดยในคืนวันเสาร์กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่8ติดต่อกันเป้าหมายส่วนหนึ่งก็คือเพื่อลงโทษกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในจอร์แดนที่ทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิตโดยสื่อท้องถิ่นอิหร่านก็รายงานนะคะว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองดาโคเวนทางตะวันตกเฉียงใต้ถูกสหรัฐโจมตีและองค์การพลังงานปรมาณูอิหร่านก็ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้ขณะที่ทางด้านของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติยืนยันว่าโรงไฟฟ้านี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการก่อสร้างและจากการเข้าตรวจสอบครั้งล่าสุดก็ยังไม่มีการนำวัสดุนิวเคลียร์ใดๆเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งเรียกร้องให้ใช้ความอดทนอดกลั้นฝั่งอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าไปในคูเวตและก็บาเรนเพื่อตอบโต้สหรัฐโดยกระทรวงกลาโหมคูเวตมีการออกแถลงการประณามอิหร่านอย่างรุนแรงว่ายังคงเดินหน้าพุ่งเป้าโจมตีไปยังพื้นที่พลเรือนรวมไปถึงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกหลังจากเมื่อวานนี้ทางการคูเวตยืนยันว่าโรงผลิตไฟฟ้าและน้ำจืดตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบ2วันค่ะขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในกรุงอัมมานของจอร์แดนเช่นเดียวกันนะคะขณะที่กองทัพจอร์แดนก็เปิดเผยว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธของอิหร่านที่พุ่งเป้าเข้ามาอย่างน่านฟ้าได้จำนวน3ลูกและอีกลูกตกในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจอร์แดนมีการเรียกตัวอุปทูตอิหร่านเข้าพบเพื่อเรียกร้องให้ยุติสิ่งที่จอร์แดนเรียกว่าเป็นการโจมตีที่ไร้เหตุผลและอย่างจงแจ้งทันทีโดยย้ำว่าความมั่นคงของประเทศคือเส้นตายที่ห้ามล่วงละเมิดขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลเปิดเผยด้วยนะคะว่าได้มีการยิงขีปนาวุธสกัดกั้นพุ่งเป้าไปยังเศษซากขีปนาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้เศษซากดังกล่าวตกใส่ดินแดนของอิสราเอลหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธมายังจอร์แดนโดยทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลมีการออกโรงเตือนว่าหากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็พร้อมเปิดฉากตอบโต้กลับอย่างเต็มกำลังเช่นเดียวกันมีความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะคะโดยทางด้านของ IRGC ออกมาเปิดเผยว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเรือพาณิชย์2ลำหลังจากพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยใช้เส้นทางที่ไม่ปลอดภัยขณะที่เรืออีก2ลำได้ตัดสินใจล้มเลิกการใช้เส้นทางดังกล่าว IRGC อ้างนะคะว่าเรือทั้ง4ลำได้เพิกเฉยต่อคำเตือนของอิหร่านและปฏิบัติการโดยได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐพร้อมขู่ว่าเรือลำใดก็ตามที่ได้รับอิทธิพลจากสหรัฐจะต้องเผชิญอุบัติเหตุเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เองก็มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ทางด้านของอับบาสอรักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาด้วยนะคะซึ่งอรักชีก็ระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่มีวันข่มขู่หรือว่าติดสินบนอิหร่านได้โดยตัวอารักชีก็มีการเล่านะคะว่าในช่วงการเจรจาก่อนเกิดสงคราม12วันเมื่อปีที่แล้วมีกลุ่มผู้แทนพยายามจะติดสินบนอิหร่านแต่ตัวของอารักชีก็ยืนยันนะคะว่าโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านไม่ได้มีไว้ขายเพราะเป็นสิ่งที่ชาวอิหร่านต้องอดทนต่อมาตรการคว่ำบาตรมา20ปีและเหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องเสียสละเพื่อมันนอกจากนี้อารักชีก็ระบุด้วยนะคะว่าแม้จะเกิดความขัดแย้งแต่นโยบายและหลักการของอิหร่านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดพร้อมเสริมว่าทั้งมิตรและศัตรูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอิหร่านแข็งแกร่งขึ้นและอิหร่านได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าระเบิดปรมาณูของอิหร่านที่แท้จริงก็คือช่องแคบฮอร์มุซค่ะต่อจากนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเองก็ดูทีท่าจากอิหร่านแล้วไม่มีทางยอมปล่อยมือจากช่องแคบฮอร์มุซง่ายๆนะคะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็มองว่าช่องแคบฮอร์มุซคือยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ได้มองว่าเป็นไพ่ต่อรองในความขัดแย้งครั้งนี้แต่อย่างใดค่ะ
1: ส่วนใครที่ต้องไปต่อเครื่องแถวตะวันออกกลางนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็เริ่มได้รับกับ กลับมาได้รับผลกระทบอีกครั้ง

0: ินแล้วก็จะมีหลายเที่ยวบินที่ล่าช้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมชวนติดตามสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่ชิลีกับที่อินเดียค่ะทั้ง2พื้นที่นี้ค่ะกำลังเผชิญกับอุทกภัยหลังจากที่มีฝนตกหนักทั้ง2ประเทศก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว

0: ่ามกลางความมืดมิดและก็ความเสียหายของบ้านเมืองจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทางด้านของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ค่ะเวลา 21:24 ตามเวลาท้องถิ่นของเปรูโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรด้วยกันและเกิดลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางซากอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะโดยทางการเปรูระบุนะคะว่าขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บอีกมากกว่า30คนและอีกกว่า300คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยโดยทางด้านของสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่ายังไม่ทราบจำนวนผู้สูญหายที่แน่ชัดทั้งหมดท่ามกลางอาคารหลายแห่งที่พังถล่มหรือว่าได้รับความเสียหายทางโครงสร้างซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าการใช้ดินเหนียวแบบดั้งเดิมในการก่อสร้างในพื้นที่เทือกเขาแอนดีสมีส่วนที่ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายมากขึ้นด้วยค่ะแผ่นดินไหวถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเปรูนะคะเนื่องจากประเทศนี้ตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยในปี2007เปรูเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนและก็ยังก่อให้เกิดสึนามิขนาดเล็กด้วยค่ะข้ามไปดูสถานการณ์ภัยพิบัติที่ชิลีกันด้วยนะคะทางด้านของกองทัพชิลีมีการเผยภาพขณะที่ทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่คนหนึ่งที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ถูกกระแสน้ำพัดลงไปในแม่น้ำที่เอ่อล้นตลิ่งในเมืองทางตอนเหนือของกรุงซานติอาโกค่ะโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกช่วยนำตัวผู้ประสบภัยข้ามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากก่อนที่จะนำตัวผู้ประสบภัยคนนี้ส่งโรงพยาบาลต่อไปค่ะภาพเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชิลีเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงถล่มทั้งภาคกลางและก็ภาคใต้ของชิลีส่งผลให้บ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำโดยหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนบ้านเรือนถูกทำลายอีกหลาย10หลังด้วยกันและเสียหายหนักกว่า400หลังค่ะขณะที่ประชาชนอีกกว่า 11,500 คนถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกสภาพอากาศเลวร้ายก็ยังทำให้กระแสไฟฟ้าดับหลายแสนครัวเรือนด้วยกันมีประชาชนอีกจำนวนมากต้องพากันอพยพทิ้งบ้านเรือนเพื่อหนีเอาชีวิตรอดค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลชิลีมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน10ภูมิภาคทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเผชิญฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ลมกระโชกแรงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนที่อินเดียค่ะกระแสน้ำในแม่น้ำดาฮาลีในจัมมูแล้วก็แคชเมียร์ส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียไหลเชี่ยวกรากแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นวงกว้างด้วยกันนะคะชาวบ้านในพื้นที่รับลมก็ต้องอพยพหนีเอาชีวิตรอดขณะที่บางจุดมีการเกิดเหตุดินถล่มร่วมด้วยค่ะภัยพิบัติครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่พื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนด้วยกันสูญหายอีกหลายคนค่ะขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าฝนอาจจะตกลงมาเพิ่มประกอบกับมีฝนฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าซึ่งอาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ให้วิกฤตยิ่งขึ้นได้นะคะทางด้านของการทางการท้องถิ่นก็มีการให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างเต็มที่ขณะที่ทางด้านของนักวิทยาศาสตร์บางส่วนก็ระบุเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แถบเทือกเขาหิมาลัยต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มบ่อยครั้งมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่เปรูที่เราพูดถึงกันไปตอนต้นก็จริงๆก็มีการรายงานแผ่นดินไหวซ้ำหรือว่า after shock ตามมามากกว่า10ครั้งด้วยกันซึ่งจริงๆเปรูเนี่ยประสบกับเหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้งมีทางด้านของผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินกันว่าปีๆนึงเนี่ยน่าจะเผชิญเหตุแผ่นดินไหวอย่างน้อย400ครั้งต่อปีด้วยกันแต่ปรากฏว่า3ใน4ของเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงที่น้อยมากจนผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกกันสักเท่าไหร่นะคะ
1: ก็ยังเป็นภัยที่มนุษย์ยังไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนแต่ว่าที่พอจะรู้แล้วก็คือสถานการณ์เอลนินโญนะครับ

0: ที่เกิดขึ้นที่อินเดียกับชิลีมันค่อนข้างชัดมันคือแพทเทิร์นตามตำราเลยครับว่านี่คือสถานการณ์เอลนีโญทางเหนือของอินเดียจัมมูแคชเมียร์ปากีสถานฝนจะหนักนะครับส่วนทางด้านของชิลีก็เช่นเดียวกันเพราะว่าพอน้ำกระแสน้ำอุ่นมันเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของแปซิฟิกปุ๊บทางนั้นก็จะฝนหนักแน่นอนนะครับทางบ้านเราแล้งดังนั้นต้องเตรียมรับมือกันเลยหลังจากนี้นะครับ
1: ครับหลายประเทศเลยอย่างเปรูนี่ต้นปีก็หนักมากลางปีก็หนักอีกแล้วสำหรับฝนตกดินถล่มนะครับเดี๋ยวติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพอพูดถึงอุทกภัยที่เกิดขึ้นลองมาดูในเอเชียกันหน่อยคุณผู้ชมอย่างจีนนี่ก็เจอหนักด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าภารกิจกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
2: ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานพบสัญญาณผู้รอดชีวิตใต้ซากความเสียหายด้วยนะคะท่ามกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่ค่ะขณะเดียวกันก็มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนและก็ยังสูญหายอีกมากกว่า30คนด้วยกันค่ะสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนเผยภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะที่เดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังจากเกิดเหตุดินถล่มในเผิงสุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนตกสะสมในช่วงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่นะคะมีการใช้ทั้งรถขุดดินบางช่วงก็มีการใช้มือเปล่าๆเนี่ยขุดเศษซากความเสียหายใช้โดรนเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่แล้วก็ยังมีการใช้สุนัขดมกลิ่นในภารกิจนี้ด้วยซึ่งเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังมีผู้รอดชีวิตอย่างน้อย1คนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังค่ะโดยแม้ว่าล่าสุดฝนจะเริ่มซาลงแล้วแต่อุปสรรคสำคัญก็คือโครงสร้างหน้าดินที่ยังไม่มีความเสถียรซึ่งก็เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซ้ำได้ตลอดเวลานะคะทางการจีนเองก็มีการยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8คนยังมีผู้สูญหายอีก34คนขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมากกว่า 1,100 คนถูกอพยพไปยังที่ปลอดภัยขณะที่ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในอาคาร21หลังในเขตที่อาจจะได้รับผลกระทบก็ได้รับการอพยพออกจากพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะด้านชาวบ้านและก็อาสาสมัครในพื้นที่รวมถึงจากเมืองใกล้เคียงนะคะรวมตัวช่วยกันคัดแยกสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ลำเลียงเข้าไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ทางด้านของรัฐบาลจีนมีการจัดสรรงบประมาณบรรเทาทุกข์จำนวน50ล้านหยวนหรือประมาณ250ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยและก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้วยค่ะโดยทางด้านของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมทั้งสั่งให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยขึ้นมาอีกค่ะจริงๆมีรายงานด้วยนะคะว่าบริเวณเนินลาดโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังคงไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ค่ะมีโดรนเนี่ยไปตรวจพบรอยแตกหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงด้วยก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีการไปติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจสอบความลาดชันในหลายจุดสูงด้วยกันเพื่อให้สามารถมีการสังเกตได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขึ้นบริเวณนั้นก็จะมีการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ออกมาทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับไหนๆก็อยู่ที่ประเทศจีนกันแล้วนะครับเช้านี้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS รับประทานอาหารเช้ากันแล้วหรือยังถ้ายังไปหาอะไรมาลองท้องเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่อไปนี้ทำเอาคุณผู้ชมหิวแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้ใครๆก็หันมาทำเรื่องของการค้าขายกันนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนมักจะขายก็คืออาหารนี่แหละครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอาหารแบบแนวปิ้งย่างก็อาจจะเห็นแบบแต่ตามแนวถนนเนี่ยแทบทุกมุมก็มีเลยนะครับ
2: บ้านเรานี่คือหันไปทางไหนก็เจอเหมือนกันนะคือคนขายมีเยอะถ้าเกิดว่าเราจะเปิดเนี่ยก็ต้องเหมือนมีสูตรที่มันค่อนข้างพิชิตใจคนกินได้เหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็ต้องอร่อยถูกใจลูกค้ากันสักหน่อยค่ะที่จีนเนี่ยเขาก็จริงจังเหมือนกันค่ะถึงขั้นมีการเปิดสถาบันสอนเรื่องปิ้งย่างโดยเฉพาะขึ้นมาเลยค่ะเห็นปิ้งปิ้งควันขโมงโฉงเฉงแบบนี้น่าจะทำให้หลายคนน้ำลายสอกันได้นะคะนึกแล้วอยากจะได้กลิ่นหอมๆลอยออกมาจากทีวีซะเหลือเกินนะคะส่วนที่เห็นคนยืนมุงเตาปิ้งกันเยอะๆเนี่ยบางคนถึงขั้นมีการยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายด้วยนี่ก็คือไม่ใช่จะมารอซื้อของกินปิ้งย่างแต่อย่างใดแต่คือบรรดานักเรียนของสถาบันสอนการทำอาหารปิ้งย่างที่มารอเก็บวิชาการปรุงอาหารค่ะฝึกทักษะเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการของตนเองกันสถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเย่หยางค่ะทางตอนกลางของจีนโดยเปิดสอนเป็นคอร์สนะคะระยะเวลา1เดือนราคาเนี่ยคอร์สละ 5,800 หยวนหรือว่าประมาณ 28,000 บาท ผู้เข้าอบรมค่ะเสียราคานี้แล้ว

0: ก็จะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำอาหารปิ้งย่างอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่ย่างมะเขือม่วงค่ะไปจนถึงหมู3ชั้นแล้วก็เอ็นเนื้อวัวรวมถึงฝึกลองปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่การหั่นชิ้นเนื้อการหมักไปจนถึงการเสียบไม้นะคะโดยแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วเทคนิคแต่ละอย่างเนี่ยสำคัญมากที่จะทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยขึ้นโดยนอกจากการทำอาหารแล้วนะคะสถาบันก็ยังมีการสอนเทคนิคเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้วยทั้งวิธีการบริหารจัดการครัวการทำการตลาดรวมไปถึงการสร้างผลกำไรด้วยนะคะซึ่งด้วยหลักสูตรที่ครบจบในที่เดียวแบบนี้ก็ทำให้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้สมัครขอเข้าร่วมอบรมมากกว่า 4,000 คนทั้งที่สถาบันแห่งนี้รองรับการเรียนการสอนได้รุ่นละ45คนเท่านั้นเองค่ะคุณคนนี้ค่ะคุณเจียงจงฟู่นะคะผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ก็บอกว่าคนที่มาเรียนเนี่ยมีทั้งนักศึกษาจบใหม่คนที่เพิ่งถูกเลิกจ้างรวมไปถึงผู้ที่อยากเปิดธุรกิจเป็นของตนเองค่ะซึ่งตัวเขาก็มองว่าธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างแบบนี้เนี่ยใช้เงินลงทุนน้อยมากความเสี่ยงก็ต่ำค่ะเพราะว่ามีเพียงเตาปิ้งย่างที่ทำอาหารได้หลากหลายบริการลูกค้าได้จำนวนมากสร้างรายได้ก็ได้ง่ายด้วยนะคะจึงเปิดสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาอยากช่วยแก้ปัญหาคนว่างงานที่ตอนนี้เนี่ยกำลังน่ากังวลอย่างมากในจีนพร้อมทั้งเปิดเผยด้วยนะคะว่าตั้งเป้าหมายจะสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการปิ้งย่างให้ได้ 10,000 คนภายใน5ปีนี้ด้วยค่ะแต่ดูจากกระแสตอบรับแล้วตัวเลข 10,000 คนอาจจะพุ่งสูงไปมากกว่านั้นก็ได้นะคะ5ปีนี่ก็ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรแต่หลายๆคนก็สนใจทำธุรกิจแบบนี้เช่นเดียวกันดิฉันเองเคยมีโอกาสไปที่ประเทศจีนไปลองกินปิ้งย่างแบบนี้เหมือนกันเป็นไม้เป็นเนื้อจามารีไม้นึงเนี่ย1หยวนเองตีเป็นเงินไทยก็5บาทไม้เล็กๆกินง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะแต่ละคนไปเนี่ยก็คือต้องไปรอซื้อแล้วก็รอชิมกันด้วย
1: พูดถึงราคาคอร์ส 28,000 บาทถ้าแลกมากับยอดขายมันก็อาจจะคุ้มนะสำหรับหลายคนเพราะว่าจริงๆอ่ะการกินหม่าล่าแบบลักษณะแบบไม้แบบเนี้ยปัญหาหลักๆคือหลายร้านบางทีเราไปเจอคือมันข้างนอกมันยังไม่กรอบข้างในก็ยังไม่สุก อะไรแบบนี้มันขัดใจแต่ลักษณะแบบนี้เขาจะมีเทคนิคในการย่างใช่ไหมม
0: ัน
1: จะต้องกรอบนอกนุ่มในแล้วมันต้องอร่อยด้วยไง
0: ไม่เหนียวจนเกินไป
1: ใช่ไหมเมื่อสักครู่เห็นคุณจรุพรอ่านเนี่ยคือน้ำลายไปด้วยกำลังจะหิวใช่ไหมครับ
0: หิวนิดนึงหิวน้ำด้วย
2: ค่ะแล้วร้านปิ้งย่างจีนบ้านเรานี่ตอนเช้าๆก็ไม่ค่อยเปิดด้วยนะเช้าแบบนี้เนา
0: ะ
2: ก็ไปกินหมูปิ้งไปก่อน
0: ได้เหมือนกัน
2: หมูปิ้งข้าวเหนียวบ้านเราก็อร่อยเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจรุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ได้มีการบุกไปตรวจมินิมาร์ทกลางอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปพบสินค้าจากจีนจำนวนมากก็มีทั้งอาหารบุหรี่แล้วก็สุราหลายรายการไม่มีฉลากในไทยนะคะแล้วก็ไม่มีหลักฐานในการเสียภาษีด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบที่มาและใบอนุญาตค่ะฝ่ายปกครองอำเภออุทัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสาธารณสุขอำเภออุทัยเข้าตรวจสอบร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคานหามอำเภออุทัยหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่าร้านดังกล่าวเนี่ยค่ะขายสินค้าที่นำเข้าจากจีนแล้วก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องนะคะจากการตรวจสอบภายในอาคารสูง4ชั้นเจ้าหน้าที่พบสินค้าที่มีฉลากภาษาจีนจำนวนมากทั้งอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงรสเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวน้ำมันพืชรวมไปถึงบุหรี่และสุราจีนบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยค่ะไม่มีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นะคะยังพบสินค้าจำนวนมากถูกเก็บเอาไว้ที่บริเวณชั้น2ชั้น3แล้วก็อยู่ภายในห้องต่างๆมีห้องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถเปิดเข้าไปได้ก็เลยต้องเข้าทางด้านข้างอาคารพอเข้าไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่พบบุหรี่จีนแล้วก็สินค้าอีกหลายรายการจึงเก็บตัวอย่างแล้วก็ยึดสินค้าบางส่วนเอาไว้ตรวจสอบค่ะหญิงชาวจีนที่ทำงานภายในร้านให้ข้อมูลนะคะว่าทำงานที่ร้านนี้มาประมาณ1ปีได้รับเงินเดือนละกว่า 10,000 บาทมีหน้าที่ขายสินค้าเท่านั้นไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการนำเข้าหรือว่าการขออนุญาตโดยระบุนะคะว่าผู้ครอบครองร้านเป็นคนไทยค่ะส่วนนายอำเภออุทัยก็เปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นสินค้าบางส่วนมีเอกสารถูกต้องแต่ว่าก็มีอีกหลายรายการที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะบุหรี่สุราแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการค่ะ
4: ณตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบก็มีทั้ง
5: มีผิดด้วย
4: มีผิดครับมีผิดทั้งของกินมีทั้งบุหรี่มีทั้งบุหรี่แล้วก็มีทั้ง

0: ราของกินเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งผงชูรสเมื่อกี้เนี่ยครับนี่ก็คือยังนำเข้ามาจากจีนเลย
1: บุหรี่นี่เยอะไหมฮะที่เจอ
0: บุหรี่ตอนนี้กำลังตรวจสอบแต่ว่าเกิน20นะครับก็ตอนนี้กำลังเชิญท่านทางสรรพสามิตมาตรวจสอบ
1: สุรานะ
0: สุราด้วยครับสุรา
1: เยอะมาก
0: สุราก็มีบางส่วนเราก็จะดูในเรื่องของการจดแจ้งขนาดในต่างๆเนี่ยแล้วก็เรื่องผ่านพิธีการทางศุลกากรมา
2: เจ้าหน้าที่จะประสานสำนักงานสรรพสามิตแล้วก็หน่วยงานด้านอาหารและยานะคะเพื่อไปตรวจสอบการนำเข้าการเสียภาษีแล้วก็การขออนุญาตถ้าพบว่ามีการลักลอบนำเข้าหลีกเลี่ยงภาษีหรือว่าขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
3: ช่วงนี้เราจะได้เห็นการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงหลายเขตด้วยกันอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจเขาไปบุกตรวจค้นผับลับย่านห้วยขวางจากการไปตรวจสอบเจอหลักฐานค่อนข้างมากนะครับมีเรื่องของยาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงคนที่เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อยึดทรัพย์แล้วก็ติดตามเครือข่ายยาเสพติดครับเราย้อนภาพให้คุณผู้ชมได้ไปดูภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมกับชุดปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นจังหวะที่บุกเข้าไปตรวจค้นสถานบริการแห่งหนึ่งย่านห้วย